ขึ้นเช่นในการในอดีตใช่ไหมคะเราใช้เครื่องตีไข่ด้วยมือในการทำขนมแล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนมากจนกว่าไข่เนี่ยจะฟูถึงจะทำขนมสาลี่ได้แต่ในปัจจุบันค่ะเรามีเครื่องตีไฟฟ้าซึ่งสามารถกำหนดเวลาและอุณหภูมิได้แน่นอนค่ะในสไลด์นี้นะคะภาพที่เห็นก็คือจะเป็นเครื่องผสมแบบแนวตั้งหรือหลายๆคนนะคะจะรู้จักกันในเรื่องของเครื่องตีแป้งเครื่องชนิดนี้เหมาะสำหรับการผสมแป้งในการทำคุกกี้ในปริมาณมากๆมีหัวตีให้เลือกหลายประเภทค่ะก็จะเป็นหัวตีตะขอตัวนี้นะคะจะใช้สำหรับในการตีโดหรือว่าตีขนมปังหัวตีใบพายตัวนี้จะใช้สำหรับในการตีเนยหรือครีมค่ะหัวตีสุดท้ายค่ะเป็นในเรื่องของหัวตีใบไม้หรือขอโทษค่ะเป็นหัวตีตะกร้อหรือหัวตีไข่เหตุผลที่จะต้องนำไปตีไข่เพราะว่าโดยซี่ลวกของหัวตีตะกร้อตัวนี้ค่ะจะทำให้เกิดพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะของซี่ตะกร้อเนี่ยพอตีแล้วจะตีให้ส่วนผสมในเรื่องของไข่แล้วก็จะมีอากาศแทรกเข้าไปในระหว่างการตีค่ะไอตัวตะกร้อตัวนี้กับไข่เมื่อสัมผัสกันแล้วเนี่ยจะทำให้ไข่นี่เกิดฟองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้หัวตีผิดประเภทมันก็จะทำให้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการตัวต่อไปค่ะเป็นเครื่องนวดแป้งเครื่องนวดแป้งเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากโดยเฉพาะในการทำขนมปังเครื่องนี้จะช่วยให้เกิดกลูเตนในแป้งนะคะให้มีโครงสร้างที่ดีและมีความยืดหยุ่นมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียวกว่าการนวดมือการนวดที่สม่ำเสมอนี้ยังช่วยควบคุมคุณภาพให้เท่ากันทุกครั้งในสไลด์นี้หมายถึงว่าในการทำขนมปังนะคะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องผสมในการนวดแป้งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าในเครื่องผสมนี้จะสามารถควบคุมอุณหภูมิของโดได้นะคะก็จะมีอยู่2แบบแต่ว่าตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเครื่องนวดแบบ2แขนอันที่2ก็จะเป็นเครื่องนวดขยัดขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมทีนี้ถ้าเราใช้มือนวดแป้งก็จะทำให้เราสามารถนวดแป้งทำให้เกิดคุณภาพไม่ได้ดีเท่าเครื่องนะคะเพราะว่าโดยแรงกำลังของมนุษย์อะค่ะหรือของตัวเราเองอะก็อาจจะมีการที่ผ่อนเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเหนื่อยล้าค่ะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดระยะเวลาในการทำที่มันผ่อนแรงลงได้ทำให้คุณภาพของโดเนี่ยไม่สม่ำเสมอก็จะมีผลต่อลักษณะของขนมปังอาจจะทำให้เกิดการแข็งกระด้างได้ตัวต่อไปค่ะเป็นเครื่องรีดแป้งในสไลด์นี้จะเห็นได้ว่าเครื่องรีดแป้งหรือเครื่องตัดแป้งค่ะใช้สำหรับการเตรียมแป้งก่อนขึ้นรูปเช่นในการทำพัฟเพสตี้หรือเดนิสการรีดแป้งให้บางและเรียบของชั้นเนี่ยจะออกมาสวยงามหรือกรอบอย่างที่ต้องการเนี่ยเครื่องรีดแป้งมีส่วนสำคัญค่ะเพราะว่าการใช้เครื่องรีดแป้งตัวนี้ค่ะก็จะสามารถปรับอุณหภูมิปรับขนาดของเครื่องรีดปรับขนาดของชั้นแป้งให้มีความหนาเท่ากันได้ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตขนมอบในภาพที่1 นะคะจะเป็นในเรื่องของตู้หมักและที่พักก้อนโดค่ะ เครื่องมือตัวนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้นะคะ เวลาเราพูฟขนมปังเข้าไปค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เครื่องตัวนี้จะช่วยให้ยีสต์ทำงานได้ดีในช่วงสุดท้ายค่ะแล้วเร่งให้ก้อนโดโตขึ้นฟูเร็วขึ้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ยีสต์ในการขึ้นฟูค่ะเช่นขนมปังชนิดต่างๆหากไม่มีเครื่องมือตัวนี้ค่ะโดยภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็จะใช้ถุงพลาสติกคลุมหรือว่านำไปใส่ในตู้ที่ปิดสนิททีนี้ผลกระทบที่ได้จากการใช้วิธีนี้ก็คือในเมื่อวันไหนถ้าอากาศร้อนมากๆอะค่ะก็จะทำให้ก้อนโดของขนมปังเนี่ยพองโตเร็วขึ้นเนื้อสัมผัสก็จะหยาบรวมทั้งฟองอากาศที่อยู่ในก้อนของขนมปังตัวนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะขึ้นละเอียดได้เท่ากันในส่วนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเครื่องรีดแป้งค่ะเป็นเครื่องตัวนึงที่เป็นมีหลายลักษณะแต่ว่าที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องประกอบสายพานผ้าใบนะคะที่ทำหน้าที่เลื่อนแผ่นแป้งผ่านลูกกิ้งตรงกลางทีนี้ข้อดีของเครื่องตัวนี้ค่ะลักษณะของการใช้เครื่อง

ก็คือเราจะต้องนำแป้งก้อนสี่เหลี่ยมแล้วใส่เข้าไปตรงกลางของเครื่องนะคะตรงที่เป็นเหล็กนุ่นมาตรงกลางแล้วก็ปรับขนาดว่าต้องการแป้งหนา1เซน2เซนหรือว่า3เซนตัวนี้จะทำให้เกิดความสม่ำเสมอของแป้งเมื่ พอไอตัวแผ่นแป้งหรือเก็บถาดที่ใส่ผงแป้งอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากแมลงหรือเกิดจากความชื้นที่ทำให้เกิดเชื้อราค่ะ2เมื่อใช้งานทุกครั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาที่เป็นเฉพาะด้านกับอุปกรณ์นั้นๆนะคะเพื่อให้เกิดความสะอาดและพร้อมใช้งานตลอดเวลาวางเครื่องมือในที่ที่มีฐานมั่นคงและแข็งแรงค่ะเช่นพื้นเรียบหรือว่าพื้นไม่เอียงเช่นเครื่องตีไข่ใช่ไหมคะถ้าในกรณีที่เวลาเราใช้งานแล้วเราไม่นำผ้าไปรองที่ข้างใต้ของฐานของตัวเครื่องรีดแป้งตัวนี้ก่อนนะคะเอ้ยขอโทษค่ะในฐานของเครื่องตีไข่ตัวนี้ก่อนพอเวลาตีแล้วพื้นมันอาจจะไม่เสมอกันก็จะทำให้ไอเครื่องตีไข่ตัวนี้ตกลงในพื้นแล้วเกิดความเสียหายได้นะคะสุดท้ายพอเราซื้อมาแล้วค่ะเราจะต้องมีการเขาบอกว่ามันจะต้องรักษาดีกว่าซ่อมหมายถึงว่าเราควรจะต้องบำรุงรักษาไอ้เครื่องตัวนี้อยู่สม่ำเสมอเช่นอาจจะต้องดูในเรื่องของการเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรการเติมจารบีการนำไปล้างเครื่องทุกปีอย่างเช่นเครื่องเตียพอเราใช้ไปเรื่อยๆจะมีลักษณะของเศษแป้งที่จะเข้าไปติด อยู่ในหัวตีของขนมพอถ้าสมมติเราไม่ทำความสะอาดไปนานๆใช่ไหมคะไอหัวตีตัวเนี้ยมันเหมือนมีแป้งไปเกาะมากๆค่ะมันก็จะหยุดการทำงานเนาะแล้วพอเวลาเรานำไปเข้าศูนย์ซ่อมทีเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในจำนวนมากๆแต่ถ้า เราดูแลรักษาทุกครั้งในการใช้งานก็จะสามารถทำให้เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้งานได้นานค่ะในสไลด์ถัดไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมอบนะคะจะเรียนรู้ในเรื่องของความหมายความสำคัญการใช้อุปกรณ์แล้วก็ดูแลรักษาเช่นเดียวกันค่ะในความหมายของอุปกรณ์กับเครื่องมือจะมีความหมายที่ต่างกันเครื่องมือจะเป็นความหมายของเครื่องมือก็คือถ้าเราจำแบบสั้นๆก็คือมีขนาดใหญ่แล้วเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่ถ้าเป็นความหมายในเรื่องของอุปกรณ์นะคะจะมีขนาดเล็กแล้วสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะ อุปกรณ์นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ออกแบบหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราทำงานได้เร็วทำงานได้ง่ายขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนะคะซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วค่ะความสำคัญของอุปกรณ์ค่ะชนิดของอุปกรณ์เนี่ยสิ่งในอันแรกเลยอะค่ะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มือหรืออุปกรณ์ประเภททุ่นแรงที่มีความหลากหลายจึงให้สำคัญและทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ในแต่ละชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมอันที่สองค่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้นะคะการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ขนมอบหรือการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในจำนวนที่วัตถุดิบน้อยเกินไปหรือใช้อุปกรณ์ในขนาดเล็กผลิตในจำนวนมากเกินไปก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นใช้เครื่องตีที่เห็นได้ชัดเลยค่ะใช้อ่างผสมขนาดใหญ่มาตีไข่ในจำนวนที่น้อยอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าภาชนะเนี่ยมันจะกว้างเนาะพอเราใช้ตะกร้อเนี่ยตีไข่ไปเรื่อยๆโฟมจะไม่เกิดเพราะว่าอากาศเนี่ยจะเข้าไปในช่องว่างของภาชนะตัวนั้นมากเกินไปนะคะก็จะมีผลต่อการขึ้นฟูสุดท้ายค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือความพร้อมในการใช้งานนะคะอุปกรณ์นะคะควรจะมีสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการใช้งานมีสภาพพร้อมใช้งานนะคะมีเครื่องประกอบอุปกรณ์ทุกชิ้นไม่ชำรุดก็จะสามารถทำงานร่วมกันตามสมบัติที่ระบุได้นะคะการใช้อุปกรณ์ค่ะเราจะเลือกใช้ประโยชน์จากการใช้งานให้เหมาะสมเช่นใช้พายางใช้พายางที่สามารถทนความร้อนได้นะคะ2ขนาดอุปกรณ์กับการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน3มีความปลอดภัยต่ออาหารค่ะ4ขึ้นอยู่กับงบประมาณหรือว่าการลงทุนก็จะขออนุญาตแนะนำในเรื่องของตัวอย่างของอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะตัวแรกเลยค่ะจะเป็นเครื่องชั่ง
ในทุกๆครั้ง

ค่ะที่เราผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นหรือการทำเบเกอรี่อะไรก็ตามเนี่ยการชั่งตรงวัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะจะต่างจากการทำอาหารไทยหรืออาหารชนิดอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราทำอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้ความชำนาญหรือภูมิปัญญาในการชิมได้ในเรื่องของความเปรี้ยวเค็มหวานแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบอะค่ะการกำหนดน้ำหนักเป็นเรื่องที่สำคัญเครื่องมือตัวแรกนะคะก็จะเป็นตาชั่งทีนี้ตาชั่งเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เราซื้อเราควรจะซื้อ1มันจะมีตาชั่ง2แบบตาชั่งที่เป็นแบบเข็มหรือตาชั่งที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะทีนี้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบอะค่ะเราควรจะใช้ตาชั่งที่เป็นในแบบของดิจิตอลมากกว่านะคะเพื่อความแม่นยำเช่นเราจะชั่งแป้ง245กรัมถ้าเป็นตาชั่งดิจิตอลนะคะก็จะสามารถเห็นภาพหรือเห็นปริมาณน้ำหนักได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นตาชั่งเข็มมันก็จะอยู่ที่2,400ถึง2,500ทีนี้ในส่วนผสมบางอย่างก็อาจจะคาดเคลื่อนได้แต่ในส่วนผสมบางอย่างอาจจะคาดเคลื่อนไม่ได้เลยเช่นมาการองถ้าวันนั้นเราจะต้องชั่งน้ำตาลไอซิ่งที่240กรัมถ้าเกิน45ก็จะส่งผลต่อการขึ้นขาของมาการองได้นะคะตัวที่2ค่ะช้อนตวงช้อนตวงที่ใช้เนี่ยโดยขนาดมาตรฐานจะมีอยู่4ขนาด1ค่ะจะเป็นในเรื่องของช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนชาค่ะ3ครึ่งช้อนชา4ค่ะเซต1ส่วน4ช้อนชาช้อนช้อนตวงเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์กับการตวงของเล็กๆน้อยๆเช่นเกลือในบางสูตรบอกว่า1หยิบมือ1หยิบมือวัดไม่ได้ใช่มั้ยคะมันก็อาจจะประมาณเซต1ส่วน4ช้อนชาแต่ไม่เหมาะกับการนำไปตวงของที่มีหน่วยเยอะๆเช่นแป้งสาลี15ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยถ้า15ช้อนโต๊ะในวิธีการเราก็ควรจะชั่งตวงมาก่อนโต๊ะแล้วก็นำมาชั่ง15ช้อนโต๊ะค่ะสมมติว่า15ช้อนโต๊ะเนี่ยได้ที่150กรัมนะคะในหน่วยต่อไปเนี่ยเราก็ควรจะชั่งที่150กรัมเพราะถ้าเราชั่งครั้งละ15ช้อนโต๊ะหรือครั้งละ10ช้อนโต๊ะสมมติตวง4ชุดแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดความคาดเคลื่อนได้เพราะว่าเวลาเราปาดหรือว่าเวลาเราตวงเนี่ยมันอาจจะลืมปาดบ้างอาจจะพูนบ้างในส่วนของช้อนตัวนี้ค่ะมันก็ทำให้ส่วนผสมคาดเคลื่อนได้นะคะทีนี้วิธีการใช้ช้อนโต๊ะตัวนี้เรามักจะใช้ช้อนตวงตัวนี้ค่ะเรามักจะใช้ตวงกับของที่เป็นของแห้งนะคะก็คือสมมติว่าเราตวงน้ำตาลเราก็จะนำน้ำตาลทรายเนี่ยใส่ลงไปในช้อนในช้อนโต๊ะก็ได้สมมติเราตวง1ช้อนโต๊ะเราก็จะตักน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเราใช้ที่ปาดวางอยู่ตรงช้อนโต๊ะแล้วก็ปาดให้เรียบนะคะปาดอยู่กับสันของตัวช้อนไม่ให้พูนนะคะเพื่อจะได้น้ำหนักที่แม่นยำค่ะตัวที่สองค่ะจะเป็นในส่วนของถ้วยตวงของแห้งนะคะถ้วยตวงของแห้งก็จะมีอยู่4ขนาดค่ะก็จะเป็นเซต1มี1ถ้วยตวงเซต1ส่วน2ถ้วยตวงเซต1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็เซต1ส่วน8ถ้วยตวงค่ะทีนี้ไอ้ถ้วยตวงของแห้งเนี่ยเรามักจะนิยมใช้ตวงอะไรบ้างเช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงถ้าใช้ในปริมาณที่มากๆก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ไม่เหมาะกับการชั่งน้ำหนักที่เป็นลักษณะที่เกิน200กรัม200กรัม300กรัมน้ำหนักในปริมาณที่มากเกินไปในภาพข้างล่างค่ะจะเป็นถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงตรงนี้ต้องย้ำว่าตวงของเหลวจริงๆเช่นน้ำผลไม้นมสดหรืออะไรที่เป็นของเหลวอะที่บอกปริมาณได้เป็นมิลลิลิตรเราจะไม่นิยมนำถ้วยตวงของเหลวไปตวงกับของแห้งเช่นนำถ้วยตวงของเหลวตัวนี้ไปตวงแป้ง1ถ้วยตวงถ้าเป็นตัวนี้ค่ะถือว่าเราจะได้ใช้เครื่องมือผิดประเภทนะคะก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นกันตัวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของพายางที่มีจำหน่ายทั่วไปนะคะอยู่ตามร้านเบเกอรี่จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะที่1จะเป็นพายางที่เป็นพลาสติกนะคะพลาสติกอันตรงกลางเนี่ยค่ะพายางอัน

นี้จะเหมาะสำหรับการปาดการผสมในระหว่างเราผสมแต่เมื่อใดที่เรานำภายยางตัวนี้ไปใช้กับความร้อนเช่นการปาดส่วนผสมในกระทะทองเราควรจะต้องใช้ภายยางที่เป็นซิลิโคนหรือภายยางที่ทนความร้อนตัวนี้ค่ะนำมาใช้งานไม่ฉะนั้นเนี่ยไอตัวภายยางที่เป็นส่วนของตรงกลางตรงนี้มันก็จะเกิดการโดนความร้อนใช่ไหมคะก็จะทำหนึ่งเลยทำให้เสียรูปทรงสองเกิดการปนเปื้อนจากไอตัวไม้พายพลาสติกตัวนี้ค่ะที่มันจะผสมลงไปในอาหารและจะทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อันที่สองค่ะสเปตูล่าหรือตัวปาดหน้าเค้กนะคะตัวนี้จะทำจากโลหะจะมีขนาดที่ต่างกันค่ะมีด้ามตรงมีด้ามงอก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าจะปาดส่วนผสมที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าในถาดแบนๆอย่างเงี้ยหรือในการทำแยมโลหรือใช้มาปาดหน้าช็อกโกแลตก็ควรจะใช้ลักษณะที่เป็นด้ามงอแบบนี้นะคะเพื่อเราจะได้ตั้งมือได้45องศาแล้วก็ปาดไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเรียบแต่ภายยางมีการขยายตัวเป็นแผ่นรีบบางนะคะหรือมีขนาดที่เท่ากันตัวต่อไปเป็นแป้งค่ะตัวนี้จะใช้สองส่วนเนาะส่วนแรกก็คือใช้สำหรับใช้กับเนยขาวหรือไขมันเพื่อจุ่มน้ำมันในการทาพิมพ์ทาถาดต่างๆเพื่อไม่ให้ตัวผลิตภัณฑ์ของขนมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเค้กที่เราตีเสร็จแล้วขนมปังที่เราปั้นเสร็จแล้วติดไปที่พิมพ์แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังค่ะถ้าเราใช้แปรงที่มีขนแปรงที่ไม่แข็งแรงอะค่ะไอตัวขนแปรงเนี่ยมันจะติดไปในบริเวณของพิมพ์แล้วจะติดไปสู่เนื้อขนมนะคะกล่องสเตลเลสถึงจะมีราคาสูงนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าทุกท่านนะคะนำ อย่างอื่นเช่นอ่างพลาสติกอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าอ่างพลาสติกที่มีคุณภาพที่เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีลายข้างๆใช่ไหมคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอตัวพลาสติกในที่ติดอยู่บริเวณข้างๆอ่างของส่วนผสมที่เราซื้อมาจะติดไปในเนื้อขนมด้วยจะเป็นแผ่นบางๆแต่ถ้าเป็นอ่างสเตเลตตัวนี้ค่ะก็จะค่อนข้างเป็นฟู้ดเกรดนิดนึงแล้วสามารถลดการปนเปื้อนตัวนี้ได้ค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือเนี่ยจะใช้คนส่วนผสมให้เข้ากันในส่วนไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแห้งหรือของเหลวแต่ถ้าเราใช้ตะกร้อมือตัวนี้ไปคนในส่วนของโดหรือเนื้อขนมปังที่หนักๆเนี่ยก็จะไม่เหมาะนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นตะแกรงร่อนแป้งตะแกรงร่อนแป้งเนี่ยจะช่วยในส่วนของการร่อนส่วนผสมเช่นเราอาจจะต้องร่อนส่วนผสมของแป้งสาลีใช่ไหมคะเพื่อกองสิ่งที่ไม่ประสงค์ออกไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือว่าถุงพลาสติกเพราะว่าในบางร้านนะคะก็ยังจะมีแป้งสาลีที่ตักแบ่งขายอยู่นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการปนเปื้อนในระหว่างที่เขาเปิดกระสอบขายอยู่ไหมเราก็จึงมีความจำเป็นที่จะใช้แป้งตัวนี้ใช้ที่ร่อนแป้งตัวนี้ค่ะร่อนส่วนผสมของแมลงของตัวมอดที่อยู่ในนั้นออกหรือแป้งสาลีที่เราเก็บไว้นานๆนะคะเราอาจจะไม่มั่นใจว่ามีมดหรือมีแมลงเจาะหรือเปล่าเราก็จะต้องใช้ไอ้ตะแกรงร่อนแป้งตัวนี้ช่วยร่อนให้ไอ้ตัวสิ่งปนเปื้อนไม่จำเป็นเหล่านี้ออกไปหรือใช้ในกรณีที่สองค่ะในกรณีของส่วนผสมของและร่อนของแห้งให้เข้ากันเช่นในสูตรอาจจะบอกว่าให้นักศึกษาหรือทุกท่านที่ทำขนมอะค่ะร่อนแป้งผงฟูเกลือเข้าด้วยกันไอตัวเนี้ยค่ะก็จะสามารถนำไปใช้งานในส่วนนี้ได้ อุปกรณ์ตัวต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของแผ่นโลหะแผ่นโลหะตัวเนี้ยค่ะจะใช้ในการตัดแป้งหรือตัดโดในการทำปาท่องโกก็ได้ค่ะทำซาลาเปาก็ได้ทำขนมปังก็ได้แผ่นอบซิลิโคนค่ะตัวนี้จะเป็นแผ่นอบซิลิโคนที่สามารถใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะถ้าเป็นอดีตเราจะใช้ที่เป็นกระดาษไข

แต่อันนั้นเราจะต้องใช้แล้วทิ้งเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแผ่นอบซิลิโคนตัวนี้ก็จะช่วยให้ขนมไม่ติดถาดแล้วเราจะไม่ต้องทาเนยขาวไปที่พิมพ์ขนมนะคะก็จะช่วยทำให้ไอ้ก้นขนมตัวนี้ค่ะแกะออกได้ง่ายมากขึ้นตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของลูกกิ้งตัดแป้งนะคะใช้ตัดแป้งได้สะดวกในปัจจุบันนะคะก็จะมีลวดลายต่างๆนะคะที่ทำให้แป้งเนี่ยมีลวดลายได้มากขึ้นเช่นจะเป็นในกลุ่มของตัวมีดอะค่ะที่เป็นกลมๆที่ในภาพใช่ไหมคะกำลังเห็นคนกำลังคึงแป้งอยู่ถ้าไอตัวใบมีดที่เป็นกลมๆตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นรอยหยักตัวแป้งของเราก็จะเป็นรอยหยักทำให้ขอบแป้งของที่เราจะไปทำขนมเนี่ยเกิดความสวยงามมากขึ้นนะคะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นหัวบีบนะคะหัวบีบจะมีหลายชนิดเลยค่ะมีหลายเบอร์ขึ้นอยู่กับว่าจะไปใช้ทำอะไรนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้ในงานที่นำไปตกแต่งขนมนะคะให้เกิดความสวยงามมากขึ้นพิมพ์อบเค้กค่ะนะคะตัวต่อไปจะเป็นพิมพ์อบเค้กในส่วนของพิมพ์อบเค้กตัวนี้จะช่วยทำให้รูปทรงของขนมเนี่ยมีความน่ารับประทานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ในรูปของที่เป็นรูตรงกลางนะคะพิมพ์รูปส้มพิมพ์สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางอย่างแค่นั้นนะคะแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยมีจำหน่ายมากมายเลยค่ะอันที่สองค่ะจะเป็นพิมพ์วงแหวนที่ถอดก้นพิมพ์ตัวนี้ค่ะจะนิยมไปทำในกลุ่มของพวกทาร์ตหรือพวกพายนะคะก็จะทำให้เราทำให้เกิดรูปร่างหรือเกิดความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของพิมพ์ที่ใช้ในการทำขนมเหมือนสไลด์เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพิมพ์ลักษณะใหญ่นะคะแล้วก็มีขอบหยักก็จะได้ขนมออกมาอีกเป็นรูปทรงนึงค่ะตัวต่อไปจะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะตัวนี้นะคะจะนิยมไปใส่ในขนมปังปอนหรือเป็นเค้กโหลบใหญ่ตัวต่อไปค่ะจะเป็นพิมพ์กดคุกกี้นะคะพิมพ์อันนี้จะนิยมใช้กดให้กดขนมให้มีลวดลายหรือกดในตัวผลิตภัณฑ์คุกกี้ในหลายๆชนิดเพื่อให้กดรูปแบบต่างๆแต่นิยมค่ะใช้ไปนำไปทำในคุกกี้สิงคโปร์ค่ะนะคะในภาพที่2ด้านล่างจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนพิมพ์ตัวนี้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนที่ทนความร้อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องทาไขมันค่ะสามารถแกะออกมาได้ง่ายแล้วก็ใช้งานสะดวกนะคะในงานของการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบตัวต่อไปค่ะจะเป็นถาดอบนะคะตัวนี้ก็ใช้รองขนมได้ทุกชนิดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปเข้าเตาอบค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นตะแกรงพักขนมตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญค่ะถ้าเราทำขนมเสร็จแล้วเช่นในภาพด้านบนใช่ไหมคะเราอบครัวซองเสร็จแล้วถ้าเราทิ้งไว้ในถาดเลยแล้วไม่นำมาวางบนตะแกรงที่เราพักขนมอะค่ะไอ้น้ำจะเกิดขึ้นบริเวณของก้นขนมก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แฉะนะคะแต่ถ้าเรานำมาวางบนตะแกรงเนี่ยอุณหภูมิที่จะช่วยที่ทำอุณหภูมิที่ช่วยทำให้ขนมเนี่ยเย็นเร็วขึ้นและทั่วชิ้นขนมเนี่ยก็จะทำให้ลักษณะของขนมเนี่ยเย็นทั่วทั้งชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือว่าในผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะใช้งานหรือมีลักษณะเช่นเดียวกันการดูแลและการเก็บรักษาค่ะเราจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เช่นมีดกรรไกรทำความสะอาดตามวิธีการทั่วไปค่ะเพื่อความปลอดภัยจะต้องเก็บไม่ให้คมมีดเนี่ยโผล่ออกมาด้านนอกหรือจะมีผลของความเสียหายของคมมีดได้เช่นมีดหนึ่งอันใช่ไหมคะถ้าเราใช้ในยี่ห้อที่ดีๆแล้วใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบอ่ะบางอันก็จะมีราคาตั้งแต่20บาทจนถึง 2,500 บาทแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเก็บไม่ดีค่ะแล้วเก็บแบบไม่ถูกต้องไม่มีปอกมีดที่จะใส่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะห่อเมื่อล่วงลงมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องเสียเลยคือ1ลักษณะของคมมีดที่บิ่นไปทำให้เราใช้งานไม่ได้2เกิดอันตรายค่ะต่อคนที่นั่งอยู่รอบข้างอันตรายต่อคนที่ใช้งานนะคะอันที่สองค่ะในกลุ่มของของชิ้นเล็กเราควรจะต้องทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนและเช็ดให้แห้งก่อนที่จะเก็บเช่น

ัวบีบนะคะแล้วก็ควรจะเก็บให้ง่ายต่อการใช้งานควรจะเรียงอย่างเช่นหัวบีบรูปดาวใช่ไหมคะก็ควรจะเรียงเป็นเรื่องเดียวกันนะคะไอพิมพ์กดคุกกี้สิงคโปร์ก็ควรจะเรียงอยู่ในชุดเดียวกันนะคะควรจะเก็บแยกประเภทให้ อยู่ด้วยกันได้เพื่อง่ายต่อการใช้ที่สำคัญก็คือในชุดของช่วยตวงในชุดของถ้วยตวงหรือว่าช้อนตวงนะคะโดยเฉพาะช่วยตวงของแห้งจะแยกออกเป็น4ถ้วยถ้าเราเก็บไม่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะก็จะทำให้ในบางขนาดหายไปและอาจจะเกิดจากทำให้เราไม่สะดวกต่อการใช้งานการทำความสะอาดเครื่องมือที่ปนเปื้อนวัตถุดิบที่เป็นไขมันนะคะเราควรจะใช้น้ำร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยเพื่อสลายไขมันก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปล้างในอ่างล้างจานนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการอุดตันของท่อได้จากที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะขออนุญาตสรุปนะคะ เครื่องมือและอุปกรณ์นะคะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีที่จำนวนมากนะคะจากอดีตอาจจะมีรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะอาจจะใช้พิมพ์เค้กหรือใช้พิมพ์ใส่ขนมที่มีขนาดเดียวรูปแบบเดียวนะคะทำให้เกิดความไม่น่าสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบันก็ในภาคของอุตสาหกรรมอะค่ะก็ได้มีการดีไซน์พิมพ์หรือรูปแบบต่างๆมาเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจเบเกอรี่เนี่ยสามารถเลือกใช้ทำให้หน้าตาของผลิตภัณฑ์ของขนมดีขึ้นนะคะสองก็คือการผลิตในจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือมีผลต่อการทำให้การทำงานเกิดขึ้นการทำงานทำให้เกิดความรวดเร็วและได้คุณภาพที่สม่ำเสมอมากขึ้นสองเครื่องมือในขนาดเล็กสามารถใช้ในการผลิตในครัวเรือนได้นะคะทั้งหมดก็จะส่งผลต่อคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานการผลิตรูปแบบของขนมความสวยงามรสชาติการใช้งานรวมถึงคอสหรือต้นทุนการผลิตความปลอดภัยประสิทธิภาพและการเลือกใช้สิ่งที่ทุกท่านได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการผลิตขนมอบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องไปจนถึงการดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะคะสำหรับตอนต่อไปค่ะทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมอบซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญในการสร้างรสชาติเนื้อสัมผัสคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสำเร็จของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับ

แรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013 หรือ E7016 ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยต่อ

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแต่แต่แค่ตรงนั้นเติมแต่พอเราพอดูเยอะเกี่ยวกับแล้วเยอะแล้วเยอะแต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
2: อย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
3: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย
3: ครับ
1: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแต่ก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียง

0: เพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
7: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
6: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
7: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
6: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
7: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่าง

0: คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ

0: อีย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
0: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะคะ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เดี๋ยวพ่อเมฆไปนอนที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสานนะคะวันนั้นในเรื่องของประเภทการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสานอันนี้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่นะนักศึกษาก็จะนิยมทำการวิจัยในเชิงปริมาณแล้วก็เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนะคะอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการบรรยายหรืออธิบายให้เห็นภาพแล้วก็สื่อสารผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณให้เห็นภาพนะคะจึงมีการวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่กันไปนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็นิยมใช้การวิจัยที่เป็นแบบผสมผสานมากขึ้นนะคะทั้งนั้นน่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจถึงทฤษฎีของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะแต่บางท่านเนี่ยก็เมื่อก่อนก็เรียนแต่การวิจัยเชิงปริมาณมาหรือการศึกษาสถิตินะซึ่งก็เน้นในเชิงปริมาณเช่นเดียวกันนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเชิงคุณภาพนะคะในเรื่องของเชิงคุณภาพก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการสังเกตการในบริบทต่างๆก็จะต้องเป็นนักสังเกตนะแล้วก็ตีความนะคะเพราะนั้นในการทำวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องมีทักษะนะในเรื่องของการสังเกตตีความแล้วก็การพรรณนานะเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพยิ่งขึ้นนะคะนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการทำวิจัยในเชิงปริมาณแล้วก็มีการทำแบบสอบถามแล้วก็ให้ผู้ที่ถูกสอบถามเขียนข้อเสนอแนะข้างท้ายแบบสอบถามซึ่งอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการให้ข้อมูลเสริมจากกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะดังนั้นการวิจัยเชิงปริมาณนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการนำอธิบายเป็นตัวแรกเลยนะคะเพราะว่านักศึกษาหลายๆคนนะน่าจะได้ทำการศึกษาสถิตินะเพราะนั้นในรายวิชาสถิติเนี่ยนะคะก็จะเน้นนำข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์นะคะนะเพราะนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะก็มุ่งการแสวงหาความจริงโดยวิธีการอธิบายความจริงด้วยกระบวนการเชิงสาเหตุนะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลักนะภารกิจหลักของการวิจัยก็คือการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและหาคำตอบอธิบายความสัมพันธ์เพื่อมุ่งทำนายผลนะเพราะนั้นในการทำวิจัยนะเราก็หาความเป็นมานะหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆนะคะแล้วก็นะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวปัจจัยนะปกติก็จะแบ่งปัจจัยออกเป็น2ประเภทนะคะคือปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระนะแล้วก็ตัวแปรตามนะคะเพราะนั้นเราก็จะหาความสัมพันธ์นะเชิงสาเหตุนะระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะคะนะบางครั้งเราอาจจะเรียกตัวแปรอิสระว่าตัวแปรต้นนะคะคือตัวแปรที่เป็นสาเหตุนั่นเองค่ะนะตัวแปรที่เป็นสาเหตุส่งผลต่อตัวแปรตามนะที่เป็นผลตามมานะคะทีนี้เมื่อนะทำการวิเคราะห์ตัวแปรแล้วสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็มองเห็นว่าตัวแปรไหนที่มันไปอธิบายไปสัมพันธ์แล้วก็ไปพยากรณ์ไปทำนายตัวแปรตามได้นะเพราะนั้นในการประมวลผลนะในทางสถิติเนี่ยก็จะใช้หลักความน่าจะเป็นนะว่าตัวแปรอิสระใดที่มันส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะนะเราก็จะนำตัวแปรนั้นเนี่ยนะมาต่อยอดในเรื่องของเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการได้นะคะในการวิจัยเชิงปริมาณมักจะใช้วิธีปฏิฐานนิยมนะคะนะซึ่งเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็เป็นวิธีที่มุ่งประเด็นในสิ่งที่มีหลักฐานความจริงนะคะหรือแฟกต์เ
มองในพื้นฐานของเชิงเหตุและผลนะคะเพราะนั้นความเป็นเหตุเป็นผลเราก็จะดูความสัมพันธ์และการทำนายผลนะของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามนั่นเองนะคะจับแยกสภาพความเป็นจริงให้เล็กพอเหมาะกับการศึกษาสร้างสมมติฐานและทดสอบสร้างนิยามปฏิบัติการนะเพื่อวัดได้ใช้กรอบทฤษฎีจากการทบทวนนั้นแล้วก็นำเครื่องมือนะไปใช้แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะเพราะนั้นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณก็มักจะเห็นได้บ่อยก็คือตัวแบบสอบถามค่ะใช้ในการเก็บข้อมูลนะใช้กลุ่มปริมาณมากนะเพราะว่าแบบสอบถามก็เหมาะสำหรับนะการรวบรวมข้อมูลกับผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากนะแล้วก็สถานที่ทำวิจัยนะก็อาจจะมีการใช้ห้องทดลองนะแล้วก็ประเมินออกเป็นค่าที่เป็นตัวเลขนะคะเพราะนั้นก็สามารถนำมาคำนวณได้ต่อนะคะกระบวนการ

การวิจัยแบบนิรนัยหรืออุปมาณนะคะในการวิจัยเชิงปริมาณนักศึกษาก็อาจจะงงในครั้งแรกนะคะว่าเดี๋ยวก็พูดนิรนัยเดี๋ยวก็พูดอุปมาณนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระบวนการวิจัยนะทีนี้ในเชิงวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะคะผู้วิจัยเนี่ยจะเป็นคนที่ทดสอบทฤษฎีหมายความว่ามีการตั้งทฤษฎีมาก่อนหน้าแล้วนะคะนะแล้วเราก็ทำการทดสอบทฤษฎีเนื่องจากว่าทฤษฎีที่ตั้งมาเนี่ยมันเป็นภาพในอดีตนะเป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นในอดีตแล้วก็ตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตตามการเวลานะเพราะนั้นผู้วิจัยในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะต้องการทดสอบทฤษฎีนะคะว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันในบริบทในปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีที่ตั้งไว้ก่อนเนี่ยมันอธิบายยังอธิบายได้อยู่ไหมนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นผู้วิจัยก็ทำการทดสอบสมมติฐานนะก็คือคำถามการวิจัยที่มาจากทฤษฎีที่อ้างอิงนะคะนักวิจัยให้คำนิยามหรือตัวแปรต่างๆนะซึ่งได้จากทฤษฎีที่อ้างอิงนักวิจัยก็จะใช้เครื่องมือเพื่อจัดตัวแปรต่างๆในทฤษฎีที่อ้างอิงด้วยนะคะนะนั้นในการทำวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเราก็มีทฤษฎีเป็นตัวตั้งนะเพื่อที่จะมาทดสอบแล้วก็อ้างอิงกลับไปอย่างทฤษฎีนั้นว่ายังสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่นั่นเองในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็จะเน้นภาพรวมแล้วก็บริบทรอบด้านนะมันมีรายละเอียดนะที่มีความลึกซึ้งนะซึ่งเราจะต้องอาศัยการสังเกตของการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพและตีความให้คำอธิบายเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์นั้นๆอย่างถ่องแท้นะเพราะนั้นผู้วิจัยก็อาจจะมีการฝังตัวนะคะโดยที่ไม่ได้เข้าไปอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายผิดสังเกตเพราะนั้นการฝังตัวของนักวิจัยก็จะมีโอกาสนะสังเกตพฤติกรรมนะหรือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะคะในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะใช้วิธีปรากฏการณ์นิยมนะมุ่งประเด็นของความหมายหรือ meaning พยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมองภาพรวมทั้งสถานการณ์ค่อยๆพัฒนาความคิดข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมนะรูปธรรมใช้วิธีเชิงคุณภาพไม่ใช้ทฤษฎีนำนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับเชิงปริมาณเลยนะคะคือเราไม่ได้เอาทฤษฎีมาเป็นตัวตั้งแต่เราอยากจะทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่นั้นนะเพราะนั้นเราก็เข้าไปสังเกตการนะมองภาพรวมสถานการณ์นะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นมีการใช้วิธีนะที่มีการใช้วิธีการหลายๆวิธีเพื่อสร้างความรู้นะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือใช้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญนะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องให้ข้อมูลที่สำคัญที่สอดที่มันสามารถตอบโจทย์การวิจัยในครั้งนั้นนะแล้วก็ตัวผู้วิจัยเองก็ทำการศึกษาจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินะที่อยู่เป็นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจะได้เห็นถึงเหตุและผลนะเพราะนั้นการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็เป็นสาเหตุแวดล้อมภายนอกตัวหนึ่งนะคะที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมหรือทัศนคตินะของคนนะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ทำไมการวิจัยในเชิงคุณภาพถึงจะต้องใช้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญนะไม่ใช่ผู้ตอบแบบสอบถามเหมือนการวิจัยเชิงปริมาณนะเพราะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพจะเจาะนะ

เป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่เพราะนั้นผู้ให้ข้อมูลจึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่องานวิจัยนะคะจึงมีอยู่จำนวนน้อยกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณเพราะนั้นเครื่องมือที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนี่เป็นต้นก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึ้งเจาะจงนะคะตัวอย่างการวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะยกตัวอย่างเรื่องของประเด็นนะประเด็นที่จะเจาะจงลงไปก็คือนางงามตู้กระจกนะคะอันนี้ทำการศึกษาเรื่องวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทยนะคะอันนี้ก็เป็นผู้วิจัยคือสุริมาน นฤมลวงสุภาพนะปีที่เผยแพร่พ.ศ. 2531 2537แล้วก็2541นะซึ่งเป็นการติดตามกระบวนการที่กลายเป็นหมอนวดไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรกก็คือเพื่อทำความเข้าใจโลกของหมอนวดจากจุดยืนของหมอนวดในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมโดยมุ่งความสนใจไปที่ลักษณะรวมลักษณะร่วมของประสบการณ์ภาวะเงื่อนไขสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในลำดับชีวิตนะรวมทั้งแบบแผนพฤติกรรมของผู้หญิงกลายเป็นหมอกลายเป็นหมอนวดอาชีพนะคะเพราะนั้นในวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะในการทำความเข้าใจนะผู้วิจัยก็จะต้องเข้าไปสู่พื้นที่วิจัยเพื่อสังเกตนะโดยการฝังตัวหรือเข้าไปอย่างเป็นทางการแต่ว่าในการเข้าไปอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเนี่ย อาจจะไม่เป็นแบบทางการนะเพื่อกลืนไปกับพื้นที่นะคะกลุ่มเป้าหมายเมื่อได้รับการพูดคุยกับนักวิจัยแล้วก็จะมีความผ่อนคลายนะสามารถที่จะให้ข้อมูลอย่างสบายใจได้นะคะจากนั้นนะวัตถุประสงค์ของนะหลังจากเราเก็บข้อมูลนะเรื่องของโลกของหมอนวดแล้วเนี่ยนะคะก็นะเข้าสู่กระบวนการอธิบายในเรื่องของการกลายเป็นหมอนวดอาชีพนะซึ่งในแต่ละคนนะนะก็จะต้องมีการผ่านขั้นตอนนะเรื่องของอาชีพของหมอนวดนั่นเองนะคะนะวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็คือบุคคลนะหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะคะผู้ให้ข้อมูลนั้นนะคะยอมรับบทบาทที่เบี่ยงเบนและดำรงรักษาบทบาทที่เบี่ยงเบนนะที่เบี่ยงเบนให้ต่อเนื่องไปได้อย่างไรท่ามกลางการประณามของสังคมนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายนะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะผู้ที่ให้ข้อมูลหลักเนี่ยจึงนะเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยนะตัวของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะอาจจะมีการได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะเพราะนั้นกลุ่มนี้นะจึงมีความเปราะบางนะคะข้อที่4นะก็คือผลปฏิกิริยาทางสังคมที่มีต่อการได้รับเอกลักษณ์นะหมอนวดของผู้หญิงนะคะเพราะนั้นการในที่สุดแล้วกระบวนการในการกลายมาเป็นหมอนวดไทยที่เป็นหมอนวดอาชีพเนี่ยนะผู้วิจัยก็ต้องสังเกตปฏิกิริยาทางสังคมนะเมื่ออาชีพของหมอนวดของผู้หญิงเนี่ยนะสามารถมีจุดยืนในสังคมได้แล้วก็เป็นผู้นำของครัวเรือนได้นะเพราะนั้นก็ทางสังคมเนี่ยมีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวอย่างงานวิจัยนี้นะคะซึ่งนักศึกษาสังเกตได้ว่านะคะการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนเป็นลำดับไปนะคะจากวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะก็คือศึกษาในข้อมูลภาพกว้างเพื่อเข้าใจบริบทนะคะ

แล้วก็ทำกระบวนการในเชิงคุณภาพนะก็คือดูกระบวนการนะแล้วก็ดูเรื่องของการยอมรับบทบาทแล้วก็ดูถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาทางสังคมนะคะนะทีนี้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในการวิจัยครั้งนี้นะก็ทำการศึกษาจากตัวอย่าง2กลุ่มนะคะนะก็คือแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือหมอนวดจำนวน9คนนะศึกษาแบบเจาะลึกในเรื่องประวัติชีวิตและการทำงานนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตัวแทนผู้ที่มีหน้าที่ในการฝึกอบรมหมอนวดในบทบาทกระบวนการขัดเกลาเชิงอาชีพและบทบาทที่เบี่ยงเบนประกอบด้วยมาดามนะครูฝึกเจ้าหน้าที่เชียร์แขกและหมอนวดทั่วไปที่พบในห้องฝึกนวดนะเพราะนั้นในการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะผู้ให้ข้อมูลหลักก็หรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยินยอมของกลุ่มเป้าหมายหรือที่เรียกว่าอาสาสมัครนั่นเองนะคะอาจจะต้องมีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของการยินยอมให้ข้อมูลนะคะในกลุ่มที่2เช่นเดียวกันก็ต้องมีการทำหนังสือความยินยอมด้วยนะคะนั่นกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพนะการมีจุดยืนของหมอนวดไทยนะคะความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะในประเด็นแรกนะคะก็ดูถึงแนวคิดพื้นฐานนะในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็ใช้วิธีปฏิฐานนิยมนะคะหรือว่า positivism นะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็จะใช้วิธีปรากฏการนิยมนะหรือphenomenal logy นะคะเพราะนั้นในเชิงคุณภาพเราก็เข้าใจว่าผู้วิจัยจะต้องมีการสังเกตตามปรากฏการณ์ตามปรากฏการณ์ทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมผู้คนในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณในเรื่องของฐานนิยมก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นวัดได้เชิงประจักษ์นะคะแล้วก็ทำการทดสอบทฤษฎีเอ๊ะแล้วทำไมเชิงคุณภาพเราไม่ได้พูดถึงทฤษฎีเลยหรือนะคะในเชิงคุณภาพเนี่ยเราไม่ได้เอาทฤษฎีเป็นตัวตั้งแต่เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนะในบริบทพื้นที่นั้นนะแล้วก็ทำนำไปสู่กระบวนการของการตั้งเป็นทฤษฎีสำหรับพื้นที่นั้นโดยเฉพาะนะคะเพราะนั้นทฤษฎีจะตามหลังมานะคะเพราะนั้นการวิจัยในเชิงคุณภาพที่สังเกตปรากฏการณ์ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นการวิจัยบุกเบิกนะที่ยังไม่มีผู้วิจัยคนใดเนี่ยนะทำการศึกษามาก่อนนะเพราะฉะนั้นนักวิจัยนะสามารถทำการบุกเบิกเพื่อที่จะทำการศึกษาให้เกิดความเข้าใจนะในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนะที่เป็นจำนวนน้อยๆ นะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราทำการเจาะลึกนะคะในประเด็นที่2ก็คือวัตถุประสงค์นะการวิจัยเชิงปริมาณก็จะมุ่งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะคะซึ่งความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งก็คือถ้าเป็นเชิงบวกก็คือในทิศทางเดียวกันนะถ้าเป็นเชิงลบก็ทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพต้องการเข้าใจความหมายกระบวนการความรู้สึกนึกคิดโดยเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมนะอันนี้ก็เป็นการบุกเบิกการวิจัยในพื้นที่นั้นเลยนะคะประเด็นที่3คือการกำหนดสมมติฐานนะในการวิจัยเชิงปริมาณทำการกำหนดสมมติฐานล่วงหน้าไว้ก่อนนะก่อนทำการวิจัยส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ

การกำหนดคร่าวๆนะพอให้เห็นขอบเขตกว้างๆนะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นะคะส่วนใหญ่การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ได้ทำการกำหนดสมมุติฐานล่วงหน้าหรือไม่ได้ตั้งธงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเปิดใจกับการเข้าไปบุกเบิกในพื้นที่นั้นนะคะประเด็นที่4ค่ะก็คือการคัดเลือกตัวอย่างนะคะการวิจัยเชิงปริมาณทำการสุ่มโดยอาศัยการสุ่มชนิดที่ทราบโอกาสเห็นไหมคะอาจจะเอาเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาใช้นะในก็จะมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาสถิตินะคะส่วนการวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยสุ่มโดยอาศัยการสุ่มชนิดที่ไม่ทราบโอกาสนะหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างนะหรือ non probability sampling นะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะด้วยจำนวนของประชากรที่น้อยเพราะว่าเราเจาะลึกข้อมูลนะจึงไม่จำเป็นจะต้องสุ่มตัวอย่างนะคะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้เลยนะคะประเด็นที่5คือจำนวนตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณเชิงปริมาณเนี่ยจะมีผู้ที่ให้ข้อมูลอยู่จำนวนมากนะคำว่าตัวอย่างก็คือเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหรือนะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะเนื่องมาจากว่าเราไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดซึ่งมีอยู่จำนวนอย่างในจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลามากแล้วก็งบประมาณมากเพราะฉะนั้นจึงทำการเลือกตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นนะแล้วก็รวบรวมด้วยเครื่องมือก็คือแบบสอบถามนะคะตรงกันข้ามกับการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะก็คือผู้ที่ให้ข้อมูลฮะมีจำนวนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเฉพาะนะจึงไม่จำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างเลยนะคะใช้ข้อมูลของผู้ที่ให้ข้อมูลจากกลุ่มเฉพาะนั้นทั้งหมดเลยเพราะนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือแบบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็แบบสังเกตค่ะประเด็นที่6ก็คือขอบเขตการวิจัยนะคะการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเป็นการศึกษาในวงกว้างโดยเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมานะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนะทำการศึกษาแนวลึกเฉพาะกลุ่มที่สนใจในประเด็นที่7นะบทบาทของผู้วิจัยนะการวิจัยเชิงปริมาณจะแยกผู้วิจัยออกจากเรื่องที่ศึกษาส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยก็คือเป็นคนที่ฝังตัวในพื้นที่นั้นนะเพื่อการสังเกตนะแล้วก็สัมภาษณ์เชิงลึกนะคะเพราะนั้นตัวผู้วิจัยเองนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนเอาข้อมูลมานะคะแล้วก็ประเด็นที่8ก็คือวิธีการเก็บข้อมูลนะคะวิจัยเชิงปริมาณนะก็จะใช้เครื่องมือแบบสอบถามนะแบบสัมภาษณ์นะที่ไม่ได้ลึกซึ้งนะไม่ต้องแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนะที่ใช้เวลานานนะเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดประกอบกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขนั่นเองส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้แบบสังเกตนะแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้นะคะแล้วก็แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเลยนะมีการใช้แบบในการบันทึกนะจากการสนทนากลุ่มนะเพื่อระดมสมองนะคะบันทึกแบบบันทึกประวัติชีวบุคคลนะคะประเด็นที่9นะการวิเคราะห์ข้อมูลนะการวิจัยเชิงปริมาณก็เป็นการทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติช่วยนะคะstatistical นะคะ statistical analysis นะในส่วนของเชิงคุณภาพนะคะใช้ตรรกะค่ะนะใช้การอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลนะปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วจะส่งผลต่อพฤติกรรมนะหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะก็ใช้เชิงตรรกะเข้าไปวิเคราะห์นะคะอาจจะมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยเล็กน้อยนะคะนะเพราะนั้นในเชิงคุณภาพเนี่ยการ

เคราะห์ข้อมูลก็จะเป็นเนื้อหาวิเคราะห์ทางเนื้อหาหรือว่า content analysis ประเด็นที่10ก็คือการรายงานผลนะคะการวิจัยเชิงปริมาณรายงานผลโดยอ้างอิงสถิตินะหรือว่า report statistical analysis นะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็ใช้การรายงานผลโดยอ้างอิงคำพูดหรือเรื่องราวจริงจากกลุ่มตัวอย่างนะคะก็เป็น report rich นะ narrative นะคะเพราะนั้นในเรื่องของบทสัมภาษณ์นะหรือการสังเกตการเนี่ยนะผู้วิจัยก็จะเขียนรายละเอียดนะที่เกิดขึ้นจริงตามการสัมภาษณ์จริงจากกลุ่มตัวอย่างประเด็นที่11การสรุปผลนะการวิจัยเชิงปริมาณก็นำผลสรุปที่ได้จากการวิจัยเนี่ยไปอ้างอิงแทนประชากรทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรามีการสุ่มตัวอย่างนะโดยการสุ่มนี้นะสามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะเพราะนั้นผลที่ได้ก็กลับไปอธิบายประชากรนั่นเองนะคะในการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็จะใช้การอ้างอิงได้เฉพาะกลุ่มนะก็คือตัวประชากรทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะอธิบายปรากฏการอธิบายพฤติกรรมอธิบายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่มนะอย่างลึกซึ้งประเด็นที่12ทักษะของนักวิจัยนะคะการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนักวิจัยจะต้องมีความสามารถทางสถิตินะคะในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนักวิจัยจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการสังเกตนะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ตีความสามารถที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์นั้นนะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือมีทักษะในการตีความนะเข้าใจบริบทถอดความอธิบายได้นะคะถ่ายทอดได้นะต่อไปการวิจัยแบบผสมผสานนะคะอันนี้นะถ้านักศึกษานึกภาพอย่างคร่าวๆก็คือเป็นการนำเอาการวิจัยในเชิงปริมาณมาบูรณาการนะหรือมาประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ผลการวิจัยนั้นนะมีการวิเคราะห์ทั้งตัวเลขแล้วก็การตีความนะการตีความนะเพื่อให้เห็นภาพนะในบริบทและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยแบบผสมผสานเนี่ยก็เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเศร้านะให้เพิ่มความเชื่อมั่นในการในผลของการวิจัยเพราะว่ามันไม่ใช่การที่นักวิจัยจะทึกทักเอาเองหรือเชื่อในฝั่งของผู้ให้ข้อมูลฝั่งเดียวก็จะต้องดูผู้ให้ข้อมูลกลุ่มอื่นด้วยเพื่อมายืนยันนะผลการวิจัยแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็มนะเช่นตรวจสอบประเด็นที่ซ้ำซ้อนหรือประเด็นที่แตกต่างของปรากฏการณ์ที่ศึกษานะเพื่อเป็นการริเริ่มเช่นค้นหาประเด็นที่ผิดปกตินะประเด็นที่ผิดธรรมดาหรือมีการขัดแย้งหรือมีทัศนะใหม่ๆจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือเพื่อเป็นการพัฒนาโดยนำเอาผลการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งๆไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับอีกขั้นตอนหนึ่งได้นะแล้วก็เพื่อเป็นการขยายให้งานวิจัยมีขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นในส่วนของแบบแผนการวิจัยสำหรับการวิจัยแบบผสมผสานนะคะนะเพื่อเป็นการหาคำตอบให้กับปัญหาวิจัยในเรื่องเดียวกันใช้เทคนิควิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและให้น้ำหนักความสำคัญเท่าเทียมกันจำแนกเป็น3แบบแผนย่อยๆแบบแผนแรกแบบการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพสู่ข้อมูลเชิงปริมาณแบบแผนที่2นะเป็นแบบการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเชิงปริมาณ
แล้วก็แบบที่3เป็นแบบพหุระดับนะก็จะมีการทำวิจัยเชิงปริมาณก่อนแล้วก็ค่อยไปทำวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งหรือเอาคุณภาพนำก่อนเพื่อบุกเบิกพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณทีหลังก็ได้ลักษณะสำคัญของการวิจัยแบบผสมผสานนะคะข้อแรกก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้ทั้งวิธีอุปนัยนะสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็นิรนัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณในการสรุป 2. มุมมองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์การค้นหาความรู้ความจริงพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้3. ลักษณะร่วมของวัตถุประสงค์วิจัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในลักษณะทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4. จุดเน้นให้ความสำคัญมุ่งเน้นในวิธีการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5. ธรรมชาติของการสังเกตศึกษาพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทหรือเงื่อนไขต่างๆมากกว่า1บริบทหรือเงื่อนไข6ธรรมชาติของความรู้ความจริงเป็นความจริงสอดคล้องกับสามัญสำนึกและเป็นไปได้ที่ได้ในโลกแห่งการปฏิบัติ7แบบฟอร์มลักษณะการเก็บข้อมูลใช้แบบฟอร์มเทคนิควิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ8ธรรมชาติของข้อมูลมีการประสานกันทั้งตัวเลขคำพูดความคิดเห็น9การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณนะวิธีการทางสถิติและวิธีการในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการสรุปพรรณนาค้นหาแบบที่เป็นแบบแผนนะคะ10ผลหรือข้อค้นพบนะมีเป็นการผสานกันและอาจจะนำไปใช้สรุปอ้างอิงเป็นนัยยะทั่วไปนะหรือที่เรียกว่า generalization 11ลักษณะของรายงานขั้นสุดท้ายสามารถนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติอันนี้ก็เป็นแบบแผนแบบสามเศร้านะหรือว่า triangular นะTriangulation Design นะคะอันนี้ก็เริ่มจากการนำข้อมูลเชิงปริมาณนะคะอันนี้คือ Quantity ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ Quality นะเข้ามาเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะแล้วก็ดูในเรื่องของความขัดแย้งก็ได้นะคะจากนั้นก็ทำการสรุปผลนะหรือ Interpret นะในเชิงของปริมาณและก็คุณภาพเช่นกันนะคะลักษณะสำคัญของแบบแผนแบบสามเศร้านะคะก็เป็นแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานเพื่อหาคำตอบให้กับปัญหาวิจัยในเรื่องเดียวกันโดยแยกดำเนินงานและให้น้ำหนักความสำคัญของการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นเดียวกันวิธีการวิจัยทั้งสองอย่างนะทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันใช้ช่วงระยะเวลาเพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบดำเนินการวิจัยในระยะเดียวกันและดำเนินการวิจัยไปในระยะเดียวกันนั่นเองนะคะความเหมือนและความต่างนะแล้วก็ทำการสรุปตีความไปพร้อมๆกันปัญหาหรือคำถามการวิจัยมักจะมีลักษณะต่อปัญหาการวิจัยร่วมกันในลักษณะส่งเสริมเติมเต็มเอื้อให้ใช้เทคนิควิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งกันและกันต่อไปนะแบบแผนการวิจัยแบบผสานวิธีที่เรียกว่า parallel design parallel database design นะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นลักษณะของการทำเชิงปริมาณก่อนนะคะนะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาหรือนะทำควบคู่กันได้นะคะเชิงปริมาณใน

ขั้นตอนหนึ่งนะอีกขั้นตอนหนึ่งนะที่เป็นระยะเวลาเดียวกันเนี่ยควบคู่กันเนี่ยทำการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยนะก็เช่นเดียวกันเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตีความได้ผลลัพธ์ออกมานะคะจากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบและดูความแตกต่างนะระหว่างผลลัพธ์ของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแล้วก็แปลความหมายออกมาเป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสานกันเพราะนั้นลักษณะสำคัญของ Parallel Database Design นะข้อแรกก็คือศึกษาปัญหาและหรือปรากฏการณ์เดียวกันแต่แยกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 2. นำผลที่ได้จากการศึกษาทั้ง2วิธีมาเปรียบเทียบและเปรียบต่างเห็นถึงความต่างนะ 3. ตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษาร่วมกันนะทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4. ใช้สำหรับงานวิจัยที่ต้องการตรวจสอบยืนยันความตรงหรือเพิ่มเติมเสริมแต่งผลการวิจัยที่ศึกษาปรากฏการใดปรากฏการหนึ่งต่อไปเป็นแบบแผนการวิจัยประสานวิธีที่เป็นแบบ Data Transformation Design นะก็ทำการรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพคู่ขนานกันนะในเชิงคุณภาพหลังจากที่เราเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยนะทำการแปลงข้อมูลให้เป็นเชิงปริมาณนะก็คือระบุตัวชี้วัดแล้วก็เป็นคะแนนเป็นตัวเลขนะที่ให้เห็นถึงลำดับของตัวแปรนะคะหรือความแปรผันของตัวแปรนั่นเองนะคะจากนั้นก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในเชิงปริมาณเพราะว่าเราได้แปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณแล้วนะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะสังเกตได้จากการที่มีการสอบถามถึงความคิดเห็นใช่ไหมคะเนื่องจากความคิดเห็นนะมันเป็นเชิงคุณภาพผู้วิจัยต้องการที่จะวัดออกมาเป็นตัวเลขเพื่อออกมาเป็นตัวเลขเพื่อที่จะทำการวิจัยเชิงปริมาณต่อจึงทำการแปลงข้อมูลจากเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณแล้วก็ทำการวิเคราะห์ในกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณต่อไปนะคะเพราะนั้นลักษณะสำคัญของ Data Transformation Design ก็ข้อแรกทำการศึกษาปัญหาหรือปรากฏการณ์เดียวกันแต่แยกกันเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 2. หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นแรกเสร็จก็จะดำเนินการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะ 3. ดำเนินการเปรียบเทียบและตีความข้อมูลที่แปลงแล้วนะร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 4. ตีความผลการวิจัยด้วยการวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันในแบบแผนการวิจัยแบบประสานวิธีที่เป็น data validation นะ validation design นะนี่ก็เช่นเดียวกันก็เก็บทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วได้ผลลัพธ์มาในทั้งสองฝ่ายจากนั้นก็มาวิเคราะห์ความตรงของผลลัพธ์เชิงปริมาณกับผลลัพธ์เชิงคุณภาพแล้วก็แปลความหมายตีความทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันลักษณะสำคัญนะคะก็1ก็คือใช้เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องและขยายผลการวิจัย2ทำการวิจัยโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นตัวนำและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นตัวตามนะในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกันแต่เพิ่มข้อคำถามที่เป็นข้อคำถามปลายเปิดนะไม่ใช่ข้อเสนอแนะนะคะเป็นข้อคำถามรายประเด็นเลยนะคะเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพนะก็เหมือนกับว่าแบบสอบถามก็จะรวมเอาแบบสัมภาษณ์ต่อท้ายไปนะคะดำเนินการวิเคราะ

ข้อมูลที่มาจากวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะนำผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาตรวจสอบความตรงกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้วก็ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันนะการวิจัยแบบแผนการวิจัยแบบผสานวิธีนะที่เป็นรูปแบบของ multi level design นะก็จะมีการจัดเรียงลำดับลำดับที่1 นะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเสร็จแล้วไปลำดับที่2นะก็ทำอีกประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ทำระดับที่3อีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็รวบรวมนะผลที่ได้ทั้งระดับ1ถึงระดับที่3นะนะทำการตีความที่ได้ซึ่งลักษณะสำคัญนะคะก็ข้อแรกใช้วิธีการต่างกันศึกษาปรากฏการณ์หรือข้อมูลเดียวกันไปพร้อมๆกัน 2. ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นบุคคลที่อยู่หรือเกี่ยวข้องในหน่วยงานหรือองค์กรลดหลั่นไปตามระดับต่างๆของการปฏิบัติงาน 3. นำผลที่ได้รับในแต่ละระดับรวมเข้าไว้ด้วยกันและตีความนะเพราะฉะนั้นในการทำมัลติเลเวลเนี่ยอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันหรือกลุ่มคนนะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพแล้วก็ประสานวิธีนะคะนักศึกษาเมื่อได้ทำการเรียนรู้แล้วเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่การวิจัยเชิงปริมาณก่อนนะซึ่งมีความง่ายนะแล้วก็คำนวณได้ง่ายเห็นผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ได้นะก็จากนั้นก็ค่อยเพิ่มทักษะเรื่องของการตีความนะซึ่งต้องใช้การฝึกสังเกตการฝึกอธิบายและสรุปตีความซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของนักศึกษาแต่ละคนนะคะในคราวหน้านะเราจะมาพูดถึงการกำหนดแนวความคิดและวัตถุประสงค์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ค่ะวันนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องสังคมไทยกับพระพุทธศาสนาท่านผู้ชมคะสังคมไทยกับพระพุทธศาสนานะคะเป็นของที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะคะเรามาดูหลักธรรมที่สัมพันธ์กับวิถีไทยนะคะหลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีไทยเนี่ยก็คือกรอบที่เราคิดที่มองปัญหาหาสาเหตุหาทางออกนะคะแบบที่เรามีขั้นตอนผ่านหลักธรรมนะคะที่เราเรียกว่าอริยสัจ4นะคะทำให้คนไทยนะคะค่อยๆคลายความขัดแย้งลงนะคะซึ่งมักมีองค์8นะคะก็จะแปลงเป็นพฤติกรรมประจำวันของเราได้เช่นพูดจริงนะคะหรือมีหรือแม้แต่การพูดจานุ่มนวล นะคะทำมาหาเลี้ยงชีพสุจริตมีสติรู้กายใจแล้วก็มีการฝึกสมาธิให้ใจมันนิ่งขึ้นนะคะส่วนศีล5นั้นนะคะทุกท่านก็คงทราบกันใช่ไหมคะศีล5เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับสัญญาทางสังคมเป็นหลักปฏิบัตินะคะลดการเบียดเบียนนะคะในข้อที่1นะคะช่วยให้ครอบครัวชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยไว้ใจกันได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อผสมผสานกันนะคะแล้วนำมาสู่การนำไปใช้นะคะพรหมวิหาร4ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะคะก็คือทักษะนะคะมนุษยสัมพันธ์ใช้รับฟังเข้าใจยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นและก็วางใจอย่างเป็นกลางอิทธิบาท4เนี่ยจะสอนในเรื่องของการทำงานนะคะเช่นเรานำไปใช้ในการทำงานได้เช่นฉันทะนะคะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตั้งเป้าหมายมีความขยันมีวินัยนะคะแล้วก็รู้จักทบทวนปรับปรุงจุดงานนั้นสำเร็จและอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยนะคะก็คือความกตัญญูกตเวทีนะคะและก็การเคารพนะคะครูบาอาจารย์นะคะหรือจริยสัมพันธ์ที่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะให้มีความเหนียวแน่แล้วก็กลมเกี่ยวขึ้นแนวคิดบุญกรรมนะคะก็ยังมีนะคะในสังคมไทยนะคะก็คือการปลูกความรับผิดชอบต่อการกระทำยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเนี่ยปลูกเขตอย่างไรนะคะวันหน้าเราเก็บเกี่ยวผลนะคะตามนั้นจึงชวนให้ทำดีสม่ำเสมอนะคะเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นเดียวกันนะคะก็ในยุคปัจจุบันนะคะก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะสอดรับกับสัมมาอาชีวะนะคะแล้วก็มีสติรู้ประมาณนะคะไม่ฟุ้งเฟ้อนะคะแล้วก็วางแผนพึ่งตนเองแล้วก็เกื้อกูลกันได้ค่ะต่อไปเรามาดูพิธีกรรมของไทยนะคะซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะซึ่งคนไทยก็ยังกระทำอยู่นะคะเช่นการไหว้พระการทำบุญการขอขมาการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ต่างๆนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เนี่ยในเรื่องของการซ่อมความสัมพันธ์แล้วก็ย้ำค่านิยมเมตตาเคารพกันสามัคคีกันนะคะเป็นส่วนที่จะทำให้สังคมมีความสุขนะคะเมื่อหลักธรรมเหล่านี้นะคะนำไปสู่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่เข้าวัดทำบุญนะคะในการฟังเทศฟังธรรมหรือแม้แต่การขยายสู่ชุมชนเนี่ยก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตที่อบอุ่นนะคะแล้วก็โปร่งใสมีเหตุผลและก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่นะคะที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งเลยนะคะเรามาดูภูมิหลังของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะคะหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่นะคะเกิดเมื่อไหร่นะคะเรามาดูนะคะเขาก็บอกว่าเกิดมาตั้งแต่สุโขทัยผ่านอยุธยาแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์นะคะพุทธศาสนาเนี่ย ก็มีหลายนิกายใช่ไหมคะก็จะมีที่เรานับถือกันนะคะในประเทศไทยก็คือนิกายเถรวาทนะคะที่เริ่มมีหลักฐานชัดในสมัยกรุงสุโขทัยนะคะเมื่อรัฐเนี่ยรับพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นเสาหลักนะคะในการพัฒนาบ้านเมืองเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่เกี่ยวกับเรื่องจารีตประเพณีต่างๆนะคะพระมหาธรรมราชาที่1 นะคะก็มีการสนับสนุนในเรื่องของพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็จัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะให้เรียบเรียงไตรภูมิพระล่วงนะคะก็จะอยู่ในวรรณกรรมของไทยนะคะแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่สำคัญ

นะคะวัดในสุโขทัยเนี่ยสมัยก่อนนะคะก็ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนนะคะหรือศูนย์กลางของการศาสนานะคะแล้วก็ที่ชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีสถาปัตย์ที่สวยงามนะคะในสมัยที่สุโขทัยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความสงบงามด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยก็จะผ่านในเรื่องของพระราชสำนักผูกพันกันแน่นแฟ้นนะคะพระสงฆ์จะมีบทบาทอย่างยิ่งนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาในเรื่องของการทําพิธีกรรมแล้วก็การเกี่ยวกับเรื่องของความปกครองนะคะความชอบธรรมในการปกครองนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มมาในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยนะคะอยุธยาเนี่ยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของวัฒนธรรมแล้วก็พุทธไทยนะคะก็รับอิทธิพลนะคะลังกาวงศ์นะคะและพม่ามอญนะคะทำให้รูปแบบคัมภีร์พิธีกรรมแล้วก็ศิลปะเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะการสอบนักธรรมบาลีนะคะก็ในปัจจุบันก็ยังสอบอยู่นะคะก็เป็นระบบของคณะสงฆ์นะคะที่มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะวัดจึงเป็นแหล่งผลิตความรู้แล้วก็เครือข่ายในเรื่องของชนชั้นหนังสือค่ะต่อมาในปลายของกรุงศรีอยุธยานะคะก็เกิดความปั่นป่วนจากสงครามอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมคะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์นะคะพระพุทธศาสนานะคะก็ยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะคะเพราะว่าสงครามนะคะก็ทําให้ไม่มีที่พึ่งใช่ไหมคะคนไทยนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยยังที่จะเลี้ยงวัฒนธรรมชุมชนนะคะสมัยธนบุรีนะคะก็เป็นช่วงที่มีความเฟื่องฟูนะคะแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะรัฐนะคะก็ได้รวบรวมพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็ฟื้นฟูนะคะโครงสร้างของสงฆ์นะคะหลังสงครามนะคะเพราะว่าหลังใส่นะคะพอเข้าสู่ในเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะในรัชกาลที่1นะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกมีการฟื้นฟูวัดสำคัญนะคะแล้วก็วางรากฐานความสัมพันธ์นะคะระหว่างราษฎรสงฆ์แล้วก็ชุมชนเข้าด้วยกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4และ5เนี่ยก็เริ่มปฏิรูปคณะสงฆ์อย่างจริงจังด้วยแล้วนะคะก็จะมีการปฏิรูปการศึกษานะคะเกิดธรรมยุทธนิกายแล้วก็มีพระราชบัญญัตินะคะคณะสงฆ์ทําให้มีการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะวัดเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยยังทําหน้าที่ถ่ายโอนสู่ระบบการศึกษาแผนใหม่แต่พระพุทธศาสนานะคะยังคงเป็นแกนนะคะที่จะเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นจริยธรรมสาธารณะด้วยนะคะพอเราเข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลายร่วมสมัยนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีการปรับตัวในเรื่องของความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการสื่อสมัยใหม่นะคะบทบาทของพระเนี่ยก็คือมีการขยายจากพิธีกรรมสู่ในเรื่องของสังคมสงเคราะห์นะคะก็คือให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมีงานจิตอาสามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการสนทนาธรรมเกิดขึ้นนะคะแม้สังคมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักธรรมนะคะอย่างสตินะคะพรหมวิหารต่างๆและมรรคเนี่ยก็ยังเข้าไปสู่ในห้องเรียนแล้วก็การทำงานแล้วก็ไปบูรณาการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือแม้แต่กระทั่งการทำงานนะคะสรุปก็คือว่าสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยยังคงมีโครงสร้างที่มีความหมายแก่คนไทยนะคะแล้วก็สถาบันสาธารณะที่พัฒนาไปพร้อมรัฐแล้วก็สังคมมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูพุทธศาสนานะคะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมมีกฎหมายนะคะแล้วก็ประเพณีการศึกษาเพราะว่าพระพุทธศาสนานะคะอย่างเรานะคะนับถือนิกายเถรวาทเนี่ยก็จะเป็นเสมือนระบบความหมายนะคะที่หล่อเลี้ยงวิถีไทยในเรื่องของคำสอนนะคะเรื่องที่ทำให้เราสอนให้เรามีสติมีความเมตตาแล้วก็เดินทางสายกลางนะคะเป็นนิสัยนะคะแล้วก็คิดและอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุขค่ะวัฒนธรรมนะคะเราจะเห็นพุทธศิลป์มากมายนะคะไม่ว่าเวลาที่เราไปวัดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นงานศิลป์ต่างๆการวาดภาพต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของพิธีกรรมที่มีนะคะตั้งแต่พิธีกรรมตั้งแต่เกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าโกนหัวจุกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือแม้แต่ตอนที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะมีการงานต่างๆนะคะตรงเนี้ยมีความเชื่อมกับชุมชนนะคะกับครอบครัวนะคะก็เข้ากับรัฐด้วยอย่างเป็นระเบียบนะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะก็จะมีในเรื่องของแนวคิดศีลธรรมต่างๆความรับผิดชอบการเยียวยาและก็สะท้อนสู่หลักความยุติธรรมความเมตตานะคะหรือแม้แต่ความสมานฉันท์ขนบธรรมเนียมอย่างเช่นการว่า

ใช่ความกตัญญูการขอขมาต่างๆก็ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยเนี่ยเป็นไปอย่างสงบสุขแล้วก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีความเคารพผู้ใหญ่นะคะวัดเนี่ยก็ยังทำหน้าที่นะคะเป็นศูนย์กลางนะคะของชุมชนเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะคะให้กับชุมชนนะคะแล้วก็มีเวลาที่เรามีเวทีเสวนาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนช่วยลดข้อขัดแย้งเหมือนศาลต้นๆนะคะที่จะช่วยให้สังคมนะคะได้มีความสุขนะคะในเรื่องการอยู่ร่วมกันการศึกษาของไทยเนี่ยก็เติบโตนะคะมาจากวัดเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางจิตใจศูนย์กลางทางศาสนาหรือแม้แต่ศูนย์กลางทางการศึกษานะคะพระนะคะและครูก็จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ควบคู่กับในเรื่องของการอบรมจิตใจนะคะให้เราเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะให้เป็นคนดีส่วนเราจะได้ฟังหลักธรรมอริยสัจ4บ่อยๆใช่ไหมคะเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะแล้วก็เมื่อเรามีความทุกข์นะคะเราก็มีในเลขสอนในเรื่องของมรรคมีองค์8นะคะแปลงเป็นทักษะชีวิตนะคะจะทําให้เราเนี่ยคิดเป็นระบบพูดอย่างไม่ทําร้ายทํางานสุจริตนะคะแล้วก็ฝึกสติในการทํางานแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะพอเพียงที่เราทราบกันอยู่เนาะเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังมีความสําคัญแล้วนําไปใช้ได้นะคะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางสายกลางนะคะเน้นความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะคะทั้งในครัวเรือนชุมชนนะคะแล้วก็นโยบายสาธารณะด้วยค่ะในโลกดิจิทัลเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะเพราะว่าในโลกของออนไลน์คอมพิวเตอร์ดิจิทัลต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถกดเซิร์ชเข้าไปแล้วสามารถที่จะดูคำสอนต่างๆได้หรือแม้แต่ใน YouTube เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปฟังนะคะในเรื่องของนิทานต่างๆนะคะหรือว่าหลักธรรมต่างๆได้คำสอนเรื่องสติสัมมาวาจาก็จะช่วยให้ใช้สื่ออย่างรับผิดชอบนะคะแล้วก็ลดอคติลดความเกลียดชังด้วยโดยรวมแล้วนะคะเถรวาทไม่ได้เป็นแค่ศาสนานะคะแต่เป็นโครงสร้างทางค่านิยมสอดแทรกอยู่ในภาษาพิธีกรรมการศึกษาแล้วก็กติกาสังคมค่ะค่ะเรามาดูแกนหลักธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตไทยนะคะอริยสัจ4นะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะวิธีการมองปัญหาแบบเป็นขั้นตอนคล้ายๆกับหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้นแรกก็คือทุกเกิดจากอะไรคะทุกเกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจเหมือนเรามีความทุกข์นะคะมากมายนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะความทุกข์เรื่องงานเรื่องการเงินต่างๆใช่ไหมคะขั้นที่2คือสมุทัยก็คือสาเหตุของความทุกข์ก่อนที่เราจะทุกข์ใช่ไหมเราจะไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมคะอาจจะเกิดจากยกตัวอย่างเช่นถ้าเราแบบเงินไม่พอใช้อย่างเงี้ยนะคะสาเหตุก็อาจจะเกิดจากความมักอามาจากความอยากได้ความยึดติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความเห็นผิดอะไรอย่างนี้ต่อไปการหาสมุทัยในคำพื้นฐานเหตุที่แท้จริงอะไรใครนะคะแล้วก็มีผลมาจากผลมากที่สุดควบคุมอะไรได้บ้างเนาะขั้นที่3ก็คือนิโรธก็คือปลายทางเมื่อทุกข์ดับลงนะคะอธิบายเป็นสภาพอย่างเห็นรูปธรรมเช่นการสื่อสารได้ไม่ทะเลาะไม่ผิดนัดใช่ไหมคะต่อไปการกําหนดนิโรธให้ชัดเจนเราก็ต้องมีการแบบกําหนดเป้าหมายที่เราจะตรวจวัดนะคะเราจะได้รู้ว่าความคืบหน้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนขั้นที่4นะคะก็คือมรรคนะคะก็คือเส้นทางไปสู่เป้าหมายแปลงเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมรายวันเช่นกติกาการพูดคุยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมักที่ดีเนี่ยจะต้องเฉพาะเจาะจงนะคะมีผู้รับผิดชอบนะคะมีวิธีการประเมินนะคะใครทำอะไรเมื่อไหร่วัดผลอย่างไรขั้นนำทั้งขั้นตอนทั้ง4มาวนเป็นวงจรนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบดูว่าทุกลดไหมเหตุเปลี่ยนไปไหมเป้าหมายยังตรงไหมแล้วก็ทางเดินต้องปรับอะไรนะคะฝึกจนเป็นนิสัยนะคะก็จะกลายเป็นทักษะชีวิตในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะมักมีองค์8ค่ะและหลายคนก็จะทราบกันดีนะคะมักมีองค์8เนี่ยเราแปลงเป็นทักษะชีวิตได้นะคะมาจาก3คำถ้าเราแปลงนะสัมมาวาจาอาชีวะแล้วก็สติมักมีองค์8เนี่ยจะมีในชีวิตประจำวันก็คือแผนที่ฝึกใจและพฤติกรรมเนี่ยให้ตรงนะคะเห็นความจริงของปัญหานะคะก่อนที่เราจะ

0: ตัดสินใจทุกครั้งสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราให้มองว่ามันอ๋อมันมีเหตุและผลนะคะมันมีเหตุและผลของมันนะไม่หลงเชื่อโดยที่มีอคตินะคะขณะเดียวกันต้องตั้งใจสัมมาสังกัปปะก็คือเลือกความคิดที่ไม่เบียดเบียนพูดจานะคะใช้สัมมาวาจาเป็นวินัยสื่อสารไม่โกหกไม่หยาบไม่ส่อเสียดนะคะไม่เพ้อเจ้อในการกระทำเนี่ยเรายึดสัมมากัมมันตะนะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดร่างกายทรัพย์สินหรือศักดิ์ศรีของใครค่ะเรามาดูเรื่องงานนะคะก็คือสัมมาอาชีวะนะคะเลือกอาชีพที่ไม่ทำลายผู้อื่นไม่ช่อฉนแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็สังคมนะคะระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับนิสัยนะคะด้วยสัมมาวายามะนะคะก็คือสัมมาวายามะต้องคอยสังเกตแล้วก็ลดพฤติกรรมที่มันไม่ดีออกไปนะคะหัวใจของการอยู่ร่วมกันกับปัจจุบันคือสัมมาสติเราต้องมีสติยับยั้งชั่งใจรู้นะคะรู้ตัวกับกายใจพูดคิดทำอย่างมีสติยกตัวอย่างเช่นไม่แพ้เสียงในหัวใช่ไหมคะเสียงในหัวเราอาจจะคิดแต่เวลาเราพูดออกมาเราก็ไม่ต้องคิดตามที่เราพูดออกไปนะคะคือเราต้องใช้สติก่อนว่าอะไรควรพูดอะไรควรไม่พูดนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะคะต่างๆเมื่อใจเรานิ่งนะคะก็เกิดสัมมาสมาธิเราจะตัดสินใจอะไรแล้วฟังผู้อื่นอย่างมีสมาธินะคะแล้วก็มีความสุภาพมั่นคงด้วย3แกนในการใช้งานได้ทันทีก็คือวาจาอาชีวะแล้วก็สติพูดที่ทำให้เกิดความไว้วางใจนะคะอาชีพสุจริตก็ทำให้ชีวิตมั่นคงสติเนี่ยสำคัญทุกบทบาทในชีวิตแน่นอนนะคะฝึกทำซ้ำๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของพรหมวิหาร4นะคะก็คือทักษะในเรื่องของความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรารวมทั้ง4เนี่ยเรานำมาใช้ในเรื่องของทักษะความสัมพันธ์เพราะพรหมวิหาร4เนี่ยก็จะมีทักษะพื้นฐานที่คนไทยซึมซับจากบ้านแล้วก็วัดนะคะช่วยให้เราเนี่ยนำไปใช้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขเมตตาเนี่ยคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแปลงเป็นในเรื่องของการพูดดีใส่ใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆถามไถ่ต่างๆกรุณาการลงมือช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าสงสารนะคะแต่ก็นำไปช่วยเหลือได้นะคะมุทิตาก็คือการยินดีความสำเร็จของผู้อื่นนะคะเราเห็นผู้อื่นได้ดีเนี่ยเรายินดีกับเขาเราไม่ไปอิจฉาริษยาเขานะคะก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะอุเบกขาก็คือความเป็นกลางมีเท่าทันรู้สติเท่าทันอารมณ์ไม่ตัดสินรักษากติกากับทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยเมตตาเนี่ยเป็นคำพูดที่อ่อนโยนกรุณาเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งงานนะคะหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้มุทิตานะคะเราก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคำพูดที่ดีนะคะเช่นเก่งมากอย่างเงี้ยนะคะเยี่ยมไปเลยอุเบกขาเนี่ยเป็นการฟังทั้งสองฝ่ายก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรนะคะในที่ทำงานเนี่ยถ้าเราต้องมีความรักความเมตตามีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะลดความขัดแย้งนะคะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มจากความเมตตาก่อนนะคะตามด้วยกรุณานะคะกรุณาก็จะไปช่วยเหลือเขาหาทางออกให้เขามุทิตาเนี่ยมีความยินดีนะคะก้าวเล็กๆอุเบกขานะคะในเรื่องของความที่เรามีความยุติธรรมนะคะฝึกทุกวันนะคะจนกลายเป็นนิสัยนะทำให้ความสัมพันธ์ความปลอดภัยชุมชนร่วมมือกันแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในสังคมไทย
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดหมายปลายทางและหัวใจที่แท้จริงของศาสนาพุทธเพราะผมเข้าใจว่าหลายท่านที่นับถือศาสนาพุทธอาจจะเข้าใจว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การทำบุญการรักษาศีลหรือแม้แต่การทำสมาธิซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นส่วนที่สำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งเราจะพบว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางอันแท้จริงเพราะหัวใจที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงและนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใต้ต้นโพในคืนของวันวิสาขบูชาและเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์แตกต่างจากศาสดาทั้งหลายในโลกนี้และวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่านเรื่องราวของยสกุลบุตรซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรง

สอนธรรมะอย่างไรและทำไมอริยสัจ 4ถึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของยสกุลบุตรผมอยากจะพูดถึงวิธีการสอนพิเศษของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาหรือการแสดงธรรมไปตามลำดับเริ่มต้นจากเรื่องที่เข้าใจง่ายไปสู่เรื่องที่ลึกซึ้งจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมจากสิ่งที่มองเห็นได้ไปสู่สิ่งที่ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีนี้ในการสอนธรรมะแก่ผู้ที่มีอุปนิสัยพร้อมที่จะบรรลุธรรมเรามาดูตัวอย่างจากเรื่องของยสกุลบุตรกันยสกุลบุตรเป็นบุตรชายของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเขาเป็นคนที่มีความสุขสบายอย่างยิ่งมีปราสาทถึง3หลังสำหรับใน3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอย่างเต็มที่แต่ในคืนหนึ่งเขาได้ตื่นขึ้นมากลางดึกและได้เห็นบริวารของตนเองนอนหลับอยู่ในอาการต่างๆบางคนนอนน้ำลายไหลบางคนละเมอบางคนนอนสยายผมบางคนมีเครื่องดนตรีตกอยู่ข้างตัวภาพเหล่านี้ทำให้ยสกุลบุตรรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในป่าช้าของผีดิบเกิดความสลดสังเวชในใจและเปล่งวาจาออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเขาจึงสวมรองเท้าทองและออกจากบ้านในยามวิกาลจนเดินมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแต่พอดีพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ในยามรุ่งสางและได้ยินยสกุลบุตรกล่าวว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าดูกรยสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสะนั่งลงเราจักแสดงธรรมแก่เธอนี่คือจุดเริ่มต้นที่ยสกุลบุตรได้มาพบกับพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมจากพระองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่ยสกุลบุตรอนุปุพพิกถามี5ขั้นตอนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไปตามลำดับเริ่มจากเรื่องที่เข้าใจง่ายจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งเพื่อเตรียมจิตใจของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจในอริยสัจ 4ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาขั้นแรกก็คือทานกถาพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการสอนเรื่องของทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันพระองค์อธิบายว่าทานเป็นรากฐานของความดีงามทั้งหลายเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุภายนอกทำให้จิตใจเบาสบายและเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทานเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแม้แต่เด็กก็เข้าใจว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีเราเห็นได้ว่าในสังคมไทยการทำบุญตักบาตรการบริจาคทานเป็นวิถีปฏิบัติที่คนไทยพุทธคุ้นเคยเป็นอย่างดีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นฐานในการสอนธรรมะขั้นที่2คือศีลเมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องของทานแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องของศีลก็คือความประพฤติดีทางกายและวาจาการไม่บิดเบียนตนเองและผู้อื่นพระองค์อธิบายว่าศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานศีลทำให้จิตใจสงบไม่เดือดร้อนกังวลและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำความดีในขั้นสูงต่อไปศีลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากเช่นกันแต่ปฏิบัติได้ยากยิ่งกว่าทานเพราะต้องควบคุมกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนที่เราพร้อมจะให้เท่านั้นศีลจึงเป็นขั้นที่สูงกว่าทานและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปฏิบัติธรรมในขั้นต่อไปขั้นที่3คือสักขะกถาหลังจากที่ผู้ฟังเข้าใจทานและศีลแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวถึงผลของทานและศีลว่าจะนำไปสู่ความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้ารวมถึงการไปเกิดในสวรรค์ซึ่งเป็นภพภูมิที่มีความสุขเกินกว่ามนุษย์นี่เป็นการปูพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทำดีย่อมได้รับผลดีและทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วสักขะกถาเป็นการขยายผลของทานและศีลให้ผู้ฟังเห็นภาพที่กว้างขึ้นเข้าใจว่าการกระทำในปัจจุบันมีผลต่ออนาคตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำให้เกิดกำลังใจในการทำความดีและละเว้นความชั่วถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่านี่คือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแล้วนั่นก็คือการทำความดีเพื่อไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นเช่นสวรรค์แต่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่านี่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงเพราะแม้แต่สวรรค์ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงยังมีการเกิดและดับยังอยู่ในวัฏฏะสงสารแม้แต่ผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์แล้วเมื่อเสวยบุญจนหมดก็ยังต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์หรือในชั้นที่ต่ำกว่านั้นอีกพระองค์จึงทรงแสดงธรรมขั้นที่4ก็คือกามาทีนวกถาซึ่งเป็นการชี้เห็นโทษของกามความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแม้แต่ความสุขในสวรรค์ก็ยังมีโทษคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้สมปรารถนาพระองค์ทรงชี้เห็นว่ากามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก
เปรียบเสมือนเศษกระดูกที่

สุนัขแย่งกันหรือเหมือนเนื้อที่ติดอยู่ที่มีดที่ถูกฝูงนกจิกกินการชี้ให้เห็นโทษของกามเป็นการเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังเรื่องของการออกจากกามซึ่งเป็นทางสู่ความสงบที่แท้จริงขั้นที่5คือเนกขัมมานิสังสคถาหลังจากที่ชี้เห็นโทษของกามแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้เห็นประโยชน์ของการออกจากกามหรือเนกขัมมะคือความไม่ยินดีพอใจในกามทั้งหลายซึ่งเป็นทางสู่ความสงบที่แท้จริงการออกจากกามไม่จำเป็นต้องออกบวชแต่หมายถึงการไม่ยึดติดไม่หมกมุ่นในความสุขเห็นทุกข์ในกามและแสวงหาความสุขที่ประณีตกว่านั่นก็คือความสุขในฌานและความสุขในนิพพานเนกขัมมะเป็นขั้นที่สูงกว่าทานศีลและความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะเป็นการปล่อยวางความยึดติดในความสุขซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่ลึกซึ้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปปิกถาทั้ง5ขั้นแล้วพระองค์ก็จะทรงตรวจดูจิตใจของผู้ฟังเสียก่อนด้วยเจโตปริยญาณซึ่งก็คือญาณรู้จิตใจผู้อื่นเมื่อทรงเห็นว่าผู้ฟังมีจิตที่สงบมีจิตที่อ่อนโยนมีจิตที่ปลอดจากนิวรณ์และมีจิตที่เบิกบานและมีจิตที่ผ่องใสเมื่อนั้นพระองค์จึงทรงแสดงอริยสัจ4ประการอันเป็นหัวใจที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาอริยสัจข้อที่1ก็คือทุกข์ความจริงเรื่องทุกข์ที่ทุกชีวิตจะต้องประสบไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความทุกข์กายทุกข์ใจแต่หมายถึงสภาวะที่ไม่สามารถคงทนอยู่ได้การเกิดการแก่การเจ็บและการตายการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการพัดพากจากสิ่งที่รักการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์อริยสัจข้อที่2ก็คือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความทยานอยากได้แก่กามตัณหาความอยากในกามภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวตัณหาความไม่อยากไม่อยากเป็นตัณหาเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่สงบในจิตใจทำให้ยึดมั่นในสิ่งต่างๆและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดทุกข์อริยสัจข้อที่3ก็คือนิโรธความดับทุกข์คือการดับตัณหาการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นการเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานเป็นสุขอย่างยิ่งอริยสัจข้อที่4ก็คือมรรคหนทางสู่ความดับทุกข์คือมรรคมีองค์8หรือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติสติชอบและสัมมาสมาธิสมาธิชอบซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาเมื่อยสากุลบุตรได้ฟังธรรมถึงขั้นอริยสัจ4นี้ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นก็คือได้บรรลุโสดาบันเห็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาและนี่ก็คือการเห็นไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นลักษณะสามัญของทุกสรรพสิ่งนอกจากยสกุลบุตรแล้วบิดาของยสกุลบุตรก็ได้ตามมหาบุตรชายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปปิกถาแก่บิดาของยสกุลบุตรและเมื่อจิตพร้อมแล้วก็ได้ทรงแสดงอริยสัจ4จนบิดาของยสกุลบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนาผู้เข้าถึงไตรสรณคมส่วนยสกุลบุตรนั้นหลังจากที่ได้ฟังธรรมเป็นครั้งที่2พร้อมกับบิดาจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และก็ได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์ที่6ในโลกต่อจากพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรื่องของยสกุลบุตรนี้แสดงให้เห็นว่าแม้คนที่มีความสุขจากทางโลกมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ยังสามารถเบื่อหน่ายและมองเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นได้และเมื่อได้ฟังธรรมที่ถูกต้องตามลำดับก็สามารถบรรลุธรรมได้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีการสอนธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เข้าใจง่ายคือทานและศีลซึ่งเป็นพื้นฐานของความดีงามแล้วจึงขยายไปสู่เรื่องของกฎแห่งกรรมที่ทำให้เข้าใจว่าการกระทำมีผลแต่พระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพระองค์ทรงชี้เห็นโทษของกามแม้กระทั่งความสุขในสวรรค์และทรงชี้เห็นประโยชน์ของการออกจากกามเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะเข้าใจอริยสัจ4อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความแตกต่างระหว่างเป้าหมายชั่วคราวและเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ตรงนี้ทานศีลและแม้แต่สวรรค์เป็นเพียงเป้าหมายชั่วคราวหรือชั้นกลางและยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาการให้ทานและรักษาศีลนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นก็เหมือนกับเดินทางไปได้เพียงแค่ครึ่งทางโดยเฉพาะถ้าเราทำบุญด้วยเป้าหมายเพื่อให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีอย่างเช่นสวรรค์ซึ่งก็ยังเป็นสังสารวัฏที่ไม่สิ้นสุด

0: รียบเหมือนกับคนไข้ที่ได้รับยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ได้รับการรักษาที่ต้นเหตุของโรคอาการก็อาจจะดีขึ้นชั่วคราวแต่ที่สุดแล้วโรคก็จะกำเริบกลับขึ้นมาอีกชั้นใดการทำทานและรักษาศีลโดยไม่เข้าใจอริยสัจ4ก็จะเป็นเพียงแค่การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาเพราะเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การเข้าใจและปฏิบัติตามอริยสัจ4เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงการเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเปรียบเสมือนการรักษาโรคที่ต้นเหตุจะทำให้เราหายจากโรคได้อย่างถาวรพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธความสุขในโลกแต่สอนให้เรารู้เท่าทันความสุขเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นจนถึงความสุขอันสูงสุดก็คือพระนิพพานเมื่อเราเข้าใจในหัวใจของพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วเราก็เห็นว่าทานศีลและสมาธิเป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำไปสู่ปัญญาซึ่งก็คือการรู้แจ้งในอริยสัจ4ถ้าเราดูจากลำดับการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเห็นชัดว่าทานและศีลเป็นขั้นพื้นฐานที่ทำให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความสุขในระดับหนึ่งและเป็นพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติธรรมต่อไปความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นชั้นกลางที่ทำให้เราเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและทำให้เรามุ่งมั่นในการทำความดีละเว้นความชั่วแต่หัวใจที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าใจอริยสัจ4เพื่อดับทุกข์ซึ่งก็จะต้องอาศัยการปฏิบัติมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาซึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างครบถ้วนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าหลายคนในปัจจุบันเข้าใจพระพุทธศาสนาเพียงแค่ระดับของทานและศีลหรือหวังแค่ผลบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีจึงไม่ได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้พ้นทุกข์และการปฏิบัติตามแนวทางของอริยสัจ4ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นคฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติได้ดังเช่นยสกุลบุตรและบิดาที่ได้บรรลุโสดาบันแม้จะยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นี่ก็แสดงเห็นว่าการปฏิบัติตามแนวทางของอริยสัจ4เป็นหนทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะมีฐานะหรือภูมิหลังอย่างไรหากมีจิตใจที่พร้อมและได้รับการแนะนำที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนแสดงเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ไม่ต้องอาศัยความเชื่อโดยไม่มีเหตุผลและนี่เป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาที่เชิญชวนให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตนเองมาปฏิบัติด้วยตนเองและเห็นผลด้วยตนเองเพื่อเข้าถึงความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจ4อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ
1: ค่ะวัดสงฆ์ชุมชนบทบาทเชิงสังคมวัดนี่เป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการศึกษาประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการเป็นศูนย์รวมของชุมชนเลยนะคะเพราะวัดในชุมชนเนี่ยทำหน้าที่ไว้บ้านหลังกลางนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะคะแล้วก็พึ่งพาทั้งจิตใจได้ด้วยด้านการศึกษาเนี่ยวัดที่เป็นสถานที่ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติจนถึงห้องเรียนชุมชนยามเย็นได้วัดเนี่ยยังสืบทอดในเรื่องของภูมิปัญญาอักษรธรรมภาษาบาลีสันสกฤตเพลงต่างๆหรือแม้แต่ดนตรีศิลปะนะคะเราก็จะเห็นรูปภาพตามโบสถ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นการสืบทอดทางภูมิปัญญาด้วยด้านประเพณีนะคะวัดเนี่ยยังเป็นเวทีที่เราสามารถที่จะรวมชุมชนนะคะให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันงานบุญตามปฏิทินยกตัวอย่างเช่นงานเข้าพรรษางานลอยกระทงทำให้เรารู้รากเหง้าของตนเองนะคะพิธีกรรมในวัดนะยกตัวอย่างเช่นบวชงานแต่งต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่เยียวยาจิตใจจัดระเบียบในช่วงชีวิตนะคะแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมคนกับความหมายเชิงคุณธรรมได้ด้วยด้านสวัสดิการชุมชนนะคะเป็นวัดเนี่ยเป็นจุดรับบริจาคข้าวของนะคะอาหารแล้วก็ช่วยประสานพยุงครอบครัวเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยวัดก็กลายเป็นศูนย์กลางพักพิงนะคะเป็นคลังเสบียง นะคะบทบาทของพระสงฆ์เนี่ยช่วยเป็นที่ไกล่เกลี่ยลดแย้งด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะแล้วก็เป็นกลางที่ชุมชนยอมรับด้วยนะคะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังต้องพึ่งพาวัดนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยยังเป็นศูนย์รวมของจิตใจนะคะศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่างๆนะคะแล้วก็เป็นทำให้มีการท่องเที่ยวที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะมีรายได้ที่หมุนเวียนนะคะให้กับชุมชนนั้นๆด้วยนะคะซึ่งวัดเนี่ยไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นโครงสร้างสาธารณะที่หล่อเลี้ยงนะคะในเรื่องของความรู้ความสัมพันธ์นะคะความมั่นคงของชุมชนต่อไปเรามาดูพระสงฆ์กับความเป็นทุนทางสังคมนะคะตรงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะพระสงฆ์เนี่ยเป็นทุนทางสังคมยังไงนะคะเพราะว่าในเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยนะคะก็มีความได้รับความไว้วางใจจากชุมชนนะคะแล้วก็สามารถเปิดใจยอมรับรับฟังแล้วก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างง่ายเลยนะคะความศรัทธาทำให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์นะคะก็คุยด้วยพูดคุยปัญหาการสำรวจเหตุและผลนะคะบทบาทการสอนธรรมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของช่วยกำหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมกระตุ้นในเรื่องของความจริงความเมตตาวัดเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะของทุกคนญาติชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะต่างๆนะคะเมื่อเกิดข้อพิพาทเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยยังเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือได้อยู่นะคะในปัจจุบันค่ะพระสงฆ์นะคะก็ยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของความไว้วางใจของคนในชุมชนนะคะแล้วก็สามารถที่จะค้ำจุนสันติภาพนะคะแล้วก็ระดับรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะคะค่ะต่อไปเรามาดูนะในเรื่องของวัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเวลาเกิดข้อขัดแย้งและเอ๊ะทำไมคนจึงเชื่อใจเรามาดูว่าทำไมวัดยังถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะแล้วก็วัฒนธรรมศาสนาต่างๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศใช่ไหมคะเราไปดูเวลาเราเข้าวัดบรรยากาศมันเงียบสงบนะคะมันปราศจากแบบผลประโยชน์ทางการเมืองหรือธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะพระสงฆ์เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นกลางทางอารมณ์เวลาที่เราแบบมีปัญหามีความทุกข์หรือว่าเราวันพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปวัดใช่ไหมคะเพราะว่าเรานำคำพูดที่จริงใจต่างเคารพการประเพณีวัฒนธรรมนะคะอย่างการไหว้ต่างๆนะคะหรือการนั่งสมาธินะคะกติกาทางศีลธรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นการพูดด้วยความจริงใจการเคารพงดวาจาหยาบมีการควบคุมโทสะนะคะพื้นที่วัดนะคะก็เปิดรับผู้ใหญ่ที่ชุมชนเคารพเป็นพยานทางสังคมเวลาเราไปวัดเราจะเห็นใช่ไหมคะก็จะมีข่าวสารต่างๆนะคะมาให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟังใช่ไหมคะมีการไกล่เกลี่ยด้วยเวลาที่มีข้อพิพาทนะคะวัดก็ยังแบบเป็นสิ่งที่คนยังนึกถึงอยู่ว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมข้อมูลที่พูดคุยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นสถานที่และเวลาของวัดเนี่ยมีความคงเส้นคงวานะคะทั้งหมดนี้ก็จะทำให้วัดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้นะคะเมื่อผู้คนเชื่อใจก็จะต้องการหาทางออกก็จะไปวัดนะคะต่อไปเรามาดูสังคมไทยร่วมสมัยก็มีความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมบุญกรรมความกตัญญูความเกรงใจบุญคืออะไรนะคะบุญก็คือการกระทำที่เราทำดียกตัวอย่างเช่นเรามีความเกื้อกูลสังคมนะคะต่างๆเนี่ยเชื่อว่าให้ผลเป็นความอุ่นใจใช่ไหมคะความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนกรรมก็คือกฎแห่งกรรมและเหตุผลนะคะเหมือนเราทำอะไรเราก็ได้ผลแบบนั้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็จะไม่ได้เติบโตอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นได้รับผลแบบนั้นนะคะความกตัญญูก็คือการถึงคุณและตอบแทนคุณบิดามารดาซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านานด้วยนะคะในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีความเกรงใจนะคะเราต้องไม่ลุกล้ำเอาเปรียบผู้อื่นนะคะทั้ง4หลักที่ทำงานร่วมกันเนี่ยบุญนะคะการทำบุญด้วยใจความรับผิดชอบการเคารพบุญคุณเนี่ยนะคะแล้วก็เรามาระวังความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในครอบครัวบุญเนี่ยก็จะผลักดันให้ลูกดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็เกรงใจพ่อแม่ให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโสส่วนในที่ทำงานเนี่ยความเชื่อเรื่องกรรมก็จะเตือนให้เรามีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อองค์กรนะคะแล้วก็เกรงใจเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะค่ะ ต่อไปเรามาดูระดับในชุมชนกันการทำบุญนะคะก็จะทำให้จิตอาสาสร้างทุนทางสังคมให้เรามีความเกรงใจเคารพกติกานะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยยำเกรงนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราเข้าใจความสมดุลบุญกรรมความกตัญญูความเกรงใจก็จะกลายเป็นเข็มทิศนะคะต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยมีความเมตตามีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ต่อไป
2: ถ้าเอาปูนมาปั้นพระเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเอาคนมาสร้างพระมันต้องมีปัญหาเลยฮะมาบวชพระภิกษุเนี่ยบวชปุ๊บเลยแล้วก็อยู่มันแล้วก็ดีเลยมันไม่น่าจะใช่กระทั่งพระเครื่องยังต้องปลูกเสกเลย

0: ถ้าเราจะพูดถึงศาสนาพุทธเราจะพูดถึงศาสนาพุทธในมุมอะไรเหมือนอย่างรถยนต์เนี่ยตรงไหนคือรถยนต์ล้อใช่ไหมตัวถังใช่ไหมเครื่องใช่ไหมคำตอบคือสิ่งที่ประกอบกันน่ะจึงจะเป็นรถยนต์ถ้าเอาเครื่องแยกไปทางตัวถังไปทางล้อไปทางไม่เรียกว่ารถยนต์เรียกว่าอะไรรถยนต์ในทํานองเดียวกันเราจะพูดแต่พระจะพูดแต่คำสอนไม่ได้ก็ต้องพูดให้ครบว่าพุทธศาสนานั้นองค์ประกอบหลักๆใหญ่ๆนะน่าจะมี5เรื่องเรื่องที่1ก็คือศาสนสถานคือสถานที่ทางศาสนาถ้าไม่มีสถานที่คงไม่สามารถจะทำอะไรได้รวมโบสถ์วิหารถนนหนทางหอระฆังห้องน้ำรวมด้วยในศาสนสถานนี
1: ้ห้องน้ำก็รวม
0: เอ้าไม่รวมได้ไงแล้วคนมาวัดใช้ไหนอ่ะข้อที่2ศาสนวัตถุคือวัตถุทางศาสนาธรรมาสน์ใช่มั้ยตาลปัตรใช่มั้ยอาสนะนั่งใช่มั้ยพระพุทธรูปใช่มั้ยธงธรรมจักรใช่ไหมนั่นคือศาสนวัตถุรวมถึงพระเครื่องเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่ศาสนาอะไรพูดตรงๆคือเป็นโลโก้แสดงออกว่าความเป็นพุทธะหรือความเป็นศาสนานั้นๆศาสนาที่3คือศาสนบุคคลคือคนที่นับถือศาสนาคนที่นับถือศาสนาก็มีทั้งคนบวชต้องมีทั้งคนไม่บวช4ศาสนธรรมคือคำสอนในทางศาสนา5ศาสนพิธีคือพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมเนี่ยท่านเปรียบเหมือนเปลือกต้นไม้เปลือกกระพี้อะไรเนี่ยที่ถ้าไม่มีเปลือกทุเรียนไม่มีเปลือกแล้วมันจะขนส่งยังไงเมื่อ200ปีที่แล้วเนื้อทุเรียนคนจะได้กินหรือคนจากจันทบุรีส่งไปสกลนครไปอุดรธานีระยะเดินทางเมื่อ200กว่าปีที่แล้วต้องเดินทางกี่วันอะไรที่รักษาเนื้อทุเรียนก็เปลือกได้ไงต้นไม้คุณจะเอาแต่แก่นมาปลูกอ่ะแล้วมันมีด้วยเหรอเราต้องพูดความจริงนี่ครับว่าคุณจะเอาแต่แก่นมาปลูกต้นไม้มันตายแก่นคือต้นไม้ตายแล้วต้นไม้เป็นต้องมีทั้งเปลือกกระพี้กิ่งก้านดอกใบรากต้องมีครบเปลือกนี่แหละในทางศาสนาคือพิธีกรรมห่อหุ้มคำสอนไว้คำสอนไม่ได้มีรูปร่างหน้าตานี่มีแต่นามล้วนๆขั้นการจุดธูปจุดเทียนนี่ห่อหุ้มคำสอนไว้การแห่นาครอบโบสถ์ก็ห่อหุ้มคำสอนไว้การกวดน้ำก็ใช่การอะไรก็ใช่ส่งไปรษณีย์มีหรือเหรอเขาส่งเฉพาะตัวจดหมายไปเขาต้องใส่ซองไปเค้กมีหรือเหรอมีแต่เค้กไม่มีกล่องเค้กแต่เวลาคนฉลาดเขากินเขาไม่ได้กินกล่องมันนะเขากินเนื้อเค้กนะองค์ประกอบของศาสนาที่ว่าเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แต่เวลาเราจะใช้เราก็ไปเข้าสู่ศาสนธรรมคือคำสอนถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ปรับเพราะพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ตรัสเรื่องปรับแต่ใช้ภาษาบาลีโยมฟังไม่รู้เรื่องเองอันนี้จังไงอันนี้จังแปลว่าปรับเปลี่ยนไม่คงที่ทุกครั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้วก็อนัตตาสั่งไม่ได้สั่งว่าผมอย่างอกฟันอย่าล่วงหูอย่าตึงสั่งไม่ได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการปรับเปลี่ยนบริษัทหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะขายนะขายอะไรบริษัทนี้ขายอะไรท่านถ้าเปรียบเทียบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดโดยมีพระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนถ้าพูดในศัพท์การตลาดก็คือฝ่ายขายงั้นสินค้าคือคำสอนจากอินเดียมาสู่ไทยเนี่ยมายังไงถ้าไม่มีตัวแทนฝ่ายขายไม่มีดีลเลอร์พระสงฆ์ถูกแล้วสายตรงเป็นตัวแทนพุทธเจ้าถูกแล้วแต่เราอย่าเข้าใจผิดนะว่าคนทันทีที่บวชปุ๊บจะดีเลยถ้าใครคิดอย่างนี้คุณเข้าใจผิดแล้วความจริงคือจะดีต้องมีการฝึกหัดถ้าไม่ฝึกทำไมจะสวดได้ล่ะครับถ้าไม่ฝึกจะเดินจงกรมเป็นหรือครับถ้าไม่ฝึกจะสอนกรรมฐานเป็นสมาธิเป็นหรือครับต้องฝึกสิครับดังนั้นพระดีคือพระที่ผ่านขบวนการเจรนัยผ่านขบวนการฝึกถ้าเอาปูนมาปั้นพระเนี่ยไม่มีปัญหานะเอาปูนมาปั้นเอาทองแดงมาหล่อไม่มีปัญหานะไม่มีพุทธรูปวัดไหนมีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเอาคนมาสร้างพระมันต้องมีปัญหาเลยฮะมาบวชพระภิกษุเนี่ยบวชปุ๊บเลยแล้วก็อยู่มันแล้วก็ดีเลยมันไม่น่าจะใช่กระทั่งพระเครื่องยังต้องปลูกเสกเลยดังนั้นพระสงฆ์ที่ท่านบวชปุ๊บเนี่ยท่านก็เป็นพระแต่พระนี่มี3ระดับ1พระธรรมดาสามัญ2พระดี3พระดีที่สุดพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพระดีที่สุดปัญหาไม่เกิดพอท่านพัฒนาตนเองจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วก็สังคมก็คาดหวังว่าอยากจะได้พระอย่างนั้นทีนี้พระดีก็คือพระที่ท่านมีศีลาจารวัดดีแต่ท่านไม่เก่ง วัดที่มีอยู่ 40,000 กว่าแห่งกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ก็คือพระที่เป็นปกติที่อยู่ในสังคมผมพูดถึงองค์ที่มีข่าวคราวมีปัญหาในรอบ30ปีเนี่ยเรามีพระที่เสียหายมีชื่อเสียงโด่งดัง14องค์แค่นั้นเองแต่ว่าดีมันมากแต่ดีเนี่ยคือเงียบสื่อเองในฐานะที่เป็นหูเป็นตาของสังคมสื่อก็ไม่เสนอเรื่องดีฮะเช่นพระบิณฑบาตเรื่องดีอยู่แล้วก็ไม่เสนอนี่ฮะแต่ถ้าพระตีกันในขณะที่บิณฑบาตผิดปกติไงสื่อก็นำเสนอแต่โทษสื่อไม่ได้นะเพราะมันเป็นข่าวเนี่ยฮะใครได้พระที่มาจากมนุษย์มาจากคนเนี่ยย่อมมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจเถิดว่าพระสงฆ์ในประเทศเนี่ยยังประพฤติดีปฏิบัติดี 95% หลวงพ่อยืนยันเพราะหลวงพ่อบวชมา46ปีแล้ววัดในโคราชมี 2,800 วัดพระสงฆ์ 13,900 งั้นใน 13,900 เนี่ยหากจะประพฤติไม่ดีสัก 20-30 องค์เราก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าไม่ใช่ว่าหนูมันเข้าบ้านแทนที่จะหาเอาหนูออกเล็บเผาไฟเผาบ้านซะเลยจะได้เผาหนูด้วย
1: เชื่อว่าฟังหลวงพ่อโกวิทพระระดับด็อกเตอร์ท่านเทศสอนแบบภาษาสามัญเข้าใจง่ายมาถึงตรงนี้ครับหลายท่านคงคิดตามและเห็นภาพของการปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้งของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยรวมถึงได้มุมมองใหม่ในด้านความคาดหวังที่บรรดาญาติโยมมีต่อพระสงฆ์จะให้สมบูรณ์พร้อม 100% ทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้วันนี้ถือเป็นโชคดีของทีมงาน Awake Media ได้เดินทางมายังวัดด่านในจังหวัดนครราชสีมาที่หลวงพ่อท่านได้พลิกโฉมจากความกันดารในอดีตแม้แต่รั้วยังไม่มีสู่วัดอันงดงามทั้งในทางวัตถุและการมีส่วนร่วมของชุมชนครับ
0: ใช้อำนาจเผด็จการไม่ได้นะถ้าวัดใดที่ใช้อำนาจเผด็จการวัดนั้นพังทุกรายไปไม่รอดต้องได้ใจความร่วมมือจากชาวบ้านเพราะว่าอย่าลืมนะชาวบ้านคือน้ำนะพระคือเรือนะขึ้นนักยักษ์เนี่ยตีเรือล่มเลยนะดังนั้นเรือเองก็อย่าจองหองไม่ได้ทำไมต้องมาพัฒนาวัดความจริงเรื่องการสร้างวัดเนี่ยถ้าพูดตามหลักแล้วไม่ใช่หน้าที่ของพระนะเป็นหน้าที่ของโยมแต่ทุกวันนี้โยมไม่มีเวลาโยมก็เลยเอากฐินมาให้เอาพระป่ามาให้นิมนต์หลวงพ่อช่วยดูแลวัดแทนกับผมด้วยพ่อหลวงพ่อมาอยู่วัดด่านในโดยความเห็นชอบของพระภูมิบัญชาพระผู้ใหญ่เราก็มองดูวัดว่าวัดขนาดนี้ในด้านสถานที่สุดโทรมเหมือนเสื้อผ้าที่ขาดเราจะใช้ยังไงมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องซ่อมเนี่ยฮะนั่นแหละการซ่อมเนี่ยคือการพัฒนาจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาคนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจของคนดังนั้นเราได้จุดละอันดับแรก1พัฒนาศาสนสถานที่สวดมนต์นั่งสวดมนต์ได้ห้องน้ำเข้าได้หอฉันเข้าได้ถนนเดินได้เริ่มแรกคือสร้างวัดต่อมาสร้างพระต่อมาสร้างคนต่อมาสร้างเยาวชนของชาติที่นี่รับเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายบางปีก็ 15,000 คนต่อปีฟรีหมดนะฮะให้รู้สิ่งที่ชาวพุทธพึงรู้ทำไมต้องสวดมนต์สวดแล้วได้อะไรสอนเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้เขาทราบคุณค่าความหมายตัวคำสอนตัวศาสนานั้นดีอยู่แล้วไม่มีวันเสื่อมแต่ที่เราจะต้องมาปรับก็คือปรับการสื่อสารแล้วพระเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมอะไรที่สังคมเขารับได้อะไรที่สังคมเขาไม่รับสังคมเขาไม่ยอมรับเราอย่าทำเราต้องตัดสังคมเขาปรารถนาเราต้องเพิ่มเพราะว่าเป็น demand supply สังคมเขาอยากจะเห็นพระเป็นแบบอย่างเราก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างหลวงพ่อยังเชื่อมั่นว่าสังคมยังรักพระยังเคารพพระยังสนับสนุนส่งเสริมพระขอขอบคุณทุกท่าน

ค่ะต่อไปเรามาดูพุทธศิลป์เทศกาลนะคะหรือการท่องเที่ยวเชิงในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นพุทธศิลป์นะคะก็คือความเชื่อตั้งแต่วัดพุทธศิลป์จิตรกรรมฝาผนังไปจนถึงสถาปัตย์นะคะที่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและโลกทัศน์นะคะในเรื่องของบุญบาปต่างๆด้วยนะคะเทศกาลที่เราหยุดกันไปเพื่อไปทําบุญก็มีนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทศกาลสําคัญให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษานะคะออกพรรษานะคะหรือแม้แต่ประเพณีวัฒนธรรมนะคะเช่นวันลอยกระทงนะคะก็ล้วนแต่จะเชื่อมชุมชนให้เข้ากันผ่านพิธีกรรมต่างๆการทําบุญแล้วก็กิจกรรมสาธารณะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทพุทธก็คือการเรียนรู้หรือการสัมผัสไม่ใช่ที่เราต้องออกไปเที่ยวแล้วชมแต่ความงามแต่เราเข้าใจในเรื่องของความหมายธรรมชาติเวลาไปชมธรรมชาตินะคะต่างๆวัดจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่วัดเนี่ยยังเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจนะคะมีพระสงฆ์นะคะมีชาวบ้านนะคะมีปราชญ์ชาวบ้านด้วยนะคะงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยประติมากรรมจิตรกรรมนะคะสื่อดิจิทัลเนี่ยช่วยสื่อธรรมะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะสมัยนี้นะคะเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็จะได้ในเรื่องของงานต่างๆนะคะผ่านสื่อออนไลน์นะคะก็จะได้ความรู้มากมายแม้กระทั่งเรื่องเล่านะคะเช่นประวัติรอยพระพุทธบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเพณีออกพรรษานะคะให้เราเห็นย้อนเข้าไปนะคะเห็นในเรื่องของความศรัทธาอย่างต่อเนื่องมารยาทสำคัญนะคะยกตัวอย่างการแต่งกายเวลาที่เราเข้าไปในพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ที่ที่มีความเคารพต่างๆเนี่ยเราก็ต้องงดใช้เสียงดังการแต่งกายก็ต้องสุภาพนะคะเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสถานที่นั้นก็คือให้เกียรติสถานที่เหมือนเราเข้าบ้านเข้าไปเนี่ยนะคะเราเข้าบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อนเราใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปเราก็ไม่ให้เกียรติสถานที่แล้วใช่ไหมคะไม่ให้เกียรติคนด้วยการสื่อสารเนี่ยความหมายมีป้าย2ภาษานะคะมีไกด์นำเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนคนชอบไปเที่ยววัดแล้วก็มีชาวต่างชาติไปเที่ยวนะคะเราก็จะได้มีความที่จะโปรโมทด้วยนะคะสุดท้ายเป้าหมายไม่ใช่แค่ไปถึงถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่ได้เตือนสตินะคะก็คือในเรื่องของความงามภายในการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งนั้นๆนะคะต่อไปเรามาดูความเป็นเมืองดิจิทัลนะคะเยาวชนรุ่นใหม่ศิลธรรมกับสื่อสังคมไทยนะคะเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะดิจิทัลเข้ามาเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วไม่ว่าเราจะไปเราอาจจะไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แต่เราสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ได้ก็เข้าถึงความรู้ต่างๆได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะในเรื่องของศิลธรรมกับสื่อสังคมนะคะก็เริ่มเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องในเรื่องเริ่มจากความรับผิดชอบต่อคำพูดก่อนนะคะเวลาที่เราเข้าไปท่องโลกออนไลน์ใช่ไหมคะบางคนก็เป็นเกียนเซียนคีย์บอร์ดเลยนะคะพิมพ์เข้าไปแต่ไม่ได้คิดก่อนโพสต์นะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกเสพสื่อต่างๆเราต้องดูที่มานะคะตรวจแหล่งข่าวว่าเชื่อถือได้ไหมแล้วก็แยกข้อคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีจิตใส่จิตใจที่มีความเมตตาลงไปในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราลดความขัดแย้งลดความเคารพแบบคิดต่างหลีกเลี่ยงคำที่ไม่เหมาะสมนี้นะคะแล้วก็การดูแลใส่ใจในเรื่องของการจัดเวลาที่เราจะต้องเสพข้อมูลทางโลกออนไลน์ต่างๆเป็นต้นค่ะที่สองกันนะคะสำหรับสังคมไทยกับพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยเถรวาทเนี่ยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างทางความหมายนะคะแล้วก็หล่อหลอมค่านิยมกฎหมายประเพณีการศึกษาวิถีชีวิตนะคะหลักอริยสัจ4เนี่ยทำหน้าที่เป็นการแก้ไขปัญหานะคะโดยใช้กระบวนการคล้ายๆกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะส่วนในเรื่องของพรหมวิหาร4ก็คือทักษะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะช่วยให้การฟังอย่างเข้าใจนะคะยินดีในความก้าวหน้าแล้วก็ตัดสินบนความเป็นกลางค่ะ

ต่อไปอิทธิบาท4นะคะใช้ในเรื่องของการทำงานนะคะประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็จะเชื่อมในเรื่องของการโคจรปรับปรุงคุณภาพก็คือการตรวจสอบทบทวนแล้วก็ปรับใช้นะคะในกิจกรรมของชุมชนต่างนะคะเราต้องเรียนรู้ค่านิยมของชุมชนนะคะบุญกรรมความกตัญญูความเกรงใจนะคะการหล่อหลอมความรับผิดชอบการเคารพผู้ที่มีพระคุณนะคะแล้วก็คำนึงถึงผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้การฝึกสติในการใช้ชีวิตให้พอดีให้เรามีเหตุผลให้เรามีภูมิคุ้มกันนะคะพร้อมที่จะดูแลร่างกายจิตใจของเราซึ่งวัดพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะมีการเสวนาไก่เกลี่ยนะคะข้อพิพาทในชุมชนด้วยนะคะหรือแม้แต่ทำพิธีกรรมต่างๆนะคะของศาสนานะคะและยังมีความสำคัญอีกเรื่องในเรื่องของโรคดิจิทัลนะคะซึ่งปัจจุบันเข้ามาแล้วนะคะเราจะท่องวัดได้เราจะเข้าวัดเราผ่านโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่3นะคะการแก้ปัญหากับการดับทุกข์ในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะผู้ชมรายการประดิษฐ์พานพุ่มประจำภาคการศึกษาที่2นี้ปีการศึกษา2568นั้น

ในของวันนี้ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการนำดอกบัวมาทำพานพุ่มนะคะทีนี้ดอกบัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่เราเวลาไปซื้อมาเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่เขาจะค้างหน่อยนึงแล้วราคาก็จะลดลงนะคะราคาลดลงก็เราก็ไปสามารถนำมาทำพานพุ่มได้นะคะมันก็จะเป็นได้อีกแบบหนึ่งของการใช้ดอกไม้เรื่องของกลีบบัวมาทำพานพุ่มนั้นสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเวลาไปนำไปเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะหรือจะทำไปทำงานมงคลอะไรก็ได้แล้วเราใช้กลีบดอกบัวนะคะดอกบัวเราก็ใช้ในการบูชาพระอยู่แล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยเราใช้เราก็จะได้ปิดกลีบอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะส่วนนอกเราก็แยกต้องมีการแยกไว้นะคะอย่างที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเลยนะคะนี่กลีบลักษณะแบบนี้เราจะใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยใช้ได้เพราะเราพับอยู่ส่วนไหนนะคะนะนี่เราเรื่องของสีสันที่ความเก่าของเขามีนะคะคือของที่มันแห้งดูว่ามันเก่าเราก็แยกออกไม่ใช้นะคะเราก็แยกส่วนบนส่วนของยอดพุ่มกับส่วนกลางของพันธุ์พุ่มเราก็ใช้กลีบที่มันมีค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะกลีบที่เรียงลงมานะคะเนี่ยเราก็จะแยกไว้นะคะเพื่อในการใช้งานนะคะหลักส่วนในนั้นเราก็ตัวนี้เป็นดอกบัวนี้ชนิดนี้มันกลีบส่วนในใช้ไม่ได้นะคะแล้วแต่ของกลีบบัวบางครั้งจะเป็นเกสรในไม่มีนะคะเนี่ยนะคะเราก็แยกไปเลยนะคะแล้วเรื่องของพุ่มเนี่ยนะคะเราก็ใช้พุ่มที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแบบชนิดนี้นะคะที่มีส่วนนี้นะคะไม่แหลมเกินไปนะคะเราก็ใช้เราเริ่มกลีบในก่อนนะคะเราก็จะต้องเลือกกลีบนะคะแล้วเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดเราก็ต้องใช้เข็มหมุดที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะเราใช้แล้วมันจะไม่เกิดสนิมเวลาไม่ใช้งานนี้นานเท่าเราบูชาพระในบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้ต่อได้อีกนะคะถ้าเผื่อซื้อราคาย่อมเยาเนี่ยมันจะคุณภาพไม่ดีแต่ราคาสูงหน่อยเนี่ยก็ราคาก็จะดีขึ้นนะคะคุณภาพของงานก็จะได้ดีกว่านะคะแล้วกรรไกรเราจะต้องมีกรรไกรที่จะตัดเวลาจะทำงานเราก็ต้องตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกเพราะว่าดอกบัวนั้นเป็นก้านที่ยาวนะคะเราก็จะนำมาตัดซะก่อนนะคะหรือจะตัดเป็นแบบชนิดนี้ก็ได้นะคะนี่วางให้ท่านผู้ชมชมว่าดอกบัวนั้นสามารถนำมานะคะตรงนี้เรายังใช้ได้อยู่นะคะเราก็ต้องส่วนไหนไม่ใช้เราก็แยกออกไปเลยนะคะเวลาพับเราต้องดูด้วยลักษณะของเขาเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะแต่ส่วนบนจะเป็นสีของที่ส่วนที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็เรียงออกมาเป็นกลีบที่ค่อนข้างสูงอายุหน่อยนะคะก็นาแก่แล้วนะคะเนี่ยก็เราก็จะไว้ส่วนล่างนะคะดอกไม้ก็มีสูงอายุเหมือนคนเหมือนกันนะคะนานกล่าวมันก็มีการแก่ตามวัยนะคะมีอ่อนมีแก่นะคะเราก็แยกไว้ส่วนบนเราก็จะใช้สีอ่อนลงไปหน่อยนึงนะคะส่วนในมันจะไม่เก่าเกินไปนะคะแต่เราจะใช้กลีบนี้มาทำมันก็เล็กเกินไปสำหรับการทำลองดูนะคะเนี่ยนะคะได้นะคะแต่ต้องค่อยๆนั่นนะคะเนี่ยนะคะพอค่อยๆทำไปค่อยๆเด็ดไปดีกว่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะนี่เสร็จส่วนชิ้นในนะคะดูว่าจะแยกไหมด้วยนะคะเนี่ยนะ

แบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะนี่นะคะกลีบส่วนบนนะคะใช้กลีบส่วนในที่เล็กที่สุดนะคะเล็กของกลีบบัวนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ต้องตัดนิดนึงนะคะ

เวลาปักเข็มหมุดเราต้องปักให้แนวเทลงไปอย่างนี้นะคะอย่าไปตัดปักขวางลงไปนะคะเฉลียงลงมานะคะนี่นะคะประมาณ5เกรดได้นะคะใช้นิดเดียวนะคะเวลาเตรียมประมาณดอกบัวที่มีอยู่เราก็ไปซื้อแล้วนะคะนี่นะคะไปหาซื้อที่เราจักบูชาพระแล้วก็จัดแล้วส่วนที่มีอยู่เราก็มาทำเป็นพานพุ่มได้นะคะ

จากนั้นเราก็เรียงใช้กริดที่มันนั่นได้เลยนะคะนะคะพับกรีบนะคะแล้วก็เราตรงกลางเราก็ต้องพับแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ปิดเลยนะคะ

เวทที่3ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จากส่วนนี้แล้วก็หักมุมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมและปักเข็มหมุดเราต้องปักให้เป็นแนวเฉลียงลงไปนะคะอันนี้ก็ได้นะคะเวลาพับมันจะได้นั่นหน่อยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวแท่นต่อไปนะคะเราก็จะทำแท่นต่อไปได้ต่อไปได้อีกนะคะเนี่ยนะคะต่อไปแท่นต่อไปก็ไอ้ส่วนแกไอ้สีเข้มๆจะไว้ล่างสุดนะคะนี่แยกสีเข้มไว้แล้วนะคะนะคะพับแบบนี้นะคะพับครึ่งไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะพับแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะจับวาง

พับให้ได้กลีบขนาดกันพอดีนะคะเนี่ยนะคะดอกบัวบางทีเนี่ยช่วงที่มันเขาก็จะขายถูกขายราคาย่อมเยาลงนะคะที่มันของมันค้างหน่อยนะคะแล้วก็นำมาทำได้เลยนะคะ

อยู่ที่การพับบางทีกลีบนั่นแหละใช้ได้แต่เราก็ต้องพับให้มันได้ขนาดกันนะคะโดยที่พลิกเนี่ยนะคะมันก็จะได้ขนาดกัน

นะคะข้างในเหมือนกับบางทีเราพับตะกั่วที่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพับครึ่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามทำกลีบให้เหมือนกับส่วนที่เราทำไว้แล้วแล้วก็พับนิสเป็นส่วนกลางนะคะปักกลางก่อนนะคะ

ครับ1 2นะคะแล้วก็พยายามไล่กลีบให้มันเท่ากับที่เราส่งไปเที่ยวแรกนะนะคะมันก็จะได้นะคะปักกลางก่อนนะคะ

ต้องเลือกกลีบให้มันดูสีที่มันไม่เข้มเกินไปคือสีที่บัวกลีบของดอกบัวแก่นะคะ

ปรับนิดนึงนะคะอันนี้เข้มไปนิดนึงอันนี้ใช้ได้นะคะ

บางทีความกรีดของเขาบางทีมันก็จะอะไรอ่ะมันค่อนข้างนิ่มเกินไปก็พับก็ไม่ค่อยจะได้อีกนะท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะคะพยายามหากรีดที่มันพับแล้วให้มันคงอยู่นะคะ

เราต้องปักให้มันแนวเฉียงลงไปไม่ปักตรงนะคะปักให้มันแนวเฉียงลงมานะคะนี่นะคะพับหนึ่งพับไปเฉียงไปนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นพับลงมาแล้วก็ทบที่มันเป็นจีบนี่นะคะ

นี่นะคะบางทีกลีบไปกลีบมันไม่แหลมแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันแหลมขึ้นมาได้นะคะให้เร็วขึ้นนะคะเราก็นิดมันคันเดี๋ยวมากๆมันจะเริ่มร่วงลงมานะคะอันนี้สีเข้ม

ค่อยๆพับนะคะเนี่ยนะคะปักกลางก่อนนะคะบัวนี่ดอกบัวนี่เวลาปักแล้วมันจะถ้าเผื่อทำไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดออกได้นะคะนี่นะคะอันนี้สีเดียวกันได้นะคะพับ1 2 3ข้างในนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นจีบนิดนึงนะคะ

หนึ่งนะคะสองสามนะคะตรงหัวมุมเนี่ยเราก็นิ้วโป้งกดไปนิดนึงนะคะนี่ก็จะได้กลีบแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ปักหมุดส่วนกลางนะคะตรงกลางลงไปจากนั้นด้านข้างนะคะมันจะกินแนวเข้ามานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะนะคะพับครึ่งนะคะจากนั้นพับดูส่วนที่มันนะคะแล้วก็จากนั้นก็พับตลบไปกลีบมันจะเสมอกันนะคะThank you.

อันนี้อ่อนไปนิดนึงเราก็ไม่เอาไม่ใช้นะคะอันนี้ได้นะคะเนี่ยพับนะคะจากนั้นนะคะพับดูว่าให้มันตรงกับลักษณะกลีบของเขาเท่ากันกับตรงส่วนในนี้ที่เราพับไปแล้วเนี่ยนะคะ

อันนี้อ่อนไปนิดนึงมันอะไรอ่ะเนี่ยได้นะคะบางทีเลือกไปเนี่ยอย่างเนี้ยข้างในเนี่ยสีมันได้จริงแต่พอแล้วนั้นเรามันจะเหี่ยวง่ายนะคะสีมันจะเปลี่ยนเร็วนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะมันมีความค่อนข้างอยู่ทนนะคะเวลานั้นกลีบมันจะดูเหี่ยวง่ายนะคะแล้วภาพตรงนี้เพื่อมันจะได้มาจบกันเวลาปักเข็มหมุดแล้วมันจะได้อยู่นะคะ

พับหนึ่งรอบนะคะสองสามสี่ติดลงในไม่ได้มันเล็กไปนิดหนึ่งนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะ

อันนี้ดอกบัวตัดตะบงกุฎนะคะมันจะได้กลีบน้อยนะคะบัวชนิดนี้จะได้กลีบน้อยแต่เรื่องของสีสันของเขาใช้ได้นะคะพับกลีบหนึ่งทบเกือบจะถึงครึ่งนะคะถึงครึ่งกลีบดอกนะคะจากนั้นเราก็นะคะพับใช้นิ้วโป้งดันไว้นิดหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ

ครับ1 2 1 2นิ้วโป้งจับดันไว้นะคะแต่อย่ากดแรงนะคะกรีดมันจะช้ำหมดนะคะนิ้วโป้งจับเบาๆนะคะ

ปักเราปักด้านด้านล่างนะคะนะคะอันนี้แกะไว้ล่างสุดนะคะสีเข้มไว้ล่างสุด

เปิดดูว่ามันอ่อนเกินไปเนี่ยเวลาปักไปแล้วนะคะมันจะเหี่ยวง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องการใช้ไม่ต้องใช้เขาเลยนะคะไม่ต้องใช้ดอกกลีบดอกเลยนะคะ

เราก็พับพยายามทำกลีบให้เท่ากันกับที่เราส่งนะคะ

เวลาเราปักนี่มันค่อนข้างจะเบานิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหาอะไรน่าจะตกจากที่เราทำงานได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพอเวลาปักกลีบแล้วมันมีความหนักหน่อยหนึ่งนะคะค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะเวลาวางบนพานที่เราวางเราก็จะต้องทากาวนิดหนึ่งนะคะ

พับไปเรื่อยๆนะคะพับไปแล้วก็วางไปนะคะเป็นการเหมือนกับการเป็นทำสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ

ส่งกลีบข้อสำคัญต้องเสมอกันแต่ว่ากันโดยการพับให้มีลักษณะที่กลีบเท่ากันได้นะคะเราก็ต้องทับกลีบให้เท่ากันนะคะ

ดอกบัวที่ได้นี้คือดอกบัวที่ราคาค่อนข้างย่อมเยานะคะก็เลยได้ของที่พอจะใช้ได้นะคะ

บางทีเนี่ยก้านเนี่ยเราวางเราก็อาจจะเปลี่ยนสับได้ถ้าเผื่อของเนี่ยมันอย่างเช่นอย่างการของเขาเนี่ยแตกขาดนะฮะมันไม่ค่อยจะดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะโดยที่

กลับไปอีกด้านหนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ค่อยๆพลิกนะคะนี้เราก็จะได้กลีบที่ต้องการนะคะแต่ต้องกลีบให้พอให้ตะมือกันด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะ

นะคะประมาณใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะก็จะได้งานที่เราทำนะคะแล้วก็เป็นการทำให้มีสมาธิด้วยในการทำงานนะคะ

เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ผู้สาธิตนั้นอาจารย์บังออนนั้นได้นำงานที่สำเร็จมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อเนื่องกันนะคะจะได้เห็นว่างานที่สำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนะคะอันนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะ

นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนส่วนล่างนี่จะเป็นเรื่องของเกรดที่สีค่อนข้างเข้มขึ้นนะคะจากไล่จากอ่อนมาแก่นะคะทีนี้เวลานี่ก็ใกล้หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมทีนี้ผู้สาธิตอาจารย์บางออนนั้นก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อเนื่องกันนะคะว่าลักษณะของการทำนี่นะคะได้จบมาแล้วเรายอดแล้วก็ใส่ยอดยอดเราจะทำด้วยดอกอะไรก็ได้ดอกมะลิก็ได้นะคะเป็นดอกไม้ดอกลักก็ได้อันนี้ทำเป็นแบบรูปเม็ดมะยมนะคะท่านผู้ชมนะคะเรื่องของการทำพันธุ์พุ่มนั้นประโยชน์นะคะก็นำไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะแต่เราไม่ต้องถ้าเปิดโฟมเนี่ยถ้าเปิดเป็นพานโฟมนี่จะต้องถากกาวนิดนึงนะคะนี่วางนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเราเป็นเพื่อเป็นพุทธบูชาไหว้ตั้งได้เลยนะคะถ้าเผื่อจะใส่กาวถ้าเผื่อเป็นกาวก็จะต้องถากให้มันอยู่ทนนะคะเมื่อไม่ให้ล้มไปมาก็อาจจะทาปืนกาวนะคะปืนกาวแท่งกาวที่มันเป็นพลาสติกนะคะแต่นี้เราวางบูชาอยู่กับที่แล้วไม่เป็นไรแต่ตอนยกบางทีไปไหนเนี่ยเราอาจจะใส่กล่องที่มันเป็นกล่องพลาสติกวางลงไปเพื่อให้มันอยู่ทนล็อกก็จะไม่หลุดไม่หล่นอันนี้นะคะอันนี้ที่สำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะทาเป็นยอดพุ่มที่มีสำเร็จแล้วก็มีเป็นมุกเป็นอะไรก็ได้นะคะตามยอดขึ้นไปต้องมียอดนี้แบบนี้นะคะนะคะแล้วก็มีดอกไม้อันนี้ดอกไม้สดพุ่มดอกกลีบดอกบัวนะคะประโยชน์เรียนท่านผู้ชมทราบแล้วว่านำไปไหว้พระเพื่อเป็นพุทธบูชาหรืออาจจะไปว่าเป็นของขวัญก็ได้นะคะทีนี้เป็นรายได้เสริมให้กับท่านผู้ชมที่ทำงานประดิษฐ์พวกนี้นะคะงานสิ่งประดิษฐ์จากพานพุ่มนี้สามารถเป็นรายได้ได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ต้องเลือกสำคัญต้องเลือกดอกบัวที่สีเสมอกันแล้วการปิดกลีบเนี่ยนะคะข้อสำคัญนะคะการเลือกดอกบัวดอกบัวเดี๋ยวนี้มีอย่างที่เขาบางเจ้านี่เขาขายว่าปิดกลีบมีนะคะท่านผู้ชมเขาปิดกลีบไว้เพื่อที่จะให้คนไปซื้อมีนะคะที่แถวตลาดที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่มีดอกไม้แหล่งดอกไม้มากที่สุดนะคะประโยชน์ท่านก็ทราบแล้วว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะสามารถทำได้เป็นรายได้ได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะ

0: โอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
3: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
3: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่ๆๆๆมาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
3: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
3: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
3: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
3: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม
0: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะ
0: กับข้าวล่ะดีอ่ะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรี

ินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใส

0: ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลเป็นรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันตามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทว่าสิ่งสำคัญที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงและรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าเข้ากับวิถีของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมศีลธรรมอันลึกซึ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุณธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนณโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวประเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่2คือศีลเปรียบเสมือนรั้วของบ้านทีนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าทำไมศีลถึงเปรียบเสมือนเป็นรั้วบ้านได้ครับ
1: สวัสดีครับท่านฐานสรณุฒิครับศีลทำไมถึงเปรียบเป็นรั้วบ้านเพราะว่าคำว่าศีลเป็นรั้วคือเครื่องกั้นความคะนองทางกายและวาจา
0: คร
1: ับมีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาเป็นผู้กระทำต้องมีศีลเป็นตัวควบคุมไว
0: ้ครับ
1: ครับคนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความคะนองจะเป็นผู้ที่สังคมรังเกียจ
0: ค
1: ือคนไม่ปกติไม่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมทั่วไปแม้จะเป็นสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆก็ตามถ้ามีคนทุศีลไม่มียางอายทางความประพฤติแฝงอยู่ในสังคมและวงงานนั้นๆแม้แต่คนเดียวหรือสองคนแน่ทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆจะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้นานครับจะต้องถูกทำลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้นๆโดยทางใดก็ได้ตามแต่ที่เขาจะมีโอกาสทำได้ครับเช่นเดียวกับเราอยู่ใกล้อสรพิษ คือพูดง่ายๆครับอสรพิษเนี่ยถ้าเราเผลอเขาจะแว้งกลับเราได้ตลอดครับ หมายความว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคุณมีศีลด้วยกันการงานก็จะดำเนินไปได้ราบรื่นครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานร่วมกับคนที่ไม่มีศีลก็เปรียบเหมือนงูพิษคอยจะแว้งกัดได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับใช่
1: ฉะนั้นศีลจึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความระแวงสงสัยอันเกิดแต่ความไม่ไว้วางใจกัน
0: ครับ
1: แม้แต่ส่วนเล็กน้อยถึงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะไม่พึงปรารถนาครับคำว่าศีลเนี่ยมีหลายประเภทตั้งแต่ศีล5
0: ครับ
1: ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล311
0: ครับ
1: ครับตามประเภทของบุคคลที่ควรจะรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตน
0: ครับ
1: แต่ในที่นี้กล่าวเฉพาะศีล5เป็นศีลที่จำเป็นที่สุดสำหรับคารวาสคือผู้ที่ครองเรือน
0: ครับ
1: ให้เป็นบรรทัดฐานเป็นโครงสร้างที่ดีครับคารวาสหรือผู้ครองเรือนเนี่ยถ้าทุกคนมีศีล5แล้วก็จะเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตนและรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกัน

0: เราอยู่ร่วมกันย่อมมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าทุกคนมีศีลปุ๊บก็จะรับรองไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ครับ
1: ครับ
0: คนมีศีล5ประจำตนจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ตามเข้าทำงานในวงงานหรือกิจการงานใดๆจะเป็นบริษัทห้างร้านหรืองานรัฐบาล
1: ครับ
0: หรืองานแผ่นดินจะเห็นได้ว่าคนมีศีล5จะได้รับความนิยมชมชอบความไว้วางใจในกิจการนั้นๆเช่นทำงานการเงินเป็นต้นจากชุมชนในวงงานนั้นๆเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาที่เขายังอยู่หรือแม้เขาจะไปอยู่หนใดก็ต้องได้รับความนิยมนับถือในที่นั้นๆเพราะคนมีศีลก็แสดงว่าต้องมีอะไ
1: ร
0: มีธรรมะประจำตนด้วยเช่นเดียวกับรสชาติของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกันไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับในขณะเดียวกันคนมีธรรมะก็แสดงว่าบุคคลทุนนั้นเป็นผู้มีศีลด้วยครับขณะใดที่เขาล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่งขณะนั้นแสดงว่าเขาไม่มีธรรมเพราะธรรมะอยู่กับใจศีลอยู่กับกายวาจาแล้วแต่ว่ากายวาจาจะเคลื่อนไปในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดต้องสอดถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้วยครับ
1: ค
0: ือพูดได้ง่ายศีลธรรมคู่กันศีลก็คือควบคุมทางกายกับวาจาธรรมก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจถ้ากายวาจาทำยังไงปุ๊บเราต้องรับผิดชอบส่วนนั้นด้วย
1: ค
0: ือพูดได้ง่ายต้องมีทั้งศีลและธรรมครับถ้าใจมีธรรมะประจำกายวาจาก็จะสะอาดปราศจากโทษในขณะที่เราทำแล้วก็พูดครับฉะนั้นผู้มีกายวาจาสะอาดจึงเป็นเครื่องประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจคนมีศีลธรรมประจำกายวาจาใจจึงเป็นคนที่เสน่ห์มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลก
1: คร
0: ับดึงดูดให้คนมาสนใจนิยมรักชอบทุกสมัยไม่มีวันจืดจางเพราะศีลเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตแล้ว
1: ครับ
0: แม้บางคนผู้ไม่สามารถกระทำกายวาจาให้เป็นอย่างคนที่มีศีลได้ก็ยังเลื่อมใสในบุคคลที่มีกายวาจาใจอันมีศีลธรรมครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเลื่อมใสในตัวสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า
1: ครับ
0: และสาวกทั้งหลาย
1: ครับ
0: ครับฉะนั้นจึงชี้เห็นว่าศีลธรรมคือความดีความงาม
1: ครับ
0: เป็นสิ่งที่โลกต้องการอยู่ทุกเวลาไม่เป็นของล้าสมัยทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไปครับจะมีอยู่บ้างก็ต่อเมื่อศีลธรรมได้ถูกแปลสภาพจากธรรมชาติเดิมออกมาสู่ระบบลัทธิประเพณีครับซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติชั้นวรรณะจึงเป็นเหตุให้ศีลธรรมกลายเป็นของชาติชั้นวรรณะไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆอันเป็นเหตุให้โลกติบ้างชมบ้างตลอดมาครับ นอกจากที่ว่ามานี้ศีลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่นำยุคนำสมัยสู่ความเจริญได้ทุกโอกาสถ้าโลกยังสนใจที่จะนำเอาศีลธรรมไปเป็นเส้นบรรทัดฐานดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปได้อยู่จะเห็นได้ง่ายก็คือเวลาใดที่โลกเกิดความยุ่งเหยิงไม่สงบเวลานั้นพึงทราบว่าโลกเริ่มขาดความสมดุลทางศีลธรรมถ้าไม่รีบปรับปรุงให้ตรงกับศีลธรรมแล้วไม่นานโลกเราก็จะเสื่อมลงและจะแตกสลายไปในที่สุดครับเฉพาะอย่างยิ่งเรามองง่ายๆเราดูเรื่องใกล้ตัวในครอบครัวถ้าในครอบครัวขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของความประพฤติแล้วแม้คู่สามีภรรยาก็ไม่ไว้ใจกันและกัน
1: คร
0: ับคอยแต่จะเกิดความระแวงแข่งใจว่าคู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่นอันเป็นเหตุบ่อนทำลายความมั่นคงของครอบครัวและทรัพย์สินเพียงเท่านี้ความปวดร้าวภายในใจก็เริ่มฟักตัวขึ้นไม่เป็นอันกินอันนอนแม้การงานอันเป็นหลักประจำอาชีพของครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะเริ่มแตกแยกกันไปตามในขณะที่ครอบครัวนั้นเริ่มทำลายศีลธรรมของกันและกันแน่ทีเดียวว่า

0: จะเริ่มมีความเล่าร้อนจะกลายเหมือนกองเพลิงเช่นเดียวกับน้ำที่มีวัตถุโยนลงไปจะแตกกระจายไปในที่สุดครับ
1: ก็เปรียบง่ายๆว่าถ้าครอบครัวมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่เมื่อไหร่ที่ว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจเปรียบเสมือนไฟกองเล็กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีศีลธรรมแล้วก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นแต่ถ้าครอบครัวที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะมีไฟก็คือไฟราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ รวมๆกันหลายๆครอบครัวก็จะเป็นไฟกองใหญ่ก็สามารถที่จะเผาผลาญก็คือทำลายสังคมได้
0: ใช่ครับ
1: สังคมไหนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมก็จะเป็นสังคมที่ร้อนลุ่มร้อนลุ่มด้วยอะไรครับร้อนลุ่มด้วยราคะใช่ไหมครับราคะโทสะแล้วก็โมหะก็คือ3สิ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าไฟใดที่จะร้อนกว่าไฟคือราคะโทสะและโมหะเนี่ยไม่มี
0: ถูกต้องครับ
1: คือไฟทั้งไฟนรกก็ยังไม่ร้อนเท่าไฟ3ตัวนี้
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ครับฉะนั้นเราควรเริ่มจากครอบครัวเราก่อนให้ครอบครัวเราควรมีศีลเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ครอบครัวเกิดความปกติสุขครับไม่เกิดความรุ่มร้อนในครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความสุขปุ๊บการงานก็ดี
1: คร
0: ับครอบครัวก็ไม่แตกแยกฉะนั้นเมื่อโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใดศีลธรรมจึงจะเป็นสำหรับโลกอยู่ตราบนั้น
1: ใ
0: ครจะคอยคัดค้านหลักความจริงคือศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่อยู่ประจำโลกมานานแล้วก็ไม่ได้คำว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้นไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากครูจากใครจากวัดหรือสถานต่าง
1: ๆ
0: แต่คำว่าศีลธรรมเนี้ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้บุคคลคนนั้นรักษากายวาจาให้สมดุลเอาไว
1: ้ครับ
0: คุณผู้นั้นก็จะมีศีลธรรมขึ้นมาแล้วครับ
1: ก็ให้เราสังเกตง่าย
0: ๆครับ
1: บ้านเมืองในสมัยโบราณใช่ไหมครับจะไม่มีรั้วบ้านนะครับ คือจะเดินไปมาหาสู่กันได้คือคนสมัยก่อนเนี่ยมีศีลธรรมชัดเจนก็คือยังน้อยๆก็มีศีล5ใช่มั้ยศีล5เป็นศีลประจำใจก็จะไปมาหาสู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสงบที่สงบสุขแต่ปัจจุบันนี้ศีลธรรมเริ่มลดลงเพราะลดลงเพราะอะไรครับลดลงด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ใช่ครับ
1: คุณธรรมจริยธรรมเข้าไปไม่ถึงตัวบุคคล
0: คร
1: ับรุ่นปู่รุ่นย่าอาจจะพารุ่นลูกรุ่นหลานเข้าวัดได้ไม่ทุกคนทีนี้พอศีลธรรมไม่เข้าไปสู่ในหัวใจแล้วก็เกิดอะไรครับทำรั้วกำแพงบ้านขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: เพื่อป้องกันใช่ไหมครับป้องกันก็คือป้องกันบ้านของตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: ก็เปรียบเสมือนถ้าเราไม่มีศีลก็เหมือนกับไม่มีรั้ว
0: ถูกต้อง
1: พอไม่มีรั้วแล้วทีนี้โจรใช่ไหมครับโจรขโมยจะเข้ามา
0: เข้าเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้
1: ทิศทางไหนก็ไปได้หมดขโมยได้หมดแต่ทีนี้พอเรามีรั้วป้องกันก็เปรียบเสมือนกับเรามีศีลใช่ไหมครับ ก็สามารถที่จะป้องกันกายวาจาเนี่ยให้เรียบร้อยได
0: ้ถูกต้องครับ
1: ทีนี้กายวาจาเรียบร้อยแล้วคนในบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุข
0: ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วกันครับคือพูดง่ายๆสมัยก่อนเราไม่ได้เป็นต้องขอสินจากใคร
1: คร
0: ับ แต่ถ้ามองปัจจุบันนี้ปุ๊บเราควรจะเข้าไปขอสินกับท่าน
1: ครับ
0: เพื่อให้ท่านได้บอกเราว่าแต่ละอย่างแต่ละข้อมีอะไร
1: ปฏิ
0: บัติยังไงแล้วเวลาแต่งถ้าเราสินขาดปุ๊บถ้าเราไม่ไปขอกับพระเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเองก็ได
1: ้
0: เพื่อทำให้เราเกิดความบริสุทธิ์ทุกเวลาทั้งกายวาจา
1: ครับ
0: เมื่อกายวาจาสงบใจเราก็สลบ
1: ครับ
0: ครอบครัวเราก็มีความสุขครับนี่คือสำคัญ
1: ก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราจะมีศีลได้ยังไงเราจะมีศีลตอนไหน
0: ครับ
1: ศีลเริ่มได้ด้วยการสมาทานครับเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติ
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องสมาทานก่อนว่า1เราจะงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยครับไล่ไปศีล5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันนี้คือศีลเบื้องต้นสำเร็จได้ด้วยการสมาทาน
0: ถูกต้องครับ
1: พอทีนี้เราสมาทานได้แล้วก็มีศีลละพอตัวเรามีศีลจะทำยังไงให้มีศีลต่อไปเราก็ต้องรักษาครับรักษาศีลที่เราสมาทานไว้ด้วยการงดเว้นไม่ทำตามข้อห้าม
0: ครับ
1: ใช่ครับอันนี้แหละครับเรียกว่าเราจะมีศีลได้ด้วยการสมาทาน
0: ครับแล้วเราสังเกตง่ายบุคคลมีศีลคือบุคคลที่สงบพอเราสงบแล้วปุ๊บใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข
1: ครับ
0: ม้แต่สัตว์ทุกตัวบางตัวก็มีศีลสัตว์มีศีลคือสัตว์ที่สง
1: บ
0: ถูกไหมครับมันคือได้ทั้งตัวเองคนรอบข้างถึงสัตว์ทั้งหลายทีนี้คำว่าศีล5เนี่ยมันก็คือความปกติแต่ทางฆราวาสปุ๊บจะต้องมีหลักๆอยู่5ข้ออย่างเราพูดกันตลอดคือข้อ1แล้วก็ไปทานไว้เลยสมาทานไว้เลยจะไปขอจากพระหรือกับตนเองก็ได
1: ้
0: คือว่าตั้งใจไว้เลยข้อ1ปณติบาตก็คือไม่ฆ่า
1: ครับ
0: ไม่รังแก
1: ใช
0: ่ครับคู่กับการรักชาติคือการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ยกพวกตีกันเพราะเลือดที่ไหลออกมาแต่หยดก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
1: ใช่
0: ครับอย่างข้อ1เห็นไหมแล้วก็เอามาใช้กับในชาติไทยของเราได้เมื่อเราไปสมาทานศีลมาแล้วปุ๊บไม่ฆ่าเราก็ต้องควรที่จะไม่ทำร้ายกันและกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สังเกตได้จากเหตุการณ์ปัจจุบันแค่คำพูดไม่กี่คำครับก็สามารถทำให้ถึงชีวิตได
0: ้ถูกต้องครับ
1: อันนี้ให้เราตระหนักไว้แล้วว่าชีวิตเราไม่ใช่มีค่าแค่วันต่อวันให้เรามองไกลๆว่าอนาคตของเราคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ทะเลาะกันได้เมื่อทะเลาะกันแล้วก็ถึงขั้นกับลงไม้ลงมือใช้อาวุธกันก็เป็นข่าวอยู่มากอยากให้เราได้ลองมีสติสักนิดหนึ่งเวลาที่เราเห็นความโกรธมันขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ให้เราลองยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจเพื่อระงับความโกรธนั้นลงเมื่อเราระงับได้ผลจากที่จะมันจะร้ายก็กลับกลายเป็นดีได้เนี่ยแหละครับคือเรื่องของศีลโดยตรง
0: ข้อแรกนะครับข้อแรกข้อเดียวนะครับไม่ทำร้ายไม่ความรุนแรงโดยเฉพาะน้องๆเยาวชน
1: ครับ
0: สมัยนี้เราก็มีการเข้าไปสอนธรรมะกันตลอดใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อน้องๆเยาวชนรับศีลมาแล้วก็ควรจะใช้ศีล
1: ครับ
0: ปิดเครื่องทำให้ตัวเองไม่เป็นคนที่ดุร้
1: าย
0: ไม่เกเรเมื่อยุพวกตีกันเพราะเราคิดเสมอว่าเอ้ยถ้าเราตีกันปุ๊บเลือดออกเลือดก็คือเลือดของคนไทยเราทั้งน
1: ั
0: ้นพัฒนาชาติเราดีกว่า
1: คร
0: ับนี่คือสินข้อที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่ามันอยู่ที่ความคิดทัศนคติถ้าเรามองในแง่ไม่ดีแล้วทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือมันจะมีสองมุมมาด้วยกันเสมอไม่ว่าจะดีจะไม่ดีจะมาคู่กันแต่ถ้าเรามองในมุมที่ดีมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยก็เรียกว่ามีความสุขได
0: ้ที่เรามีสิ่งมอง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือข้อหนึ่งนะที่เรามาดูข้อสองมาข้อสองท่านบอกว่าไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: ความหมายนี้ลึกซึ้งนะถ้าเราจะมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเฉพาะน้องๆนักเรียน
1: ครับ
0: พูดง่ายๆข้อแรกเลยไม่โกงข้อสอบ
1: ครับ
0: เห็นไหมต่อไปก็คือคนทั่วไปไม่ละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
0: ไม่คอร์รัปชันไม่เอาของของชาติมาเป็นของของตัวคือความรักชาติเราที่ซื่อสัตย์ที่สุด
1: ครับ
0: ตั้งใจ
1: ครับ
0: ทําหน้าที่ของเรา
1: ครับ
0: ของที่ได้มาปุ๊บต้องได้มาที่น้ำพักตำแหน่งของเรา
1: ครับ
0: ได้ด้วยความสามารถและปัญญาของเราเนี่ยคือสินข้อที่2ถ้าเราสมาทานแล้วปุ๊บเราควรจะตั้งใจอย่างน้องๆ นักเรียนปุ๊บเมื่อเรายังไม่มีเงินเราควรจะต้องเรียนแล้วก็ทำงานแล้วเอาเงินตรงนี้มาซื้อสิ่งต่างๆครับ
1: เขาบอกว่าความรู้จะมาคู่กับเงิน
0: ครับ
1: ถ้าเรามีความรู้น้อยใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดึงดูดปัจจัยก็คือเงินทองเนี่ยได้น้อย
0: ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้มากมีทัศนคติที่บวกมากมันก็จะทำให้ความรู้เนี่ยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมาได้มาก
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะกองทรัพย์สินไว้ให้เราไว้เป็นจำนวนมากแต่ว่าเราไม่มีความรู้ที่จะรักษาตรงนั้นได้มันก็สามารถไม่สามารถที่จะรักษาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเกิดมาเนี่ยเรามีความรู้มากใช่ไหมครับเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองสามารถสร้างได้ด้วยความรู
0: ้
1: เก่งอะไรก็ได้แต่ให้เก่งแค่อย่างเดียวก็ยังถือว่าเป็นเลิศจะรักษาทรัพย์สินไว้ได้ใช่ไหมครับ
0: สังเกตดูง่ายยังคนมีสินข้อสองเนี่ยไม่เอาของของใครมีแต่ให้อย่างเดียวส
1: ัง
0: เกตดูเห็นไหมจะคู่กันเห็นนะและการให้ก็ดีอย่างนะมันเป็นการทำให้เราไม่ทีหนีทีเหนียวเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันพระเจ้าทรงสอนว่าบุญข้อแรกเลยเกิดจากการให้ให้สิ่งที่ควรแก่บุคคลที่ควรรับสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนจากการลักขโมยมาให้รู้จักการให้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่จะให้ได้เขาบอกว่าเริ่มจากให้กำลังก่อน
0: ถูกต้อง
1: เอากำลังกายกำลังใจของเราเนี่ยแหละครับไปช่วยเหลือเขาก่อน
0: ครับ
1: ครับรู้จักให้ด้วยการสนับสนุน

0: าเราให้สิ่งของให้อะไรไม่ได้ก็เราให้สิ่งพวกนี้ก่อนที่เราจะให้ได้ให้การช่วยเหลือพอเราให้การช่วยเหลือแล้ววันนึงเรามีสิ่งของที่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็เปลี่ยนเป็นทานช่วยเหลือผู้ที่เขาไม่มีโอกาสนั่นแหละครับเรียกว่าการให้เปลี่ยนจากการลักทรัพย์มาเป็นการให้
1: ใช่แล้วก็ตัวเองทำง่ายสุดก็คือการซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของเราน
0: ั
1: ่นนักเรียนก็คือไม่ลงข้อสอบ
0: ครับ
1: คนทำงานหน่วยงานต่างๆก็มีความซื่อสัตย
0: ์
1: ในที่ของตัวเอง
0: คร
1: ับก็จะช่วยได
0: ้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำหน้าที่ดีแล้วผลจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยถือว่าเราทำเต็มที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าคุณธรรมข้อที่2คือไม่ลักทรัพย
1: ์ถูกต้องครับ
0: ก็รักษาความซื่อสัตย์ไว้ดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: เขาบอกว่าซื่ออะไรครับกินไม่หมดแต่คดกินไม่นาน
1: กินไม่นานใช่ครับทีนี้เรามาเข้าข้อที่3มั่ง
0: ครับ
1: ข้อที่3เนี่ยจะสิน5ข้อก็คือไม่ผิดลูกผิดเมียของบุคคลอื่นคำว่าทาระมันก็คือคนที่มีเจ้าของแล้วเมื่อเราแต่งงานแล้วเราควรจะซื่อสัตย์กับคู่ของเราใช่ครับเพื่ออะไรเพื่อไม่สร้างความปัญหาให้เกิดแก่ตัวเองสังคมและประเทศชาติคือพูดง่ายๆเมื่อเรามีคู่แล้วควรจะให้เกียรติและเคารพสิทธิ์ในคู่ครองของเราและบุคคลอื่นสังคมที่อยู่ก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะข้อนี้ก็สำคัญครับเรื่องในครอบครัวนี่คือสินข้อที่3ครับ
0: ครับก็เราสังเกตง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ซื่อสัตย์กับคู่ครองของตนเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเข้ามา
1: ถูกต้องคร
0: ับ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าอานิสงส์ที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกเมียของตัวเองนี่แหละครับแม้กระทั่งในวงการของงานราชการก็ดีถูกไล่ออกเลยนะครับ ไล่ออกแล้วก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญอันนี้แหละครับเป็นคุณธรรมข้อที่3เราควรให้เกียรตินะครับให้เกียรติแล้วก็เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้มาดูข้อที่4บ้าง
0: ข
1: ้อที่4เนี่ยท่านบอกว่าไม่โกหก
0: ครับ
1: ข้อนี้สำคัญนะครับยิ่งยุคสมัยนี้แล้วสำคัญมากพูดง่ายๆสมัยนี้โซเชียลมันเยอะ
0: ครับ
1: เรารักชาติของเราปุ๊บเราจะต้องไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่จริงที่เขาเรียกว่าเฟกนิว
0: ครับ
1: ไม่มีการด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบคายครับโดยเฉพาะในโซเชียลโซเชียลเนี่ยเราจะพูดจะคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่จริงแล้วมันก็ทุบกระเทือนคนอื่นเขา
0: ครับ
1: ยิ่งสมัยนี้ปุ๊บเราไปแชร์ไปคอมเมนต์ไม่ดีผิดกฎหมายต่างหาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องคอยระวังให้ดีครับ
0: ก็คือบางครั้งบางทีเราไม่ได้กรองก่อนว่าข่าวนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราไปเรียกว่ากระแสสังคมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สังคมบอกว่าผิดก็ผิดตามเขาทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าผิดจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญให้เราเวลาจะกดข้อความหรือว่าพิมพ์คำหยาบลงไปให้ตั้งสติสักนิดหนึ่งพอเราผิดพิมพ์ผิดเข้าไปแล้วทีนี้คำหยาบอะไรก็ไปเกิดขึ้นในที่สาธารณะเขาก็อาจฟ้องร้องเราได้เรียกค่าเสียหายได้นี้ก็ให้เราพิจารณานิดนึงนะในสังคมปัจจุบัน
1: สำคัญมากเลยครับยุคโซเชียล
0: โซเชียลมันไปไวมาก
1: ใช่ครับ
0: ไปไวมากบางครั้งบางทีเราพูดแค่สององค์ใช่ไหมครับสองรูปเนี่ยครับมันก็ไปโผล่สาธารณะก็เยอะท
1: ี
0: นี้เราก็ต้องมีความสำรวมนิดนึง
1: ครับทีนี้ในสิ่งข้อที่4เนี่ยคำว่าไม่พูดโกหก
0: ครับ
1: ที่จริงท่านจัดจำแนกไว้4อย่าง
0: ครับ
1: คำว่าไม่พูด1ไม่พูดคำเท็จ
0: ครับ
1: ก็คือคำไม่จริง
0: ครับ
1: 2ไม่พูดคำส่อเสียด
0: ครับ
1: ให้ร้ายกันและกัน
0: ครับ
1: เพราะคำส่อเสียดมันก็สำคัญนะมันเหมือนกับทิ่มแทงจิตใจกันและกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ต่อไปคือไม่พูดคำหยาบ
0: ครับ
1: เพราะคำหยาบเนี่ยเป็นคำที่เขาบัญญัติว่าเป็นคำที่ไม่ไพเราะ
0: ครับ
1: สังเกตดูเห็นนะ
0: ครับ
1: เราจะให้ใครทำงานได้แต่ถ้าเราไปด่าเขาเขาไม่อยากทำงาน
0: ใช่ไ
1: หมเพราะแต่มันก็สำคัญคือการพูดเราและอีกอย่างหนึ่งไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลเนี่ย4อย่างเว้นให้ได้เว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดเพ้อเจ
0: ้
1: อถ้าเราเว้นได้ปุ๊บตัวเราเองก็จะมีพลังและคนที่ทำงานด้วยเขาก็จะมีความสุข
0: คร
1: ับพยายามรักษาดีนี่คือสำคัญมากมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ย
0: ครับคือบางครั้งบางทีแค่คำพูดเราจะใช้งานลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยการพูดแบบที่มีคำหยาบด้วยคำส่อเสียดด้วยเพื่อที่จะให้เขาทำงานทำการโดยที่เราใช้ตำแหน่งที่สูงกว่าไปข่มเขาอย่างเงี้ยครับ บางทีงานมันจะสำเร็จก็จริงแต่ว่างานมันจะออกมาได้ไม่ดีเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันไปบั่นทอนจิตใจของคนที่เขาทำงานจริงไหมครับ
1: จริง
0: ทีนี้มันทำให้คนทำงานเนี่ยคำพูดมันมาปิดกั้นความรู้สึกแล้วไอ้ความจริงใจที่เราจะมีให้ต่อหัวหน้างานเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเช่นเดียวกันครับถ้าครูบาอาจารย์ใช้คำพูดที่เป็นคำหยาบไม่ดีต่อลูกศิษย์แล้วพอลูกศิษย์ได้ฟังแค่ครั้งเดียวแค่นั้นครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านพูดหยาบคายจัง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็จะเกิดเขาเรียกว่ามีกำแพงกั้นแล้วว่าเราไม่เต็มร้อยกับครูบาอาจารย์ท่านนี้ละทีนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนที่ตัวเรานี่นะครับปรับเปลี่ยนที่คุณลักษณะนิสัยของเราการใช้คำหยาบเนี่ยถ้าเลิกได้ก็เลิกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: การพูดโกหกเลิกได้ก็เลิกเลยใช้คำที่เขาเรียกว่าเป็นกลางกลางจริงใจต่อกัน
1: คร
0: ับแล้วก็ยกยอกันนิดหนึ่งนะจะใช้เขาเนี่ยเราต้องยกยอ
1: มีเรื่องเล่าครับ
0: ครับ
1: ในธรรมบทมีเศรษฐีกับโคตัวหนึ่งเขาเรียกโคนันทวิสาร
0: อ๋อโคนันทวิสารครับ
1: เศรษฐีเขาก็เกิดความทุกข์อะไรบางอย่างเนี่ย
0: โ
1: คเข้าไปกระซิบว่าเออเฮ้ยลองเอาไปพนันลากของกันกับเศรษฐีคนหนึ่งไม่ต้องกลัวชนะแน่
0: ครับ
1: เศรษฐีเนี่ยก็เลยไปพนันลากของแข่งกันกับโคตัวหนึ่งขณะกำลังลากปุ๊บเนี่ยกำลังเริ่มลากเศรษฐีตัวเนี้ยมาพูดคำหยาบเอาเอาโคโกงไปให้เร็วโคดีคนนั้นปุ๊บแทนที่จะลากไปกับไม่ลากเปรียบเหมือนอะไรตัวเองตั้งใจทำงาน
0: แ
1: ต่เจอ
0: ค
1: นด่าคำพูดไม่
0: ด
1: ีตัวเองไม่ทำงานเลยก็เลยแพ้พอแพ้ปุ๊บทีนี้เนี่ยโคก็กลับมาเศรษฐีก็เลยมาด่าโคอ้าวทำไมบอกให้เราไปทำทำไมถึงไม่ยอมลากของไปเราต้องแพ้พนันแพ้เลยนะโคเลยบอกว่านายจะใช้งานเราเนี่ยพูดให้เพาะๆหน่อย
0: ครับ
1: อย่างนี้เราเสียกำลังใจ
0: คร
1: ับขอโทษเศรษฐีว่าขอโทษนี้โคบอกว่าถ้างั้นอะไปพนันใหม่เอาสองรอบเดี๋ยวจะทำงานให้ดีลากของให้ดีเศรษฐีก็เลยไปพนันใหม่ทีนี้ก็เลยพูดดีอาพ่อมาเป็นเลิศช่วยลากของให้เลยนะทำงานให้ดีโคก็เลยลากปื๊ดเลยลากแบบงงเลยก็เลยชนะการพนันนี้มาเปรียบเหมือนนะเปรียบเหมือนคนทำงานเนี่ยบางครั้งก็ต้องได้กำลังใจ
0: ครับ
1: ถ้ามีแต่คนด่าอย่างเดียวแล้วเนี่ยงานมันก็ไม่เดิน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: บางทีกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะพูดให้ความสัมพันธ
1: ์
0: ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพูดเขาเรียกว่าชมเชยลูกศิษย
1: ์
0: แบบที่ว่าเขาทำดีแล้วก็ให้เขาทำดีต่อไปพูดชมเชยหรือไม่ก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆ
1: ใช
0: ่
1: เนี่ยคำพูดสำคัญ
0: ครับ จะทำให้เนี่ยแหละครับก็รักษาศีลข้อ4
1: ครับ
0: แล้วอานิสงส์ข้อนี้ก็เยอะด้วย
1: เยอะครับ
0: เพราะว่าคำพูดเนี่ยฆ่าคนได้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คำพูดทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก
1: ็
0: ทำได้นี่แหละครับอานิสงส
1: ์ครับต่อไปมาข้อ5ครับ
0: ข้อ5
1: ในจาก5ข
0: ้
1: อก็คือไม่เสพของมึนเมา
0: ครับ
1: แล้วก็พวกยาเสพต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะวัยรุ่นของเราเนี่ย
0: ค
1: ือสมองของชาติถ้าสมองพังเพราะยาเสพติดชาติจะเดินต่อไปยังไงไหวจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เราควรจะมีการส่งเสริมไม่เสพสุราเมรัยของมึนเมาทั้งยาเสพติดให้โทษอย่างเช่นง่ายๆเราดูเด็กสูบบุหรี
0: ่
1: ใช่ไหมครับ ถ้าเลิกได้ควรจะเลิกเพราะบุหรี่เนี่ยทำร้ายตัวเองและทำร้ายคนรอบข้างด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยก็มาเล่นนี่บุหรี่ไฟฟ้
0: า
1: แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ควันเยอะอีกครับมันเป็นการทำร้ายคนอื่นเขาแล้วถ้าเกิดเราสูบแล้วไปบ่อยๆปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะเกิดความเชื่องช้าไม่พัฒนาครับแล้วยิ่งเราวัยรุ่นด้วยปุ๊บถ้าเราเลิกได้ก็ควรจะเลิกถ้าเราไม่ยุ่งเลยก็เป็นการดีใช้สมองของเราเรียนให้เก่งพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อทำตนเองให้เป็นกันสารทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างชาติเราในตัวด้วยครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งข้อที่5
1: คือ
0: ไม่เสพของมึนเมา
1: ครับ
0: ครับก็เขาเรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นกำลังหลักใช่ไหมครับเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองว่าอนาคตจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับถ้าวัยรุ่นมัวแต่เสพสุราและเมรัยสิ่งเสพติดหลงมัวเมาก็จะทำให้สังคมนั้นอ่ะเอาง่ายๆคือไม่น่าอยู
1: ่ถูกต้องครับ
0: ก็เหมือนกับว่าถ้ามีคนมาพูดว่าเอ้ยวัยรุ่นบ้านนี้ติดยาติดสุราโอ้โหมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปใกล
1: ้ถูกต้องครับครับ
0: ทีนี้เราจะทำยังไง ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าศีลข้อ5เนี่ยจะมีพอมีพระอาจารย์พอมีนิทาน

0: สักเรื่องไหมคร
1: ับ นิทาน
0: นิทานใช่ไหมครับ
1: ก็มึงเกิดท่านเกินทีแรก
0: ครับ
1: จะมีเรื่องรั้วลวดหนาม
0: ครับ
1: กับกำแพงแก้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: มันคืออะไรครับ
1: มีเรื่องเล่าว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านทะเลาะกันตลอดเวลาครับเพราะต่างคนต่างกังวลว่าเพื่อนบ้านของเราจะมาขโมยของครับ
0: ครับ
1: เลยพากันทำรั้วลวดหนามล้อมรอบบ้านตัวเองเอาไว
0: ้
1: ครับเพื่อไม่ให้ในไม่ให้คนเข้ามาในบ้านเราพอเราทำรั้วรอบมากๆปุ๊บบ้านนั้นแต่หลังก็เหมือนกับคุกครับเป็นสิ่งปิดกั้นทุกคนก็อยู่อย่างระวังเครียดทำอะไรก็ไม่ได้เลยวันหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งเสนอว่าเออเราลองมาเปลี่ยนข้อกติกากันใช่ไหมครับจากรั้วลูดหนามเราลองเปลี่ยนเป็นรั้วแห่งความไว้ใจก็คือเอาสิ่งนี้เข้ามา
0: ครับ
1: ดีไหมเราก็ถามดูคนว่าเออดีเหมือนกันเริ่มจากคนที่อยู่ภายในก่อน
0: ครับ
1: ของของใครที่ลืมไว้ให้เราเอาของไปคืนเขา
0: ครับ
1: ไม่ลักขโมยกันและกันใครลำบากเราก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันคือพูดง่ายๆไม่เข็นฆ่ากันในหมู่บ้านนั้น
0: คร
1: ับไม่ลักทรัพย์กันและกันแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ผิดลูกผิดเมียกัน
0: ครับ
1: ไม่พูดโกหกคำหยาบส่อเสียดพูดให้ร้ายกันและกันแล้วพูดเพ้อเจ
0: ้
1: อดื่มสุราและของมึนเมา
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ปุ๊บๆรู้ว่าที่เราล้อมด้วยลวดหนามก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันเกิดความปกติแล้วจากรู้ออกปุ๊บทุกคนก็ปลูกต้นไม
0: ้
1: สวยงาม
0: บ
1: ้านก็มีความสุข
0: ครับ
1: ครับคือพูดง่ายๆว่าคนเรานั้นถ้ามีความไว้ใจกันและกันปุ๊บหมู่บ้านนั้นแทบจะไม่ต้องมีกำแพงกั้นไปเลยถูกครับเพราะอาศัยคนในหมู่บ้านนั้นรักษาแล้วก็คอยดูแลกันและกันถูกครับเปรียบเหมือนเรามีตำรวจอยู่ในบ้านเราและคนข้าง
0: ๆครับ
1: ครับนี่คืออานิสงส์ของศีลครับคือพูดง่ายว่าศีลคือความปกติ
0: ครับ
1: การรักษาศีลก็คือการให้สังคมเป็นปกติ
0: ครับ
1: ไม่น่ากลัว
0: ครับ
1: ครับศีลยังสร้างความเชื่อใจเมื่อคนในชาติเราเนี่ยเหมือนคนหมู่บ้านเนี่ยไม่ไว้ใจกันหมู่บ้านประเทศสังคมจะมีการพัฒนาไหมถูกไหมครับถ้าทุกคนต่างมีศีลไว้เนื้อเชื่อใจกันประเทศชาติหมู่บ้านเราก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆครับ คือพูดง่ายๆรั้วชาติเริ่มที่รั้วใจถ้าเราคุมตัวเองได้เราก็ช่วยรักษาชาติได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็คือบริบทในของคำว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนรั้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับก็อย่างที่พระอาจารย์บอกมาตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าถ้ามีลวดหนามใช่ไหมครับ ล้อมรอบบ้านมองไปก็ดูน่ากลัวใช่ไหมครับมีแต่ลวดมีแต่หนาม
1: ไม่น่ามอง
0: ครับไม่น่ามองด้วยเหมือนกับว่าขังตัวเองไว้ใช่ไหมครับขังตัวเองไว้เพื่อที่จะป้องกันคนภายนอก
1: เข้ามา
0: แต่ลืมมองไปว่าทั้งที่เราป้องกันที่ตัวเราเองก่อนได้โดยการที่รักษาศีล5ประการเมื่อรักษาศีล5ประการได้แล้วสิ่งต่อไปเนี่ยก็คนรอบข้างใช่ไหมครับบ้านรอบๆร่วมกันรักษาศีลมันก็ทำให้รอบบ้านเนี่ยไม่ต้องมีรั้วลวดหนามก็อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าไม่มีคนลักขโมยไม่มีคนมาลังแกใช่ไหมครับ
1: ไม่มีคนให้กันอย่างเดียวครับครับขโมยก็หายไปช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้าก็ทำให้สังคมเนี่ยมีความสุข
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอสังคมภายในหมู่บ้านมีความสุขแล้วก็จะเป็นสังคมเมืองที่ใหญ่ขึ้นไป
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะเปรียบเสมือนพอใหญ่ไปถึงในระดับของขั้นประเทศชาติ
1: ใช่ครับ
0: ประเทศก็มีกำแพงก็ไม่ใช่ว่าเป็นกำแพงแบบกำแพงเมืองจีนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่กั้นครับ
0: ครับก็คือกำแพงก
1: ็
0: ค
1: ือแผงใจนี่แหละ
0: กำแพงใจก็คือศีลก็จะไม่เบียดเบียนกัน
1: ครับ
0: ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: นี่แหละครับเป็นศีลที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนรั้วของบ้าน
1: นี่แหละใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างได้เห็นเลยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าศีลทำให้ปกติได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นี่ความปกติของคนเนี่ยเรามองสังเกตง่ายๆถ้าคนไหนมีศีลกายวาจาก็จะเรียบร้อย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับพอกายวาจาเรียบร้อยแล้วมันก็แสดงออกมาสู่ข้างนอก
1: ใช่ครับ
0: พูดจาไพเราะสงบเสงี่ยม
1: ครับ
0: ท่าทางการเดินดูดีมีสง่าอันนี้แหละครับคือคนที่รักษาศีล
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่รักษาศีลนี่เอกเลเคหาไปเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เดินก็ไม่เรียบร้อย
1: ทำอะไรก็ไม่คิด
0: ครับนี่แหละครับก็คือศีลเนี่ยมันทำให้คนเป็นปกติหรือไม่ปกติก็ดูที่ตรงนี
1: ้คร
0: ั
1: บ
0: กายวาจาทีนี้ศีลสร้างความเชื่อใจ
1: ครับ
0: สร้างความเชื่อใจนี่แหละครับข้อที่4 คือการใช้คำพูดการพูดยุยงส่งเสริม ถ้าทำในทางที่ดีมันก็ดีต่อกันแต่เมื่อไหร่ที่เราเกิดความอาฆาตมาดแค้นผูกจิตผูกใจแค้นก็สามารถที่จะยุยงส่งเสริมให้ทะเลาะกันได
1: ้ถูกต้องครับ
0: เขาเรียกว่านำฟาร์มข้างนี้ไปบอกอีกข้างหนึ่ง
1: ถูกต้องใช่เลย
0: เพื่อให้ทะเลาะกัน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับคือเรื่องการพูดสำคัญเลย
1: ครับ
0: ทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือสรุปสั้นๆว่าศีลเนี่ยเป็นรั้วของใจโดยแท้จริง
1: ใช่ครับจริงครับเราไม่ต้องสร้างให้ใหญ่โตแค่สร้างกับแพงใจเราคือการมีศีลนี่แหละต่างคนต่างมีศีลก็จะเกิดความปกติขึ้นมาประชาชาติเราก็รุ่มเรืองเป็นสุขพัฒนาได้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: เริ่มจากตัวเราครอบครัวเราสังคมเราแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ก็ให้ทุกคนได้รักษาศีลโดยเฉพาะคุณธรรมข้อนี้สำคัญครับก็คือความซื่อสัตย์
1: ใช่ครับ
0: ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัว
1: ถูกต้องคร
0: ับไม่คดไม่โกงกันถ้าเราเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวเกิดมาในตระกูลที
1: ่
0: เขาซื่อสัตย
1: ์ครับ
0: ไปทำงานก็มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับซ
1: ื
0: ่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานก็คือจะรักการทำงานทำงานเนี่ยเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับมีความซื่อสัตย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คดโกงมาตั้งแต่บ้านลักเล็กขโมยน้อยพอมาเข้าอยู่ในที่ทำงานก็เหมือนกันครับก็มาเบียดบังเอาทรัพย์สิน
1: ถูกต้อง
0: ช่อราดบังหลวงใช่ไหมครับคดโกงอะไรที่เป็นช่องทางที่จะเอาได้ก็จะเอาอันไหนที่จะโกงได้ก็จะทำอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญก็คืออยู่ในสถาบันเล็กในครอบครัวเป็นอันดับแรก
1: ร
0: ถ้าครอบครัวเริ่มต้นดีซื่อสัตย์สุจริตเพอทีนี้มาทำงานก็ทำให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไปด้วย
1: ใช่ครั
0: รบและอีกอย่างหนึ่งการใช้โซเชียลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องใช้ในทางที่ถูกวิธีที่สุดก็คือไม่ใส่คำโกหกไม่ใส่คำยุยงปั่นกระแส
1: ใช่ครับ
0: ครับต้องไม่ปั่นกระแสสังคมจะไปทางไหนก็แล้วแต่ให้เราอ่านแล้วก็พิเคราะห์พินิจพิจารณาแล้วก็ไม่นำความนั้นมาเผยแพร่ต่อแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีครับ
1: ควรจะ
0: ถูกใจได้เลยกดแชร์ได้เลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งไหนที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความรุ่งเรืองก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยแต่ถ้าสิ่งไหนที่ทำไปเป็นเพื่อความลุ่มหลงไม่เจริญไม่มีความสุขมีความหดหู่ใจก็อย่าไปแชร์
1: อย่าไปแชร์อย่าไปท
0: ับ
1: อย่าไปคอมเมนต
0: ์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของศีล
1: ใช่ครับ
0: 5ประการ
1: ครับ
0: ทีนี้เราจะพอสรุปได้ว่าศีลเนี่ยเป็นรั้วของบ้าน
1: ครับ
0: การรักชาติเป็นการรักษาศีลมั้ยครับ
1: รักษาศีลคร
0: ับเราจะรักษาศีลได้ยังไงครับเมื่อเราจะรักชาติ
1: ครับเราจะรักชาติรักษาศีลก็ต่อเมื่อเดี๋ยวเราลองดูนิทานอีกเรื่องที่2
0: ครับ
1: ครับจะเล่าดูเป็นตัวอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเรื่องเรือใหญ่ดูรูปเล็ก
0: ๆครับ
1: ครับเราลองนึกภาพกันนะสมมุติว่าเรามีเรือสำเภาอยู่เรือลำหนึ่งชื่อว่าเรือสยามกำลังเล่นอยู่กลางมหาสมุทรที่ใหญ่มากบนเรือก็มีผู้โดยสารเป็นพันคนครับทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเช่นดูความสะอาดระเบียบในห้องของตนในนั้นก็มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งอยู่ห้องชั้นล่างสุดเขาคิดว่าห้องนี้ชั้นล่างก็ห้องของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นหรอก
0: ครับ
1: เขาก็เกิดความโลภอยากได้ไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่ห้องของตัวเองครับก็เลยเอาสว่านไปเจาะพื้นเรือเพื่อเอาไม้มาใช้
0: เป็นทำเฟอร์นิเจอร์
1: เปรียบการขาดสินข้อที่2ก็คือการลักทรัพย
0: ์
1: คือความโลภแล้วก็โกงครับทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อยากจะมาสร้างที่ห้องของตัวเอง
0: คร
1: ับเพื่อนข้างห้องมาเห็นก็เตือนว่าเฮ้ยทำแบบนั้นน้ำจะเข้ามานะเขาก็ตอบกลับด้วยคำหยาบและโกหกว่าเอ้ยไม่เข้าหรอกฉันดูดีแล้วก็เปรียบเหมือนการขัดสินข้อ4
0: คร
1: ับโกหกแถมเขายังแบบเมาเหล้าขาดสติไม่สนคำเตือนของใครเปรียบเหมือนการขัดสินข้อ5ด้วย
0: ครับ
1: ครับใครพูดอะไรก็ไม่ฟังสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมรูเล็กๆที่เขาเจาะเพราะความที่เห็นแก่ตัวทำให้น้ำค่อยๆไหลเข้าเรือจากห้องเล็กๆก็ลามไปทั่วชั้นล่างและแต่ที่สุดเรือสำเภาลำใหญ่ที่เคยสง่างามก็ค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเล
0: คร
1: ับเพียงเพราะอะไรเพราะคนคนเดียวคิดว่าแค่ฉันไม่มีสินคนเดียวชาติคงไม่พังหรอกเปรียบเหมือนกันคือพูดง่ายๆทุกคนมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ถ้าเราปุ๊บไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคอยจะสร้างปัญหาปุ๊บมันก็ล่มจมกันหมดเปร
0: ีย
1: บเหมือนลืมกับสำเภา
0: ก็คือเห็นภาพได้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: เรือสำเภาที่สง่างามก็ต้องมาล่มลงเพราะคนเห็นแก่ตัวแค่คนเดียว
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องการไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้คิดว่าไม้นั่นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเรือ
1: ใช่ครับ
0: น้ำซึมเข้าแค่รูเล็กนิดเดียวมันก็สามารถที่จะทำเรือลำใหญ่ทั้งลำล่มจมได
1: ้ครับ
0: เช่นเดียวกันครับ
1: คือเรามองง่ายๆว่าคำว่าศีลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวครับเมื่อไรที่เราผิดศีลเช่นโกงหรือโกหกผลกระทบไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว
0: ครับ
1: แต่มันคือการพูดง่ายเจาะรูรั่วให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ในประเทศถ้าคนมีศีลเยอะปุ๊บประเทศก็มีกำลัง
0: ครับ
1: ถ้าประเทศนั้นคนมีศีลน้อยประเทศชาติเราก็ร่มจมก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันอย่างเดียวอยากจะได้เป็นศพของตัวเองไม่มองว่าสิ่งนั้นคือสมบัติของชาติแล้วข้อต่อไปก็คือความรักชาติก็คือความรับผิดชอบ
0: คร
1: ับการศีลข้อ5ก็คือการอุดรูรั่วของสังคมคือพูดง่ายการรักศีลทั้ง5การรักษาศีลทั้ง5ข้อเลยนะก
0: ็
1: คือการอุดรูรั่วของอะไรของสังคมถ้าทุกคนดูแลห้องก็คือหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่บิดเบียนกันเรือหรือประเทศนี้ก็ไม่มีวันจมแน่ๆ
0: ครับ
1: ครับพลังของวัยรุ่นก็คือคนที่จะต้องอยู่บนเรือลำนี
0: ้
1: ไปอีกนานที่สุด
0: ครับ
1: การรักษาศีลจึงไม่ใช่เรื่องที่เฉยแต่มันคือการรักษาเรือของเราให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได
0: ้ครับ
1: จำไว้เลยว่า1คนมีศีลชาติลดปัญหาไป1จุดแต่ถ้าวัยรุ่นหรือทุกๆคนมีศีลแล้วชาติไทยจะไปได้ไกลที่สุดในโลกครับก็ดังพันนามาเนี่ยครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
1: ครับ
0: นะครับก็จากที่เราได้สนทนากันก็จะมองได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าศีลไม่ใช่ข้อห้ามที่จะมีมาเพื่อจำกัดอิสรภาพหากแต่ว่าเป็นก็เปรียบเสมือนเป็นรั้วบ้านที่คอยป้องกัน
1: ป
0: ้องกันภัยในชีวิตของตัวเราเองทีนี้บ้านเขาบอกว่าบ้านที่ปราศจากรั้วก็เหมือนกับคนที่ปราศจากศีลใช่ไหมครับขโมยจะเข้าช่องไหนก็เข้าได้ง่ายสายลมพายุที่พัดพาสิ่งสกปรกเข้ามาก็เข้าได้ง่ายเพราะบ้านนั้นไม่มีรั้วแต่เช่นเดียวกันครับถ้าคนเรามีศีลมีการป้องกันโดยการละเว้นศีลทั้ง5ข้อใช่ไหมครับสิ่งสกปรกก็คือเปรียบเสมือนกับลมฝุ่นจะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามายากโลภโกรธหลงจะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาได้ยากเพราะว่าอะไรครับมีศีลทั้ง5ข้อทีนี้เราจะเขาเรียกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนก็เข้ามาไม่ได
1: ้พูดง่ายๆเลยบ้านไหนมีศีลบ้านนั้นเย็น
0: ครับ
1: สังคมไหนมีศีลสังคมนั้นก็เย็นประเทศไหนมีศีลประเทศนั้นก็เย็นใครก็อยากมาเที่ยวอะไรเพราะว่าคนที่ประเทศไทยเราเป็นชาวเมืองพุทธใจดีช่วยเหลือก็กูลกันและกันครับ
0: เมื่อเราทีนี้เรารักษาศีลแล้วศีลจะปกป้องเราในทางใดบ้างก็มองเป็น3มิติอย่างนี้
1: คร
0: ับ 1. เป็นรั้วป้องกันตนเองครับว่าศีลคอยเตือนสติเราไม่ให้ก้าวเดินไปในทางที่ผิดพลาดและไม่ทำให้เราเนี่ยทำร้ายตัวเอง
1: ครับ
0: ประการที่2ก็คือเป็นรั้วป้องกันคนที่เรารักด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะเมื่อคนในบ้านเนี่ยรักษาศีลบ้านหลังนั้นย่อมเป็นไปด้วยความปลอดภัย
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจและความอบอุ่นใจอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: ประการที่3ก็คือเป็นกำแพงสร้างสันติสุขให้สังคมเมื่อเรามีบ้านเรามีคนรักษาศีลทั้งหมดทุกบ้านร่วมใจกันสร้างรั้วก็คือสร้างอะไรครับสร้างศีลขึ้นมาเมื่อสร้างศีลแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องระหวาดระแวงภัยอันนี้มองในมิติของคุณของศีลที่ใกล้ตัวที่สุดถ้ารั้วของบ้านอาจจะมีไว้เพื่อกันภัยในกันอุปสรรคภายนอกแต่ว่าศีลมีไว้กันอุปสรรคภายในก
1: ็
0: คือภายในใจของเรานั่นเอง
1: ใช่คร
0: ับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและในวันนี้ครับรายการคุยธรรมตามศีลในหัวข้อที่2ครับศีลคือรั้วของบ้านก็มองได้เห็นภาพชัดเจนก็ดังที่นิทานที่เล่าไปก็เปรียบเสมือนเรือสำเภาลำใหญ
1: ่
0: ที่มีห้องเล็กๆแล้วก็มีคนอยู่เต็มไปหมด
1: ครับ
0: คนหนึ่งต้องการที่จะนำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: โดยไม่ได้มองว่าเรือลำนั้นน่ะจะรั่ว

0: เพราะไม้ที่เอามาทำเฟอร์นิเจอร
1: ์แค่รูเล็กหน่อยเดียว
0: ครับรูเล็กที่ทำด้วยความเขาเรียกว่าทำตามใจของตนเองด้วยความเห็นแก่ตัวของตนเองมันทำให้รูเล็กๆนั้นอ่ะถ้าเกิดขึ้นในหลายคนก็เรือก็ล่มลงได้ก็ขอสรุปว่ารั้วก็เปรียบเสมือนศีลถ้ารั้วเรามั่นคงศีลในจิตใจเราก็มั่นคงเช่นเดียวกันครับก็สุดท้ายนี้รายการคุยธรรมตามศีลในหัวข้อรั้วของบ้านก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละตลอดปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยความดีแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาเป็นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหาร

ธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะเข้าหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูครับ
1: จริง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: เธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบ

0: ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย

0: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเม่นะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ็แม้ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่าก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์

0: ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลดังนั้นในวันนี้อาตมภาพจะมาพูดในหัวข้อศีล5กับชีวิตในมหาวิทยาลัยเมื่อคนเหล่านั้นโตแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าควรไปทางไหนวัยรุ่นเป็นวัยที่เหมือนอยู่ในท่ามกลางสี่แยกมีทางให้เลือกเต็มไปหมดมีเสียงจากคนรอบข้างเต็มไปหมดบางทีก็หลงบางทีก็เหนื่อยแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ตามหามามากที่สุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จไม่ใช่แค่คำชมแต่คือความชัดเจนในใจของตนเองพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละคือที่พึ่งของตนธรรมะสำหรับวัยนักศึกษาหรือนักเรียนจึงไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไม่ใช่แค่การห้ามนู่นห้ามนี่แต่คือการกล้าหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เราทำเพราะอยากทำจริงๆหรือแค่เราทำเพราะอยากให้คนอื่นมองว่ามันดีแต่ในที่สุดนั้นเมื่อเรากำลังเหนื่อยเพราะอยากให้วิ่งถึงฝันแต่กลัวว่าเรานั้นอาจจะตกเทรนใจของฉันตอนนี้สงบหรือว่าสับสนเรารู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกในระหว่างทางหรือไม่จะได้ไม่หลงทางในสิ่งที่หลอกตาและตัวเรานั้นก็จะไม่เกลียดตัวเองในวันที่ล้มลองกลับมาอยู่กับลมหายใจสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันขณะที่ใจเรากำลังพักและธรรมะก็กำลังจะเกิดธรรมะนั้นไม่ใช่ของสูงแต่เป็นของจริงไม่ต้องรอว่าเราจะแก่แล้วถึงจะเข้าใจให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้และในโอกาสนี้อาตมภาพได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อศีล5กับชีวิตมหาวิทยาลัยครับก็ขอให้ท่านพระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อของคำว่าศีล5ครับ
1: สวัสดีครับท่านหาสารวุฒิและขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนพุทธนักศึกษาด้วยตอนนี้เป็นตอนเรื่องศีล5กับชีวิตมหาวิทยาลัยที่จริงเราอยู่กับศีลตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่จะเป็นชั้นประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก่อนเราจะทำงานคำว่าศีลท่านแปลว่าความเย็นความสงบความเป็นปกติคนมีศีลคือคนที่เย็นคนที่ปกติถ้าคนไม่มีศีลแสดงว่าเป็นคนร้อนเป็นคนไม่ปกติเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนทุกท่านควรจะมีศีลและเราต้องศึกษาเรื่องศีลให้ดีท่านถึงเรียกว่าศีลธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อประพฤติปฏิบัตินักศึกษาบางคนอาจเคยได้ยินคำว่าเบญจศีลและเบญจธรรมหมายความว่ายังไงเบญจแปลว่า5ก็คือศีล5ข้อคือข้อห้าม5ข้อเป็นพื้นฐานส่วนเบญจธรรมหมายความว่าทำอีก5ข้อที่เราควรจะทำควรจะจับคู่กันให้ได้ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่1ท่านบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าเบญจศีลต้องคู่กับเบญจธรรมข้อที่1ก็คือเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นธรรมภาพจะได้อธิบายไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจของนักศึกษานักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐาน ถ้าใครยังไม่รู้จะได้รู้ถ้าใครรู้แล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคนทั่วไปแล้วพระองค์บอกว่าที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะเรามีศีล5ใครจะสวยจะงามยืนเพราะมีศีล5ตลอดเรามามองดูว่าศีล5มีอะไรบ้างข้อแรกท่านบอกมาว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าเราขอสมาทานสิกขาบทคือ1การเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปก็คือไม่ฆ่าสัตว์เราปฏิญาณกับตนเองหรือไปหาพระที่ไหนก็ได้ว่าเราจะไม่ฆ่าข้อ2อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อที่2หมายความว่าเราจะไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นก็คือง่ายๆทรัพย์สมบัติของใครถ้าเขาไม่ให้เราจะไม่เอาไม่หยิบฉวยข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลเป็นใจความว่าเราจะสมาทานบทคือการไม่ล่วงละเมิดภรรยาของคนอื่นเขาข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราขอสมาทานสิกขาบทคือการไม่พูดโกหกเป็นเบื้องต้นซึ่งการพูดนี้จะต้องมีอยู่4อย่าง1ไม่พูดโกหกหรือพูดเท็จ2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลและไม่เป็นประโยชน์ส่วนข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าเราจะสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นสุราเมรัยของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดให้โทษจะทำให้สมองเราเสื่อมนี่แหละท่านเรียกว่า5ข้อที่เราจะต้องรู้กันทีนี้เราก็มาลองดูว่าในศีล5ข้อนี้ละจะนำมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: ประถมก็ใช้ได้มัธยมก็ใช้ได้มหาลัยก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้จะมีการสอนศีลธรรมในวัด
0: ใช่ครับ
1: ในโรงเรียนพระจะเข้าไปสอนจะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อคนเรามีศีลแล้วก็ทำให้มีสมาธิพอเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดปัญญาทำให้เราเรียนสำเร็จจบตามจุดประสงค์ของเราถามว่าศีลข้อที่1เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถามว่าใช้ในโรงเรียนได้ยังไงหมายความว่าในโรงเรียนเนี่ยมีทั้งคนที่มีกำลังและคนไม่มีกำลังคนที่แข็งแรงก็อย่าไปรังแกเพื่อนให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกันหรืออีกทีก็ไม่พูดบูลลี่ดูถูกกันให้เจ็บช้ำน้ำใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละสามารถใช้ศีลข้อที่1ได้ส่วนศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์หมายความว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันเยอะๆเราเห็นของมีค่าของใครเช่นของเพื่อนหรือของครูที่เขาลืมไว้เราเก็บได้เราก็ให้ครูไม่ใช่ของของเราเราไม่ถือเป็นของของเราเราก็ไปให้ครูหรือแจ้งตามหาเจ้าของให้ได้เนี่ยเราใช้ในมหาลัยใช้โรงเรียนได้ส่วนข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารหมายความว่าเราจะรักในคู่ของของเราถ้าเรามองดูให้ดีสมัยนี้มีการเปิดกว้างมากมหาลัยหรือแม้ก็ชั้นมัธยมก็จะมีแฟนกันเป็นคู่ซึ่งปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือคู่เขาคู่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อเราชอบใครรักใครก็แล้วแต่เราควรที่จะให้ความซื่อสัตย์สุจริตของเขาเป็นการช่วยกันเรียนให้ถึงจุดหมายปลายทางหมายความว่าช่วยกันติวช่วยกันอะไรไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเราสามารถใช้ศีลข้อที่3ในมหาลัยของเราได้ถูกไหมครับท่านมหา
0: ใช่คร
1: ั รบช่วยได้เสมอส่วนข้อที่4ไม่พูดโกหกหลอกลวงหมายความว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราควรจะมีความจริงใจให้กันและกันเพื่อช่วยประคับประคองให้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราสามารถใช้ได้ ส่วนข้อที่5สุราเมลัยของมึนเมายาเสพติดหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในมหาลัยถึงเวลาปุ๊บก็จะชวนกันไปกินเหล้าเมายามันไม่เกิดประโยชน์ควรจะไปทำให้เกิดประโยชน์ก็คือเช่นเข้าวัดช่วยบำเพ็ญประโยชน์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวนี้ทางมหาลัยกิจกรรมไปตามวัดมั่งตามหมู่บ้านมั่งมีการช่วยทางวัดสร้างสิ่งต่างๆสร้างสาราต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเรามองดูแล้วศีล5ข้อเนี่ยคือข้อห้ามเมื่อเราห้ามตรงนี้แล้วเราควรจะมีเบญจธรรมอีก5ข้อช่วยกันหมายความว่าอะไรข้อที่1เมื่อเราไม่ฆ่าท่านเรียกว่าเบญจศีลจะตรงกับเบญจธรรมข้อที่1คือคำว่าเมตตาและกรุณาหมายความว่าอะไรเมตตาก็คือความรักความใคร่เมื่อเราเกลียดทุกข์รักความสุขเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแต่เราต้องเมตตากับทุกๆคนไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับบุคคลอื่นส่วนความกรุณาจะต่างกับเมตตาอยู่นิดนึงกรุณาหมายความว่าเมื่อเรามีความรักปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอยู่แล้วถ้าเราพบเจอใครด้วยความลำบากอยู่ให้เราใช้กรุณาเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีถ้าเราช่วยได้ตามกำลังของเราอย่างเช่นเจอสรรพสัตว์ตกน้ำเราก็ช่วยให้ขึ้นมาแต่ต้องช่วยโดยหลักการวิธีการช่วยถูกวิธีการถ้าเราไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีการปุ๊บเราเองก็จะเดือดร้อนเองเป็นต้นข้อที่2เบญจศีลก็คือการไม่รักทรัพย์ของคนอื่นข้อนี้สำคัญที่สุดคำว่าเราจะไม่ลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเราจะต้องหาทรัพย์ให้ได้ก็คือการเรียนเมื่อเราเรียนแล้วเราจะได้เกิดปัญญาแล้วก็เอาปัญญาตรงนี้ไปประกอบอาชีพการงานจะตรงกับเบญจศีลข้อที่2ก็คือสัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยของจึงคู่กันคุณอยากร่ำรวยอยากหาทรัพย์คุณต้องเรียนเป็นเบื้องต้นพระเจ้าเราแบ่งอายุคนเราเป็น3ช่วงกับนี้ท่านบอกมาว่า100ปีแต่คนเราแล้วจะอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ท่านบอกมาว่าผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีหมายความว่าคนเราอายุจะลดลง25ปีตอนนี้ท่านบอกว่าให้เรามองไว้เลยว่าอายุเราแค่75ปีพอแล้วควรจะแบ่งวัยเราเป็น3วัยตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีท่านเรียกว่าปฐมวัยวัยนี้สำคัญที่สุดเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเราต้องมีการเรียนรู้เกิดมาปุ๊บเรียนรู้จากพ่อจากแม่เราเป็นครูเบื้องต้นเขาเรียกว่าบุพการีพ่อแม่จะสอนเราเรียกว่าคุณนี่คือพ่อนะคุณแม่นะคุณนี่มีคุณมีโทษจะสอนเราตลอดเมื่อเราถึงวัยอันควรท่านจะส่งเราเข้าเรียนประถมเบื้องต้นให้เราอ่านออกเขียนได้แล้วส่งเราสูงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกว่าวัยเรียนรู้เราต้องเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนพอเราเข้าสู่วัยที่2ตั้งแต่อายุ25ปีถึง50ปีท่านเรียกว่ามัชฌิมวัยเป็นวัยกลางคนวัยนี้สำคัญอีกอย่างเป็นวัยที่เราจะต้องประกอบอาชีพการงานและเพราะเราเรียนมาแล้วเพื่อสร้างฐานะสร้างครอบครัวเราให้ได้ถ้าเราไม่ได้มาบวชเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลถ้ามาบวชแล้วเราก็ต้องเกื้อกูลเหมือนกันแต่เกื้อกูลตัวเองแล้วก็ชุมชนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยเขาเรียกวัยสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนวัยที่3ท่านเรียกว่าปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายละตั้งแต่อายุ50ปีถึง75ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นท่านมองมาว่าให้เรามองย้อนดูว่าเราผ่านมา50ปีเนี่ยอะไรที่อยู่กับเราบ้างเราจะได้อะไรหรือเราไม่เหลืออะไรให้เรามองคำว่าพุทธองค์สอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราเกิดแล้วพอเราแก่แสดงว่าคำสอนพระองค์มันจริงวะ
0: ครับ
1: เมื่อแก่เราต้องเจ็บตายไปเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะย้อนกลับมาเราตลอดอย่างเช่นมีคำหนึ่งที่อาจารย์ยอดทุกคนจะรู้จักดีนัตถิกัมมังสมภรังแปลว่าแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมคือการกระทำเมื่อเราทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วหมายความว่าปัจจุบันเมื่อเราทำดีแล้วเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่เราทำค่อยช่วยเราสู่สุคติ ก็คือสุขที่ไปในเบื้องหน้าคติแปลที่ไปถ้าเราทำความชั่วมนุษย์ถ้าเราทำความชั่วตายไปก็เป็นทุกข์ทุกขติมีนรกเปรตเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ศีลเนี่ยคือสำคัญที่สุดเป็นข้อห้ามเป็นหลักประกันชีวิตของเราทุกอย่างทีนี้มาศีลข้อที่3หมายความว่าให้เราเมื่อมีคู่แล้วควรจะรักคู่เราให้ดีให้เรามองกับปัจจุบันว่าเราเหลือใครบ้างคู่ชีวิตเราสำคัญที่สุดเพราะคนเราอยู่ใกล้กันปุ๊บมักจะมีกระทบกระทั่งกันถ้าเรานึกถือศีลข้อที่3ปุ๊บเมื่อมีเหตุก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งสร้างครอบครัวให้เป็นสุขนี่คือศีลข้อที่3
0: ครับ
1: ส่วนข้อที่4ข้อที่3เนี่ยจะคู่กับเป็นจะทำอีกข้อนึงก็คือการสำรวมในกาม
0: ครับ
1: มนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยมีตัณหาความอยากต้องการทุกคนถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีศีลข้อห้ามอยู่เนี่ยความอยากความต้องการคือตัณหาเนี่ยมันจะลดละไป
0: ครับ
1: ทำให้สองคนเราไม่เดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราก็เจอความชอบก็อยากหมดทุกอย่างเราต้องคุมตัวเองให้อยู่ข้อที่3สำคัญ
0: ครับ
1: ไม่จะเป็นนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ข้อ3สำคัญแล้วข้อที่4ไม่พูดโกหกเป็นเบื้องต้นคนเราจะเป็นใหญ่เป็นโตทําการใหญ่เราต้องพูดแต่ความจริงซึ่งตรงกับเบญจธรรมก็คือสัจจะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนเราถ้าพูดรอแหละพูดไม่จริงใครจะเชื่อถือถูกไหมครับสอนใครๆก็ไม่เชื่อเราต้องพูดด้วยความจริงใจให้ความจริงใจกันและกันแล้วข้อที่5ไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วขอมูลมาจนเป็นให้โทษข้อนี้ดีมากครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมักจะมีอารมณ์ร้อนถ้าเราดื่มสุราขอมูลเมาหรือจะเสพติดเนี่ยก็จะให้อนาคตเราดับวูบเลย
0: ครับ
1: เรียนก็ไม่รู้เรื่องสติมันจะเลอะเลือนพระองค์ถึงบอกว่าอย่าประมาท
0: ครับ
1: เพราะว่าสุราเมรัยเนี่ยทำให้เราประมาทเพราะฉะนั้นแต่เราควรจะงดหรือบางทีถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ควรจะคุมตัวเองให้อยู่อย่าให้ขาดสติเด็ดขาดเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกว่าเรานักเรียนอยู่เนาะถ้าเรากินจนขาดสติเนี่ยทำขึ้นไปยุ่งพ่อแม่ก็เดือดร้อนและเงินทองของเราเนี่ยเรายังไม่มีเรายังขอเงินพ่อขอเงินแม่อยู่ทุกอย่าง
0: ร
1: เราต้องสำรวมระวังให้ดีให้มีสติเรียนให้สำเร็จก่อนนี่แหละคือเบญจศีล5ข้อและเบญจธรรม5ข
0: ้
1: อที่เราควรจะต้องมีเป็นหลักประกันชีวิตของเราให้สบความสำเร็จตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมหรือชั้นมหาลัยแล้วเราก็ลองมองย้อนกลับไปทีว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือความจริงคนเราเมื่อแรกเกิดในเบื้องต้นมันจะมีความเปลี่ยนไปตามสภาพจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่วัยชราไปเรื่อยๆเนี่ย คือความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางท้ายสุดแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดแต่คนเราต้องมีหน้าที่ต้องทำเหมือนที่พระภาพบอกเราต้องแบ่งอายุเราให้ได้ตามวัยตั้งแต่เกิดถึง25ปีเราจะต้องเรียนรู้ให้สูงที่สุดเพื่อนำความรู้มาใช้ประกอบชีวิตการงานดูแลตัวเองไม่เป็นภาระของสังคมดูแลครอบครัวสังคมและประเทศชาติควรจะเป็นใหญ่เป็นโตช่วยเหลือประเทศชาติเราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ25ถึง50ปี
0: ครับ
1: ส่วน50ปีขึ้นไปปุ๊บเป็นช่วงรอยต่อแล้ว
0: ครับ
1: ให้เรามองย้อนกลับดูว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คืออดีตทุกอย่างให้เรามองอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเป็นใครเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเป็นหมอต้องทำหน้าที่หมอ
0: ครับ
1: เป็นครูทำหน้าที่ครูเนี่ยให้เรามองตัวเองตลอดอยู่ปัจจุบันสิ่งที่ผ่านมาปุ๊บให้เป็นบทเรียนสอนเราถ้าอดีตที่ผ่านมาเราทำไม่ดีให้เราตั้งใจว่าพรุ่งนี้ต้องดีต้องมีอนาคตแน่ให้เราตั้งใจให้ดีทำปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มองที่ตัวเราเฮ้ยนักเรียนเราต้องเรียนเว้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเราไปกินเหล้ากับเพื่อนเราทำความไม่ดีไว้ปุ๊บให้เรามามองย้อนตัวเองว่าเฮ้ยเราทำไม่ดีเว้ยต่อจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ทำความดีหรือไม่ก็เข้าไปขอโทษพ่อขอโทษแม่ขอโทษผู้พิคุณเราว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วรักษาไปเรื่อยเหมือนของพระเหมือนกันเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันบางครั้งเราอยู่ด้วยกันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่เราก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนบอกกันและกันนักเรียนก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความผิดอย่าเอาความผิดนี้ไปเทียบบอกคนอื่น ให้ไปบอกครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือกลับมาบ้านให้บอกพ่อบอกแม่เราให้ท่านจะช่วยแก้ปัญหาของเราเพราะปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ได
0: ้ครับ
1: ครับถ้าเรามองย้อนดูเนี่ยถ้าเด็กๆรู้จักศีลเข้าวัดเข้าวาชีวิตเราจะมีแต่ความสุขจะกลายเป็นคนอ่อนโยน
0: ใช
1: ่ไม่เป็นคนใจร้อน
0: ครับ
1: ถึงมีโครงการพระเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน
0: สอนศีลธรรมในโรงเรียนครับ
1: สอนอะไรบ้างสอนให้รู้จักการไหว้พระ
0: ครับ
1: รู้จักพระพุทธเจ้าคืออะไร
0: ครับ
1: พระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเมื่อเราเรียนรู้แล้วปุ๊บเราได้เกิดศรัทธาเพราะศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อแล้วก็ทำคำว่าทำก็คือกรรมที่มาบอกไปทุกคนก็ต้องรู้อาจารย์ยอดเนี่ยทุกคนพูดได้ตลอดนัตถิกัมมังสมพลังท่องไว้เลยแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมก็คือการกระทำทำดีต้องได้ดีเชื่อไว้เลยทำชั่วต้องได้ชั่วแต่ผลนั้นจะย้อนถึงเราไวหรือช้าแล้วแต่บุญใหม่บุญเก่าถูกไหมเพราะคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลคือความฉลาดเราต้องฉลาดทำทำให้เกิดบุญเขาถามว่าทำบุญยังไงให้ได้บุญทำบุญโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เป็นโทษแก่ทางครอบครัวไม่เป็นโทษแก่ทุกคนเนี่ยเรื่องบุญกุศลเกิดแล้วบุญกุศลจะเกิดได้ต้องเกิดด้วย3ทางทางกายทำด้วยกายทางวาจาทำด้วยวาจาทางใจทำใจบริสุทธิ์เหมือนกับโอวาทปาติโมกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้3ข
0: ้
1: อข้อแรกไม่ทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งตรงกับศีลก
0: ็
1: คือข้อห้ามข้อที่2หมายความว่าประพฤติชอบทางกายทางวาจาและทางใจจะตรงกับเบญจธรรมคือข้อที่คุณทำอย่างเช่นเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นแล้วข้อสุดท้ายเลยจิตใจโดยเฉพาะทำใจของเราให้ปลอดโปร่งให้โล่งจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำได้ชีวิตเรามีความสุขให้เรามองถึงโลกธรรม8อย่างซึ่งเป็นธรรมที่อยู่ของเรา1ถ้าเรามีลาภให้มองเลยว่าเดี๋ยวต้องเสื่อมลาภ
0: ใช่ครับ
1: มีคนสรรเสริญเรามองเลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเราทำเสมอให้ได้เมื่อเรามีความสุขก็ต้องมีความทุกข
0: ์ครับ
1: ถ้าเรามียศถาบรรดาศักดิ์เดี๋ยวก็ต้องเสื่อมยศอย่างเช่นข้าราชการเราเคยมีอำนาจบาดใหญ่อยู่ถามว่าถ้าเราเกษียณแล้วเราก็คือบุคคลธรรมดา
0: ใช่
1: เมื่อเรามีอำนาจแล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของเราประเทศชาติของเรา ให้ดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนี่คือพื้นฐาน
0: ครับ
1: ครับเราสามารถว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมหาลัยเราได้ความสำเร็จ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับก็สรุปได้ว่า
1: ครับ
0: นักศึกษาทุกคนก็ต้องมีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตซึ่งพื้นฐานที่จะใช้ดำเนินชีวิตดีที่สุดก็คือศีล
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้อยากจะอธิบายเสริมนิดนึงว่านักศึกษาเคยทราบไหมครับว่าศีลข้อไหนเกิดขึ้นก่อนครับก็พอดีได้ไปศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าศีลที่เกิดขึ้นข้อแรกเลยคือศีลข้อที่2ครับคือการลักทรัพย์เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อภัยคืออะไรครับภัยคือความหิวเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความหิวเกิดขึ้นก็เกิดการแก่งแย่งชิงกันเพื่อประคองชีวิตตนอันนี้แหละครับเกิดขึ้นก่อนเพื่อเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติอีกทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วศีลข้อที่3ตามมาครับคือการผิดลูกผิดเมียกันคือมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: พอมีศีลข้อ2ข้อ3เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดศีลข้อที่4ครับเมื่อผิดลูกผิดเมียกันก็เกิดการโกหกกัน
1: ใช่ครับ
0: โกหกแล้วก็พูดคำหยาบใส่กันแล้วก็พูดเพ้อเจ้อกัน
1: เนี่ยครับด้วย
0: ทำให้เกิดศีลข้อที่4ตามมา
1: ครับ
0: ทีนี้ข้อที่5เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากมนุษย์ในสมัยก่อนครับไปเห็นสัตว์ก็คือนกครับนกเนี่ยไปกินน้ำที่น้ำค้างที่ขังอยู่ตามบนต้นไม้แต่น้ำนั้นอ่ะมันขังอยู่เป็นเวลานาน ก็เหมือนกับว่ามันเป็นน้ำดอง
1: ใช่ครับ
0: เป็นน้ำดองทีนี้ตัวเองก็ไปกินแล้วทีนี้บินไม่ขึ้นครับบินไม่ขึ้นตามท้องนิทานครับมันบินไม่ขึ้นพอนกบินไม่ขึ้นแล้วคนไปเห็นว่าทำไมนกตัวนี้บินไม่ขึ้นก็เลยไปกินน้ำดองที่อยู่ตามซอกต้นไม้เหมือนกับนกแล้วก็ทำให้ติดใจในรสชาติอันนี้แหละครับคือเป็นที่มาของศีลข้อที่5ก็คือสุราเมรัยส่วนศีลข้อ1ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์นี่มาทีหลังสุดครับเพราะว่ามากำหนดเอาว่าการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยจะทำให้คนเรามีชีวิตยืนยาวมีอายุยืนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความที่มาของศีลแต่ละข้อว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังแต่ไม่สำคัญครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สรุปคือศีล5ข้อเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นนักศึกษามีศีล5เขาเรียกว่าเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขสุขอันแรกที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็คือเป็นการป้องกันตนเองครับ
1: ก็พูดง่ายข้อที่1เหมือนหลักประกันชีวิต
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ไม่มาฆ่าเราต่อ
0: ใช่ก็คือเป็นหลักป้องกันให้ตัวเองว่าตนเองเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องรักษาศีล5ข้อก่อน
1: ครับ
0: ข้อที่2คือเป็นหลักอย่างไรครับ
1: ทรัพย์สิน
0: ครับทำให้เรารักษาทรัพย์สินนั้นไว้ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขจากการที่ว่าเรานั้นมีทรัพย์รักษาทรัพย์แล้วก็การประกอบอาชีพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ครบกัลยาณมิตรที่ดีอันนี้แหละครับคือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลส่วนประโยชน์ในข้อที่3ก็คือ
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวครับหลักเป็นหลักประกันครอบครัวและเป็นหลักประกันสังคมด้วยเมื่อครอบครัวเรามีความสุขมีศีล5เราสังเกตง่ายๆว่าครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: มีหลักประกันแน่นอนครับครอบครัวเนี้ยยังน้อยก็ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่
0: คือพูดจาเนี่ยจะมีห่างเสียงแล้วก็มองดูแล้วมีความอบอุ่นใช่ไหมครับเวลาเราเห็นครอบครัวใหญ่มาทำบุญในวัดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สังเกตได้ง่ายนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันสังคมแล้วก็หลักประกันในครอบครัวด้วยและในข้อสุดท้ายคือประโยชน์ของศีลคือเป็นหลักในการที่จะพัฒนาจิตใจของตน
1: รักษาสุขภาพด้วยคร
0: ับ ใช่ครับนี่แหละครับจิตใจของตนจะดีขึ้นหรือว่าจะเจริญขึ้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อเรารักษาศีลแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสมาธิ
1: ใช่ครับ
0: สมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีศีลมั่นคงเมื่อสมาธิเกิดขึ้นตัวที่ตามมาตัวสุดท้ายก็คือตัวปัญญา
1: ปัญญาครับ
0: ปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีศีลมั่นคงแล้วเราเจริญสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราปฏิบัติในสมาธิสมาธิก็มีอะไรครับสมถะวิปัสสนา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสองอย่างจะปฏิบัติทำหลักสมถะก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: หรือจะขึ้นวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคน
1: ใช่ครับ
0: คือคนเราเนี่ยเกิดมาเขาเรียกว่ากรรมเก่าส่งผลมาไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่เราอย่าโทษว่าชีวิตเราไม่ดีเพราะกรรมเก่าอย่างนี้ไม่ได้แต่ให้เรามองดูในปัจจุบันว่า
1: ถูกต้องอยู่ปัจจุบัน
0: ครับอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันพระเจ้าตัดกับพระอานนท์ครั้งหนึ่งว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าข้าพระองค์ระลึกถึงวันละ7ครั้งพระเจ้าทรงตัดเลยว่าเธอยังเป็นผู้ประมาทอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เราก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
1: ถูกต้อง
0: นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันให้ชีวิตตนเองเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องเริ่มจากการรักษาศีลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ศีลในชีวิตของนักศึกษาเนี่ยถามว่าแล้วนักศึกษาเกี่ยวข้องกับศีลหรือว่าจะผิดศีลโดยง่ายๆเนี่ยอย่างไรบ้างอันแรกๆเลยการลอกการบ้านผิดศีลไหมครับ
1: มันก็เหมือนการลักทรัพย
0: ์ใช่ครับมันเหมือนการลักทรัพย์ใช่เป็นลักความรู้ของผู้อื่นเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดเลยอันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าผิดศีลและศีลข้อ2ถ้าสมมุติว่านักศึกษามีการเลี้ยงรุ่นกันเราจะสามารถที่จะควบคุมได้ไหมจะไม่ให้มีการก่อการทะเลาะวิวาทได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศีลข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: ข้อ5ครับ
0: ข้อ5
1: สุราเมรัย
0: สุราเมรัย
1: ครับ
0: ศีลข้อ5เนี่ย ก็ถือว่า

0: มีความสำคัญมากเมื่อผิดศีลข้อ5แล้วเป็นไงครับ
1: ศีลข้ออื่นก็รักษาได้ยาก
0: ใช่ครับ
1: มาทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: คนอยากไม่เคยพูดพอกินเหล้าเมายาปุ๊บพูดเก่งอีกพูดโกหก
0: ถูกต้องเลยครับก็คือเขาบอกว่าอยากจะรู้นิสัยคนเนี่ยให้ดูตอนที่ว่ากินเหล้าให้เมา
1: ครับ
0: ทีนี้เขาจะนิสัยท่าแท้จะออกมาเลยครับ
1: ครับ
0: ครับลองต้องก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเวลาเราเจอมิตรสหายเมื่อให้ดื่มสุราและเมรัยแล้วเนี่ยแหละครับเขาจะเล่าความจริงจะเล่านิสัยของตนท่าแท้ของตนออกมานี่ครับเป็นว่าทำให้เราเนี่ยขาดสติใช่ไหมครับขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจทีนี้ชีวิตเราก็ยังไงครับก้าวไปสู่เขาเรียกว่าไปสู่สิ่งที่ต่ำลงไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดติดกุฏิลาขึ้นมาก็ยุ่งหมดอนาคตเพราะคนเราเวลากินเหล้าเมายาแล้วใจจะร้อนจะไม่เกรงกลัวกันเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้มาภาพก็จะบอกน้องๆนักเรียนอีกนิดนึงถึงหลักการให้เรามีสมาธิเรียนให้สำเร็จได้ยังไงเหมือนที่ตอนท่านมหาสารวุฒิพูดเริ่มต้น
0: ครับ
1: เวลาเข้าห้องเรียนปุ๊บให้เรามองนั่งตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆให้ลมลงข้างล่างสัก3ครั้งให้ปลอดโปร่งโล่งสบายและมันจะเกิดสมาธิขึ้นมา
0: ครับ
1: เรียนแล้วก็รู้เรื่องให้เราท่องอีก4อย่างเป็นหัวใจความสำเร็จท่านเรียกว่าสุจิปุริท่องไปเลยนี่คือคาถาสำเร็จถามว่าคืออะไรสุมาจากสุธาตุสุก็คือความฟังหมายความว่าอะไรอยู่บ้านให้เราฟังพ่อฟังแม่ท่านผ่านวัยเด็กมาก่อนท่านต้องรู้ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราฟังนิดนึงฟังท่านไว้ไม่ต้องเถียงท่านเมื่ออยู่โรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกสุปัญญาเกิดจากการฟังจำไว้เลยข้อหนึ่งคือสุคือการฟังจิคืออะไรจินตธาตุในความคิดเมื่อเราฟังแล้วอย่าปล่อยให้เข้าหูขวาทุกหูซ้ายให้เราคิดนิดนึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเขาบอกเนี่ยบอกเพื่ออะไรหรือเขาให้ความรู้เราให้เราคิดนิดนึงมันใช่หรือไม่ใช่เมื่อจิได้แล้วปุ๊บถ้าเราคิดปุ๊บไม่เข้าใจปุจฉาคือการสอบถามให้เราถามท่านเลยอย่าให้ลืม
0: ครับ
1: เมื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยถามครูท่านโรงเรียนถามครูอยู่บ้านให้ถามพ่อถามแม่เอ้ยข้อนี้เป็นไงให้ใช่อย่าปล่อยให้คลากระสังไปเรื่อยๆท่านจะอธิบายเราเองให้เราเป็นคนช่างมองช่างคิดช่างถามเราจะเกิดความรู้ข้อสุดท้ายเลยลิคืออะไรมาจากลิขิตลิขิตคือการขีดเขียนไว้ถามว่าสมองคนเราวันๆนึงรับรู้ปัญหาหลายๆอย่างสมัยนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเยอะทุกอย่างเราจะไม่ค่อยจดกันทำให้เราเป็นคนความจำสั้นสมัยก่อนจะมีการจดบันทึกไว้ที่ใบลานมั่งผนังถ้ำมั่งเราไปดูก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แต่ปัจจุบัน 2,000 กว่าปีหมายความว่าอายุคนเราแค่100ปีถามว่าทำไมถึงรู้ถึง 2,000 กว่าปีก็เพราะมีการจดบันทึกบอกต่อปากต่อปากเป็นครูบาอาจารย์เรามาเรื่อยมาเรื่อยฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไม่จดบันทึกเลยปุ๊บไปเก็บไว้ในคอมแล้วแต
0: ่
1: เดี๋ยวมันก็พังหมดทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยครับคาถาความสำเร็จ4ข้อท่องไว้เลยสุจิปุริฟังคิดถามแล้วก็เขียนได้สำเร็จแล้วก็ให้ศีลอยู่ในใจของเราคิดเสมอว่าเฮ้ยเราต้องมีศีลเว้ยถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราจะกลายเป็นคนที่ใจร้อน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นคนไม่ปกติเพราะศีลว่าปกติแปลว่าเย็นเราต้องมีศีลไว้ให้สำเร็จทุกอย่างท่องเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ช่วย
0: ก็คืออยากจะบอกให้นักศึกษาได้ทราบว่าศีลไม่ใช่กฎสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ศีลเนี่ยครับเปรียบเขาเรียกว่าไม่ใช่พระจะต้องมาบังคับ
1: ตัวเรานี่แหละครับ
0: ตัวเรานี่แหละครับจะต้องรักษาขึ้นมาเองก็เปรียบเสมือนเบรกของรถครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อรถเนี่ยวิ่งไปแล้วไม่มีเบรกเป็นยังไงครับ
1: ชน
0: ละเนระหน้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: วิ่งอะไรก็ชนไปหมดไม่มีเบรกเหมือนกันครับถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นสามัญเขาเรียกว่า
1: เป็น
0: ม
1: นุษย
0: ์เป็นปุถุชนที่มีสติสัมปชัญญะลองรักษาศีลดูครับเอาข้อห้าม5ข้อเนี่ยมาบังคับในใจเราเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพระจะต้องมาบังคับให้รับศีล5นะไม่ใช่แต่ให้เราลองสมาทานเองก็ได้สมาทานที่บ้านก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับนึกได้ปุ๊บเราก็สมาทานขึ้นมาเลยว่าขอเรา1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์สมาทานศีล5ข้อ แล้วทีนี้เราก็

0: ต้องอะไรครับเมื่อเราสมาทานแล้วต้องมีสัจจะด้วยครับม
1: ี
0: สัจจะรักษาศีล5ข้อเมื่อรักษาได้แล้วลองดูชีวิตเราครับว่าจะมีความสุขไห
1: ม
0: นี่แหละครับไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ว่าถ้าเรามีใจที่จะรักษามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองครับทำเองก็ได้เองครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็น
1: ก็คือกรรมก็ผลทำเราต้องทำเอง
0: ครับทำเองได้เอง
1: รักษาทั้งกายวาจาใจสามอย่าง
0: พระมีหน้าที่แค่บอกให้รู้ว่าเนี่ยรักษาศีลข้อหนึ่งมีอานิสงส์อย่างนี้นะรักษาศีลข้อสองมีอานิสงส์อย่างนี้แต่ว่าอยู่ที่ตัวของนักศึกษาเองว่าถ้านักศึกษานำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดความสุขเหล่านี้ขึ้นได้นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าศีลคือข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างไรก็มีนิทานครับ
1: ครับ
0: น
1: ิ
0: ทานในสมัยก่อนก็มีชาวนานายพรานครับมีนายพรานมีภรรยาอยู่คนหนึ่งครับทุกๆวันเนี่ยนายพรานจะออกไปล่าเนื้อไปล่าเนื้อในป่าครับ
1: ครับ
0: ทุกวันก็จะได้เนื้อกลับมาแต่วันนั้นพระดาบสครับออกมาเพื่อแสวงหาผลไม้ในป่า
1: ครับ
0: สัตว์เมื่อรู้ว่าพระดาบสเนี่ยออกมาหาผลไม้ก็จะรีบไปหาพระดาบสไปหาฤาษีท่านเนี้ยเพราะว่าท่านมีเมตตาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สัตว์ก็จะลุมล้อมนายพรานก็ออกหาสัตว์แต่ไม่เจอครับไม่เจอสัตว์สักตัวเลย
1: ครับ
0: เพราะด้วยอานิสงส์ความเมตตาของพระฤาษีดาบส
1: ครับ
0: ทีนี้ก็มาเจอนายพรานก็มาเจอกับพระฤาษีดาบสนี้ว่าอ้าววันนี้ทำไมท่านถึงออกมาหาผักผลไม้ทำให้เราเนี่ย
1: ไม่
0: ได้เนื้อเลยไม่ได้เนื้อกลับบ้านเลย
1: ครับ
0: ก็คืออ้าวก็คิดโทษละมีจิตอาฆาตในพระฤาษีพระดาบสนี้ว่าเพราะท่านคนเดียวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้เนื้อสัตว์กลับไปบ้าน
1: ใช่คร
0: ับ พอตัวเองกลับไปถึงบ้านครับภรรยาก็โกรธอีกว่าทำไมนายพรานนี้ไม่ได้เนื้อกลับมาแล้วจะเอาอะไรกินกันจะเอาอะไรไปขาย
1: ใช่ครับ
0: วันต่อไปรุ่งขึ้นครับนายพรานก็ออกไปเหมือนเดิมครับทีนี้ออกไปเหมือนเดิมครับด้วยจิตที่อาฆาตด้วยจิตที่โกรธก็ไม่ได้เจอสัตว์ไม่ได้ล่าไม่ได้เลยก็กลับเข้าไปเดินตรงไปที่อาสมของพระฤาษีพระดาบสนั้นว่าท่านมีคุณวิเศษอะไรถึงทำให้เราเนี่ยไม่เจอสัตว์เลยไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยพระฤาษีนี่บอกว่าเราเนี่ยรักษาศีลเคร่งครัดเพราะว่าอะไรครับเมื่อคนรักษาศีลเนี่ยกินของศีลมันหอมฟุ้งกระจายจะทำให้คนเนี่ยที่อยากจะเบียดเบียนเนี่ยไม่กล้าเบียดเบียนแล้วก็ทำให้เป็นที่รักของหมู่สัตว์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: นายพรานก็อยากจะรับศีลก็ไปขอดาบสว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะให้ศีลเราได้ไหมแต่ว่าศีลข้อแรกเนี่ยเราไม่เอานะคือศีลเนี่ยพระดาบสบอกแล้วว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5ข
1: ้
0: อครับอยากจะให้นายพรานเนี่ยรับศีล5ข้อแต่นายพรานฆ่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจก็ไม่ขอรับศีลข้อแรกครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามีศีลข้ออะไรบ้างก็ถามพระดาบสข้อ1ก็ไม่ลักทรัพย์ใช่มั้ยครับข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ครับข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่พูดเท็จข้อ5ไม่ดื่มสุราเมรัยไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นายพรานก็ฟังศีล5ข้อจากพระฤาษีพระดาบสว่าเราจะรับข้อไหนดีนะในระหว่าง5ข้อก็เลือกรับข้อที่3ครับเพราะว่าตัวเองมีภรรยาอยู่คนเดียวครับ
1: ใช่ครับรัก
0: เป็นคนที่รักภรรยามาก
1: ครับ
0: ก็รับเอาศีลข้อ3มาข้อเดียว
1: ครับ
0: กลับมาบ้านภรรยาก็เหมือนเดิมครับนายพรานไม่ได้เนื้อสัตว์ไม่ได้อะไรมาก็ด่าว่าเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือศีลข้อ3ก็กลับมาบอกภรรยาว่าเนี่ยเราได้ศีลข้อ3มาอยู่มาวันหนึ่งครับนายพานเนี่ยต้องเอาเนื้อที่ตัวเองไปล่ามาได้เนี่ยไปถวายกับนายเขาเรียกว่าเป็นนายจ้างเป็นนายจ้างแต่นายจ้างคนนี้มีภรรยาเป็นสาวสวยมีภรรยาเป็นสาวสวยแต่ว่าวันนี้นายจ้างจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะให้นายพานเนี่ยอยู่กับภรรยา
1: ครับ
0: ภรรยาเนี่ยก็แอบชอบนายพานมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แอบชอบนายพานว่านายพานมีร่างกายกำยำแข็งแรงนะ เราแอบชอบมานานเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วเราจะเอานายพรานนี่แหละทำเป็นสามีให้ได
1: ้ครับ
0: นี่แหละครับก็ภรรยาของนายจ้างเนี่ยก็คิดหาวิธีที่จะเอานายพรานเนี่ยเป็นสามีให้ได
1: ้ครับ
0: สุดท้ายพอนายพรานมาเจอภรรยาครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
1: สมาทานศีลข้อ3ไว้
0: สมาทานศีลข้อ3
1: ครับ
0: ข้อ3ไว้ก็ไม่ยอมทำครับ
1: ไม่ยอม
0: ละเมิด
1: ไม่ยอมละเม
0: ิ
1: ด
0: ไม่ยอมคิดไม่ดีกับภรรยาของนายจ้าง
1: ใช่ครับ
0: แต่นายจ้างด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าภรรยาเนี่ยแอบชอบกับนายผ่านก็แอบให้พวกข้าทาสบริวารเนี่ยคอยแอบดู
1: ใช่แอบดู
0: แอบดูว่า
1: ภรรยาตัวเองนี่นอกใจหรือเปล่า
0: ใช่ครับสุดท้ายก็รู้ความจริงว่าภรรยาตัวเองเนี่ยแอบมีใจให้นายผ่าน
1: ใช
0: ่แต่นายผ่านเนี่ย
1: ไม
0: ่ซื่อสัตย์กับเรามากใช่ครับมั่นคงในศีลข้อ3มากที่รับมากับพระดาบสก็ยังไงครับพอกลับมาบ้านก็ไล่นายจ้างก็ไล่ภรรยานี้ออกไปเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติกับนายพราน
1: ครับ
0: นี่แหละครับ
1: อันนี้ส่งข้อ3
0: อันนายพรานก็เลยได้รับสมบัติมามากมายแล้วก็ไม่ต้องไปทำการฆ่าสัตว์เอาสมบัตินั้นขนกลับบ้านให้ภรรยา
1: ครับ
0: ภรรยาก็รู้ว่าขนาดนายพานของเรารับศีลแค่ข้อ3ข้อเดียว
1: ใช่ครับ
0: ยังได้สมบัติมากมายขนาดนี
1: ้ครับ
0: ก็เลย
1: ถ้าข้อจะขนาดไหน
0: ใช่ครับก็เลยให้นายพานเนี่ยครับไปรับศีลจากพระดาบสมาให้ครบ5ข้อ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะหวังว่าเนี่ยแค่ศีลแค่ข้อเดียวยังได้สมบัติมากมายขนาดนี้แต่ถ้ารับ5ข้อจะได้สมบัติขนาดไหนนี่แหละครับเป็นอานิสงส์ของศีลห้าข้อครับก็สุดท้ายเรื่องของศีล5ก็มีนิทานมากมายครับที่จะอยากจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะนี่แหละครับแค่เรื่องของนายพรานรับศีลแค่ข้อ3ข้อเดียวครับไม่ผิดลูกผิดเมียของคนอื่น
1: ใช่คร
0: ับนอกจากภรรยาของตนก็ยังได้อานิสงส์ขนาดนี
1: ้
0: แต่ถ้าเรามีศีลถึง5ข้ออานิสงส์จะมากมายขนาดไหน
1: ครับ
0: ก็สรุปอยู่ในท้ายศีลอยู่แล้วใช่ไหมครับนะสีเลนะสุขติยันติใช่ไหมครับศีลย่อมนำพาเราไปอะไรครับ
1: สุขติครับ
0: ใช่ครับข้อที่2ครับ
1: ศีลทำให้เราได้
0: โภคทรัพย์นี่แหละครับ
1: ทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: นั้นสุด
0: ตรงในข้อ2
1: เลยครับ
0: ตรงเลยครับตรงศีลก็จะทำให้เราได้โภคทรัพย
1: ์
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์นี่แหละครับใครที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้ไม่มีโภคทรัพย์ลองรักษาศีลดู
1: ใช่รักษาศีล
0: นะลองสมาทานศีล5ข้อดูก็ตั้งใจปฏิบัติครับแม้จะต้องผิดด้วยชีวิตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จะต้องอดตายหรือว่าจะต้องเขาเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกนี่แหละครับโภคทรัพย์จะถึงพร้อม
1: ถ้าในของพุทธเจ้าเราท่านจะมีอยู่3ระดับ
0: ครับ
1: ระดับธรรมดาระดับอุปะ
0: ครับ
1: แล้วก็ระดับปรมัต
0: ถ์ส
1: ุดเลยไม่แต่ชีวิตก็สละได
0: ้
1: ถ้าสมาทานแล้วนะนี่คือในอดีตการครับให้เราดูเป็นตัวอย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่ครับก็พระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติมา
1: ทำมาแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างเรียนรู้พุทธประวัติ
0: ครับ
1: ครับ
0: เมื่อเรามีศีลมั่นคงก็เนี่ยแหละครับสี่เลนณนิพพุติงยันติ
1: ครับ
0: ศีลเนี่ยทำให้ถึงพระนิพพานได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมพระถึงต้องมีศีลถึง227ข
1: ้อครับ
0: นี่แหละครับกฎข้อบังคับคือระเบียบข้อห้ามต่างๆทั้ง227ข้อเนี่ยครับเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่พระนิพพาน
1: ใช่ครับ
0: ในการเบื้องหน้า
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ปัจจุบันชาติแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังเป็นพื้นฐานในภพชาติต่อๆไปที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่พระนิพพานได
1: ้ท่านเรียกว่าเป็นบัตรปัจจัย
0: ครับ
1: คนเราเกิดจากเหตุปัจจัยทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: นำเราไปเรื่อยๆครับ
0: ครับพระเจ้าก็เลยตรัสว่าบุพเพกตปุญญาตาใช่ไหมครับเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ประการ
1: ครับ
0: คือถ้าเราไม่เคยทำบุญไว้ในการก่อนแล้วปัจจุบันเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: เราต้องมีศีลเคยรักษาศีลเคยให้ทานเคยเจริญสมาธิเคยเจริญปัญญาในอดีตชาติมาแล้วจึงทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้มีสติปัญญา
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดมาได้ทำสิ่งดีๆในชีวิตไม่อดอยากปากแห้งอยู่ในประเทศที่ว่าสมควร
1: ถูกต้อง
0: เพียบพร้อมไปด้วยโภชนาอาหารต่าง
1: ๆ
0: นี่แหละครับเขาเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาได้ทำบุญไว้ในการก่อนอานิสงส์เช่นเดียวกันครับเมื่อปัจจุบันเรารักษาศีลใช่ไหมครับเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญา สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเป็นปัจจัยในภพชาติต่อไป
1: ใช่ครับ
0: ก็จะชีวิตเราก็จะดีขึ้นต่อไป
1: ครับ
0: นะก็ในสุดท้ายนี้อัตมภาพก็ขอจบในหัวข้อของศีล5กับชีวิตในมหาลัยไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าศีลนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาตมาหรือพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเนี่ยจะมาบังคับให้นักศึกษาเนี่ยไปปฏิบัติแต่ว่าศีล5ข้อเนี่ยเป็นหลักประกันของนักศึกษาเองว่าถ้านักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามได้ประพฤติตามชีวิตที่นักศึกษาได้ดำเนินไปเนี่ยก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็สุดท้ายนี้อาตมภาพได้ดำเนินการรายการในหัวข้อก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนว่าก้าวเล็กๆในวันนี้ครับคือชีวิตใหม่ในวันหน้าศีล5กับชีวิตมหาลัยจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่นักศึกษาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพรันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นรายการที่เราอยากจะให้นักเรียนหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาฮะเป็นเกี่ยวกับตอนแนวทางการสร้างทัศนียภาพจากพื้นที่จริงและพื้นที่สมมุตินะครับวิทยากรของเราเหมือนเดิมครับผมศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับและวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย
1: ์อาจารย์ชาติลักษณ์ครับชาติลักษณ์ลุงแสงทองคร
0: ับหรืออาจารย์ติ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเราดูจาก
1: ครั้งที่แล้ว
0: ฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับ

0: สอบ
1: ใช
2: ่ใช่แล้วก็เราก็จะมีอาจารย์ติ่งนะครับเขียนเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่คิดว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที
1: ่ไม่ยาก
2: ไม่ยากนะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้นนะครับว่าการเขียนเบื้องต้นมันเขียนยังไงตัวอย่างแรกที่เราจะนำเสนอนะครับเป็นการเขียนหลักการทัศนียภาพ2จุดนะครับเป็นเกี่ยวกับหอพระตัวอย่างแรกนะครับถ้านักศึกษากับคนที่สนใจนะฮะเห็นปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะของรูปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นจากกล่องใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ทางขวามันก็คือวัตถุนะครับที่เป็นอาคารที่เราแบ่งไว้9ช่องสังเกตดีๆมันจะมีอยู่2จุดคือจุดแรกก็คือจุด VP 1นะครับและจุด VP 2
1: ครับ
2: ซึ่งทั้ง2จุดถ้าสังเกตดีๆจะมีเส้นขนานนะครับเส้น HL ที่มันเท่ากัน
1: Horizon เท่าไหร
2: ่ดูจากการขึ้นนะฮะถ้าเรามองจากเหมือนมดมองมันก็จะเห็นตัวกล่องที่เหมือนเราเห็นจากข้างใต
1: ้
2: แต่ถ้าเรามองในระดับสายตาเราก็จะมองเห็นตัวกล่องที่อยู
1: ่
2: ใช่แล้วก็อยู่ระหว่างสายตาพอดีแต่ถ้าเรามองจากที่สูงนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ากล่องเหมือนเรามองจาก
1: ข้างบนเราก็จะเห็นกล่อง
2: ใช่มันจะดูเล็กลงก็เหมือนกับนกมองใช่ไหมครับอาจารย์ติ่งทีนี้เราก็เลยลองเอาตัวอาคารมาให้ดูนะครับวิธีการขึ้นสังเกตนะฮะการขึ้นตัวฟอร์มอาคารแต่ละด้านเห็นไหมฮะมันจะมีลักษณะที่เท่ากันแล้วก็มองเห็นทั้งสองด้านทั้งสองด้านเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยฟอร์มทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มที่ซิมเมทรีวางไว้ตรงกลางแล้วก็จุดVAP 1 VAP 2เนี่ยในการยิงสังเกตไหมฮะมีจุดอ้างอิงที่เห็นได้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
2: แต่สิ่งสำคัญถ้าสังเกตดีๆจริงๆแล้วจุดมันต้องกว้างไปกว่านี้
1: ใช่
2: แต่เพื่อให้เห็นในสไลด์
1: ให้เห็นในนี้ให้ชัดเจน
2: เราก็เลยต้องขยับจุดให้ดูใกล้นิดนึงนะฮะในการวางถ้าสังเกตดีๆฮะมันมีเรื่องของความสมดุลสมมาตรจังหวะเอกภาพและก็คือการเน้นลักษณะถ้าดูดีๆนะครับมุมมองที่เห็นได้ชัดที่สุดมันเป็นจุดที่เรามีการเน้นการเรียงตัวของเสามันคือจังหวะเห็นไหมฮะ
1: ครับ
2: และการวางที่มันเท่ากันมันคือความสมดุลสมมาตรนะฮะฉะนั้นก็วิธีการดูหรือการเขียนจะต้องขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีทักษะมันอาจจะต้องขึ้นเป็นลักษณะของกล่องไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับคือโดยเบสิกเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝึกเขียนนะครับเราต้องเขียนรูปฟอร์มอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นเริ่มจากรูปทรงที่มันง่ายๆเช่นสี่เหลี่ยม
2: ใช่
1: สามเหลี่ยมหรือวงกลมครับให้มันกลายเป็นรูปเบื้องต้นก่อนที่เราจะตัดทอนและให้กลายเป็นรูปร่างของสิ่งที่เราอยากจะเขียนนะครับ
2: กล่องนี่มันเป็นฐานด้านล่างเราควรจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถูกไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าแล้วก็กล่องที่เล็กกว่าแล้วก็ถึงจะเป็นยอด
1: ใช่
2: เราต้องเขียนลักษณะของเลขาคณิตก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นฟอร์ม
1: ใช่แล้วค่อยตัดทอนให้กลายมาเป็นเส้นเอียงเส้นเฉียงอะไรพวกนี้
2: ใช่โดยมีจุด2จุด
1: 2จุดเป็นตัวกำกับ
2: ใช่ใช่นะฮะทีนี้เราก็จะให้ดูอีกตัวอย่างนึงนะฮะพอเราขึ้นลักษณะฟอร์มของตัวอาคารเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสังเกตดีๆเรื่องของการเน้นเส้นถ้าลองดูนะฮะการเน้นเส้นของอันที่3มันจะมีความเข้มกว่า
1: ความเข้มมากกว่าใช่
2: ใช่แล้วส่วนอันที่2มันก็จะมีลักษณะเส้นที
1: ่เข้มน้อยกว่
2: า
1: ระดับกลาง
2: ส่วนอันที่อยู่ยอดบนฟ้าก็คือส่วนที่1
1: เยอะ
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: ก็เลยดูไม่เข้มมาก
2: เส้นเป็นเส้นที่แบบต้องอ่อน
1: บางใช
2: ่ทีนี้มันก็เห็นเป็นระดับของตัวอาคารแล้วก็การเน้นเส้นเนื่องจากเส้นชั้นที่3เนี่ยมันเป็นพื้นดินมันอาจจะมีในสถานที่จริงมันมีต้นไม
1: ้
2: มันก็ต้องมีเรื่องของแสงเงาม
1: ีเงาตกกระทบ

0: ใช่ทำให้การเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมจริงและสัดส่วนจากจุดเป็นหลักสำคัญนะฮะทีนี้ในการลงนะครับต้นไม้นะฮะวิธีการลงแบบเนี้ยหรือการสเก็ตแบบเนี้ยมันเป็นการสเก็ตแบบเป็นเลเยอร
1: ์
0: ก็คือเราเริ่มจากตัวอาคารก่อนใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเป็นต้นไม้ฟอร์มต้นไม้เนี่ยโดยปกติเราจะขึ้นเป็นวงกลมก่อนหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างกรอบวงกลมก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆคลี่คลายกระจายออกมาให้กลายเป็นลักษณะเส้นซิกแซกขยักไปตามกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้
0: ใช่เนื่องจากไอ้ตัวฟอร์มของต้นไม้กับฟอร์มของตัวอาคารเนี่ยลักษณะมันต่างกันปูนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเราต้องการให้ตัวอาคารเด่นฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใส่รายละเอียดตรงตัวอาคาร
1: ให้เยอะกว่า
0: ใช่มากกว่าที่จะเป็นพวกของตัวสภาพแวดล้อมหรือต้นไม้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลองดูนะครับจากภาพเนี่ยมันเป็นการเขียนแบบเลเยอร์และเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนการเขียนงานทุกครั้งเราต้องเริ่มจากด้านซ้ายก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดในการเขียนถ้าบางคนถนัดซ้ายก็แปลว่า
0: ต้อง
1: ก็ต้องเขียนไปจากด้านขวาเพื่อไม่ให้มือของเราไป
0: ถู
1: แนวดินสอที่ล่างไว้ไม่งั้นจะทำให้กระดาษเลอะ
0: แต่ถ้าเราถนัดทางด้านขวามือ
1: เราก็ต้องเริ่มจากซ้ายง่าย
0: ๆเพื่อไม่ให้เส้นมันทับทำให้เกิดงานสกปรก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอุ้งมือฝ่ามือเราไปถูรูปก็จะทำให้ภาพเสียไป
0: ต้องอย่าลืมนะฮะว่าการใช้ดินสอเราใช้ EE กับชาโคลหรือปากกาอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นเนี่ยพอเราลงจากทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการให้น้ำหนักนะฮะทีอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะว่าพอเราถนัดขวาเราเขียนซ้ายเพื่อให้มีการถูเก็บรายละเอียดทางด้านซ้ายก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ทางด้านขวาเราก็ยังดูเรื่องของความอ้างอิงหรือสัดส่วนเราใช้ตรงเนี้ยน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยผลักตัวอาคารได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: พอเราเห็นทัศนียภาพเบื้องต้นเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนคือระยะหน้าอันไหนคือระยะกลางและอันไหนคือระยะหลังสังเกตนะฮะระยะหน้าช่วงพื้นจะมีความเข้มตัวอาคารจะเป็นระยะกลางสุดท้ายสุดก็จะเป็นต้นไม้ที่มันจะเริ่มเบาหรือเมฆ
1: เป็นระยะหลังเพื่อช่วยเน้นวัตถุที่เราจะแสดง
0: ทำให้เกิดการเน้นและก็เกิดเอกภาพนะฮะเพื่อให้ตัวอาคารกับสภาพแวดล้อมเนี่ยหล่อหลอมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทีนี้พอดูทางด้านขวาเราก็ถึงจะเก็บอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกของ2จุดที่มาเป็นตัวอย่างให้แนะนำนะครับแล้วก็มีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่1อันนี้อาจารย์ติ่งก็ไปร่วมสเก็ตด้วย
1: ใช่ครับเคยมาร่วมสังเกตการ
0: เป็นการสเก็ตช่วงตั้งแต่ใบ1จนถึง
1: 5 โมง
0: เย็น อันนี้เป็นผลงานที่นักศึกษายังไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้มาก่อนแต่ก็เขียนทันเวลา
1: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่านักศึกษาเขามีพื้นฐานในการเขียนมาบ้างแล้วในการที่มาสมัครเรียนสา
0: ขาก็มีพื้นฐานมาแล้วก็มีอาจารย์ติ่งไปคอยดูด้วยแล้วก็แนะนำอันนี้ก็คือผลงานของแพรวันแย้มสุคนนี่ฮะก็อยากจะให้อาจารย์ติ่งดูช่วยกันดูผลงานเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเอ้ยอันนี้คือเด็กที่ไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้แต่เรียนมาแล้วก็เป็นอาคารแรกที่ได้ลองเขียน อันนี้เป็นงานในชั่วโมงเราเริ่ม
1: แต่จริงๆก่อนที่นักศึกษาจะได้ลองเขียนถึงตอนนี้น่าจะได้มีการเขียนอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ก็คือเขียนพวกทรงเรขาคณิตฟรีฟอร์มอะไรอย่างนี้ฮะแต่ตัวอาคารเนี้ยเป็นตัวอาคารที่ไปสเก็ตที่จริงไปนั่งเขียนกันเลยฮะแต่เรา
1: ไปนั่งเขียนกันร้อนๆเลย
0: ใช่เป็นช่วงเวลาบ่ายจนถึง5 โมงเย็นนะฮะอันนี้ลักษณะการเขียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้วางตัวอาคารไว้ตรงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ก็คือ เขาน่าจะใช้วิธีการจุดตัดจุดตัดกราฟเซนของเราเพื่อกำหนดให้อาคารเป็นจุดสนใจเนาะ
0: ใช่มีการเบี่ยงนิดนึงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ใช้ไอตัวต้นไม้ในการผักผักระยะตัวอาคารนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งฮะอันนี้เป็นวิธีการฝน
1: การแรงเงาเราต้องเรียกว่าการแรงเงาเนาะ
0: ใช่แรงเงา
1: ก็มีวิธีการในการแรงเงาได้
0: หลายเทคนิค
1: หลายเทคนิคที่คราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปถึงการแรงเงาแบบเส้น
0: 45องศาฝนแล้วก็การใช้เส้น
1: การใช้เส้น
0: อันนี้
1: ก็เป็นเทคนิคในการ
0: ใช้ฝน
1: ใช้ฝน
0: เราก็ยังมีอีกตัวอย่างนึงฮะเป็นตัวอย่างของการเขียนเจดีนะครับซึ่งการเขียนเจดีตัวเนี้ยเป็นการเขียนแบบง่ายๆถ้าเราดูจากจุดก็อย่างที่บอกฮะจุดมันต้องเบี่ยงถ้าวาดจริงๆแล้วจุดมันต้องเบี่ยงก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าไอตัวเจดีตัวเนี้ยมันจะมีเจดีทั้งหมด2เจดีแล้วมันมีการผักระยะ
1: ที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลัง
0: ใช่ระยะด้านหน้ามันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นเจดีที่มีลักษณะสีขาวส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจดีที่มีสีเข้ม
1: สีเข้มใช
0: ่และหลังเจดีก็ยังมีอีกนะฮะยังมีต้นไม้กับมีลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวปูนที่อยู่หลังเจดีนะฮะก็เป็นการผักระยะโดยการดูจากมุมมองเราก็รู้เลยว่ามันเป็นจุดเดียวนะฮะ
1: ใช
0: ่ทีนี้สังเกตนะครับว่าการใช้เจดีจุดเดียวเราจะใช้2จุดขับให้เป็นตัวเจดีตรงกลางเนี่ยเด่นยังไงนะครับก็ถ้าดูจากภาพเราก็จะเห็นในการแบ่งสัดส่วนเนาะก็จะมีระยะหน้าก็คือเจดีที่อยู่ด้านหน้ามีการแอปโพสมองไปทางเจดีตรงกลางส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้เพื่อผักเจดี
1: เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
0: ใช่เป็นระยะหน้ากลางหลังเห็นได้ชัดนะฮะวิธีการทำเห็นไหมฮะจะง่ายมากแต่เนื่องจากเจดีมันชะลูด้วยฟอร์มด้วยลักษณะที่ดูรูปทรงที่มันดูน่าเคารพจากฐานนะฮะสู่ยอดถ้าเราดูมามันเป็นวิธีการขึ้นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม
1: ใช
0: ่แล้วก็ลดทอนเอา
1: แต่จริงๆคติที่เป็นเจดีในทรงสามเหลี่ยมเนี่ยคือสามเหลี่ยมมีความมั่นคงเนาะแล้วก็เวลาที่ก่อสร้างสมัยก่อนเราไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นเสาหรือคานอะไรที่เป็นระบบปัจจุบันก่อสร้างเราสมัยนั้นก็คือใช้การรับน้ำหนักที่ทิ้งน้ำหนักลงกับติดตัวเองก็คือการสร้างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจะทำให้ตัววัตถุที่สร้างเนี่ยมีความแข็งแรง
0: แล้วก็สามเหลี่ยมนี่ในงานสถาปัตยกรรมมันก็คือฟอร์มที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: มันก็เลยเป็นรูปทรงแบบนี
1: ้
0: นะฮะทีนี้ใน3รูปทรงเราทำวิธีให้ดูนะฮะวิธีที่1เนี่ยก็คือมีเป็นการขึ้นจุดของ VP แล้วก็สัญลักษณ์ก็คือจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็คือมีความหนากลางแล้วก็เพียวนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์เป็นฟอร์มสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆฟอร์มนะครับของตัวอาคารที่เราร่างขึ้นมามันมีลักษณะที่ซิมเมทรีหรือเท่ากันสมมาตร
1: ใช่
0: แล้วก็อาคารที่เราร่างมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเจดีย์ด้านหน้ามันเป็นเหมือนกับจุดนำสายตาในการมองเจดีย์ในการลงน้ำหนักหรือการเขียนเปอร์สเปกทีฟเราก็จะเห็นภาพที่3ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้อันแรกเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ลงแค่ลงน้ำหนักของลายเส้นนะฮะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือถ้าเราลงตรงกลางเข้มมันก็จะกลืนกับแบ็คกราวด์หรือเปล่าครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องการให้วัตถุเราเด่นเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้แสงและเงามาช่วยแต่ว่าเราก็คือใส่รายละเอียดที่ชัดเจนกับวัตถุที่เราต้องการให้มันเป็นตัวโชว
0: ์ใช
1: ่อันนี้ก็คือใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่แสงเข้าไปช่วยถึงการที่เราเอาต้นไม้ด้านหลังไปใส่ไว้ให้เป็นแบ็คกราวด์เบลอๆซึ่งไม่ต้องการรายละเอียดอะไรมากก็จะช่วยขับ

0: ให้ตัวเจดีย์ที่เราตั้งใจให้เห็นเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
1: แต่พอเราไปดูจากภาพจริงเจดีย์มันจะเข้มมากไม่งั้นมันจะแยกตัววัตถุ
0: ใช่ครับจริงๆเวลาที่เราเขียนนะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างมันเหมือนกับของที่เราเห็น 100% ก็ได
1: ้การสเก็ตบางคนคิดว่ามันจำเป็นไหมจะต้องแบบเหมือนรูปถ่ายเป๊ะๆเลย
0: จริงๆมันไม่คืองานศิลปะนะครับถ้าเราจะมองมันอีกในแง่หนึ่งมันคืองานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องเหมือน 100% ถ้าไม่งั้นเราก็ใช้แค่กล้องถ่ายรูปก็ได้แล้ว
1: ใช่แต่เนื่องจากคาแรคเตอร์ของการสเก็ตทัศนียภาพมันจำเป็นนะว่ามันต้องเรียนรู้เรื่องของสัดส่วนทักษะในการเอาภาพจริงมาสู่การสเก็ตหรือการวาดเส้นในทัศนียภาพในทางสถาปัตยกรรม อันนี้มันคือการสเก็ตแบบเป็นพื้นที่จริงคือเราไปดูที่จริงแล้วเราก็สเก็ตขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงฮะอันนี้คือวังพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองก็เป็นทัศนียภาพ2จุดลักษณะของตัวอาคารกับเจดีย์การถ่ายภาพเหมือนกันเป๊ะ
0: ใช
1: ่นะฮะต่างกันตรงที
0: ่ก็เหมือนกัน
1: ใช่เปลี่ยนกันที่รูปทรง
0: ของแบบ
1: ใช่อันนี้ในการขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแถวยาวเลยไหมอาจารย์ถ้าเราดูจากตรงกลาง
0: จริงๆมันก็จะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูป
1: ใช่
0: ที่มารวมกันเนี่ย
1: เป็นก้อน
0: เป็นรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆมีความสูงความต่ำที่ต่างกัน
1: ไล่เรียงกันมาก็มีเรื่องของก้อนหนึ่งก็จะเป็นก้อนที่เราเห็นได้ชัดที่สุดแล้วก็ก้อนตรงกลางแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็จะเป็น3ก้อนแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนอยู่เป็นหมวก
0: ที่เป็นยอดหลังคา
1: เหมือนเป็นหมวกอันนี้ก็เป็นการสเก็ต
0: เป็นการขึ้นเส้น
1: ใช่ที่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นอันนี้คือก้อนที่สูงที่สุดที่เราจะเอามานำเสนอนะฮะเนื่องจากไอ้ก้อนแรกมันถ้าเราสเก็ตทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะทำให้อาคารดูตันไหมครับอาจารย์
0: ใช่มันจะดูหนักไปหน่อยอะไร
1: เนื่องจากทรงมันเป็นแนวยุโรปเป็นคอนกรีตเราก็เลยสเก็ตโดยใช้หลักของVP 1กับ VP 2นะฮะอันนี้มันเป็นจุดที่เหมือนกับการเงยดูหน่อยไหมฮะอาจารย
0: ์คือด้วยความที่ตัวอาคารมันสูงกว่าเรา
1: ใช่
0: คือจุดที่เราVP 1 VP 2มันขึ้นอยู่กับจุดแนวเส้นระดับสายตาเรานะครับพอเราไปยืนเนี่ยระดับสายตาของเราจะอยู่แค่ประมาณครึ่งชั้นของชั้นล่าง
1: ใช่
0: และส่วนที่มันเกินขึ้นไปก็แปลว่าอันนั้นคือมุมที่มันเกินไปแล้วความสูงเกินไปแล้วก็จะคล้ายๆกับเราเป็นการรวมมุมมองของสายตาหนอนสายตามดอะไรเงี้ยเข้าไปด้วย
1: ทีนี้ในการที่เรากากบาทเนี่ยมันคือจุดตัดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่กากบาทคือจุดที่ใช้ประเมินว่าความลึกของแต่ละช่วงอาคารมันจะเป็นยังไงอะไร
1: ใช่เป็นหลักของทัศนียภาพที่จะเห็นได้ชัดว่าช่องแรกจะกว้างแล้วก็ไล่มา
0: คือการเขียนทัศนียภาพคือการที่เขียนเพื่อให้เห็นว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาจากการเขียนรูป2มิติค
1: ือ
0: เพื่อให้เห็นว่าดวงช่วงที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ในระยะถัดไปก็จะค่อยๆทยอยลดหลั่นความกว้างเข้าไปแต่เวลาที่เรามองจากมุมกันในการเขียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวที่เราเขียนกับเส้นทแยงมุมไว้2อันเนี่ยจริงๆแล้วในระยะก่อสร้างจริงมันคือเท่ากัน
1: แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับภาพดวงตาอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกแล้วก็ยิ่งอยู่ไกลมันยิ่งมองเห็นไม่ชัดรายละเอียด
0: ใช่มันก็จะค่อยๆบีบเล็กลงไปเรื่อยๆตามระยะที่เราเห
1: ็
0: น
1: ในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยบางคนสงสัยว่าเราจำเป็นไหมว่ามันต้องเก็บตั้งแต่ระยะแรกยันระยะสุดท้ายเลย
0: เพราะคราวที่แล้วอาจารย์ดิวก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการจัดระยะ
1: ใช่
0: หน้าระยะกลาง
1: ระยะหลัง
0: ถ้าเราเอาสิ่งที่อยู่ในระยะหน้ามาใส่รายละเอียดแล้วเนี่ยทำให้องค์ประกอบที่เราต้องการนำเสนอที่ปกติมันก็ควรจะอยู่ที่ระยะกลางเนาะมันก็ควรจะทำให้ระยะหน้าเนี่ยมีรายละเอียดน้อยกว่าเพื่อให้สิ่งที่เรามองต้องการนำเสนอจริงๆที่เป็นอยู่ระยะกลางเนี่ยมันดู

0: ดูชัดเจนมากกว่า
1: จุดประสงค์ก็คือเราเลือก
0: เราใช่เราต้องเลือกว่า
1: เรา
0: จะนำเสนออะไรให้กับคนที่มองภาพอันนี้อยู่
1: ใช่ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงว่าจุดนี้มันสำคัญนะสำหรับตัวอาคารนี้การสังเกตดูนะฮะเวลาเราสเก็ตหรือวาดเส้นเราจะทำน้ำหนักพื้นช
0: ่
1: วงข้างล่างใช่เป็นช่วงที่เข้มที่สุดนะฮะก็เหมือนกับเจดีเหมือนกับตัวอย่างของหอพระ
0: อ
1: ันนี้ก็เช่นกันใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เราก็ทาทำอันนี้มันจะปกคลุมด้วยต้นไม้มันเป็นการช่วยลดทอนคอนกรีตแล้วก็เสริมตัวอาคาร
0: เพราะจริงๆเวลาที่ในมุมภาพเวลาที่เราเขียนจริงแล้วมันมาสิ้นสุดขอบภาพด้วยการเป็นตัวอาคารเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพดูแข็งไปหน่อยก็ได้ซึ่งเวลาที่เราสเก็ตงานในหรือสเก็ตภาพจริงเนี่ยเราสามารถเอาอะไรที่มาลดทอนความแข็งของอาคารได้โดยการใส่ต้นไม้เข้าไปเป็นภาพเรียกโฟกราวเนาะ
1: ใช่
0: โฟกราวบังหน้าไว้เพื่อไม่ให้อาคารที่มาดูแข็งๆเนี่ยมันเห็นชัดมากนะก็เอาใช้ต้นไม้นี่แหละช่วยได
1: ้มันเป็นเหมือนงานอินทีเรียที่เขียนทัศนียภาพในโรงแรมมันจะมีเสาแล้วก็จะมีต้นไม้
0: เราก็ต้องมีอะไรมาเพื่อกลบบางเพราะว่าบางจุดมันเป็นการเก็บจริงๆมันก็คือการสร้างภาพลวงตาว่าอันนี้เราอ่ะต้องการให้คนไม่จับสังเกตกับสิ่งนี้แต่ให้ต้องการดูให้ไปดูสิ่งที่เรานำเสนอในตรงกลาง
1: แล้วก็การมีต้นไม้นี่เป็นการเหมือนกดสเปซไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ก็ช่วยด้วยครับ
1: เพื่อเป็นการบีบสายตาให้เรามอง
0: เหมือนเราสร้างกรอบ
1: โดยที่เราไม่ได้แบบเขียนเป็นกรอบแต่ว่าใช้ตัวต้นไม้ใช้วิธีการมอง
0: ใช้วัตถุอะไรต่างๆช่วยบางทีเวลาที่เราถ่ายรูปเราอาจจะมีการเช็คกรอบประตูหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยมาเป็นตัวตัดก็ได้อะไร
1: เหมือนเวลาเราถ่ายรูปส่วนใหญ่เวลาเขาถ่ายเขาจะถ่ายรูปประตูแล้วถึงซูมไปถึงตัวอาคาร
0: ข้างในอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็เหมือนการหลักการคล้ายๆเหมือนกับการเขียนทัศนียภาพที่เรานำเสนอก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบีบโดยใช้ต้นไม้ในการบีบสายตา
0: เพื่อให้เรื่องเกี่ยวกับการจับองค์ประกอบภาพ
1: ใช่อีกตัวอย่างนึงนะฮะอันนี้มันเริ่มมีการลงน้ำหนักทีนี้เนี่ยเนื่องจากไอ้ทัศนียภาพที่มันโดนแสงเนี่ยเราควรจะลงน้ำหนักไหมครับอาจารย์หรือว่าปล่อยไว้เลย
0: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพรวมของทั้งภาพที่เราต้องการนำเสนอนะครับแต่ปกติถ้าถึงจุดที่งานใกล้เสร็จเนี่ยเราควรจะปล่อยให้ดูบริเวณที่โดนแสงเนี่ยชัดเจนมากที่สุดซึ่งบางก็แล้วแต่เทคนิคของบางคนที่เขียนนะบางคนก็ใช้วิธีลงไปก่อนแล้วก็ไปลบออกทีหลังใช้ยางลบอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
0: จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: ก็บางคนก็ใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็ยังลบปาด
0: ให้มันเกิดเป็นเส้นคมขึ้นอะไรเหมือนเป็นแสงกระทบที่คมขึ้น
1: บางคนก็ปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ลงเงา
0: ใช
1: ่ก็ถ้าสังเกตดูว่ามันไม่ได้มืดหมดเลยนะอาจารย์แล้วก็มีการลงน้ำหนักที่แสงแสงก็คือเว้นไว้แล้วก็มีแสงที่พื้นให้เป็นการเชื่อมต่อกัน
0: ใช่
1: ก็พื้นต้นไม้อาคาร
0: ใช่ไปอย่างรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแสงที่โดนทั้งตัวอาคารด้านบนและยังมีแสงที่เล็ดลอดลงมาลงมาที่พื้นถนนข้างล่างในขณะที่เรามองผ่านซุ้มโค้งด้านหน้าไปเราก็จะเห็นแสงที่อยู่ด้านหลังด้วย
1: แต่นี่เราจากในภาพนี้เหมือนจะมีรายละเอียดแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลดทอน
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาเน้นรูปทรงของฟอร์มอาคารนะฮะอาจารย์มองว่าแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เราสเก็ตไว
0: ใช่ครับจริงๆมันการสเก็ตรูปงานสถาปัตย์ที่นักเรียนสถาปัตย์ควรจะทำก็คือเราฝึกสเก็ตไปเพื่อจะได้สังเกตว่าอาคารอันเนี้ยมันมีรูปฟอร์มมีเรียกว่าดีเทลเนาะรายละเอียดต่างๆขององค์ประกอบของอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อเป็นการเหมือนกับเรียกว่าในทฤษฎีของบางตำราบอกว่าเป็นการศึกษาว่าองค์ประกอบของอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีระยะมีสัดส่วนมีวัสดุเป็นยังไง อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อดีเทลของอาคารนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเรามีการศึกษาว่าถ้าเราถ่ายรูปมากับการที่เรา

0: ภาพหน้าที่หน้าสายงานเนี่ยการที่เราถ่ายรูปมาเราก็จะไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากใช้เครื่องมือกล้องเราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็ถ่ายมาแต่เราก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้ซุ้มตัวโค้งเนี่ยมันมีกี่โค้ง มันมีกี่เหลี่ยมหรือมันมีเส้นแบ่งอะไรบ้างในนั้นแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตที่หน้าพื้นที่ที่หน้างานเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันมีช่องลมช่องไฟอยู่กี่มีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ศึกษารายละเอียดข้างในนั้นว่ามันงานนี้ต้องการนำเสนอสื่ออะไรออกมา
1: ก็คือเราจะเห็นดีเทลชัดขึ้น
0: ใช่
1: เห็นบัวเห็นเสาเห็นการทำย่อเสา
0: การเชื่อมต่อของมันเป็นยังไงอะไรอย่างน
1: ี้มันก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่แตกต่างจากการถ่ายรูป
0: ใช
1: ่ฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับนักศึกษาสถาปัตย์ทุกคนหรือคนที่สนใจก็ได้เรียนรู้ไปเหมือนงานช่างสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราไปถาปัดพื้นถิ่นจะเห็นเรื่องของปูนปั้นของเมืองเพชรที่มีการปั้นสด
0: ใช่
1: เราก็จะดูว่าซุ้มประตูเป็นแบบนี้อย่างนี้เราก็สเก็ตไปบางคนก็ถ่ายรูปก็ได้เรียนรู้ไป
0: ใช่
1: นะฮะ
0: มันก็เป็นวิธีการเรียนรู้
1: อีกวิธีนึง
0: ใช
1: ่ที่มันเกิดการจดจำนะอาจารย
0: ์
1: การสเก็ตเนี่ย
0: การสเก็ตคือการจดจำได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆงานหลายๆสเก็ตรูปที่เคยทำมาแค่มองภาพแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยเราเคยเขียนที่ไหนแล้วรายละเอียดในภาพนั้นมันคืออะไรซึ่งบางทีไอ้รูปสเก็ตของเรามันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็ได้แต่ความจำของเราที่เราเคยสเก็ตมาเนี่ยเราจะอ๋อมันมีรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะจำได
1: ้เป็นเหมือนเสน่ห
0: ์
1: บางคนก็เขียนฟอร์มแล้วก็ใส่ลวดลายนิดหน่อยแต่ว่ามันคือเสน่ห์ในการจดจำอีกวิธีนึงแทนที่จะจำอยู่ในสมองแต่นี่ก็เป็นการเหมือนจดในบันทึกแล้วก็ใช้ในงานของด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในเป็นหลายวิชาชีพนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าการลงน้ำหนักก็อย่างที่บอกไว้ด้านบนเราปล่อยนะฮะแล้วก็ใช้ต้นไม้ในการกด
0: ตัวที่เป็นตึกย่อขึ้นไปใช่ไหมเป็นสูง
1: 3
0: ชั้น
1: เพื่อเป็นคือให้ดูว่าตัวทัศนียภาพตัวเนี้ยอาคารตัวเนี้ยเด่นนะฮะก็ถ้านักศึกษาหรือคนที่สนใจถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นเรื่องของต้นไม้มีการใช้ยางลบปาดถ้าดูลึกๆก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ฝนมันใช้วิธีการจุดด้วยนะครับอาจารย
0: ์ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะในรูปนั้นตรงซุ้มโค้งเนี่ยอาจารย์ดิวมีการให้มีแสงที่มันสะท้อนกลับไปที่ซุ้มโค้งด้านล่างด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ด้านหลังมีการใช้จุดมันนอกจากเราสเก็ตเนี่ยมันก็ยังมีจุดนะอาจารย์
0: จริงๆอ
1: าจารย์ติ่ง
0: จุดมันก็คือองค์ประกอบศิลป์อย่างเบื้องต้นอันแรกสุดที่เราจะรู้จักเนาะเวลาที่เรียนศิลปะเราก็จะมีเริ่มด้วยการจุด
1: ใช
0: ่แล้วก็เส้น
1: ใช
0: ่แล้วก็เป็นรูปทรง
1: ใช่
0: ก้อนอะไรอย่างนี
1: ้มันเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งจุดแล้วก็พอจุดหลายๆจุดก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเป็นเส้น
0: รวมกันก็เป็นเส้น
1: ใช่แล้วก็พอจากเป็นเส้นก็เป็นตัวอาคารอันนี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบนึงมันอีกเทคนิคนึงนอกจากเราจะใช้45ฝน
0: ใช่
1: จุดแล้วก็มีขีดก็แล้วแต่เทคนิค
0: หลายแต่เทคนิค
1: ก็จะมีอีกตัวอย่างนึงครับสำหรับที่ภาพเสมือนจริงอันนี้เป็นที่ประจินบุรีเป็นพระนอนนะครับอันนี้เป็นถ้าเราดูจากภาพจริงก็จะเห็นว่าถ่ายจากสะพาน
0: ใช่เหมือนราวสะพาน
1: ใช่เราก็จะเห็นชัดเลยว่าเอาจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงทัศนียภาพมันเป็นแบบไหนทำไมถึงต้องใช้จุดตรงนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับการนำสายตาเป็นหลักเบื้องต้นเลย
0: นำสายตาเข้าไปที่พระ
1: ใช่อันนี้เป็นลักษณะของสถาปัตย์ที่ต่างคนก็มองเห็นว่ามุมนี้มันเป็นจุดแอปโพสที่อาจารย์ติ่งก็ยังมองเห็นว่าจากสะพานไปสู่พระ
0: ใช่ก็คือยังไงก็นำสายตาไปสู่พระ
1: ใช่
0: องค์พระนอน
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสังเกตเอาง่ายๆเนาะทีนี
0: ้รูปนี้คือเปอร์สเปกทีฟในแบบ
1: ยังไงฮะ
0: หนึ่งจุดแน่ๆ
1: ในการ

0: ขึ้นฟอร์มก็ถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะเรามีการแบ่งเรื่องของเส้นขอบฟ้
1: าก
0: ับพื้นดินตะกี้พอภาพตะกี้นี่เราใช้เหมือนกับการแบ่งเส้นขอบฟ้ากับพื้นดินก็จะเห็นได้ชัดอันนี้จะเป็นการแบ่งแบบเหมือนกับครึ่ง
1: ๆแล้วที่แบ่งเป็น1 2 3 4นี
0: ่เป็นการแบ่งระยะคือเป็นช่วงช่วงที่1ก็คือเป็นศีรษะ
1: ที่จะคมชัดที่สุด
0: ใช่เพราะว่ามันมีจุดที่นำสายตาไปแล้วครับอาจารย์อาจารย์ติ่งมองว่าการสะท้อนเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ควรจะเก็บไหมฮะในการเขียนทัศนียภาพ
1: คือถ้าเขียนให้เหมือนจริงมันก็ต้องมีเงาสะท้อนจริงๆและอันนี้มันคือน้ำด้วยความเป็นน้ำก็คือสิ่งที่มาสะท้อนรูปร่างรูปทรงที่อยู่เหนือน้ำอยู่แล้ว
0: แต่เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบ
1: แต่ไม่ต้องละเอียดเป๊ะ
0: แต่เรารู
1: ้ใช่จริงๆน้ำมันมีความเป็นคลื่นเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราไม่สามารถจะทำให้ดูเป็นเส้นนิ่งเหมือนกับองค์พระจริงๆได
0: ้
1: เพราะงั้นมันจะทำให้ภาพมันดูแข็งทื่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะก็ทุกอย่างมันดูแข็งไปแล้วอาจารย์ทั้งอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นทั้งสะพานพระ
1: ใช่
0: นี่มันก็น่าจะลดทอนเรื่องของน้ำกับเมฆแล้วก็ต้นไม้นะฮะวิอันนี้วิธีการเขียนเนาะจะทำยังไงให้มันดูจากลูกศรให้มันเห็นตัวพระอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการขึ้นรูปทรงเราควรขึ้นจากฟอร์มที่มันง่ายๆนะครับการขึ้นแบบง่ายๆเนี่ยมันควรที่จะขึ้นแบบเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยมานั่งเก็บ
1: ใช
0: ่ระยะสัดส่วนเนี่ยสำคัญเนาะในการแบ่งแล้วเรื่องของระยะหน้ากลางหลังเราควรทำให้มันชัดเจนเลยทีนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของต้นไม
1: ้จะต้นไม้เป็นแบ็คกราว
0: ด์ใช่แล้วก็มีระยะหน้าต้นไม้นี่เหมือนเราเมคขึ้นมาเหมือนมีรูปทรงต้นไม้โดยพื้นฐานเนี่ยที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเรื่องของการทำเป็นวงกลม
1: ก็คือเอาต้นไม้มาทำเป็นกรอบ
0: ใช่
1: ก
0: ับ
1: ภาพ
0: แล้วก็อันนี้เราอาจจะขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นมาเส้นรอยหยักหยักหยักหยักหยักเพื่อมาร์กเอาไว้นะฮะก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากการล่างก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นไม้นี่เป็นตัวเสริมระยะหน้าตัวเสริมแล้วก็
1: เขียนรูปนี้แล้วกลายเป็นเรายืนอยู่ริมคลอง
0: ใช่
1: อ
0: ี
1: กฝั่งนึง
0: ก็เหมือนจะอยู่ใกล
1: ้
0: แต่ไกลอยู่นะฮะก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของระดับของตัวพระกับตัวสะพานมันก็มีระยะที่มันมีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดมิติของความซ้ำซ้อนของตัวภาพเนื่องจากตัวภาพเนี่ยพระเนี่ยเป็นสมัยอยุธยาเนาะตอนปลายเนาะเขาก็เลยมองว่าภาพแบบเนี้ยมันก็ควรที่จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์ในภาพน่าจะใหญ่ที่สุดฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเนาะก็คือจุดที่1แล้วก็มีจุดที่2แล้วก็จุดที่3แล้วก็จุดที่4จุดที่4เนี่ยจะเป็นเงา
1: อ
0: ันนี้ก็ในงานการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราสามารถทำให้มันสวยขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ติ่ง คือหมายความว่าเราเสริมอะ
1: เราเสริมในภาพได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทำให้มันเหมือนภาพถ่ายถ้าเราอยากได้สิ่งที่มันเหมือนจริงเป๊ะเลยแปลว่าเราก็ใช้กล้องถ่ายเอาดีกว่า
0: ใช่
1: มันก็จะได้อย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทำการสเก็ตกันก็เพื่อเป็นการศึกษาสัดส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อดูว่าสัดส่วนแบบนี้มันดูแล้วมีความงามอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจกับวิธีการในการออกแบบในการก่อสร้างอะไรพวกนั้นด้วย
0: ในเรื่องของสถานที
1: ่
0: อาจารย์มองว่ายังไงฮะอย่างเช่นเราอยู่ในวัดใช่ไหมฮะพื้นที่วัดมันก็คือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ฉะนั้นการเขียนมันการเขียนทัศนียภาพเราก็ต้องดูบริบทด้วย
1: ใช่มันก็อยู่ที่ว่าในวิธีการเลือกมาเขียนว่าเราจะเขียนเปอร์สเปกทีฟในแบบ1จุด2จุด3จุดเพราะว่าใน1จุดมันก็จะนำเสนอในความรู้สึกที่เราเห็นที่มันเป็น นะเป็นกล่องแบบตั้งตรงหันหน้าตรงหาเราอะไรอย่างเงี้ย

0: นะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบมีความนิ่งมากกว่าในขณะที่เขียนเป็นแบบ2จุดมันก็จะให้ความรู้สึกเวลามองรูปเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นได้ถ้าเป็นจุดที่มากกว่านั้นมันจะสื่อถึงความอย่างเช่นการเขียน3จุดมันก็จะให้ความรู้สึกที่หวือหวาตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ไปซึ่งเราถ้าเราเพิ่มจุดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำเหมือนกับเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับภาพ
1: ใช่อย่าง3จุดนี้เราก็ถ้าเราไปเขียนใน อาคารสูงก็มีคนมีรถมีเครื่องบินมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพมันดูมันคือในเมือง
0: ก็แสดงถึงมิติที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเป็นองค์ประกอบในการเขียนทัศนียภาพเนาะแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นภาพแบบสมมุติพอพูดถึงภาพสมมุติเราก็อยากจะนึกเรื่องของ Star Wars
0: เราคือการสร้างฉาก
1: ใช่ Star Wars เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการสร้างฉากอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแต่ในการเขียนหรือการทำฉากและฉากเนี่ยมันต้องใช้หลักการเขียนทัศนียภาพในการออกแบบฉากหนึ่งแล้วถึงจะมาสร้างฉาก
0: ใช่ครับจริงๆเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะออกแบบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างฉากเป็นในหนังเรื่อง Star Wars เงี้ยเราก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราจะเห็นนำเสนอให้กับผู้ชมเนี่ยจะเห็นอะไรก็คือต้องดูว่าการออกแบบกล่องอันนั้นหรือรูปทรงฉากอันนั้นอ่ะมันจะต้องให้สื่อให้ถึงความทันสมัยหรืออะไรที่มันล้ำยุคได้ด้วย
1: พูดถึงตัวอย่างต่อไปเราก็ยังมาดูตัวอย่างนี้ก่อนเรื่องของการให้ระยะนะฮะการให้ระยะเนี่ยก็ถ้าสังเกตดูดีๆก็อย่างที่บอกมันมีช่วงตรงกลางระยะกลางที่มันไม่ได้ใส่รายละเอียด
0: เราก็สามารถปล่อยได้
1: ใช่แต่สิ่งสำคัญในภาพนี้ก็คืออย่างที่บอกเราต้องการเน้นพระที่เป็นสมัยอยุธยาที่อยู่ริมน้ำจากในรูปเราก็จะเห็นเรื่องของแสงเนาะการให้แสงจัดแสงสว่างแสงจัดนี่คือแสงที่โดนปุ๊บเราไม่ลงเลยเราไม่ลงน้ำหนักหรือสเก็ตละเอียด
0: ปล่อยให้มันเป็นแสงสว่าง
1: ก็มีจากที่ในภาพนั้นก็มีแสงจัดมีแสงสว่างมีแสงสะท้อนและก็มีเงาตกกระทบอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเห็นชัดตรงที่พระอย่างเดียวเลย
0: เห็นที่เสียน
1: ฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งแรกเลยเวลาเราเขียนทัศนียภาพจุดสำคัญก็คือในภาพเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรเหมือนกับเรานำเขียนทัศนียภาพเนี่ยในการขายให้กับลูกค้าอาจารย์ติ่งก็จะหามุมที่จุดขาย
0: ใช่เราก็จะดูว่าอันนี้ดูแล้วห้องทำให้ห้องนี้มาดูน่าสนใจด้วยการเขียนรูปอะไรเข้าไปในตรงนี้เพื่อดึงสายตาคนให้มา อย่างเช่นถ้าเราจะเขียนรูปห้องนอนแล้วก็บอกว่าหัวเตียงมันคือจุดที่น่าจะสำคัญที่สุดของกระงับของภาพนี้ก็จะใช้โฟกัสที่ตรงนั้นแทน
1: ถ้าเปรียบกับละครก็เหมือนพระเอกพระรอง
0: ต้องมีพระเอกพระรอง
1: ก็ถ้าเปรียบเทียบในงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพมันก็ต้องมี
0: ใช
1: ่พระเอกพระรองเราก็ต้องมีตัวโกงสำคัญ
0: ตัวโกงต้องแอบมา
1: ต้องแอบแล้วก็มีจุดลึกลับหน่อยในภาพนะครับก็ถ้าเห็นภาพอีกภาพนึงนะฮะก็จะเห็นเรื่องของระยะก็จะเห็นเรื่องของสะพานเชื่อมกับตัวพระก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคือแม่น้ำมันอยู่ตรงกลางสะพานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมภาพให้มันเป็นภาพเดียวกันก็สังเกตจะเห็นเลยเรื่องของโฟกัสเนาะระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะฮะก็จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็คือตัวอย่างที่3ก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่า
0: ภาพที่เสร็จ
1: ใช่ก็คือภาพสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเขียนเวลาเราทำเป็นเมฆเนี่ยอาจจะใช้วิธีการถูได้ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ก็จริงๆในเทคนิคนี้ก็เห็นเหมือนกันเราใช้มือนิ้วถูไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นิ้วถูกระดาษทิชชู่แล้วก็สำลีก็แล้วแต่เราจะถนัดเนาะทีนี้อย่างต้นไม้เนี่ยถ้าให้มันเกิดเท็กเจอร์เราก็อาจจะใช้สีเทียน
0: ช่วย
1: ให้มันเกิดเท็กเจอร์เหมือนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเวลาเราสเก็ตทัศนียภาพมันก็

0: ก็อาจจะมีกระดาษที่มีเท็กเจอร
1: ์
0: มันก็จะเกิด
1: มันก็ช่วยให้เกิด
0: มิติ
1: มิติที่แปลกๆกับอันนั้นเหมือนกับเราจะเขียนใบไม้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็น่าค้นหานะฮะอีกอันนึงทีนี้ก่อนที่เราจะจบจากภาพนี้อาจารย์ติ่งก็อยากจะสเก็ตรูปการขึ้นเบื้องต้น
1: จริงๆก็อาจจะต้องสาธิตว่าการที่เราจะเริ่มเขียนรูปสักเขียนรูปให้เป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับมันก็อาจจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนใช่ป่ะว่าขั้นตอนง่ายๆมันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็คือเป็นกระดาษที่เราก็จะใช้วาดรูปลงสีน้ำหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: อันนี้เป็นถ้าจับปุ๊บเรารู้เลย300แกรม
1: มีความหยาบอยู่ในตัวนะครับ ทีนี้ถ้าจะบอกว่าสถาติกนะครับคือปกติถ้าเราจะเริ่มการเขียนรูปใน3มิติเนี่ยเราอาจจะต้องมีขั้นตอนแต่ถ้าเราจะเริ่มจากที่การเขียนเปอร์สเปกทีฟ1จุดก่อนเนาะทัศนียภาพแบบ1จุด1จุดก็คือการที่เราต้องมีเส้นเราเรียกว่าเส้น horizontal line ภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกมันว่าเส้นระดับสายตา
0: ใช่
1: ก็คือเป็นระดับสายตาที่เรายืนเนาะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนแล้วเราเป็นคนที่ยืนมองอยู่ด้านนี้เนาะเส้นระดับสายตาก็จะอยู่ในระดับสายตาเราเนาะก็คือลองลากเส้นให้ดูนะครับ
0: เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะในการเขียนคนเนี่ยถาปัดเราจะเขียนลักษณะคนแบบนี้
1: เราเขียนเพื่อให้เป็นดูเป็นไกด์
0: ดูเป็นไกด์อ
1: าจจะเป็นคนจริงเราก็จะไม่ค่อยเขียนให้เป็นภาพคนจริงนะคือถ้านี้เราจะเรียกนะครับในชื่อมันก็คือ horizontal line บางทีเราก็จะใช้คำย่อว่า HL ที่เราพูดว่าเป็น1จุดเนี่ยแปลว่าเราสามารถกำหนดตรงนี้ให้เป็นจุดมุมมองของเรานะครับซึ่งพอจุดเนี้ยวิชาการเราก็จะเรียกมันว่า VP 1VP เนี่ยมันก็คือ vanishing point ซึ่งแปลว่าจุดรวมสายตานะครับซึ่งปกติเวลาที่เราเห็นแบบเนี้ยแล้วอย่างสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าในการมองนะครับมันคือการมองที่เหมือนเรามองทางรถไฟหรือมองถนนนะครับก็คือผมลากให้ดูนะว่าเส้นถนนมันเป็นแบบนี
0: ้มันก็คือทุกอย่างมันต้องเข้ามาที่จุดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ทุกอย่างก็จะเข้าไปรวมที่เส้น VP นี้เนาะถ้าเราดูในภาพยนตร์หรืออะไรเวลาที่เห็นฉายจะเห็นจอทีวีที่แบบโอ้ถนนมันยาวไปสุดลูกหูลูกตาด้านหลัง
0: มีเสาเรียงรายมีทางรถไฟที่อาจารย์ติ่งบอก
1: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขียนแล้วมันมีระยะจริงซึ่งปกติเราก็อาจจะไม่ได้เขียนแค่นี้อันนี้คือเราเขียนแค่ว่าเหมือนว่ามันเป็นถนนเนาะมันอาจจะมีเกาะกลางมีอะไรแบบนี้มีรถอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่นี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้จักว่ามันคือการสร้างเส้นที่วิ่งเข้าไปหาจุดนี้เนาะสายตาเราลวงเข้าไปที่นี
0: ่ใช
1: ่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าถนนมันต้องมีขอบฟุตบาทเราก็ต้องลากให้มันมีขอบฟุตบาทเกิดขึ้นเนาะซึ่งอย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้ก็คือทุกเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปรวมทุกเส้นที่วิ่งเป็นแนวเข้าไปด้านในนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปรวมที่จุด VP เนาะซึ่งจะลากออกมาก็ได้อันนี้มันใช้เขียนฟรีแฮนด์ด้วยความชำนาญเน
0: า
1: ะแต่ปกติถ้าไหนไม่สะดวกก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้อะไรเนาะซึ่งอันนี้เราได้ขอบถนนมาแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความกว้างขอบถนนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนผมยืนไกลเนาะเอาผมยืนสักไกลเลยเอาใหม่เราก็สร้างขอบฟุตบาทเป็นนี้เนาะถนนก็ต้องมีเสาไฟ
0: ใช
1: ่ทีนี้เสาไฟล่ะมันสูงกว่าคนตอนนี้คือระดับเส้นเราก็เห็นแล้วว่าเส้น HL เนี่ย horizontal line เนี่ยมันคือสายตาคนเราปกติเสาไฟมันก็มักจะสูงเกินกว่าคนเรา
0: อยู่แล้ว
1: ซึ่งอาจจะถึง2เมตรหรือ3เมตรก็ได้ซึ่งเราอาจจะประเมินว่าเส้น3เมตรเนี่ยถ้าสูงกว่าความสูงคนนะคนเราปกติคือ 1.50 เมตรถ้าเราวัดความสูงขึ้นไปอีกให้ได้ระยะที่เท่ากันนะครับจากระยะที่เป็นอันนี้นะครับคนสูงเนี่ยก็จะได้ความสูง
0: เป็น3เมตร
1: เป็น3เมตรผมก็จะลากเส้นนี้ขึ้นมา
0: เห็นไหมฮะ
1: แล้วเราก็จะเกิดเราบอกว่าเอ้าเราอยากได้เสาไฟที่สูง3เมตรคือเสาไฟที่อยู่ในระยะเดียวตรงนี้
0: อ เห็นไหมฮะจากการที่อาจารย์ติ่งสเก็ตเนี่ยมันมีหลักการของเรื่องสัดส่วนแล้วก็มีการ
1: ไฟก็ใส่อะไรอย่างนี้ครับ
0: มีการวัดระยะ
1: ต้องเทียบต้องเปรียบเทียบในการเขียนเนาะแล้วจริงๆแล้วเราเสาไฟมันไม่ได้มีต้นเดียวมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งปกติเสาไฟมันก็จะห่างกัน5เมตรหรือ10เมตรอะไรแบบนี้เราก็เสริมเข้าไปอีกก็ได้นี่คือเสาไฟต้นที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในและมันก็จะลึกเข้าไปข้างในได้อีกเนาะอย่างที่เคยเกริ่นไว้ตอนแรกว่าถึงระยะเนี่ยมันจะเป็น
0: 5เมตร
1: เป็น5เมตรหรือ10เมตรเนี่ยตรงนี้แต่เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นระยะ5เมตร10เมตร
0: 5เมตร
1: ใน5เมตรที่เท่ากันเนาะ
0: แต่ว่าเราดูแล้วมัน
1: แต่ดูแล้วมันจะเหมือนจะ
0: เล็กกว่า
1: ถ้าเรามองในภาพสายตาปกติเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กกว่าจริงๆมันก
0: ็ระยะเท่าก
1: ันหลอกกันเนาะมันเป็นการใช้ภาพลวงตาในการสร้าง
0: แต่ถ้าจะให้เป๊ะๆนี่ส่วนใหญ่เราจะใช้สเกล
1: ใช่ซึ่งอันนั้นเราอาจจะสาธิตภายหลัง
0: ใช่แต่อันนี้
1: ในการใช้สเกลนะ
0: อันนี้ในการสเก็ตสดเลย
1: อันนี้ก็คือระยะที่แบ่งออกมาแล้วเป็นเสาไฟอะไรแบบนี้ได้ถ้าเราสังเกตก็คือจริงๆแล้วเส้นนี้นะครับก็จะนำสายตาเรากลับไปสู่เส้น VP ได้เหมือนเดิม
0: เท่ากันหมดเลย
1: เท่ากันหมดเลยก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นมีความเป็นกล่องอย่างเช่นเป็นตึกแถวหรืออะไรที่อยู่ริมถนนปกติในแนวการเขียนเปอร์สเปคทีฟจุดเดียวแนวที่สำคัญคือแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยมันจะต้องแนวนอนมันต้องขนานกับเส้น VP เส้น HL ของเราหรือเส้น Horizontal Line ซึ่งผมก็สมมติว่าเราจะมีอาคารตรงนี้เนาะเส้นเนี้ยมันก็จะขนานกับเส้น Horizontal Lineและเวลาที่เขียนเส้นแนวตั้งมันก็ต้องตั้งฉากจริงๆกับเส้นแนวนอนของเรา
0: ทุกอย่างมันต้องเป็นเส้นที่มีลักษณะมีจุดตัด
1: ใช่มันต้องสอดคล้องกัน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากรู้ว่าความสูง1ใน1ชั้นของตึกแถวมันก็คือประมาณ3เมตรเราก็ใช้ระยะ3เมตรเนี่ยแบบดีแทนเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะเห็นเป็นกล่องตึกแถวพวกนี้ได
0: ้นี่ก็แบ่งซอย
1: เราก็แบ่งซอยให้ว่ามันจะมีกี่ห้องอะไรแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มจำนวนเข้าไปได้หรือถ้าตึกเราสูงกว่านี้เราก็เพิ่มความสูงเข้าไปอีกโดยที่เราใช้การเปรียบเทียบระหว่างระยะของอันนี้เราเป็น3เมตรถ้ามันสูงไปอีก3เมตรเราก็ใช้ระยะเหมือนกันแต่
0: การเขียนมันต้องอ้างอิงจากจุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: พอเสร็จแล้วพอยอดบนของมันยอดบนของตึกเราก็ต้องอ้างอิงกลับมาที่เส้น VP เหมือนเดิมเนาะมันก็จะทำให้เกิดเป็นแบบนี้เนาะถึงถ้าลากไปแล้วมันก็ลากไปชนเนาะ
0: ใช่
1: นะครับก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่เรา
0: ใช้หากินจนถึงทำงาน
1: ถูกต้องทำงานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีการใส่รายละเอียดว่าเราอยากให้มันมีระเบียงมีหลังคายื่นมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เราจะใส่เข้าไปอีกนะครับก็แล้วแต่ในรายละเอียดแล้วเนาะแต่ในเบื้องต้นวิธีการใช้เปอร์สเปคทีฟ1จุดก็จะเป็นประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จากการเขียนวิธีการสาธิต1จุดของอาจารย์ติ่งอาจารย์ติ่งฮะเราจะมีการเขียน2จุดกับ3จุดอีกไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับเราอาจจะต้องใช้นำเสนอการสาธิตอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าก็ได
0: ้ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ2จุดแล้วก็3จุด มันต้องดูในตอนหน้า
1: ใช่มาตาม
0: ไม่ได้เลย
1: มาตามกันต่อ
0: ไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดตอนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
0: แล้วครั้งเนี้ยวันเนี้ยเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน1จุด2จุด
1: อย่าง2จุด
0: 2จุดแบบเป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่าง
0: แต่ว่ายังไม่ได้สาธิตให้ดูอันนั้นมันจะเป็นภาพแล้วก็วิธีการคิดเนาะทฤษฎีต่างๆทีนี้ครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับแนวคิด
1: เพิ่มแนวคิดเข้าไปว่าในการทำรูป
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: 2จุด3จุดแล้วก็แนวคิดครั้งหน้าครับเราอาจจะต้องมีเทคนิคใหม
1: ่
0: ๆมานำเสนออยากจะให้ติดตามกันตอนต่อไปครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สุจันทร์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานจะป่าอีกครั้งโอ้โอที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๋ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีๆไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
0: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
2: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
3: หากและสาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำ

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของเจ็ดมหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเทปที่2ที่นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเหตุผลแบบเรากับเหตุผลแบบระบบจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งท่านนี้ก็เป็นนักสังคมวิทยาที่จะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการสร้างคนดนตรีนั้นจะสร้างจากการทำความเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงจะเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้พอพูดถึงเครือข่ายที่ไว้ใจได้ในวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพว่าการที่เราได้ทำเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพราะด้วยเหตุและผลแล้วความร่วมมือจะไม่ให้พวกเรานั้นได้ใช้อารมณ์มากจนเกินไปทุกคนมีต้นทุนทางอารมณ์อยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรล่ะให้ต้นทุนทางอารมณ์นั้นไม่มากจนเกินไปจนเกินกว่าที่จะสร้างคนดนตรีได้ดังนั้นในวันนี้ผู้ชมก็จะได้เห็นว่าแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์มีประโยชน์ต่อผู้ชมจริงๆ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

11คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเว็บเบอร์ชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้เครือข่ายดนตรีจิตอาสาจะโตก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะอ่านแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมือเท่านั้นคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเวลาที่เราสร้างคนดนตรีต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆมากมายจนทำให้นักศึกษาที่เข้ามาสัมผัสดนตรีอาจเข้าใจผิดว่าเครื่องมือนั้นสำคัญกว่าคุณค่าแต่เมื่อนำแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เข้ามาจับแล้วเราสามารถที่จะแยกคนที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าความสุขหน้าที่หรือความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจัดคู่มือให้ตรงกับใจของนักดนตรีใจของผู้ที่รักดนตรีครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมจึงอยากจะชวนคุณผู้ชมลองคิดและลองตระหนักดูเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจของนักดนตรีนั้นจะถูกอ่านถูกให้เห็นถึงความร่วมมือจะไม่ฝืนและต้นทุนอารมณ์ก็จะน้อยลงเมื่อต้นทุนอารมณ์น้อยลงระบบสื่อสารจึงทำให้สามารถเคารพเหตุผลภายในของผู้เล่นได้มากกว่าและมันจะบีบให้ทุกคนเหมือนกันหมดคำว่าเหมือนกันในที่นี้ก็คือทุกคนจะสร้างฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้ด้วยอ่านจากแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมืออุ้มเองพยายามวางจุดเชื่อมเป็นทางเลือกหลายช่องทางเพื่อให้คนในวงนั้นได้สื่อสารในแบบที่ตนเองถนัดแต่ไม่ถูกบังคับความถนัดของแต่ละคนนั้นสำคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่สอดคล้องกับความหมายส่วนตัวและอุ้มเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเล่นดนตรีก็มีความหมายส่วนตัวของตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกถูกมองเห็นและตนเองก็รู้สึกว่ากำลังถูกมองเห็นเช่นกันผลก็คือความไว้วางใจไว้วางใจที่จะเร่งพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากเบื้องบนลงเบื้องล่างเรื่องนี้อุ้มได้พิสูจน์จากการที่ทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแล้วก็ได้เห็นมาโดยตลอดว่าเราไม่ต้องออกคำสั่งจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเครือข่ายที่ดีในสายตาเว็บเบอร์คือโครงสร้างของความหมายไม่ใช่แค่แผนผังติดต่อเราจึงประสานคุณค่ากับขั้นตอนงานให้เดินคู่กันอย่างสม่ำเสมอเมื่อตัวตนของนักดนตรีถูกเข้าใจคนก็จะยอมรับกติกาได้ง่ายขึ้นและเต็มใจรับผิดชอบความขัดแย้งจะอ่อนแรงลงเพราะรู้ว่าความหมายของฉันไม่ถูกเหยียบเรื่องนี้จำเป็นและสำคัญมากเพราะการถูกเหยียบจะทำให้ทุกคนดูถูกตัวเองและที่สำคัญยังดูถูกคนในวงด้วยนี่เองคือการพยุงประสิทธิภาพด้วยศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้สมดุลเป็นสิ่งที่อุ๋มและวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำมาโดยตลอดจนในที่สุดเครือข่ายที่ยั่งยืนจึงเกิดจากการรับฟังไม่แพ้การสั่งงานและความร่วมมือก็จะหนาแน่นเพราะว่าระบบนี้ระบบของอาอาสาวที่เคารพมาอย่างแท้จริง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในมุมของแม็กซ์เวเบอร์อำนาจชอบธรรม3แบบน่าสนใจมีจารีตบารมีและแบบกฎหมายเหตุผลทั้งหมดสอนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวให้สามารถออกแบบบทบาทให้ยืนอยู่บนกฎได้อย่างชัดเจนเมื่อกฎยุติธรรมและคงเส้นคงวาบทบาทสถานภาพของคนในวงจะเริ่มทำงานโดยไม่ต้องพึ่งฮีโร่แล้วถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีหัวหน้าวงถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีรุ่นพี่ถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีเพียงแค่เพื่อนๆในวงแต่พวกเขาก็สามารถกำหนดสิทธิหน้าที่และเส้นอำนาจอย่างโปร่งใสเพื่อลดการง้อบุคลิกภาพของบุคคลที่พิเศษจากนั้นพวกเขาก็ใช้การตัดสินใจอ้างอิงถึงกระบวนการแทนที่จะอ้างอิงแค่อารมณ์เท่านั้นเพื่อคงความเสถียรยังไงล่ะใครจะบอกว่าพวกนักดนตรีติสอย่างเดียวไม่จริงสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขายืนยันได้จากกระบวนการของการอ้างอิงการตัดสินใจแทนที่อารมณ์นั่นเองบทบาททุกบทของทุกคนในวงมีช่องอุทธรณ์ที่ชัดเพื่อกันอำนาจล้นมือการตรวจทานกฎตามรอบทำให้ระบบทั้งหมดนี้ไม่กลายเป็นกรงเหล็กที่ลืมคนคำว่ากรงเหล็กที่ลืมคนสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะมันจะขังจินตนาการและขังความเป็นคนดนตรีทำให้คนดนตรีไม่สามารถครีเอทดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพได้เลยและเมื่อกติกายืนความกล้ารับผิดชอบจะเพิ่มเพราะรู้ว่ากระบวนการคุ้มครองสถานภาพนั้นตั้งอยู่บนหน้าที่ไม่ใช่การตั้งอยู่เพียงแค่ความชอบพอส่วนตัวหรือเครือญาติเท่านั้นดังนั้นความชอบดนตรีอย่างเดียวไม่เพียงพอทีมของทั้งวงจะเป็นทีมที่จะเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นแทนการเดาใจของผู้มีบารมีการฝึกทดแทนหน้าที่สำคัญก็เป็นอีกระบบที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สร้างกันไว้จากรุ่นสู่รุ่นทำให้ระบบทนต่อความไม่แน่นอนของบุคคลอุ้มย้ำคำว่าความไม่แน่นอนของบุคคลวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวไม่เคยที่จะพึ่งพาความไม่แน่นอนของบุคคลเลยเรียกง่ายๆว่าไม่เคยพึ่งพาความเป็นปัจเจกของบุคคลเพราะบุคคลนั้นซับซ้อนและถ้าหากวันนี้เขารู้สึกแบบนี้กับอีกวันหนึ่งเขารู้สึกแบบนั้นดนตรีก็จะเคลื่อนไปอย่างไม่เสถียรนั่นเองดังนั้นมาตรฐานจะช่วยลดช่องว่างเมื่อเกิดการเปลี่ยนมือการใช้มาตรฐานทางออนไลน์และทางเอกสารก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันได้ในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายบทบาทที่ดีจะทำให้ระบบเหล่านี้พึ่งพาได้อุ้มย้ำอีกครั้งว่าบทบาทในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ดีย่อมที่จะทำให้ระบบทั้งหมดของวงดนตรีพึ่งพาได้โดยไม่บดบังศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยและทั้งหมดนี้คือความเป็นมืออาชีพที่ไม่เย็นชาอุ้มย้ำอีกครั้งว่าความเป็นมืออาชีพต้องไม่เย็นชาแต่ต้องเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่าคุณค่าเคียงคู่กับกติกาทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินไปคู่กันอุ้มยืนยันว่าอำนาจมีไว้บริการงานและคนไม่ใช่เพื่อยืนยันตัวตนของใครในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเท่านั้นดังนั้นสนามดนตรีจะสงบและคล่องได้พร้อมกัน
ภายใต้กติกาทั้งหมดที่มีเหตุผล

0: ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาเว็บเบอร์ได้เตือนเรื่องกรงเหล็กของเหตุผลแบบเครื่องมือที่จะทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาซาวที่สร้างระบบเข้ามานั้นระบบจะกลืนความหมายไปนะสิและจริงๆแล้วอัตลักษณ์สถาบันจะต้องฝังอยู่ในขั้นตอนงานด้วยไม่ใช่ลอยอยู่บนโปสเตอร์อย่างเดียวอุ้มจัดลำดับให้คุณค่าของสถาบันนำหน้าเสมอแล้วตามด้วยเช็คลิสต์เทคนิคทุกครั้งโครงสร้างเหล่านี้จะทำให้คนในวงรู้สึกว่ากำลังทำงานกับเรื่องที่เชื่อไม่ใช่แค่งานที่ต้องทำการเปิดพื้นที่สะท้อนสั้นๆก่อนและหลังงานจะชุบชีวิตกติกาให้ไม่แข็งทื่อได้เมื่อคุณค่าพยุงกติกากติกาจะรับใช้คนไม่ใช่บังคับคนให้รับใช้กติกาวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้บันทึกตัวอย่างการปฏิบัติที่เชื่อมคำกับการกระทำเพื่อเป็นต้นแบบซ้ำๆไว้ในเพจ Facebook ของอาซาวและใน Instagram ของอาซาวรวมถึง TikTok ของอาซาวด้วยRUSSOUND และทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันว่าอัตลักษณ์กลายเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีหน้าและมีใจสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในวงเมื่อได้อ่านทางได้เร็วขึ้นก็จะสามารถที่จะรับรู้ถึงขั้นตอนอธิบายทั้งเหตุและผลรวมไปถึงวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้คือเรื่องของความเหนื่อยล้าจากกฎที่ไร้หัวใจทั้งหมดนี้จะถูกลดลงและความภาคภูมิใจจะถูกทำให้เพิ่มขึ้นสถาบันของเราคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะน่าเชื่อถือขึ้นเพราะความสอดคล้องหน้าหลังไม่หลอกใครในวิกฤตเรามีเข็มทิศชัดเพราะคุณค่าไม่เปลี่ยนตามแรงกดดันอัตลักษณ์ที่ฝังในงานจึงยืดหยุ่นและเข้มแข็งพร้อมกันอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนี่คือภูมิคุ้มกันต่อการทำงานดนตรีเชิงเช็คลิสต์ที่กลวงเปล่ามันกลวงเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์และมันคือเหตุผลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจึงได้วางใจกันแบบยาวๆแบบนี
1: ้ตั้งแต่นี้พอจบ3ห้องลองเข้าเลย

ผมบอกเลยต้องตีเหล็กดังเพื่อลืมก่อนท้องก่อนเข้านะมันก็มันหายในเดือนเพื่อมันอีกอย่างมันจะเป็นมันได้ร้อยแล้วตี

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยระบบเดียวครอบทุกซับคัลเจอร์มักล้มเหลวเพราะว่าละเลยเหตุผลภายในของคนในวงในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีหลายๆกลุ่มที่รวมตัวกันแต่พวกเขาจะอยู่ภายใต้เหตุผลเดียวกันก็คือความเป็นสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาที่ชื่อว่าอาอาซาวแนวคิดของเว็บเบอร์ชี้ให้วงดนตรีจิตอาอาซาวต้องเริ่มจากการอ่านค่านิยมลำดับเวลาและวิธีการทำงานของทุกคนการกำหนดกติกากลางเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเช่นความปลอดภัยเวลาและสัญญาณร่วมส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นโมดูลยืดหยุ่นให้แต่ละกลุ่มเขาจัดการกันตามอุปนิสัยของเขาเองซึ่งถ้าเรียกตามศัพท์เทคนิคของสังคมวิทยาก็คือตามฮาบิทัตของพวกเขานั่นเองผลก็คือระบบไม่ทับความต่างแต่กำกับให้ทุกคนในวงที่มีความต่างนั้นอยู่อย่างมีรูปแบบและมีความรับผิดชอบคู่มือร่วมงานทั้งหมดนี้อาจไม่มีตัวตนแต่จะเป็นการบอกต่อระหว่างพี่สู่น้องระหว่างน้องสู่พี่ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนทั้งหมดเป็นลักษณะของการตั้งกรอบถามมากกว่าคำสั่งละเอียดที่ตรึงมือและทุกๆครั้งที่มีการร่วมงานพวกเขาจะได้ทบทวนคู่มือที่ไร้ร่องรอยแต่เป็นคู่มือที่มาจากประสบการณ์จริงแทนการคงไว้ด้วยอำนาจเดิมการยอมรับในกติกากลางจะสูงขึ้นเมื่อทุกคนในวงรู้ว่าตนเองต้องถูกเข้าใจก่อนถูกกำกับความตึงเครียดทั้งหลายแหล่จะลดลงเพราะความหมายภายในไม่ถูกเหยียบย่ำโดยขั้นตอนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นระบบจึงมีประสิทธิภาพส่วนซับคัลเจอร์ก็จะได้ในเรื่องของศักดิ์ศรีคนในวงจะค่อยๆสร้างความไว้วางใจระหว่างภาษาในการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันการบันทึกกรณีสำเร็จข้ามวัฒนธรรมแบบนี้ทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้เดินหน้าได้ไวและท้ายที่สุดระบบจะอ่อนตัวพอรับความใหม่และแข็งแรงพอที่จะปกป้องคุณค่าหลักได้นั่นเองและทั้งหมดนี้คือการบริหารความหลากหลายเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงคำขวัญคำสวยและทั้งหมดจะเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ไม่หลุดมือเมื่อเปลี่ยนบริบทเลย

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะความยุติธรรมในสายตาแม็กซ์เวเบอร์เริ่มที่ความชอบธรรมของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ล้วนๆกติกาในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวสร้างความปลอดภัยการยินยอมและเครดิตทั้งหมดต้องถูกประกาศไว้ล่วงหน้าและทุกคนจะได้ใช้มันเท่ากันทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเพื่อให้การบังคับใช้ไม่ไหลและไม่หายไปตามใจใครเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งคำตัดสินที่อิงกระบวนการโปร่งใสจะถูกยอมรับกว่าคำสั่งเฉพาะหน้าการสื่อสารทางการและช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยพวกเขาเลือกกันได้ว่าจะสื่อสารกับใครจะสื่อสารกับซึ่งเป็นอาจารย์หรือจะสื่อสารกับเพื่อนด้วยกันหรือพี่หรือน้องทั้งหมดเป็นการแสดงออกว่าพวกเขารู้สึกว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวนั้นเป็นที่แห่งการสื่อสารสามารถที่จะร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยด้วยความไว้วางใจเมื่อทุกคนมีความไว้วางใจพวกเขาจะขึ้นเวทีได้อย่างสง่างามพวกเขาเก็บสถิติเหตุการณ์โดยไม่รู้ตัวเพื่อปรับกติกาตามข้อมูลไม่ใช่ตามอารมณ์หลักฐานที่ทำให้ความยุติธรรมไม่ขึ้นกับบารมีแต่ขึ้นกับระบบผู้ชมจะเห็นผ่านทางการแสดงหลายๆครั้งผู้ชมสามารถที่จะติดตามผ่าน Facebook ของอาอาสาวได้หรือโซเชียลมีเดียต่างๆของอาอาสาวด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวทีกลายเป็นสาธารณะสิ่งสาธารณะนี้จะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่ถูกปฏิบัติ2มาตรฐานนี่คือการทำให้ศิลธรรมสาธารณะมีฟันที่แหลมคมมีเครื่องมือและมีคนกล้ารับผิดความสุขทางดนตรีจะยั่งยืนเมื่อความยุติธรรมไม่ต้องอาศัยฮีโร่มาคอยกู้หน้าทีมดนตรีจิตอาสาอาสาวจึงได้ทำงานอย่างสงบเพราะรู้ว่ากติกาจะปกป้องทั้งคนและผลงานผู้ชมและชุมชนจึงเชื่อมั่นในระยะยาวมากกว่าความมันความสนุกเพียงชั่วคราวระบบที่ชอบธรรมจะเชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วมและทุกคนทุกรุ่นก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับการเล่นดนตรีเพราะทุกคนเห็นว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนใจนี่คือทุนสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมที่ไม่มีทางซื้อได้ด้วยงบประชาสัมพันธ์เพราะมันคือรากของชื่อเสียงที่จะอยู่ได้นานกว่ากระแส

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนเว็บเบอร์ Weber, เห็นความสำคัญของการจัดตั้งและความรู้ที่ไม่ผูกงานกับตัวบุคคลการส่งต่อที่ดีจึงมี2ชั้นเสมอคือเมนเทอร์ที่ให้ความหมายและคลังดิจิทัลที่ให้วิธีคนใหม่ๆจะได้ทั้งเหตุผลว่าทำไมและขั้นตอนต้องทำอย่างไรในเวลาเดียวกันการกำหนดมาตรฐานชื่อของไฟล์ของเวอร์ชันหรือของการเข้าถึงทางโซเชียลมีเดียจะช่วยลดความสับสนและเป็นการทบทวนคลังดิจิทัลทำให้เนื้อหาของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ตายและไม่ย้อนแย้งกับกติกาปัจจุบันการให้เครดิตของคนในวงช่วยยกคุณค่าและกระตุ้นให้คนใส่ใจความถูกต้องคนเหล่านั้นจะคอยตามโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแต่เมื่อความรู้ไม่ติดอยู่กับคนระบบจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายทีมมีช่องทางถามตอบที่เป็นทางการช่วยลดการสูญเสียเวลาในเรื่องเดิมซ้ำๆย้ำว่าการส่งต่อคือการยกระดับสถาบันไม่ใช่การยกย่องผู้รู้ไม่กี่คนแล้วตัวชี้วัดคืออะไรล่ะตัวชี้วัดคือเวลาปั้นคนใหม่ให้ขึ้นงานได้และคุณภาพงานหลังขึ้นมือข้อมูลย้อนกลับช่วยปรับคลังปรับวงให้กระชับใช้จริงและไม่ล้นสาระจนสุดท้ายระบบทั้งหมดจะให้ความอุ่นใจเพราะไม่มีใครเป็นเพียงคนคนเดียวทั้งทีมต้องพร้อมรับงานใหญ่โดยไม่เสี่ยงพังเพราะการเปลี่ยนคนนี่คือความเป็นมืออาชีพที่มีหัวใจเพราะเคารพทั้งคนและความรู้และมันจะเป็นสะพานจากรุ่นสู่รุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ไม่เคยพังเมื่อใครสักคนย้ายหรือเรียนจบไปนั่นเอง

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะต้องถูกออกแบบเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างไม่ใช่เมตตาเฉพาะหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวบรรจุเวลาพักจุดประสานงานและการสลับเวรลงในขั้นตอนงานแต่แรกกติกานี้ลดแรงกดดันของกรงเหล็กและกันการเผาผลาญที่สะสมแบบเงียบๆทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะต้องกันเวลาจริงให้มาตรการสุขภาวะไม่ให้ถูกใช้เป็นแค่ของแถมเมื่อสุขภาวะเป็นหนึ่งในกติกาคนในวงก็จะกล้าที่จะขอพักโดยไม่รู้สึกผิดกับคนในวงประสิทธิภาพในระยะยาวก็จะสูงขึ้นเพราะทุกคนไม่หมดไฟกลางทางวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะมีการติดตามตัวชี้วัดสุขภาวะควบคู่กับคุณภาพงานเสมอเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยกำหนดการส่งหรือการซ้อมหากเกิดภาวะเสี่ยงก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะหยุดวงหยุดเล่นอย่างชอบธรรมโดยไม่ถูกตีตราการสื่อสารมาตรการล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนในวงสามารถเตรียมตัวและแบ่งเวลาชีวิตได้ดีระบบที่เห็นคนคือระบบที่คนยอมรับกติกาโดยเต็มใจและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวก็เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเราเชื่อว่าผู้ชมและชุมชนจะรับสัมผัสความใส่ใจของคนในวงได้จากคุณภาพประสบการณ์การชมดนตรีและนี่คือชัยชนะคู่ระหว่างประสิทธิภาพและศักดิ์ศรีมนุษย์ที่จับต้องได้เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวทั้งทีมจะคงเส้นคงวาแม้จะเผชิญหน้ากับความหนักของงานเพราะพวกเขามีที่พิงที่เชื่อถือได้และความร่วมมือจะลื่นขึ้นเมื่อทุกคนไม่ต้องต้านระบบเพื่อรักษาตัวเองบางครั้งระบบที่หนาแน่นเกินไปอาจจะทำให้เราต้องต่อต้านเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตนเองให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่กับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพราะสุขภาวะเป็นเงื่อนไขของคุณภาพไม่ใช่ต้นทุนส่วนเกิน

ความขัดแย้งไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบหากถูกแปลงเป็นกติกาเจรจาที่ชอบธรรมปูนตรีจิตอาสาอาซาวกำหนดอำนาจชอบธรรมเอาไว้ในห้องซ้อมดนตรีใครหยุดงานได้เมื่อเสี่ยงใครชี้เวลาใครบันทึกผลขั้นตอนของการซ้อมต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ซ้ำได้เพื่อลดการตีความตามอารมณ์ขอบเขตงานและวิธีการในการจัดสเปคควรถูกร่างไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็เปิดสิ่งที่ร่างนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียงดังแข่งกันการทบทวนหลังเหตุการณ์จะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้และป้องกันการซ้ำรอยของการผิดพลาดกติกาที่ดีคืนศักดิ์ศรีให้ทุกฝ่ายและยุติความรู้สึกว่าใครสักคนได้เปรียบเชิงอำนาจคนจะยอมรับผลแม้ไม่ตรงใจเพราะเห็นความยุติธรรมของกระบวนการวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงคงสมรรถนะได้แม้ผ่านความตึงเครียดมาหมาดๆเงื่อนไขนี้เปลี่ยนต่างให้เป็นเชื้อเพลิงสร้างสรรค์แทนเชื้อเพลิงที่เผาไหม้เราย้ำว่าระบบมีไว้คุ้มครองคนไม่ใช่ทำให้คนเงียบเมื่อกติกาเป็นที่ไว้วางใจความขัดแย้งก็จะสั้นลงและมีสาระมากขึ้นชื่อเสียงของเวทีก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะทุกคนที่มาชมเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเล่นตามกติกาที่เป็นธรรมนี่คือความเป็นมืออาชีพที่อ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันสุดท้ายระบบที่ดีจะทำให้เราเถียงกันได้โดยยังอยากทำงานด้วยกันต่อไป

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวรู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: เนาะสบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
6: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะวันนี้นะคะรายการของเราดำเนินมาถึงตอนที่2ค่ะชื่อตอนว่าการบัญชีการตรวจสอบและการวางระบบนะคะชื่ออาจจะดูแบบจะสนุกไหมนะตอนนี้แต่ยืนยันนะคะว่าน่าสนใจจริงๆเพราะว่าผู้บรรยายของเรานะคะเป็นนักบัญชีมืออาชีพนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังมีน้องๆนักศึกษาที่เป็นผู้เรียนวิชาการบัญชีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมานำเสนอประสบการณ์ตรง

0: ับน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมทุกท่านรับฟังในตอนนี้นะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับท่านอาจารย์ชยพัฒน์พลบูรณ์ได้เลยค่ะและพบกับน้องๆนักศึกษาที่น่ารักของเราด้วยนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับในช่วงนี้นะครับอยู่กับผมอาจารย์ชยพัฒน์พลบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้ดำเนินรายการ B Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในตอนที่2หัวข้อการบัญชีในยุคดิจิทัลพลิกบทบาทและทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่โลกของวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกันนะครับยุคที่เทคโนโลยีไม่เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรานะครับแต่ยังเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของนักบัญชีให้ก้าวไกลกว่าที่เคยจากเดิมนะครับที่นักบัญชีเนี่ยทำหน้าที่เพียงบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเท่านั้นในวันนี้นะครับนักบัญชีต้องเข้าใจเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกรวมไปถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจกับผู้บริหารการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนะครับทำให้คำว่านักบัญชีมีความหมายมากกว่าผู้ทำบัญชีแต่ก็คือผู้สร้างคุณค่าด้วยข้อมูลที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้านะครับรายการในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปทำความเข้าใจใน4ประเด็นสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริงซึ่งประกอบไปด้วย1บทบาทของนักบัญชีในยุคดิจิทัลนะครับ 2. การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานทางบัญชีด้วยเทคโนโลยี 3. การบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับองค์กรและ 4. นะครับกรณีศึกษา The Real World ภายใต้หัวข้อ AIS and IT in Action บทบาทของเทคโนโลยีในโลกแห่งความจริงครับทั้งนี้เพื่อให้ได้เห็นภาพและแนวคิดและตัวอย่างจริงจากองค์กรชั้นนำนะครับที่สะท้อนให้การเป็นนักบัญชีดิจิทัลนั้นมีความหมายและหมายถึงอะไรในโลกของการทำงานจริงนะครับและในช่วงแรกนี้ผมจะเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือบทบาทใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัลครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัลกันในอดีตนะครับนักบัญชีเนี่ยมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลตรวจสอบและจัดทำรายงานทางการเงินแต่ในยุคดิจิทัลเช่นนี้บทบาทของนักบัญชีเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากผู้บันทึกข้อมูลกลายเป็นผู้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจไม่เว้นแม้แต่สายวิชาชีพด้านบัญชีปัจจุบันนักบัญชีต้องมีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารวิเคราะห์และเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารได้สำหรับในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีทั้งเทคโนโลยี AI Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ RPA Robotic Process Automation เทคโนโลยีกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์อัตโนมัติรวมไปถึง Cloud Computing และ Big Data ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญงานบัญชีแบบดั้งเดิมที่เน้นการบันทึกรายการและการทำรายงานทางการเงินถูกระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่นักบัญชีเองจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและก็พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและก็ให้กับองค์กรอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าบทบาทใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัลนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ1 นะครับบทบาทใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัลเนี่ยจะต้องเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์2นักบัญชีในยุคดิจิทัลนั้นจะต้องเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล 3. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัย 4. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล

เรามาดูในแต่ละบทบาทนะครับของนักบัญชีในยุคดิจิทัลกันนะครับในบทบาทแรกนะครับการเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เราจะเน้นการสร้างคุณค่า

นะครับเราจะมาดูกันว่านักบัญชีในยุคที่ทัดเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการบันทึกข้อมูลนะครับแต่ว่านักบัญชีเนี่ยจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์เพื่อทำความเข้าใจสถานะทางธุรกิจให้มีความเชิงลึกมากขึ้นนะครับในส่วนที่2การสนับสนุนการตัดสินใจเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจที่สำคัญนะครับตัวอย่างเช่นอะไร 1. การวางแผนกลยุทธ์นะครับ 2. การลงทุน 3. การลดต้นทุนและ 4. การกำหนดราคาสินค้าหรือตัวบริการนั่นเองนะครับในส่วนของบทบาทที่2นะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้นักบัญชีนะครับในยุคดิจิทัลเองเนี่ยจะมีความสามารถในการจัดการในการวิเคราะห์การตีความเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่มาจากหลายแหล่งนะครับซึ่งอาจจะไม่จำกัดแค่ข้อมูลการเงินเท่านั้นในขณะเดียวกันนะครับตัวนักบัญชีเองต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Business Intelligence และซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะครับเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารนะครับในส่วนที่3บทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางบัญชีความรู้ด้าน AI และ RPA นะครับรวมไปถึงความมั่นคงด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วยในส่วนของแต่ละในแต่ละด้านนะครับของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความการรักษาความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบัญชีนะครับตัวนักบัญชีเองนะครับก็ต้องมีความสามารถในการที่จะใช้งานรวมไปถึงการทำความเข้าใจระบบบัญชีอัตโนมัตินะครับตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับและรวมไปถึงตัวระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning นะครับต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในด้านของความรู้ทางด้าน AI นะครับปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึง RPA นะครับอันนี้สามารถมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน AI หรือด้าน RPA นะครับเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของระบบอัตโนมัตินั่นเองในส่วนสุดท้ายนะครับด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอันนี้ตัวนักบัญชีเองนะครับก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้ามาร่วมประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญขององค์กรนั่นเองครับและบทบาทสุดท้ายนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎระเบียบและธรรมาภิบาลนะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวนักบัญชีเองต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีกฎหมายภาษีอากรรวมไปถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับและต้องร่วมไปถึงการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการจัดทำและตรวจสอบรายงานในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลหรือ ESG reporting ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันครับโดยสรุปแล้วนะครับบทบาทของนักบัญชีเนี่ยได้เปลี่ยนจากผู้ทำบัญชีที่มุ่งเน้นข้อมูลในอดีตไปสู่ผู้สร้างคุณค่าและผู้นำทางธุรกิจนะครับที่ใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานทางบัญชีด้วยเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโลกของการทำงานในทางบัญชีก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับจากวันที่เราเขียนสมุดรายวันบัญชีแยกประเภทด้วยมือวันนี้ทุกอย่างถูกรวบรวมอยู่ในภายใต้ระบบดิจิทัลงานบัญชีไม่ใช่แค่การบันทึกตัวเลขอีกต่อไปแต่นักบัญชีกลายเป็นผู้วิเคราะห์ผู้ให้คำปรึกษารวมไปถึงเป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ให้กับองค์กรวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสำรวจว่าเทคโนโลยีตัวใดบ้างที่กำลังพลิกบทบาทงานบัญชีในยุคที่ท่านกันครับอย่างที่บอกนะครับ

หากย้อนกลับไปยังอดีตการทำบัญชีเนี่ยจะต้องอาศัยตัวเอกสารที่เป็นกระดาษจำนวนมากต้องตรวจสอบสมุดบัญชีทีละหน้ารวมไปถึงบันทึกรายการทีละรายการแต่ปัจจุบันนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาช่วยบันทึกตรวจสอบและสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องการสร้างรายงานทางการเงินนะครับสามารถกระทำได้ภายไม่กี่นาทีหรือแม้กระทั่งระบบบัญชีที่อยู่บนคลาวด์นะครับอันนี้ก็ช่วยให้นักบัญชีสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแฟ้มเอกสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอีกต่อไปตัวเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับไม่ได้มาแทนที่นักบัญชีแต่กลับเป็นตัวช่วยอัจฉริยะของนักบัญชีที่เพิ่มความแม่นยำลดข้อผิดพลาดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักบัญชีเนี่ยได้ทำงานในด้านของการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นครับทีนี้เรามาดูนะครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทางด้านบัญชีนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือ Data Analyticsเปลี่ยนงานบัญชีจากการรายงานข้อมูลย้อนหลังให้กลายเป็นการวิเคราะห์เชิงคาดการตัวนักบัญชีในยุคดิจิทัลเองเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออย่าง Power BI หรือ Excel ขั้นสูงนะครับเข้ามาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตัวรายได้ค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบเรียลไทม์ตรวจจับความผิดปกติหรือการทุจริตโดยอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงงานบัญชีเนี่ยไม่ใช่เป็นการจัดทำรายงานเพียงอย่างเดียวอย่างที่กล่าวอ้างเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่างานบัญชีจะถูกพัฒนาไปสู่การตีความของข้อมูลในเชิงกลยุทธ์ให้แก่องค์กรต่อไปครับต่อมานะครับเรามาดูเทคโนโลยีตัวถัดมานะครับก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า AI ซึ่งตัว AI เนี่ยนะครับมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับในงานบัญชีซึ่งโปรแกรมบัญชีในปัจจุบันเองก็สามารถที่จะจำแนกรายการบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับมีการเรียนรู้รูปแบบการบันทึกรายการขององค์กรและทำซ้ำได้อย่างมีความแม่นยำนอกจากนี้นะครับตัว AI เองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอ่านและก็แปลงข้อมูลจากเอกสารขั้นต้นนะครับเช่นตัวใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้นะครับเป็นต้นทั้งนี้การอ่านและแปลงข้อมูลจากเอกสารขั้นต้นดังกล่าวเนี่ยสามารถกระทำโดยการผ่านการใช้เทคโนโลยี OCR และ NLP นะครับแล้วบันทึกเข้าระบบโดยที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลเองนะครับอีกทั้งเนี่ยตัว AI เนี่ยยังสามารถตรวจสอบความผิดปกติของรายงานทางการเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการทุจริตหรือบันทึกข้อมูลผิดพลาดอีกด้วยนะครับดังนั้นผลลัพธ์ของการนำAI เข้ามาใช้ในงานบัญชีนั่นก็คือนักบัญชีเนี่ยจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการคิดวิเคราะห์และการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แทนที่จะจมอยู่กับตัวงานซ้ำๆนะครับในต่อมานะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับหรือ Robotic Process Automation หรือที่เรียกว่า RPA อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากๆนะครับหรือ RPA เนี่ยนะครับมันก็คือตัวหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานซ้ำๆนะครับแทนมนุษย์ได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นการที่จะป้อนข้อมูลนะครับจากใบแจ้งหนี้เข้าสู่ระบบ ERP นะครับการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติหรือการส่งรายงานทางการเงินประจำวันโดยที่ไม่ต้องรอให้มนุษย์มาปฏิบัติงานนะครับผลลัพธ์จากการใช้ RPA เนี่ยก็คือสามารถที่จะลดการทำงานได้ถึง50%ถึง70%นะครับรวมไปถึงลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นะครับและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานซ้ำๆนักบัญชีก็มีเวลาที่จะไปเน้นในเรื่องของงานวิเคราะห์และงานวางแผนทางการเงินมากขึ้นหรือรวมไปถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริหารนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูเทคโนโลยีตัวต่อไปนะครับก็คือระบบบัญชีที่อยู่บนคลาวด์นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าคลาวด์แอคเคาท์ติ้งก็เป็นอีกนวัตกรรมนะครับที่
เข้ามาเปลี่ยนวงการบัญชีอย่างมากเลยนะครับในตัวของ Cloud Accounting หรือระบบบัญชีบน Cloud ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลและก็ประมวลผลบนอินเทอร์เน็ตนะครับระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้นักบัญชีสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผู้บริหารเองนักบัญชีเองก็จะเห็นข้อมูลในชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์นะครับมีการลดการใช้เอกสารส่งผลทำให้เกิดการลดต้นทุนนะครับมีการลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเช่นระบบ e-tag invoice นะครับระบบธนาคารหรือแพลตฟอร์ม AI นะทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว Cloud Accounting นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับของการทำงานร่วมกันในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนั่นเองครับเทคโนโลยีถัดมานะครับตัวบล็อกเชนนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนอันนี้เป็นเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับที่มาแรงที่สุดในโลกของการเงินยุคใหม่นะครับตัวบล็อกเชนเนี่ยคือเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่เป็นแบบกระจายศูนย์นะครับทุกธุรกรรมที่บันทึกไว้จะไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้นะครับทั้งนี้เนี่ยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับรวมถึงมีการตรวจสอบได้ทุกๆขั้นตอนนะครับโดยในแวดวงบัญชีของเราเองเนี่ยเราใช้บล็อกเชนนะครับมาช่วยในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เป็นลักษณะแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำสมาร์ทคอนแทคเพื่อให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขครบถ้วนนะครับเช่นการชำระเงินหรือการส่งมอบสินค้าเทคโนโลยีบล็อกเชนตัวนี้นะครับยังช่วยยกระดับความถูกต้องความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับจากการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีไปจนถึงเทคโนโลยีที่เป็น AI RPA Cloud Accounting รวมไปถึงบล็อกเชนนะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาแทนที่พนักงานบัญชีหรือนักบัญชีนะครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังนะครับให้กับกลุ่มนักบัญชีของเราเพื่อที่จะนำไปเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณค่าของงานด้านบัญชีนะครับ อีกทั้งเนี่ยนักบัญชีในยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงคนที่มานั่งทำการบันทึกข้อมูลแต่อย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่านักบัญชีในยุคใหม่จะเปลี่ยนมาเป็นทั้งนักวิเคราะห์ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและผู้สร้างคุณค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรนะครับดังนั้นเนี่ยโลกบัญชีเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวและนี่ก็คือโอกาสทองสำหรับนักบัญชียุคใหม่นะครับที่จะใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลไม่ใช่แค่อาชีพแต่คืออนาคตของข้อมูลและความโปร่งใสในโลกธุรกิจครับไปมานะครับการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับองค์กรในยุคดิจิทัลนะครับตัวนักบัญชีเองเนี่ยต้องไม่หยุดอยู่กับความรู้ทางด้านบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเรียนรู้การบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาเข้าด้วยกันอาจต้องบูรณาการศาสตร์ต่างๆอย่างน้อย3ศาสตร์หลักเช่นศาสตร์ทางด้านการเงินนะครับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงศาสตร์ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่นักบัญชีนะครับที่มีทักษะ Data Analytics สามารถที่จะดึงข้อมูล Big Data ที่องค์กรมีอยู่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อมองเห็นแนวโน้มทางธุรกิจและทำการคาดการผลการดำเนินงานในอนาคตรวมไปถึงเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ได้อย่างมีหลักฐานสนับสนุนทั้งนี้นะครับสามารถสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้ตัวอย่างเช่นการนำข้อมูลของพฤติกรรมลูกค้านะครับมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมการซื้อนะครับสินค้าของลูกค้าหรือการคำนวณจุดคุ้มทุนนะครับจากข้อมูลต้นทุนขององค์กรและการคาดการสภาพคล่องจากข้อมูลในกระแสเงินสดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวนักบัญชีเองเนี่ยต้องเป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากหลายแหล่งนะครับจากหลากหลายแห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการตัดสินใจขององค์กรอีกทั้งตัวนักบัญชีเองนะครับต้องก้าวสู่บทบาท strategic partner ของผู้บริหาร
และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคตดังนั้นนะครับนักบัญชีในยุคดิจิทัลเนี่ยจะต้องมอง

0: องเห็นอนาคตมากกว่าการที่จะทำการบันทึกข้อมูลในอดีตเท่านั้น
1: และในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เป็นกรณีศึกษา The Real World หัวข้อ AIS and IT in Action บทบาทของเทคโนโลยีในโลกแห่งความจริงหลังจากที่เราได้พูดคุยกันในภาพรวมนะครับบทบาทของนักบัญชีในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทางด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยีและการบูรณาการข้ามศาสตร์ต่างๆในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรไปแล้วนะครับในพาร์ทต่อมานะครับก็จะมาฟังเสียงนักศึกษานะครับที่ได้ไปสัมผัสโลกแห่งความจริงในกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกรณีศึกษา The Real World ในหัวข้อ AIS and IT in Action บทบาทของเทคโนโลยีในโลกแห่งความจริงครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานนะครับจากหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำของประเทศนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากนักศึกษาทั้งสองท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับพวกท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณมารวยลังสรรเสริญนักศึกษาชั้นปีที่3และคุณณัชชาลีสิริใสนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นนะครับอาจารย์ขอให้มารวยนะครับช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าการที่เข้าร่วมกิจกรรมดูงานในครั้งนี้นะครับมารวยเนี่ยได้เห็นหรือพบเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทำให้บทบาทการทำงานของนักบัญชีเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปครับ
3: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอบพระคุณหน่วยงานนะครับที่ได้ให้โอกาสผมแล้วก็เพื่อนๆชาวบัญชีมทล.พระนครได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านบัญชีครับอย่างแรกเลยการไปดูงานนั้นทำให้ผมเนี่ยได้เห็นภาพจริงของการทำงานด้านบัญชีในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น RPA Robotic Process Automation เป็นระบบอัตโนมัติทำงานด้วยหุ่นยนต์ในการเรียนแบบการทำงานที่มีกระบวนการทำงานซ้ำๆของมนุษย์โดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือ1Action RPA ที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้งานเรื่องทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานป้อนคำสั่งการเช่นการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 2. Unaction RPA ที่สามารถทำงานอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งการจากผู้ใช้งานมักใช้ในงานที่มีปริมาณมากผ่านคำสั่งที่ตั้งไว้ตามกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นแชทบอทหรือการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติจากอีเมลระบบ RPA มีประโยชน์ต่อองค์กรในหลากหลายด้านดังนี้คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานและปริมาณงานด้วยบอทเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง 3-5 เท่าและทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสามารถรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคนส่งผลให้ 2. ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากในการทำงานซ้ำซ้อนส่งผลให้เนี่ยกิจการมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น3ช่วยให้พนักงานเนี่ยสามารถโฟกัสงานที่มีมูลค่าสูงเมื่อบอทเข้ามาจัดการงานซ้ำๆพนักงานจะสามารถทุ่มเทไปกับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่าสูงต่อองค์กรได้ครับ ERP Enterprise Resource Planning เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวางแผนและจัดการทรัพยากรต่างๆขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมือนสมองส่วนกลางของบริษัทที่เชื่อมต่อการทำงานของทุกๆแผนกให้เข้ามาอยู่ในระบบเดียวและใช้ฐานข้อมูลร่วมกันด้วย Cloud Storage กล่าวคือจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลไว้บนเซิร์ฟเวอร์โดยผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนที่จะเก็บไว้บนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ครับด้วยอาศัยการจัดเก็บข้อมูลใน Data Center Cloud Storage จึงมีจุดเด่นที่การเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตความสามารถในการปรับขนาดที่สามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว3การสำรองข้อมูลและความทนทานต่อข้อผิดพลาดเพราะจะมีการสำรองข้อมูลไว้ในหลายๆที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์บางส่วนจะล้มเหลวครับหน้าที่หลักของ ERP คือการบูรณาการกระบวนการการทำงานต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละแผนกให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่นครับตัวอย่างเช่นเมื่อฝ่ายขายปิดการขายและบันทึกคำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ ERP จะส่งข้อมูลไปยังแผนกต่างๆทั้งฝ่ายคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบสต็อกและจัดเตรียมการส่งสินค้าฝ่ายผลิตหากสินค้าต้องผลิตใหม่ก็จะมีการวางแผนการผลิตสินค้านั้นฝ่ายจัดซื้อ

0: หากวัตถุดิบไม่เพียงพอฝ่ายจัดซื้อก็จะจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมครับฝ่ายบัญชีเพื่อเตรียมออกใบแจ้งหนี้ครับการนำระบบ ERP มาใช้มีประโยชน์ต่อองค์กรในหลากหลายด้านดังนี้ครับคือ1เพิ่มประสิทธิภาพและลดการทำงานซ้ำซ้อนเมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันพนักงานจะไม่ต้องป้องข้อมูลเดิมซ้ำๆในหลากหลายระบบและมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ2ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวและเป็นปัจจุบันด้วยบุคลากรในองค์กรทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทำให้ข้อมูลไม่ขัดแย้งกันผู้บริหารสามารถเห็นถึงภาพรวมในปัจจุบันของทั้งบริษัทได้ทันทีทำให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเวลาครับ3เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันทุกแผนกสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการส่งข้อมูลระหว่างกัน4เพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมโดยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละบุคคลได้ทำให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นครับ IDP Intelligent Document Processing เป็นการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่มีการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับในการอ่านในการสแกนอ่านสกัดจัดหมวดหมู่ของข้อมูลจากเอกสารรูปแบบด้วยการดำเนินการแบบอัตโนมัติแทนการป้อนข้อมูลด้วยมือในงานที่มีเอกสารปริมาณมากและต้องการความแม่นยำสูงเช่นการประมวลผลใบแจ้งหนี้ IDP จะสกัดข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ขายเลขที่ใบแจ้งหนี้วันที่รายการสินค้าบริการและยอดรวมจากใบแจ้งหนี้ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปภาพการนำเทคโนโลยี IDP มาใช้งานจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือเร่งกระบวนการการจ่ายเงินและช่วยให้สามารถตรวจสอบและจับผู้กู้กับใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับฟีดการ์ดบล็อกเชนนะครับคือบัตรสำหรับองค์กรเพื่อจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะเช่นค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบันทึกข้อมูลพันธุกรรมที่ปลอดภัยป้องกันการแก้ไขการตรวจสอบแบบเรียลไทม์พร้อมกับการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเช่นการกำหนดวงเงินและการกำหนดรอบบินการกำหนดประเภทและปริมาณน้ำมันที่เติมและการระบุข้อมูลประจำรถป้องกันการใช้งานกับรถยนต์อื่นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ร่วมกับฟีดการ์ดนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการป้องกันการทุจริตภายในจากพนักงานส่งผลให้การทุจริตนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: และที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่มารวยนะครับได้เข้าไปเห็นว่าในองค์กรนั้นมีการนำเทคโนโลยีอะไรบ้างมาใช้ในการดำเนินงานทางด้านบัญชีจริงๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านั้นประกอบไปด้วยนะครับ 1. ก็คือ Robotic Process Automation นะครับหรือ RPA 2. ก็คือจะเป็นตัว Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP นะครับและ 3. ตัว Intelligent Document Processing หรือตัว IDPและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับธุรกิจในภาคเอกชนนะครับที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการดำเนินงานทางด้านบัญชีนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะครับวิชาชีพบัญชีของเรากระบวนการต่างๆนะครับก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในกระบวนการทำงานนะครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณมารวยมากๆนะครับที่ร่วมมาแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่น้องณัชชาลีสิริใสนะครับนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับจากประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้องณัชชาลีเนี่ยคิดว่านักบัญชีรุ่นใหม่เนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้พร้อมทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นในณตรงนี้ครับ
2: ค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักบัญชีในยุคปัจจุบันคือต้องมีกลัวเทคโนโลยีเพราะงานบัญชีในยุคดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบันทึกข้อมูลในห้องเอกสารอีกต่อไปนักบัญชีควรเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีใหม่ๆเข้าใจพื้นฐานของระบบ ERP รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะและนอกจากนี้นักบัญชีควรมีการ up skill และ re skill อยู่เสมอเพื่อพัฒนาเป็นนักบัญชีดิจิทัลที่มีความสามารถรอบด้าน

0: ่านโดยสามารถขยายความได้ดังนี้ค่ะ 1. ทักษะด้านวิชาชีพของนักบัญชีนักบัญชีต้องมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานบัญชีการรายงานทางการเงินและข้อกฎหมายด้านภาษีอากรอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ควรมีความแม่นยำละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์ในงานค่ะให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินและตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือค่ะ 2. ทักษะด้านธุรกิจของนักบัญชีนักบัญชีไม่เพียงแต่ทำงานกับตัวเลขอย่างเดียวค่ะยังต้องเข้าใจภาพรวมของธุรกิจเช่นการวางแผนงบประมาณการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการจัดการต้นทุนการมีความเข้าใจธุรกิจช่วยให้นักบัญชีสามารถเป็น business partner ที่สนับสนุนการตัดสินใจของกลยุทธ์ขององค์กรได้ค่ะค่ะและ3ด้านดิจิทัลของนักบัญชีค่ะนักบัญชียุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและมีจริยธรรมทั้งซอฟต์แวร์บัญชีระบบ ERP การทำงานบนคลาวด์และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Power BI หรือ Excel ขั้นสูงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดและทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะ 4. ทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นนักบัญชีสามารถสื่อสารข้อมูลเชิงตัวเลขให้ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆนอกจากนี้ยังต้องทำงานร่วมกับทีมงานหรือฝ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีช่วยให้การรายงานและการนำเสนอข้อมูลสามารถสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้องในองค์กรค่ะ 5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลของนักบัญชีนักบัญชียุคดิจิทัลต้องสามารถนำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มการรายงานเชิงคาดการณ์และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบด้านทำให้นักบัญชีสามารถระบุปัญหาเสนอโอกาสและช่วยองค์กรปรับตัวในยุคดิจิทัลอีโคโนมีได้เป็นอย่างมีคุณภาพค่ะและด้วยทักษะครบด้านเหล่านี้นักบัญชีสามารถก้าวเข้าสู่การเป็น business partner ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับน้องณัชชาลีนะครับซึ่งในส่วนของสิ่งที่น้องณัชชาลีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวหรือนักบัญชีที่ต้องเตรียมตัวในเพื่อที่เข้าไปสู่การทำงานที่มีเทคโนโลยีเข้มข้นนะครับอย่างหน่วยงานที่น้องๆได้เข้าไปศึกษาดูงานมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับนักบัญชีเนี่ยจะต้องไม่กลัวเนาะเราต้องไม่กลัวเทคโนโลยีใช่ไหมครับเราต้องไม่กลัวเทคโนโลยีและเราต้องหมั่นทบทวนความรู้นะครับทำการรีสกิลอัพสกิลความรู้ของนักบัญชีเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะไม่หยุดอยู่ที่ความรู้ด้านบัญชีอย่างเดียวเราต้องไปศึกษาความรู้ทางด้านศาสตร์อื่นๆนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทักษะต่างๆเนาะทักษะต่างๆที่น้องณัชชาลีนะครับได้แนะนำมานะครับก็มีทั้งหมด5ทักษะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทักษะทางด้านวิชาชีพนักบัญชีอันนี้แน่นอนนะครับนักบัญชีเราจะต้องมีทักษะนี้ที่โดดเด่นนะครับทักษะด้านธุรกิจของนักบัญชีต้องรู้ในส่วนของ workflow นะครับของธุรกิจและ3ทักษะทางด้านดิจิทัลของนักบัญชีก็คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนั่นเองนะครับส่วนทักษะที่4เป็นการสื่อสารการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากๆและสุดท้ายนะครับก็คือทักษะของการวิเคราะห์ข้อมูลของนักบัญชีนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับน้องณัชชาลีนะครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณน้องณัชชาลีนะครับสำหรับมุมมองที่มีคุณค่าในวันนี้นะเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและเห็นภาพชัดขึ้นว่านักบัญชีในอนาคตเนี่ยจะต้องก้าวไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ตอนที่2นะครับการบัญชีในยุคดิจิทัลการพลิกบทบาทและทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพของเราในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ขอขอบพระคุณนักศึกษาทั้ง2ท่านนะครับคุณมารวย รุ่งสรรเสริญและคุณณัชชลีสิริไสนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
3: ัน
2: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
3: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
2: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ค่ะ
1: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
3: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
1: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
3: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
2: ้
3: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเรา

0: มาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
1: เบามาก
0: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
1: โอ
0: ้น้อยนิ่มฟังนิ่มใหญ
1: ่ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
0: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละ ถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เอาไปดูกันเลยครับ
0: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60อย่างงี้ได้มั้ยคะ60โลกว่า
0: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้
1: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
1: ม
0: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม
0: ่ใกล้เลย
1: ห่างทั้ง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่า

0: ุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกรูมหรือเจ้าของกรูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการแต่วันเนี้ยที่คอกเนี้ยถึงกําหนดในการตะไบฟันม้าประจําปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
1: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรเหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทําให้ฟันน่ะมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกว่าอาหารม้าที่เราเลี้ยงอ่ะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทําให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระปั้นหรือลิ้นทําให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทําให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อนนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟันนะ
1: ค่ะ

0: สียงมันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอคะ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว

0: ฟันไม่คมเลยครับ
1: ไวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะไบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
2: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะครั้งแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีค่ะ

0: ในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะ

0: องค์มีสระโอ
1: สุดยอดเลยเพื่อน
2: ๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
0: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
2: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
0: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
3: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mark and the Cup ตอนที่2นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ดิฉันดร.กัญญาณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสครับนะกับมาร์กเช่นเดียวกับตอนที่1นะคะแต่ว่าชนิดนะคะแล้วก็สูตรนั้นก็จะแตกต่างกันนะคะวันนี้สำหรับตัวสครับของเรานั้นเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของครีม
1: ค่ะ
0: เป็นครีมสครับนะคะเพราะว่าสครับเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นเกลืออาจจะเป็นผงสมุนไพรใช่ไหมคะเป็นครีมเป็นเจลเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็คอยติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีให้ครบทุกรูปแบบเลยค่ะนะคะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมสครับสมุนไพรอันนี้คือโปรดักต์ตัวที่1นะคะในการสาธิตในวันนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมาร์กชีทเซรั่มเอสเซนต์นะคะมันคืออะไรมาร์กชีทเซรั่มเอสเซนต์นี่คืออะไรก็คือตัวที่เป็นเซรั่มนะคะและเราก็เอาไปใส่กับมาร์กที่เป็นหน้ากากอะนะคะที่ว่าท่านผู้ชมเคยหลายท่านน่ะคงจะเคยซื้อมาที่เป็นซองนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นหน้ากากแล้วก็มีน้ำชุ่มๆอยู่นั่นคือเซรั่มนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะสอนการทำเซรั่มแต่ว่าสำหรับตัวชีทมาร์กนั่นน่ะก็คือเราต้องไปหาซื
1: ้
0: อหาซื้อตามร้านที่ขายอุปกรณ์พวกอะไรอะคอสเมติกทั่วไปนะคะที่จะมีพวกนี้มาขายหรือบางท่านอยากจะผลิตนะคะเพื่อที่จะนำออกขายนะคะก็อย่าลืมต้องมีโรงงานเนาะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สูตรต้องจดแจ้งอย.สามารถเอาสูตรเซรั่มนี้นะคะไปบรรจุในห่อแล้วก็ใส่กับชีทมาร์กได้นะคะก็สามารถที่จะนำไปขายประกอบอาชีพได้หรือว่าใช้เองได้นะคะนะสรุปแล้ววันนี้เราก็จะทำสองสูตรคือสูตรที่หนึ่งคือครีมสครับสมุนไพรนะคะสูตรที่สองคือมาร์กชีทเซรั่มเอ็กเซนนะคะก็จะเป็นสองสูตรนะฮะนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงสู่นะคะในการสาธิตนะคะหรือว่าในเรื่องของสูตรหรือรายละเอียดของอุปกรณ์ของสูตรนั้นน่ะเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็จะสาธิตการทำความสะอาดนะคะโดยอาจารย์อาจารย์จุ๋มนะคะจะช่วยสาธิตให้ดูนะคะเจ้าจุ๋มเลยได้เลยค่ะ
1: วันนี้นะคะเราจะทำสองผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีครีมสครับสมุนไพรแล้วก็มาร์กชีทนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีตัวเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้2ตัวนะคะ
0: เป็นเตาไม่เหล็กไฟฟ้า
1: ค่ะแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะหม้อสแตนเลสแล้วก็ใช้2ใบนะคะแล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะนี่นะคะเราจะเอาไว้ตีนะคะหรือว่าถ้าท่านไหนที่ไม่มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะอาจารย์ใช้ตะกร้อโคนก็ได้แต่ว่าต้องคนนานหน่อย
0: นี่นะคะก็เป็นอันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ตะกร้อที่ว่าอันนี้ค่ะนะคะก็จะมีแบบสแตนเลสเนาะคือทุกอย่างเราจะใช้สแตนเลสหมดนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วก็มีอะไรคะมีช้อนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะเราใช้เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนนะคะนี่เอาไปร่อนนะคะร่อนสาร
0: มีขายตามห้างทั่วไปได
1: ้ค่ะ
0: มีขายตามห้างทั่วไปแล้วก็มีอะไรฮะ
1: แล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะตัวนี้จะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได้นะคะ
0: ประมาณ200องศาแล้วก็เป็นเกรดที่ใช้ทำอาหารนะคะนะไม้พายที่เป็นพลาสติกได้ไหมก็คือว่าต้องใช้ไม้พายที่ใช้ทำขนมทำอาหารนะได้ถ้าเป็นสูตรที่ไม่ได้อะไรตั้งไฟสามารถใช้ได้ค่ะไม่พายพลาสติกนะคะแต่ว่าถ้าตั้งไฟเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวที่ทนความร้อนอย่างตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนนะคะพอดีสูตรนี้มันจะมีสูตรนึงที่เราใช้ความร้อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ไม้พายที่ทนความร้อนนะคะ เราไม่แนะนำให้ใช้ไม้พายที่เป็นไม้เพราะว่าไม้พายที่เป็นไม้เนี่ยมันยังไงอ่ะเวลามันเปียกเวลาเราล้างอ่ะบางทีเราไปตากมันอาจจะไม่แห้งสนิทนะคะแล้วอาจจะมีราขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองคือไม้มันผุก่อนไปเรื่อยๆบางทีเศษไม้เศษอะไรเนี่ยอาจจะหล่นเข้าไปในตัวโปรดักต์นะคะก็อาจจะทำใหเรารู้สึกว่า คือยังไงใช้แล้วมันไม่สะอาดอะไรประมาณนี้หรือยิ่งท่านผู้ชมท่านใดจะทำขายอย่างเงี้ยยิ่งไม่เหมาะเลยนะคะเพราะต้องทำให้โปรดักต์เนี่ยมันดูแล้วมันน่าใช้แล้วก็สะอาดด้วยนะคะเกิดลูกค้าใช้ไปแล้วเอ้ยเห็นเสร็จไหมเห็นอะไรยังมันก็จะ เกิดผลเสียนะคะกับการตลาดของลูกค้าได
1: ้
0: นะคะหรือของท่านผู้ชมได
1: ้นะคะ
0: ทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าการทำความสะอาดก่อนที่จะทำการผลิตนะคะนะที่ว่าต้องทำความสะอาดเนี่ยคือว่า เหมือนเป็นการลดเชื้อโร
1: ค
0: เบื้องต้นจริงๆในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยค่ะโรงงานผลิตใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำความสะอาดเขาอีกแบบนึงซึ่งอาจจะเหนือกว่านี้เนา
1: ะ
0: แต่อันนี้เราทำโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแล้วสามารถทำในครัวเรือนได้ทำใช้เองหรือว่าจะทำแจกนะคะคนใกล้ตัวนะหรือว่าทำขายก็ได้นะทั้งระดับนี้ถ้าทำไม่เยอะนะคะเพราะนั้นการทำความสะอาดเนี่ยเราจะสาธิตในการทำความสะอาดเบื้องต้นน
1: ะคะ
0: ว่าเบื้องต้นทำยังไงซึ่งมันก็เพียงพอนะคะในการลดเชื้อนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มสาธิตให้ดู
1: นะคะเราก็ใช้ค่ะแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะ
0: มีขายตามร้านขายยานะคะ
1: ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะ
0: ทิชชู่ต้องไม่เป็นขุยนะคะ
1: ใช่ค่ะ

0: นะทิชชู่ที่เนื้อดีๆอ่ะนะเช็ดแล้วไม่ไปขุยออกมาแล้วมันจะติดกับหม
1: ้
0: อมันอาจจะติดไปกับเนื้อผิดพันธุ์ได้ค่ะนะคะผ้าก็ได้นะแต่ผ้าก็ได้แต่ผ้าต้องไม่เป็นขนนะ
1: ใช่ค่ะต้องใช้

0: เป่าสัมผัสก็ใส่ถุงมือได้ค
1: ่ะ
0: นะคะก็สามารถทำได้เนา
1: ะ
0: หรือว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะอย่างนี้ตัวนี้มันจะแห้งอยู่แล้วเนาะเราก็ฉีดใส่มือเราแอลกอฮอล์แล้วก็ทำความสะอาดนะคะอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงคือตัวหม้อตัวอุปกรณ์ที่อาจารย์จุ่มสาธิตเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบแห้งนะคะก็สามารถทำได้ถ้าไม่รีบก็คือพ่นแอลกอฮอล์ใส่แล้วก็ทิ้งให้แห้งได้พอแห้งเสร็จปุ๊บเราอาจจะมาเช็ดเพื่อให้มันสะอาดนิดนึงนะคะบางคนบอกว่าจะเกิดการฆ่าเชื้อได้มากที่สุดตอนที่แอลกอฮอล์แห้งอะไรประมาณนี้นะคะแอลกอฮอล์ระเหยไปเนี่ยก็สามารถทำได้นะ
1: คะ
0: นะแต่นี้เราจะรีบสาธิตให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เลยเช็ดให้ดูเผื่อว่าบางท่านอาจจะต้องรีบ
1: ค่ะ
0: รีบทำนะหลังจากสาธิตการทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาถึงตัวสูตรเนาะ
1: ค่ะ
0: เราจะเริ่มทำตัวไหนก่อนคะอาจารย์
1: ตัวที่1ก่อนค่ะอาจารย์คิม
0: เอาครับสมุนไพรก่อนเอากลุ่มสมุนไพรก่อนกลุ่มสมุนไพรเนี่ยก็สูตรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเราจะแบ่งสูตรเป็น3ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่1ก่อนนะอาจารย์จุ๋มเนาะ
1: ค่ะ
0: ตัวแรกของสูตรที่1อันนี้คือส่วนที่1ของสูตรที่1คือสูตรครีมสครับสมุนไพรนะคะนะตัวที่1คือน้ําค่ะนะน้ํานี่นะคะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีส่วนในการที่จะก่อเนื้อทําให้เกิดเนื้อครีมด้วยนะคะนะตัวนี้เราจะต้องใช้น้ํากรอง
1: ค่ะ
0: นะคะหรือไม่ก็น้ํากลั่นนะเพราะว่าอย่าไปใช้น้ําประปานะคะน้ำบาดาลอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเกลือแร
1: ่
0: นะน้ำแร่ที่เป็นขวดที่ขายในห้างได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันมีเกลือแร่เนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้เนื้อของโปรดักต์เนี่ยมีปัญหาได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ใช้น้ำกรองน้ำกรองจากเครื่องกรองในบ้านเราก็ได้นะคะหรือน้ำดื่มนะที่เขาขายเนาะที่เป็นถังที่เป็นขวดตามห้างก็ได้นะคะโรงงานของเราเนี่ยเราใช้น้ำที่สั่งจากบริษัทก็คือน้ำดื่มนี่แหละยี่ห้อที่ท่านดื่มกันทั่วไปนี่แหละค่ะนะเพราะว่ามันมีใบเซอร์นะโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงาน GMP นะคะมันมีใบเซอร์ต้องมีใบเซอร์น้ำนะน้ำที่ใช้กับโปรดักต์เนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านกรองจากเครื่องกรองท่านเองเนี่ยนะคะท่านจะต้องเอาเครื่องกรองเนี่ยไปทดสอบไปตรวจสอบทุกปีเลยนะแล้วก็ต้องมีคนมาตรวจสอบคุณภาพของน้ำเพราะนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะนั้นท่านใดมีโรงงานก็ส่วนใหญ่นะคะนะถ้าต้องการให้มันลดเร็วหรือว่าง่ายเนี่ยก็จะสั่งน้ำมาเลยก็มีใบเซอร์มานะคะเพราะนั้นสรุปแล้วน้ำที่เราใช้ก็คือน้ำที่กรองจากเครื่องที่บ้านเราเองนะหรือที่ซื้อจากทั่วไปหรือเป็นน้ำกลั่นนะคะนะตัวต่อมานะคะออเรนทูอินนะคะออเรนทูอินเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาตินะคะเป็นสารธรรมชาติเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองหรืออาการแพ้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ในประเทศด้วยเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่นะคะเกือบจะทุกสูตรเลยนะคะแล้วตัวออเรนทูอินเนี่ยสามารถใช้กับผิวเด็กได้เด็กทารกก็ได้ค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะนั้นตัวนี้เขาถึงนิยมใช้ในการป้องกันอาการระคายเคืองและอาการแพ้ในโปรดักต์ต่างๆที่ใช้กับผิวหนังนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะจะเป็นกีซาลีนนะคะกีซาลีนเนี่ยมาจากน้ำมันมาจากตัวน้ำมันอะไรค่ะแต่เอาไปทำสบู่ไปทำให้เกิดจากกระบวนการสบู่อะนะคะแล้วมันก็จะแยกกีซาลีนออกมาจากตัวสบู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสารธรรมชาติเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคุณสมบัติของเขาคือว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำละลายในสูตรด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะนะเวลาที่ทาที่ผิวเนี่ยตัวกีซาลีนมันจะดูดความชื้นเนี่ยไว้กับที่ผิวนะคะนะไม่ทำให้ผิวแห้งค่ะนะฮะต่อมานะคะอะมิโนโค้ดนะคะคือตัวนี้นะคะอะมิโนโค้ดเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันกับตัวกีซาลีนนั่นแหละค่ะแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่ากีซาลีนแล้วก็ลงลึกกว่า
1: ะ
0: นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งหรือผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวแห้งมากๆเพราะว่าอะมิโนโค้ดเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นได้มากแล้วก็ลงลึก บางคนเนี่ยมีริ้วรอยมาก่อนวัยเพราะว่าผิวแห้งนะคะ

0: เพราะตัวนี้จะช่วยได้ดีนะคะเพราะนั้นท่านใดก็ตามจะทำพวกผิวพรรณแอนตี้เอจจิ้งหรือผิวพรรณสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยนะคะใช้อะมิโนโค้ดเนี่ยจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะนะต่อมาป๊อปลินไกลคอนนะตัวนี้เป็นสารตองคอนะคะนะได้จากพวกกากปิโตรเลียมนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำละลายในสูตรด้วยค่ะคุณสมบัติก็เช่นเดียวกันกับกิสลีนอะเวลาทาที่ผิวแล้วมันจะดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความชื้นจากผิวนี่ระเหยออกสู่บรรยากาศนะคะต่อมาเป็นไตเอทโนโลมายหรือชื่อย่อว่า TA นะคะตัวนี้จะเพิ่มความหนืดนะคะให้กับผิวพรรณแล้วก็จะช่วยปรับค่า pH
1: ค่ะ
0: ให้กับผิวพรรณด้วยนะคะเดี๋ยวค่า pH เนี่ยเราต้องค่อยอธิบายตอนหลังนะคะนะอันนี้คือส่วนที่1ทั้งหมดค่ะนะทีนี้มาส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือตัวนี้นะคะก็คือ KL340D นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะและเป็นตัวที่อาจจะไม่ทำให้เกิดตะกอนนะกับผิวพรรณได้นะคะนะต่อมานะคะเป็นตัวสเตอริกแอซิดนะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นส่วนนึงก็มาจากแว็กซ์นะคะนะแต่ว่าผสมกับสารเคมีตัวอื่นซึ่งตัวสเตอริกแอซิดเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นตัวที่สร้างเนื้อนะคะให้กับผิวพรรณแล้วเนี่ยยังเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอีมันสไปเออร
1: ์
0: นะก็คือทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีนะคะนะต่อมานะคะซิทิลแอลกอฮอล์นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเช่นเดียวกันพื้นฐานก็มาจากแว็กซ์เหมือนกันน
1: ะ
0: แต่มาผสมกับสารเคมีตัวอื่นนะตัวนี้จะทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีเช่นเดียวกันกับสเตอริกนะคะสเตอริกแอซิดกับซิทิลเนี่ยดูตามสูตรต่างๆแล้วเนี่ยมักใช้คู่กันนะคะนะต่อมานะคะ AP Wax นะตัวนี้ก็คือตัวแว็กตัวหลักอะค่ะนะตัวหลักที่ทำให้เกิดเนื้อนะเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ผสมสารตัวอื่นซึ่งทำให้เข้ากับน้ำกับน้ำมันได้ดีนะคะนะต่อมานะคะไวออยไวออยนี่ก็สกัดมาจากพวกกากปิโตรเลียมนะคะเป็นน้ำมันที่เป็นสารสังเคราะห์แต่ว่าพอทาที่ผิวแล้วจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะเขานิยมใช้กับผิวพรรณครีมต่างๆเพราะว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยพอทาที่ผิวแล้วเนี่ยทำให้ผิวนุ่มช
1: ุ่
0: มชื้นดีนะคะนะต่อมานะคะส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของสมุนไพรและสารสกัดนะคะธนาคาผงเรื่องสมุนไพรต้องคุยกับอาจารย์จุ๋มด้วยธนาคาผงนี่นะคะเราใช้เป็นผงเนาะจริงๆสารสกัดก็มีนะอาจารย์จุ๋มแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ครีมสครับสมุนไพรเราต้องการให้มีรูปแบบผงสมุนไพรอยู่ในสูตรด้วยนะคะเราก็เลยใช้เป็นผงสมุนไพรธนาคาแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากให้เป็นสีครีมขาวๆไม่อยากให้มีผงสมุนไพรก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะจากผงสมุนไพรให้กลายเป็นสารสกัดได้ค่ะนะเรากลับมาที่ธนาคาก่อนผงธนาคาเนี่ยนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าสมุนไพรธนาคาเนี่ยมีองค์ประกอบสารตัวหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินซึ่งอะบูตินเนี่ยจะอยู่ในส่วนประกอบของครีมผิวขาวหลายชนิดมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากในการใช้อะบูตินจนปัจจุบันนี้อะบูตินนี่เกิดมาหลายปีแล้วนะแต่ปัจจุบันนี้ยังนิยมใส่ในผิวพรรณผิวขาวแม้กระทั่งแพทย์ในคลินิกก็ใช้นะคะในเรื่องของการรักษารอยต่างๆแล้วก็ฝ้านะคะนะเพราะนั้นตัวธนาคาเนี่ยจะมีสารสำคัญตัวนี้อยู่โครงสร้างคล้ายอะบูตินและทำให้ผิวขาวแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระรอยต่างๆได้นะคะนอกจากนั้นตัวธนาคาเนี่ยนะคะยังมีองค์ประกอบนะคะที่เป็นสารกันแดดอยู่ในตัวเขาด้วยนะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชาวพม่าเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปเที่ยวพม่าก็ใช้ตัวเนี้ยปะพรมใบหน้าขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านเนี่ยนะ
1: คือ
0: จะเห็นตลอดเลยถ้าขับรถไปจะเจอตลอดเลยนะคะนะเพราะนั้นตัวนี้นอกจากจะทำเป็นสารสกัดและผสมในครีมแล้วเนี่ยสามารถเอาสมุนไพรของเขาเนี่ยนะคะมาผสมกับน้ำแล้วก็พอกที่หน้าได้นะคะก็ทำให้ผ่องขึ้นได้เหมือนกันเนาะเราเคยทดลองแล้วเนา
1: ะ
0: เอามาแค่ผสมน้ำนะแล้วก็พอกทิ้งไว้สัก15นาทีหรือจนแห้งแล้วก็ล้างออกเนี่ยน่าจะผ่องขึ้นเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็คือตัวแรกนะคะตัวต่อมานอกจากนั้นตัวนี้ยังช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีด้วยค่ะตัวธนาคานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไพโพ

0: งนะคะไพลเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรลดร้อนนะคะมันจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในขณะที่เราขัดเราถูเนาะก็จะช่วยนำของเสียนะออกจากเซลล์นำของดีเข้าสู่เซลล์นอกจากนั้นความร้อนของไพรเองเนี่ยนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ตัวไพรก็จะมีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินนะคะเนาะที่ช่วยบำรุงผิวได้ดีด้วยลดการอักเสบนะคะลดอาการฟกช้ำอะไรต่างๆได้นะคะนะต่อมานะคะขมิ้นชันนะคะอันนี้เป็นขมิ้นชันผงนะคะขมิ้นชันผงเนี่ยก็มีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินเหมือนกันตัวนี้จะเน้นในเรื่องของลดการอักเสบนะคะเน้นในเรื่องของบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานเนี่ยนะคะก็มีการวิจัยค้นพบว่าพบสารที่มีฤทธิ์ในการแอนตี้เอจจิ้งในตัวขมิ้นชันด้วยนะคะโบราณเขาก็หญิงสาวชาวโบราณนะมักจะใช้ขมิ้นชันเนี่ยในการบำรุงผิวทั้งชันทั้งอ้อยเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้คู่กันนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งชันทั้งอ้อยนะคะนะทั้งขมิ้นชันทั้งขมิ้นอ้อยเดี๋ยวจะบอกว่าอ้อยไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังอ้อยไหนเนี่ยชันอ้อยขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยมักจะใช้คู่กันนะคะท่านผู้ชมคะตัวไพรกับขมิ้นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราใส่ปริมาณไม่เยอะในสูตรเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีสูตรขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมันจะออกสีที่ผิวเรา
1: อะ
0: นะคะบางท่านอย่าไปหลงกลนะบางท่านโอ้ยขมิ้นน่ะดีจะตายทำไมอาจารย์ใส่น้อยไปเพิ่มนะคะพอขัดออกมาปุ๊บล้างปั๊บเนี่ยนะคะผิวเราจะติดเหลือง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ล้างไม่ออก
0: อย่าลืมว่าตัวไพรกับขมิ้นชันเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยพืชอะไรก็ตามนะท่านผู้ชมที่มีน้ำมันหอมระเหยเนี่ยฤทธิ์จะเยอะนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะก็ได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นสารสกัดมะขามนะคะตัวนี้นะคะมีวิตามินซีนะคะกรดทารทาริกเนี่ยจะทำให้มีการเร่งการผัดเซลล์นะคะทำให้ผิวขาวแล้วก็จะช่วยทำให้อ่อนเยาว์เพราะว่าเซลล์ที่ตายไปแล้วเนี่ยเวลาที่มันไม่ยอมหลุดเนี่ยพออายุเราเยอะขึ้นมันจะเกาะแน่นกับผิวอย่างเงี้ยนะคะนะมันทำให้ผิวดูกระดำกระด่างเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูไม่สวยนะคะดูแบบแก่กว่าวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเร่งการผลัดเซลล์เอาเซลล์ที่ตายแล้วออกเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโจโจ้บาออยตัวนี้จะมีวิตามินอีค่ะท่านผู้ชมโจโจ้บาออยเนี่ยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ลดการอักเสบของผิวได้ดีด้วยนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกันเสียนะคะกันเสียแล้วก็กันเสียตัวนี้ไม่ใช่กันเสียกลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีผลเสียกับผิวนะคะจะค่อนข้างปลอดภัยสูงมากนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นกลิ่นสำหรับผิวกายนี่นะคะกลิ่นเนี่ยเราจะใช้กลิ่นที่เนื่องจากว่าเป็นสครับมันต้องใช้ห้องน้ำเหมือนกับเราอาบน้ำนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้กลิ่นที่หอมและสดชื่นแล้วก็สำหรับกลิ่นสครับที่ใช้กับผิวกายเนี่ยเราใช้แรงๆได้นะคะใช้หอมๆได้เพราะคนอาบน้ำนะชอบใช้ครีมอาบน้ำใช้สบู่ที่มีความหอมใช่ไหมคะนะคะนะต่อมานะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนที่สี่ก็จะเป็นตัววอลนัทนะคะวอลนัทสครับนะคะอันนี้เป็นเม็ดสครับที่เราใส่ในครีมสครับค่ะนะทำไมอาจารย์ไม่ใส่เกลือนะไม่ใส่อะไรนะเม็ดกะระบูหรืออะไรเป็นเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาละลายได้นะเขาละลายได้พอเขาละลายแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของพวกอิเล็กโทรไลต์อะไรพวกน
1: ี
0: ้มันก็จะมาทำให้โครงสร้างของครีมเนี่ยมันเสียหายได
1: ้
0: นะคะเราก็เลยใช้วอลนัทสครับในสูตรครีมแต่ถ้าเป็นสูตรผงสมุนไพรเป็นเกลือขัดผิวอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นเกลือสครับได
1: ้ค่ะ
0: ที่ที่ฉันบอกเนี่ยบางท่านอาจจะไปแปลงสูตรไงบอกว่าเอ้ยอาจารย์ใช้วอลนัทสครับมันแพงเราใช้เม็ดเกลือเนี่ยลงไปพอใช้เม็ดเกลือลงไปปุ๊บคนมาแล้วเกิดว่าครีมไม่เป็นอย่างที่อาจารย์สาธิตนะคะเพราะนั้นอาจารย์ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะนะเพราะนั้นเราใช้วอลนัทสครับซึ่งพวกนี้มันไม่ละลายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรปฏิยาอะไรกับพวกสารเคมีในสูตรนะคะบอกครอบคลุมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะของสูตร ครีมสครับสมุนไพรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่อาจารย์จุ๋มและที่จะทำการสาธิตอาจารย์จุ๋มเชิญได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะซึ่งขั้นตอนการทำสูตรนี้นะคะเนื้อนะคะอาจารย์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะเป็นเนื้ออิมันชันนะคะฉะนั้นเราก็เลยต้องมี2หม้อแล้วก็2เตานะคะก็คือจะแยกเป็นพาร์ทน้ำแล้วก็พาร์ทน้ำมันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่1ทั้งหมด
0: ส่วนที่หนึ่งนี่เป็นพาร์ทน้ำ
1: ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งจะเป็นพาร์ทน้ำ
0: ถือว่าเป็นพาร์ทน้ำท่านผู้ชมสังเกตง่ายถ้ามีน้ำในสูตรก็แสดงว่านั่นแหละพาร์ทน้ำน
1: ะ
0: ถ้าเราไปดูแล้วดูตำราแล้วอันไหนน้ำอันไหนมันน้ำมันเนา
1: ะ
0: ส่วนไหนที่เป็นส่วนที่มีน้ำมันนั่นแหละคือพาร์ทน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: พาร์ทน้ำเป็นพาร์ทน้ำ
1: พาร์ทน้ำนะคะก็จะเป็นสารที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวดีไอวอเตอร์นะคะมีอะลันโทอินกิซาลีนอะมิโนโคสปาปารินไกลคอลแล้วก็ทีเอนะคะเหล่านี้เราจะเทลงไปในหม้อสแตนเลสไปที่1นะคะ
0: ทีนี้อะลันโทอินกับอะมิโนโคสเนี่ยนะคะพูดถึงว่าเขาก็ละลายในน้ำเนาะอันนี้ก็อาจารย์จุ๋มเขาก็เทลงเลยเนาะเราก็ไม่ต้องมารอละลายทิ้งไว้เหมือนบางสูตรที่ละลายทิ้งไว้ที่เป็นผงนี่เป็นเพราะว่าไอ้ส่วนที่ผงนั้นอาจจะอยู่ส่วนที่3ส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนที่เราเติมสารสกัดนะคะเราก็เลยต้องแบ่งน้ำไปละลายแต่อันนี้ไม่ต้องแบ่งน้ำละลายเพราะว่าตัวผงนี่มันอยู่ในส่วนที่1อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจุ่มเอาตัวน้ำนะคะล้างเพื่อที่ให้สารนะคะออกมาจากขวดให้หมดแค่นั้นเองนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: มีอีกตัวนึงค่ะอาจารย์
0: โอ้อาจารย์นั่นไปเหรอโอเคก่อนครบแล้วเนาะ
1: ค่ะครบแล้วค่ะ
0: โอเค
1: นะคะตอนนี้นะคะหม้อใบที่1ก็ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะหม้อใบที่2นะคะเราจะใส่ส่วนที่2นะคะก็คือ
0: ส่วน
1: ที่ละลายในน้ำมันนั่นเองนะคะก็จะมีตัว KL340D นะคะมีสเตียริกแอซิดนะคะมีซิติลแอลกอฮอล
0: ์
1: ม
0: ี
1: ตัว APVAC 80แล้วก็มีตัวไวท์ออยล์นะคะอย่าใส่ผิดส่วนเด็ดขาดนะคะอาจารย์เพราะถ้าเราใส่ผิดส่วนเนี่ยค่ะเมื่อนำทั้ง2หม้อมารวมกันเนี่ยค่ะมันจะเกิดการแยกชั้นนะคะ
0: อันไหนเป็นน้ำมันก็ใส่ในส่วนที่เป็นน้ำมันนะไหนที่เป็นน้ำก็ใส่ในส่วนที่เป็นน้ำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอาจารย์ถ้าเราเอาส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะไปใส่ในส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะไม่ละลาย
0: ใช่ก็ท่านผู้ชมลองเอาน้ำมันเนาะที่บ้านอะเทใส่กับน้ำเนี่ยมันจะแยกชั้นเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ถึงแยกผสมก่อนแต่พอผสมเสร็จแล้วในส่วนของน้ำมันเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้น้ำมันกับน้ำเข้ากันแต่มันต้องละลายด้วยกันก่อนไงให้ส่วนผสมมันเข้ากันก่อนแล้วถึงมาเทร่วมกันนะคะ
1: นะคะตอนนี้เราก็ใส่ส่วนที่2นะคะลงไปในหม้อสแตนเลสใบที่2ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาให้ความร้อนนะคะซึ่งความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะก็คือไม่ควรจะใช้เกิน80องศาเซลเซียสนะคะเพราะอะไรหนึ่งก็คือไหม้นะคะยิ่งถ้าเป็นส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะไหม้ได้นะคะสองก็คือสารสำคัญนะคะอาจารย์ที่อยู่ในของสารเหล่านี้ค่ะก็อาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะ
0: เพราะว่าสารเคมีต่างๆมันเสื่อมสภาพมันร้อนมากเกินไปก็เสื่อมสภาพได้
1: นะคะช่วงอุณหภูมิที่แบบเหมาะนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่ประมาณ60นะคะถึงประมาณ
0: 75
1: องศาประมาณนี้
0: ไม่ควรเกิน75
1: นะคะ
0: บางสูตรเขาก็แค่60ถึง65ก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเพราะนั้นน่ะดูตามสูตรนะคะแต่ของเราเนี่ยสูตรของเราจะอยู่ที่70ถึง75นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีสูตรไหนที่เกิน75ขึ้นไปนะคะนะเกิน80นี้ไม่มีแน่นอนค่ะนะคะ
1: คือเราก็จะใช้ตะกร้อนะคะคนนะคะพาร์ทน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์หม้อใบที่1เนี่ยค่ะเราจะคนจนใสนะคะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยค่ะที่หม้อใบที่2ที่เป็นพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะเราก็คนจนเขาละลายกลายเป็นของเหลว
0: จนน้ำมันละลายรวมกันหมดนะคะพวกแว็กต่างๆละลายรวมกันหมดจนกลายเป็นของเหลวนะคะคืออันเนี้ยทางอาจารย์เนี่ยถือข้องแล้วนะแล้วก็การตั้งเราไม่ได้ใช้โทโมมิเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมทำเองเนี่ยอาจจะต้องใช้โทโมมิเตอร์ก่อนเพราะนั้นเนี่ยการผสมทั้ง2หม้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทน้ำหรือน้ำมันเนี่ยอุณหภูมิประมาณ70ถึง75องศานะคะ
1: ค่ะนะคะ ตอนนี้นะคะหม้อใบที่1แล้วก็หม้อใบที่2เนี่ยค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะทีเราก็ปิดไฟนะคะอาจารย์ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนํานะคะทั้ง2หม้อทีรวมกันนะคะเราก็เลือกหม้อใบที่1นะคะที่เป็นส่วนที่น้ําเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไหลง่ายนะคะอาจารย์เราจะทีลงในหม้อที่เป็นส่วนที่ละลายในน้ํามัน
0: เหตุผลที่ไหลง่ายนะเพราะว่าอะไรมั้ยถ้าเราทีน้ํามันลงก่อนเนี่ยน้ํามันอาจจะออกไม่หมดนะนะคะมันก็อาจจะติดอยู่ที่หม้อเนาะเราอาจจะได้ส่วนผสมที่ไม่ครบ
1: ใช่ค่ะนะคะเราอย่าเทพรวดลงไปทีเดียวนะคะอาจารย์ก็คือทยอยนะคะทยอยทีนะคะ
0: แบบที่อาจารย์จุ่มสักทีนะคะ
1: แล้วก็คนไปด้วยนะคะต้องคนแรงๆนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะนะพอทั้ง2หม้อรวมกันแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดเป็นตัวเบสครีมขึ้นมาค่ะอาจารย์เป็นเบสครีมสีขาวๆนะคะทีนี้สูตรนี้ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปซึ่งก็คือส่วนผสมส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นั่นเองนะคะ
0: ระหว่างที่อาจารย์จุ่มคมคนนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องหม้อที่ให้ความร้อนกันเนาะทำไมต้องเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราทำผิดพันนะคะในระดับที่ประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้นะคะนะทำไมไม่ให้ใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านนะอันนี้มีคำถามจริงๆนะเวลาที่เราไปทำการสาธิตที่ไหนก็ตามมันมีคำถามอย่างเงี้ยมาประจำเลยค่ะท่านผู้ชมนะก็คือที่เราไม่ใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะคะนะอุณหภูมินี่สำคัญแล้วก็เสี่ยงที่จะอะไรหยดลงไปในไฟมันก็พุ่งขึ้นมาได้นะคะนะทีนี้เตาแก๊สไหมเตาแก๊สพอได้แต่ท่านจะต้องหลีให้อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะวัดเสมอค่ะให้อุณหภูมิมันอยู่ที่70ถึง75นะคะนะแต่ว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะเป็นอะไรที่เราควบคุมง่ายนะคะพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเทเข้าหากันได้โดยที่เราไม่ต้องมากลัวว่าถ้ามันหล่นลงไปโดนเตาในเตาจะพึบไหมแต่ว่าเตาแก๊สนี่ก็ยังต้องระวัง
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพออุณหภูมิเริ่มลดลงนะคะเนื้อครีมก็จะเริ่มข้นขึ้นแล้วก็ม
0: ี
1: ความเนียนมีความวาวนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือแค่ใช้ตะกร้อคนนะคะเนื้อก็เนียนแล้วนะคะซึ่งถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีเครื่องตีเบเกอรี่ก็ใช้แค่ตะกร้อนะคะคนไปก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะเนื้อสวยมากนะคะ
0: แล้วพอได้เป็นเนื้อครีมแล้วตอนนี้เราก็จะลงใส่ตัวสมุนไพรลงไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะทีนี้พออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสแล้วนะคะแล้วก็เติมส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นะคะลงมาได้เลยนะคะซึ่งในการวัดอุณหภูมินะคะอาจารย์เราก็จะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดอุณหภูมินะคะ
0: คืออาจารย์จุบอกว่าต้องรอให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศานะคะถึงจะเติมส่วนอื่นๆลงไปได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนที่3เนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีตัวสารกันเสียนะคะแล้วก็มีน้ำหอมอยู่ในนั้นด้วย
0: ซึ่งมันอาจจะระเหยออกไป
1: ใช่นะคะซึ่งสารกันเสียตัวนี้ค่ะตัวฟีโนสแตทนะคะที่เราใช้นะคะก็คือเขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะอาจารย์แล้วก็น้ำหอมเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราใส่ตอนที่อุณหภูมิสูงๆใช่ไหมคะกลิ่นนะคะก็จะอ่อนลงหรือบางทีก็คือหายไปเลยยิ่งถ้าเป็นน้ำหอมนะคะที่เป็นตัวเอสเซนเชียลออยล์นะคะอาจารย์กลิ่นก็คือจะหายไปเลยนะคะ
0: จะทวนให้นิดนึงนะคะคือสารกันเสียในสูตรเนี่ยนะคะถ้าโดนอุณหภูมิที่สูงนะคะนะอาจจะมากกว่า 50-60 ขึ้นไปเนี่ยบางทีอาจจะระเหยออกไปนะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณมันน้อยลงหรือว่าเสื่อมสภาพได้นะคะอย่างเช่นสารกันเสียในสูตรนี้เป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นออร์แกนิกด้วยหรือเปล่า
1: คะ
0: เนาะมันจะระเหยได้ง่ายนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสักเอาสัก45ก็ยังได้น
1: ะ
0: 45องศา40องศานะคะนะสำหรับน้ำหอมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกน้ำหอมเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้น้ำหอมหลายประเภทบางคนอาจใช้ฟาแกนบางคนอาจใช้น้ำมันหอมระเหยซึ่งพวกนี้นะคะอย่างฟาแกนเนี่ยอาจจะระเหยไม่ได้มากเนา
1: ะ
0: อาจจะแบบระเหยยากบ้างแต่ว่าก็ระเหยได้แหละเนาะอย่างน้อยกลิ่นก็อ่อนลงนะถ้ามันร้อนมากนะคะแต่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่45องศาเลยนะคะ4อุณหภูมิปกตินี่ก็ระเหยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นบางเจ้าอาจจะใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่แต่งกลิ่นนะเพราะนั้นถ้าความร้อนมันสูงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะระเหยไปหมดค่ะนะคะนะอันนี้ก็แนะนำไว้นะคะว่าเพราะนั้นส่วนนี้ต้องรอนิดหนึ่ง ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศานะคะ
1: นะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะก็จะมีตัวธนาคารนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สามารถท่านผู้ชมดูนะคะว่าเราสามารถเทลงไปได้เลยนะคะ
1: มีไพร์นะคะ
0: แต่ตอนผสมสูตรครีมเนี่ยต้องค่อยๆเทนะคะ

0: แต่พอได้ครีมแล้วได้เนื้อครีมที่โอเคแล้วเราก็สามารถที่จะเติมสารสกัดทุกอย่างลงไปได้เลยนะคะ
1: สารสกัดมะขามนะคะแม่ค้าสีก็สีของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ก็จะเป็น
0: เปลี่ยนไปตามสีของสมุ
1: นไพร
0: สมุนไพรที่มีสีนะคะอันนี้มันจะไปในทางขมิ้นชันแล้วก็พลายใช่ไหมคะที่เราใส่ในสูตรเนาะมีขมิ้นชันกับพลายนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นละนะคะ
1: แล้วก็จะมีตัวสครับนะคะสครับเราใช้จากวอลนัทนะคะสครับ
0: นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะคือกลิ่นเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางทีสมุนไพรในสูตรจะมีกลิ่นเนาะที่เราใส่เนี่ยให้ท่านผู้ชมเทสก่อนจะใส่น้ำหอมตัวไหนลงไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยเทสกับสมุนไพรที่มันมีกลิ่นก่อนเอามาเทียบๆกันเงี้ยค่ะนะเทียบกันว่ากลิ่นมันไปกันได้ไหมซึ่งลูกค้าบางเจ้านะคะนะที่เราเจอมาเนี่ยนะคะเขาก็จะบางทีถามคือผู้เข้าอบรมอะนะบางทีถามเนี่ยว่าเขาอยากได้กลิ่นขมิ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ผิดพันขมิ้นไอตัวผงขมิ้นเราใส่น้อยไงใช่ไหมกลิ่นอาจจะไม่ออกชัดเจนมันก็จะมีกลิ่นขมิ้นซึ่งใช้ในผิดพันได้ไปเพิ่มเติมให้มีกลิ่นเกิดขึ้นได้นะคะบางรายอาจจะไม่เอาไม่อยากให้มีกลิ่นสมุนไพรขมิ้นอยู่แต่อยากได้ขมิ้นท่านจะเปลี่ยนขมิ้นเป็นสารสกัดก็ได้นะหรือแต่สารสกัดมันก็มีกลิ่นขมิ้น
1: ได
0: ้หรือนะคะเลือกใช้กลิ่นที่มันกลบกลิ่นขมิ้นได้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นน่ะการใช้กลิ่นกับพวกนี้นะคะก็ต้องดูความต้องการของผู้ใช้นะคะนะหรือความต้องการของเราถ้าเราใช้เองเนาะว่าเราอยากได้กลิ่นหอมหรือเราอยากได้กลิ่นธรรมชาติแล้วหากว่าในสูตรนั้นมีสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่ท่านต้องเอาน้ำหอมนะมาเทียบนะคะมาเทียบกลิ่นว่าไปกันได้ไหมด้วยนะก็ดมด้วยกันนี่แหละค่ะนะแต่ถ้าจะดมใหม่ให้ท่านดมเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: หรือผงกาแฟก็ได้เพราะตัวนี้จะปรับสมดุลนะความอะไรนะปรับสมดุลของการรับกลิ่นน่
1: ะ
0: ของจมูกให้กลับมาเป็นปกติก่อนที่จะดมใหม่นะคะนะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก
0: ็ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย
0: ์เราก็ได้
1: สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะอาจารย์เพราะว่าตัวเมสคับบัวนัทเนี่ยค่ะ
0: เ
1: ขาก
0: ็
1: ใช่ค่ะเขาจะมีหลายเกรดนะคะมีทั้งที่ใช้กับใบหน้านะคะแล้วก็มีทั้งที่ใช้กับผิวกายนะคะถ้าใช้กับผิวหน้านะคะเขาก็จะมีความละเอียดนะคะถ้าใช้กับผิวกายเขาก็จะมีความหยาบขึ้นมานะคะซึ่งเราก็สามารถบอกนะคะกับแหล่งที่เราซื้อได้ว่าเราอยากเอามาใช้กับผิวหน้าหรือว่าผิวกายนะคะแต่สำหรับสูตรนี้นะคะก็คือใช้ขัดหน้าก็ได้ใช้ขัดตัวก็ได้นะคะอาจารย
0: ์นะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะคะเม็ดสครับมันมีหลายเบอร์นะคะนะมันก็สามารถที่จะเลือกได้เม็ดเล็กก็จะกับใบหน้าน
1: ะ
0: เม็ดใหญ่ก็กับผิวกายนะ
1: คะ
0: แต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะลูกค้าหลายท่านก็ไม่ชอบอะไรที่มันหดร้ายน
1: ะ
0: เขาก็ชอบอะไรที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มอ่อนโยนกับผิวนะคะ
1: ตัวนี้ตัวนี้จะไม่บาดผิวนะคะ
0: อันนี้ก็คือตัวสครับเราก็จะทดลองนิดนึงมีน้ำไหมคะ
1: น้ำ
0: เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนี้
1: จากอันนั้นที่ติดขวดก็ได้ค่ะ
0: นี่นะคะจะเป็นเนื้อครีมนะคะจะเห็นว่าเม็ดสครับมันจะเล็กนะคะจะเห็นว่าแบบพอสครับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเม็ดสครับชัดเจนเนาะแต่มันมีแรงขัดดีมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: และแรงขัดมันก็เป็นแรงขัดที่สม่ำเสมอด้วยค่ะไม่มีตรงไหนหนักตรงไหนเบาเลยค่ะนะคะ
1: ก็คือเขาจะมีตัวป๊อปเปอรีนนะคะอาจารย์ที่จะช่วยแบบว่าให้แบบเวลาที่เราขัดนะคะมันจะให้แบบว่าความลื่นนะคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวก็เราก็เช็ดออกเนาะนี่ค่ะ
1: ผิวของเราก็จะผ่องขึ้นนะคะ
0: ผ่องขึ้นกว่าด้านนี
1: ้ก็คือสมุนไพรนะคะอาจารย์ที่มีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีแบบว่าอะไรนะตัวออกสีเหมือนสีออกส้มของขมิ้นเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะเขาก็จะช่วยไปทำให้สีผิวของเรามันดูแบบมันผ่องขึ้น
0: ผ่องขึ้นด้วยนะคะ
1: เห็นไหมคะก็คือ
0: แล้วก็ตัวเมสคับเอ็มก็จะช่วยเรื่องของการหลุดลอกของเซลล์เนาะที่มันจะหลุดแล้วมันก็ไม่หลุดนะจริงๆเซลล์ที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยนะคะ บางทีมันเกาะแน่นกับผิวน
1: ะ
0: ยิ่งอายุเยอะนะคะยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกาะแน่นนะคะมันจะหลุดก็ยากนะใช้เวลานานเหมือนกันนะนะคะไม่เหมือนกับวัยสาวๆเนี่ยมันก็จะผัดได้เร็วเพราะนั้นผิวสาวเนี่ยก็เลยจะดูเปล่งปลั่งกว่าผิวคนที่มีอายุแต่ถ้าหากว่าคนมีอายุเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองนะคือว่ามีการขัดผิวเนาะบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผิวก็แลดูอ่อนวัยได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพออายุเยอะขึ้นมาเนี่ยการผัดเซลล์เนี่ยมันเริ่มช้าลงนะคะมันทำให้เซลล์ที่หมดอายุเนี่ยมันเกาะติดอยู่นานเกินไปเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ครีมสครับนะหรือว่าเกลือสครับเนี่ยขัดมันออกได้พอขัดออกปุ๊บเราก็บำรุงด้วยโลชั่นนะคะจะมีอยู่ภาคเทอมที่แล้วเนา
1: ะ
0: ก่อนๆนู้นน่ะนะลองกลับไปดูนะคะน่าจะมีให้กลับไปดูย้อนหลังอยู่นะคะเราจะมีตอนหนึ่งอะนะคะที่เรารู้สึกว่าจะสอนทำโลชั่นบำรุงผิวเนี่ยนะคะเนาะเยอะเลยอะหลายสูตรเลยนะคะสามารถที่จะนำมาประกอบกันได้ใช้กับร่วมกับตะขับได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไร
1: นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์อู้ขัดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผิวนะคะผิวจะผ่องขึ้นแล้วก็ผิวก็จะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะไม่มีสีของขมิ้นกับไผ่ติดที่ผิวเพราะว่าก็คือเน้นย้ำว่าสองตัวนี้นะคะไผ่ขมิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวว่านางคำนะคะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะก็คือมันจะผิวของเราจะเป็นสีเหลืองซึ่งมันจะล้างออกยากแทบจะไม่ออกเลยค่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะอาจารย์กว่าจะออกนะ
0: ใช่ๆค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากให้บำรุงผิวเยอะนะเห็นขมิ้นมันสรรพคุณดีใส่เยอะๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คำนึงถึงสีของขมิ้นนะคะที่ว่าจะไปติดที่ผิวกายนะนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนต้องการที่จะให้ติดไม่ค่อยจะออกไปข้างนอกติดเพื่อให้บำรุงผิวเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยเขาจะชอบเอาขมิ้นเนี่ยมาทาตัวเด็ก
1: ค่ะ
0: นะคะเด็กก็จะตัวเรื่องอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะป้องกันผิวไปด้วยนะคะถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้ในปริมาณตามสูตรที่เราให้นะคะมันจะพอดีเลยนะคะ
1: ค่ะนะคะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ
0: ครี
1: มนะคะสครับสมุนไพรนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำสูตรที่2นะคะอาจารย
0: ์ตัว
1: น
0: ี้
1: จ
0: ะเป็น
1: มาร์คชีสเซรั่มนะคะ
0: และอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ไหมจะเป็นอันนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องตั้งไฟใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะ
0: อันนี้จะทำง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะตัวนี้แหละมาร์คชีสเซรั่มเอ็กเซนต์นี่นะคะจะเป็นตัวที่เราจะไปใช้กับหน้ากากได้นะคะนะทีนี้ส่วนผสมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ2ส่วนก็คือว่าส่วนแรกก็จะเป็น DI water ก็บอกไปแล้วนะคะว่าน้ำต้องใช้น้ำแบบไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจะเป็นตัวที่ทำละลายในสูตรนะคะตัวที่2ก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดคือตัวนี้นะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีอยู่แล้วแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะปกติแล้วตัวไฮยาจะแทรกอยู่ตามเซลล์ต่างๆและทำให้มันอุ้มน้ำและทำให้มันแบบว่าทำให้ผิวดูชุ่มชื้นนะคะเปล่งปลั่งแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคะนะปริมาณมันลดน้อยลงนะช่องว่างของเซลล์เพิ่มมากขึ้นผิวก็จะหย่อนคล้อยแล้วก็ดูไม่สดชื่นนะคะเพราะนั้นตัวนี้จะทำให้ผิวชุ่มชื้นและมีความสดชื่นเปล่งปลั่งขึ้นนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็น MG10 นะคะนะตัวนี้ค่ะอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะนะต่อมาก็คือ PMGGL อันนี้ให้ความชุ่มชื้นในลักษณะที่ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็น Natural ASA from food นะคะก็คือเป็นตัว ASA จากผลไม้จากผลไม้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะเพราะนั้นสูตรนี้จากที่เราดูจากสูตรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผสมไปด้วยตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความนุ่มนะแอนตี้เอจจิ้งนะคะพร้อมกันนั้นก็มีกรด ASA จากผลไม้ที่ช่วยเร่งการผัดเซลล์ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งนะดูอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการผสมไม่ได้ยากเลย
1: ใช่นะคะอาจารย์
0: ไม่ได้ยากเลย
1: ค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะภาชนะที่เราใช้ผสมนะคะก็จะมีชามแก้วแล้วก็มีสแตนเลสนะคะถ้าไหนไม่ใช้ตัวชามแก้วก็ใช้เป็นชามสแตนเลสก็ได้นะคะก่อนอื่น ะคะอาจารย์แล้วก็จะใส่ตัว DI water นะคะลงไปในภาชนะก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดลงไปนะคะซึ่งตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย
0: ์เราก็ต้องล่อม
1: เทคนิคนะคะอาจารย์เราจะไม่เทลงไปเลยเพราะว่าถ้าเทลงไปเนี่ยค่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: มันเป็นก้อนจะละลายยาก
1: ใช่ซึ่งจะทำให้ละลายยากทีนี้เราก็จะใช้ตัวตะแกรงร่อนเนี่ยค่ะในการค่อยๆโปรยลงไปนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์คน
0: แต่มันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นาน
1: ค่อยๆโปรยลงไปนะคะคือการทำวิธีนี้ค่ะอาจารย์จะช่วยให้ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะละลายได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณเยอะนะคะอาจารย์เราก็โปรยแล้วก็คนให้ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะจมลงไปในน้ำแล้วก็ใช้แล็บพลาสติกเนี่ยค่ะแล็บทิ้งไว้ก็ได้นะคะถ้าทำเยอะแบบว่า5โล10กิโลเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะแล็บทิ้งไว้1คืนก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราทำปริมาณน้อยเนี่ยค่ะก็อาจจะทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดก็จะละลายแล้ว

0: ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะให้คุณสมบัติในเรื่องของทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะมีความเด้งเต่งตึงมีความฉ่ำน้ำแล้วก็ยังทำให้เกิดเป็นเนื้อเซรั่มด้วยค่ะอาจารย์เป็นเนื้อเซรั่มเป็นเนื้อเจลด้วย
1: เนี่ยพอเขาลงมาเนี่ยนะคะเนื้อเมื่อกี้เราเห็นเป็นน้ำเนาะมันก็เริ่มข้นแล้วนะคะก็เริ่มข้นแล้ว
0: พอตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเริ่มละลายนะคะเขาก็จะมีความข้นขึ้นมานะคะ
1: อันนี้เราก็คนแรงๆได้เพราะว่ามันไม่ได้มีหัวสบู
0: ่
1: แต่ถ้าสูตรไหนที่มันมีหัวสบู่เนี่ยอย่าคนแรงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวสบู่เนี่ยควรจะเอาไปใส่ท้ายๆนะคะถ้าสูตรไหนมีอันนี้พูดถึงสูตรอาจจะเป็นสูตรสครับบางสูตรบางที่เราสอนในเทอมนี
0: ้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะจะละลายนะคะก็คือต้องให้ละลายให้หมดเลยนะคะอย่าให้มีลักษณะที่ยังเป็นผงหรือว่ายังเป็นก้อนอยู่นะคะ

0: สูตรนี้นะคะก็คือเหมือนอย่างที่อาจารย์อู๋บอกก็คือเราสามารถนะคะใช้แผ่นมาร์กชีทนะคะอาจารย์จุ่มลงไปในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มามาร์กหน้า
1: น่าจะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เหลือแต่ฟองเนาะแล้วเราก็พอดีอาจารย์คนแรงเราก็ใส่สารสกัดลงไป
0: เติมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ
1: ก็จะมีตัว MG10ตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีตัว PMGGL ที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวที่ว่าทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะ
0: แล้วก็ส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้แผ่นตัวชีทมาร์กนะคะจ๊ะแล้วก็ทาเหมือนเราทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปได้เลยนะคะจ๊ะ
1: เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ไฮยานะเซรั่มไฮยาลูนิกแอซิดนั่นแหละค่ะนะ
0: หรือว่าถ้าไหนที่แบบว่ามีแผ่นกัวซานะคะอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้แล้วก็ใช้แผ่นกัวซาเนี่ยค่ะ
1: ใช้เป็นกัวซาหน้าก็ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นฟองนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าฟองยุบนี่นะคะมันก็จะใสในระดับนึงเน
0: าะ
1: แต
0: ่
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ขุ่นเล็กน้อยนี่มันเป็นเกี่ยวกับสารสกัดนะคะที่เราใส่เข้าไป
0: สูตรนี้นะคะก็แนะนำว่าใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ

0: ันเลยใช้เป็นประจำนะคะก็คือพอเราชาแล้วนะคะอาจารย์สูตรเนี้ยค่ะผิวของเรานะคะจะมีความฉ่ำน้ำมีความแบบว่าเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
1: อันนี้ก็ได้แล้วนะคะนะก็เสร็จแล้ว2สูตรอันนี้เนี่ยมันมีฟองนะท่านผู้ชมไม่เห็นว่ามีฟองเนาะถ้าฟองยุบมันก็จะใสขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปมาร์กหน้าได้ก็คือใช้แผ่นชีทนะคะที่เป็นรูปหน้ากากชุบแล้วก็นะมาร์กหน้านะคะนะประมาณสัก20นาที15นาทีหร
0: ืออ
1: าจจะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะคะแต่อย่าต่ำกว่า15นาทีนะคะนะหรือถ้าไม่ใช้ชีทมาร์กก็อาจจะเป็นทำเป็นเซรั่มทาหน้าเลยเนาะอย่างที่อาจารย์จุ๋มแนะนำหรือใครใช้แผ่นกัวซาเห็นโฆษณาเยอะมากกัวซาเดี๋ยวนี้คนนิยมเยอะนะคะสามารถใช้ตัวนี้ใช้ทำกัวซาได้นะคะนะสำเร็จทั้งสองสูตรแล้วค่ะเนาะมีทั้งสูตรอันนี้ครีมนะคะสครับสมุนไพรที่ใช้กับผิวกายและใบหน้าได้อันนี้คือตัวมาร์กชีทเซรั่มนะคะเอสเซนต์นะคะวันนี้เราก็ได้2สูตรหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมนะคะให้ติดตามตอนต่อไปนะเรายังมีอีกค่ะยังมีอีกเยอะนะคะหลายตอนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเพ
0: ื่อ
1: นสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดิจิตอลอินดีเอในรายการดิจิตอลอินดีเอ empowering data to business นะคะกลับมาพบกันในตอนที่2แล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมตอนที่2อาจารย์กุ้งจะพาทุกคนนะคะไปทำเวิร์กช็อปนะคะในการสร้างชาร์ตสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้สัปดาห์ที่แล้วเป็นการพบกันครั้งที่หนึ่งอาจารย์กุ้งก็จะมาพูดถึงความสำคัญเนาะพื้นฐานในเรื่องของการสื่อสารด้วยแผนภูมิแผนภาพหรือว่าชาร์ตนะคะสำหรับธุรกิจเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ทฤษฎีกันไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาลงมือปฏิบัติการก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างชาร์ตอยู่นะคะเป็นการเริ่มต้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสร้างชาร์ตหรือว่าสร้างกราฟหรือแผนภูมิเลยนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้ในส่วนของ Google Sheet นะคะซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel นะคะแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะปฏิบัติตามบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็ถ้าใช้ Google Sheet น่ะก็จะมีความสะดวกเนาะแต่ถ้าท่านใดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะก็ใช้ในอุปกรณ์ที่ท่านมีได้เลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิร์กช็อปหรือว่าการปฏิบัตินะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกท่านนะคะเข้าGoogle นะเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชถ้าเกิดไม่ได้กดที่9จุดด้านขวามือนะคะก็สามารถเซิร์ช

ได้เลยนะ Google Sheet นะคะ Google Sheet และทำการล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail พอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินค้างไว้นะคะท่านที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนาะก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Google Sheet ตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตรงนี้ตรงนี้หน้าตา Google Sheet นะคะในปี2025เนาะก็จะอัปเดตเยอะมากนะคะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆนี่เข้ามามากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนาะเราจะทำการสร้างชาร์ตหรือว่าแผนภูมิตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่สำหรับจะเก็บข้อมูลทีนี้จะสร้างชาร์ตหรือแผนภูมิได้เนี่ยจะต้องมีข้อมูลตัวเลขนำเพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบนะคะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นนะคะตามประเภทกราฟที่เราจะเลือกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนาะพอดีอาจารย์กุ้งเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่ได้เตรียมนะคะอาจารย์กุ้งเปิดตัวอย่างข้อมูลเนาะก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับยอดขายสินค้านะคะถ้าเกิดท่านไม่ได้มีธุรกิจก็สมมุติข้อมูลขึ้นมาได้เลยแต่ว่าถ้าท่านมีธุรกิจจริงนะคะก็ใช้ข้อมูลนะคะที่ท่านมีแต่ถ้าท่านไม่มีสมมุติขึ้นมาได้เลยนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็สมมุติขึ้นมาเป็นข้อมูลยอดขายสินค้านะคะในปี2025นะคะก็จะประกอบไปด้วยวันที่ขายสินค้านะคะรายการสินค้าที่ขายได้ใช่ไหมคะจำนวนสินค้าที่ขายได้ราคาต่อหน่วยราคารวมนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะนำมาฝึกสร้างแผนภูมิหรือว่าสร้างชาร์ตนะคะคนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์กุ้งรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มีเทคนิคนะคะเทคนิคบางคนบอกว่าไม่มีข้อมูลแต่จะฝึกทำนะคะไม่มีข้อมูลแต่จะฝึกทำอย่างไรได้บ้างนะคะสามารถใช้ AI นะคะสร้างข้อมูลให้เราได้นะพอดีอาจารย์กุ้งก็ให้ AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลให้นะคะตรงนี้วิธีการเนาะสมมุติท่านที่ไม่มีข้อมูลนะเราต้องการจะฝึกทำนะคะไปพร้อมๆกันให้ AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลให้ได้เลยแต่ถ้าท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็ใช้ข้อมูลที่ท่านมีได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าให้ AI ช่วยสร้างก็ไปที่ ChatGPT นะคะ ChatGPT ล็อกอินได้เลยสำหรับท่านที่ไม่มีข้อมูลนะคะแล้วก็ใส่พร้อมที่ต้องการนะคะจะให้ AI สร้างข้อมูลให้พร้อมในที่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งให้ AI ช่วยสร้าง Data ให้ก็คือขอข้อมูลยอดขายสินค้านะคะในปีไหนหรือว่าต้องการเฉพาะเดือนก็ได้นะคะประกอบด้วยวันที่ขายได้นะคะรายการสินค้าที่ขายได้จำนวนราคารวมทีนี้รายการสินค้าที่ขายได้เนี่ยขอข้อมูลยอดขายจังกุ้งเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยวันที่ขายได้นะคะยนต์ที่ขายได้ที่ขายได้4ยี่ห้อสมมติว่าจะเปรียบเทียบนะคะเฉพาะ4รายการเนาะแล้วเราก็บอก AI ไป

ถ้าเกิดเราบอก AI ไปตรงๆใช่ไหมคะทีนี้ AI เขาก็จะเอาคำสั่งที่เราบอกแล้วเอาพร้อมที่เราบอกเนี่ยไปค้นหาปรากฏว่าไม่มีแน่นอนตัวอย่าง

นะคะไม่มีข้อมูลนำมาสร้างกราฟใช่ไหมคะก็ต้องการข้อมูลแต่ถ้าท่านจะพิมพ์เองก็สามารถพิมพ์ได้แต่ตรงนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่วันนี้มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยเราในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเราต้องการแค่ข้อมูลเพื่อนำมาฝึกสร้างกราฟใช่ไหมคะเราบอกไปตรงๆแล้ว AI หาไม่เจอนะคะแสดงว่าเขาทำงานจริงๆนะคะเขาก็ไปค้นหาแล้วปรากฏไม่มีเขาบอกไม่มีจ้ะพอไม่มีแล้วยังไงเราก็เพิ่มคำสั่งที่บอกเข้าไปนิดนึงนะคะว่าเป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้นเองนะคะเพื่อนำมาฝึกสร้างกราฟนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลสมมุติขึ้นมานะคะเพื่อนำ Data ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปสร้างกราฟเราก็ Copy นะคะจะกด Copy ตรงนี้หรือว่าจะให้เขาสร้างเป็น Excel นะคะหรือว่า CSV ดาวน์โหลดลงมาก็ได้แต่ทีนี้สมมติว่าจันกุ้งกด Copy ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่พื้นที่ของเรานะคะแล้วก็คลิก A1 กด Ctrl V คลิก A1 กด Ctrl V นะคะเปลี่ยนชื่อชีทหน่อยให้มาครึ่งปีนะคะ6เดือนขอดูว่าตรงกันไหมตรงนะคะ6เดือนภายในปี2025เนาะแล้วก็วันที่ขายใช่ไหมคะยี่ห้อรถยนต์ที่ขายตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่จะนำมาฝึกสร้างกราฟแบบเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ขยับปรับให้เรียบร้อย

ขั้นตอนต่อไปนะคะ1คือเรามีข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ2เลือกช่วงข้อมูลนะคะที่จะนำไปสร้างกราฟหรือแผนภูมินะคะ3คำสั่งสร้างกราฟหรือแผนภูมิจะอยู่ที่เมนูแทรกนะอยู่ที่แทรกนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกแผนภูมิแต่ว่าสำหรับท่านที่คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่หัดสร้างกราฟแผนภูมิเนี่ยอาจจะหาอะไรเจอถ้าหาอะไรเจอยากนะคะจันกุ้งมีวิธีการเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยมาให้ก็คือ1คลิกที่ account ตัวเองนะคะ account ตัวเองตรงนี้ที่เป็นรูปโลโก้นะคะเป็น account ตัวเอง2เลื่อนลงมาคลิกคำว่าจัดการบัญชี Google นะคะจัดการบัญชี Google คลิกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะสำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่นะคะต่อไปคลิกที่ซ้ายมือข้อมูลส่วนบุคคล4เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมามองหาตรงนี้ภาษาไทยภาษานะคะภาษาคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการถ้าภาษาที่ต้องการมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนให้เป็นลำดับที่1ให้ภาษาไทยเป็นลำดับที่1เพียงเท่านี้นะคะเมนูก็จะเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเนาะลำดับต่อไปนะคะอันนี้จันกุ้งจะพูดช้านิดนึงเนาะเผื่อ อยู่ในช่วงกำลังปฏิบัติใช่ไหมคะกำลังปฏิบัติก็รอกันนะคะถ้าช่วงทฤษฎีเนี่ยอาจจะพูดเร็วเนาะแต่ถ้าช่วงปฏิบัติอาจารย์กุ้งจะรอเพราะว่าบางคนอาจารย์กุ้งรอแป๊บนึงแบบมีหน้าจอเดียวนะคะตอนนี้กำลังให้ AI สร้างข้อมูลให้อยู่อาจารย์กุ้งรอแป๊บนึงรอได้นะคะรอกันได้ต่อไปนะคะต่อไปเราก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนำไปสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแผนภูมิแล้วก็ไปที่แทรกนะคะไปที่แทรกเลือกคำสั่งแผนภูมินะคะเลือกคำสั่งแผนภูมิเราก็จะได้แผนภูมิมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะท่านก็ทำการเลื่อนรูปภาพแผนภูมินะคะจะมาวางข้างๆหรือด้านล่างก็ได้นะให้ไม่ทับกับข้อมูลใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนภูมิเบื้องต้นที่

Google Sheet นะคะสร้างมาให้ลำดับถัดไปเป็นการปรับแต่งแผนภูมิแก้ไขแผนภูมิตามที่ต้องการนะคะวิธีการคือเราคลิกที่ภาพแผนภูมิเดิมนะคะแล้วก็มาขวามือเนาะจะมี2แท็บนะคะ2หมวดหมู่ที่ใช้งาน1ก็คือตั้งค่า2ปรับแต่งนะ1ตั้งค่า2ปรับแต่งเราจะไล่ลงมานะคะในหมวดตั้งค่าก่อนนะคะค่อยๆมาใช้งานนะคะแล้วก็สลับไปหมวดปรับแต่งปรับแต่งก็คือปรับแต่งความสวยงามนะตั้งค่าก็คือการดึงข้อมูลตัวเลขเนี่ยขึ้นมาโชว์ในแผนภูมินะคะของเรา1ก็คือเราอยู่ที่ตั้งค่าสังเกตจะมี AI ร่วมกับทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะในวันนี้เนาะก็คือสามารถใส่พร้อมเพิ่มตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งค่าพื้นฐานนะคะที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนเนาะ 1. ไม่ต้องการรูปภาพแผนภูมินะคะประเภทแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิคอลัมน์ตรงนี้คือแผนภูมิคอลัมน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะแท่งแท่งแท่งแล้วก็เปรียบเทียบอะไรด้านซ้ายน่าจะเป็นราคารวมนะคะแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะก็จะมีราคารวมแล้วก็ตรงนี้ไม่โชว์ข้อมูลแสดงว่าแผนภูมิตรงนี้สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าสื่อสารมาไม่ครบถ้วนนะคนดูก็จะไม่เข้าใจว่าแผนภูมิมันเนี้ยอธิบายข้อมูลอะไรอยู่เราก็มาถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชนิดแผนภูมินะก็สามารถคลิกแล้วก็เลือกได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นแผนภูมิเส้นเห็นไหมคะถ้าเราปรับเปลี่ยนคำสั่งเป็นภาษาไทยแล้วนะสำหรับมือใหม่ก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าตรงนี้คืออะไรนะคะแผนภูมิเส้นตามทฤษฎีที่อาจารย์กุ้งอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เหมือนที่เล่าเลยนะคะในทฤษฎีแผนภูมิเส้นมีให้เลือก3ประเภทแผนภูมินะคะแผนภูมิเส้นแบบเรียบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งๆนะคะแล้วก็แผนภูมิแบบผสมนะคะผสมถ้าเราลองคลิกแล้วทำไมไม่ได้แบบที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปตั้งค่าทีละส่วนนะคะตรงนี้ก็คือ 1. เราเลือกประเภทแผนภูมิเปลี่ยนให้เป็นก่อนอันนี้แผนภูมิพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือ area chart นะแผนภูมิ columnแผนภูมิพื้นที่มีเลือก6รูปแบบนะคะแผนภูมิคอลัมน์มีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้จังกุ้งคลิกเป็นการสาธิตนะคะเป็นการสาธิตอันนี้แล้วก็แผนภูมิแท่งก็จะมี3รูปแบบด้วยกันแผนภูมิวงกลมนะคะที่เล่าแล้วว่าบวกกันรวมกันแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100% ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือแผนภูมิวงกลมมีให้เลือก3รูปแบบมีแผนภูมิแบบกระจายนะคะมีให้เลือก2รูปแบบด้วยกันแผนที่ก็มีนะคะแผนภูมิแบบ waterfall นะคะแบบอิสโตแกรมนะคะแบบเรดาร์ตรงนี้นะคะบางคนบอกคุ้นๆเคยเห็นจะเข้ามาเลือกนะคะอยู่ที่อยู่ข้างในนี้นะคะได้หมดเลยแผนภูมิเกตนะคะเกตอันนี้เป็นตารางสรุปสถิตินะคะแผนภูมิแท่งเทียนอันนี้คืออื่นๆที่สามารถเลือกได้ทีนี้เราก็เลือกไปก่อนนะคะตรงนี้คือประเภทข้อมูลเนาะเสร็จแล้วนะคะ

เสร็จแล้วช่วงข้อมูลก็คือส่วนที่เราเลือกเพื่อที่จะนำมาสร้างแผนภูมิเนาะแล้วก็จะมีชุดข้อมูลชุดข้อมูลก็คือส่วนที่แสดงในแผนภาพนะคะตรงนี้จะมียี่ห้อรถยนต์นะคะกับชุดข้อมูลเนาะจะมีวันที่ขายซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนราคารวมตรงนี้เราลองคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงได้

ส่วนของแกน x นะคะถ้าเราสังเกตจากแผนภูมิเนี่ยก็คือจะโชว์วันที่ขายเนาะวันที่ขายตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนนะคะตามที่เราต้องการได้มีอะไรหรือจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคันที่ขายนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นราคารวมราคารวมก็จะไปเหมือนกับแกน y นะเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งค่านะลองตั้งค่า

นี้ก็คือส่วนตั้งค่านะคะตอนนี้เราตั้งค่าพื้นฐานไปก่อนนะคะหนึ่งก็คือเปลี่ยนประเภทแผนภูมิเนาะสองนะคะก็คือการแสดงผลของแท่งแผ่นภูมินะคะมีเลือก3แบบไม่มีมาตรฐานแล้วก็ 100% นะคะแล้วก็ช่วงข้อมูลนะคะที่นำมาสร้างนะคะสาธิตตัวอย่างแรกก็คือเลือกทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเลือกบางส่วนเพื่อนำมาสร้างเป็นแผนภูมิได้นะคะแต่ตรงนี้ดูอาจารย์กุ้งแล้วก็ลองทำตามในเบื้องต้นไปก่อนนะคะเสร็จแล้วแกน x นะคะก็คือด้านล่างแนวนอนตรงนี้เป็นวันที่ขายนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าจะดูเป็นข้อมูลนะคะสามารถติ๊กได้เป็นข้อมูลทุกวันหรือว่าข้อมูลสรุปนะคะตรงนี้ก็สามารถแสดงผลได้ชุดข้อมูลนะคะมีที่นำมาแสดงนะคะมีตรงนี้นะตรงกันเลยนะคะมีจำนวนคันราคารวมนะคะตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้คลิกเพื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมส่วนนี้คือส่วนของการตั้งค่านะคะไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิประเภทใดก็ตามนะคะตั้งค่าเหมือนกันนะคะก็คือมาในส่วนของการตั้งค่าแต่ทีนี้ลำดับถัดไปนะคะเป็นส่วนของการปรับแต่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะคะ7กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือปรับแต่งแผนภูมิรูปแบบแผนภูมินะคะตรงนี้พอคลิกปุ๊บนะคะถ้าเราต้องการใส่พื้นหลังเนาะเราก็เลือกสีพื้นหลังนะคะเวิร์กช็อปนี้เป็นการใช้งานลองดูในแต่ละคำสั่งนะคะว่ามีอะไรให้เลือกเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกนะคะสร้างรูปแบบนะคะตามที่มีให้นะคะตรงนี้ก็เข้าไปเนาะมีเราใส่สีพื้นหลังได้นะคะตรงนี้เราเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ตรงนี้เห็นไหมคะรูปแบบตัวอักษรเนาะสีเส้นขอบนะคะตรงนี้เส้นขอบเราก็ลองดูว่าตรงไหนก็คือสีตรงนี้สีขอบตรงนี้เลยนะคะมีการปรับเลเยอร์ให้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้แต่ก่อนไม่มีนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนะคะเพิ่มเข้ามาลองคลิกดูนะคะตรงนี้ลองคลิกดูถ้าไม่เอายกเลิกคือเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะรีเซ็ตเลย์เอาท์สมมุติว่าเลือกไปแล้วเราจะเอาคืนค่าเดิมไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องยกเลิกนะหรือว่าถ้าเราเลือกไปแล้วเราไม่ต้องการนะคะสีเส้นขอบเราก็ต้องคลิกแล้วก็เลือกไม่มีนะคะอันนี้เช่นเดียวกันสีขาวคือเป็นสีขาวนะคะถ้าไม่เอาสีเลยก็คือเลือกไม่มีนะตรงนี้ก็จะเห็นโปร่งใสเห็นไหมคะต่อมาชื่อแผ่นภูมิแล้วชื่อแกนชื่อแผ่นภูมิตรงนี้เราใส่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงตำแหน่งนี้แต่จริงๆตำแหน่งนี้เป็นอะไรยอดขายใช่ไหมคะเป็นยอดขายเราก็แก้ยอดขายรถยนต์นะคะใส่สีได้นี่สีคือตรงนี้นะคะต่อไปชุดข้อมูลก็คือสีข้างในนะคะสีแผ่นภูมิสีแท่งตรงนี้เห็นไหมพอดีอาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไร area chart ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เอา area chart ลองเปลี่ยนให้ดูเพื่อจะได้เห็นตรงนี้นะคะ

สีของเส้นก็จะเป็นสีขึ้นขอบตรงนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะความโปร่งใสตรงนี้นะคะประเภทเส้นนี่มีหลายแบบให้เลือกเลยความหนาแกนนะคะแกนคือข้อมูลแกน x แกน y นะคะตรงนี้เราเลือกไปแล้วถ้าไม่เอาเราต้องไปยกเลิกนะคะ

ตัวนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะเป็นแท็บข้อผิดพลาดตรงนี้เลือกได้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยตรงนี้คือลองติ๊กนะคะลองติ๊กเขาก็จะโชว์ข้อมูลออกมามีโชว์เส้นแนวโน้มให้ด้วยนะคะก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการที่ดูข้อมูลนะคะก็จะเห็นเทรนด์แนวโน้มตรงนี้เป็นอะไรเป็นยอดขายใช่ไหมคะยอดขายรถยนต์ใช่ไหมเปรียบเทียบยอดขายรถยนต์สี่ยี่ห้อใช่ไหมคะแผนภูมิที่ดีเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนที่อาจารย์กุ้งลองคลิกได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่เคลียร์เกิดความสับสนนะตัวเลขเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะการเลือกคำสั่งข้างในนะภายในที่อยู่ในหัวข้อปรับแต่งนะคะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างมีอะไรให้เราใช้บ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเลือกที่ยังไม่สวยงามนะคะก็คือให้ดูว่าอ๋อถ้าเลือกคำสั่งนี้นะคะเลือกรูปแบบนี้ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะต่อไปตรงไหนตั้งค่าแล้วเราพับซ่อนขึ้นไปนะคะจะได้ไม่ยาวลงมาเยอะตรงนี้มีอะไรความโปร่งใสของเส้นคือเส้นนี้เส้นแนวโน้มใช่ไหมคะที่จันกุ้งคลิกเลือกออกมาถ้าศูนย์คือไม่เห็นเลยถ้าเห็นปกติคือ100นะคะตรงนี้คือความหนาตรงนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะป้ายกำกับคืออธิบายลักษณะเส้นที่อยู่บนแผนภาพใช่ไหมคะสังเกตจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยดีไหมตัวอย่างที่ฉันกุ้งทำดีไหมไม่ดีนะคะจะทำให้เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นแต่เราเข้ามาตั้งค่าเข้ามาลองตั้งค่าลองเลือกนะคะเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาแหล่งข้อมูลก็คือลักษณะข้อมูลที่โชว์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นยอดขายรวมเราต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็เลือกนะคะก็คือตัวเลขที่โชว์บนแท่งของแผนภูมินะคะบนพื้นที่นะคะตรงนี้ต้องการตัวเลขแบบใดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวเลขทางการบัญชีทางการเงินตรงนี้เราสามารถเลือกตามความต้องการที่จะใช้งานได้เลยนะคะการเงินก็จะมีลูกน้ำคอมม่าให้แล้วก็มีจุดทศนิยมนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องการทั้งคอมม่าแล้วก็จุดทศนิยมเราก็เลือกไม่มีเนาะตรงนี้นะคะประเภทมีประเภทให้เลือกตะกี้อาจารย์กุ้งไปเลือกเส้นหนาไว้ก็จะหนาอย่างนี้เลยนะคะเราเลือกอะไรไว้เราไปยกเลิกอ๋อนี่8เยอะไปนะคะ 8% แล้วต่อไปอธิบายนะคะอธิบายก็คือส่วนที่จะโชว์นี่ก็คือส่วนที่อธิบายแท่งแผ่นภูมินะคะจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะข้างในก็ได้ด้วยนะคะข้างในก็คือโชว์แบบนี้เราควรจะเลือกคำแนะนำนะคะคือควรจะเลือกการแสดงผลรูปภาพแผ่นภูมิเนี่ยให้มีความชัดเจนคือดูแล้วไม่เกิดความคลุมเครือหรือว่าไม่เกิดความสับสนนะคะก็คือสามารถให้ทุกคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลเนี่ยดูแล้วมีความเข้าใจในแผนภูมินะคะที่เราสร้างนะคะได้อย่างทันทีอันนี้ก็คือข้อคำนึงนะข้อคำนึงเสร็จแล้วต่อไปแต่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะคะแต่ว่าตอนทำงานจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกในรูปแบบที่อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะควรจะเลือกรูปแบบที่คนที่ดูเนี่ยดูแล้วเกิดการเข้าใจได้ทันทีแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกสาธิตให้ดูเนี่ยอาจจะแบบ
เอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยตัวเลขเยอะไปหมดเลยทั้งตัวเลขสีแดงตัวเลขสีแดงถ้าดูปุ๊บเขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องมาดูว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะสร้างความสับสนให้กับคนที่มาดูข้อมูลอันนี้ถือว่าไม่ใช่ข้อดีแล้วก็ไม่ควรทำนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดูอยู่เนี่ยเป็นการสาธิตว่าเลือกอะไรได้บ้างเนาะคำอธิบายนะคะโชว์นะบนล่างซ้ายขวาหรือว่าด้านในใช่ไหมคะตะป้ายแกนแนวนอนแกนแนวนอนเราก็มาดูแกนแนวนอนคือตรงนี้นะคะวันที่จะให้โชว์เป็นอย่างนี้เลยไหมเฉียง90องศาหรือว่าถ้าไม่เฉียงเลยก็คือจะเป็นแบบเฉียงนิดนึงนะคะ 0% ถ้าอัตโนมัติเหมือนกันโอเคแกนแนวตั้งล่ะมีอะไรเลือกมั่งแสดงเส้นแกนนะคะเส้นคือตรงนี้มีแนวตั้งกับแนวนอนนะคะหรือว่าแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะกำหนดนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยแกน x เนี่ยค่ะแกนแนวตั้งแกน x หรือแกน y ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะตรงนี้น่าจะเป็นยอดขายราคารวมใช่ไหมคะแล้วนี้คือสิ่งที่ขายได้ด้านล่างคือวันที่ขายนะคะโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่ขายได้เนี่ยตกลงรถยนต์ยี่ห้ออะไรใช่ไหมถ้าเกิดใครดูเหมือนที่อาจารย์ก็คงคลิกให้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะดูเราไม่เข้าใจว่าเอาตกลงรถยนต์ยี่ห้ออะไรเพราะว่าอะไรเราตั้งค่ายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเรามาฝึกตั้งค่ากันอยู่ต่อมาเส้นตารางนะคะเส้นตารางและเครื่องหมายถูกลองดู

เส้นตารางนะคะเส้นตารางอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะนะอ๋อเส้นพื้นหลังนะคะขออภัยเส้นตารางก็คือเส้นที่อยู่พื้นหลังควรเป็นถ้าคำแนะนำควรจะเป็นสีอ่อนๆนะโชว์กี่เส้นตรงนี้คือเส้นที่โชว์ควรจะเป็นสีอ่อนนะคะอย่าให้เส้นพื้นหลังเนี่ยมีความโดดเด่นกว่ากราฟหรือว่าแผนภูมิที่เราต้องการจะโชว์นะคะตรงนี้คือภาพรวมภาพรวมแหละทุกคนบอกว่าโอเคตั้งค่าไปแล้วแล้วยังไงต่อลบออกนะคะลบออกก่อนตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าการสาธิตครั้งที่หนึ่งนะเป็นการเลือกทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นการเลือกทั้งหมดนำมาสร้างกราฟหรือแผนภูมิ

แต่ทีนี้เราจำเป็นต้องเลือกทั้งหมดไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเราลบออกก่อนนะคะเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่เราจะนำมาสร้างแผนภูมิก็ได้นะคะเช่นยี่ห้อรถยนต์ใช่ไหมคะเราต้องการอะไรยี่ห้อรถเปรียบเทียบยี่ห้อรถยนต์นะคะแล้วอะไรอีกจำนวนที่ขายได้นะคะแล้วก็จำนวนรวมสมมุติว่าต้องการแค่3ข้อมูลนี้เท่านั้นนะคะเราก็เลือกช่วงข้อมูลช่วงที่1ก็คือยี่ห้อรถยนต์นะเสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างนะคะคอนโทรลกดค้างไว้แล้วก็จำนวนคันเนาะจำนวนคันแล้วก็ราคารวมเราก็จะรู้ว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ขายได้กี่คันและกี่บาทใช่ไหมคะใน1025เราต้องการข้อมูลแค่3ชุดข้อมูลเท่านั้นเราก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกแผนภูมิเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ทุกคนบอกว่ามันดูดีขึ้นเสร็จแล้วทำยังไงต่อเลื่อนลงมาปรับทีนี้ไป1คือสตาร์ทที่อะไรสตาร์ทที่ประเภทแผ่นภูมิใช่ไหมคะลองดูแผ่นภูมิวงกลมสิตรงนี้คือแผ่นภูมิวงกลมนะคะสังเกตอาจารย์กุ้งเลือกแผ่นภูมิวงกลมใช่ไหมคะยี่ห้อรถจริงๆมีแค่เท่าไหร่ตอนบอก AI มี4ยี่ห้อเองนะมี4ยี่ห้อเองแต่ตอนนี้โชว์มาซ้ำๆเนี่ยมีซ้ำๆเยอะเลยนะคะมันควรจะซ้ำไหมถ้ามาดูข้อมูลสรุปที่ขายได้ไม่ควรซ้ำเนาะถ้าไม่ควรซ้ำแล้วทำยังไงตรงนี้นะคะเราก็คลิกที่ข้อมูลสรุปนะคะก็จะได้ยี่ห้อรถยนต์แค่4ยี่ห้อที่สรุปมาก็จะมี4ยี่ห้อที่โชว์นะที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อเราก็มาตั้งค่าถ้าเราเลือกข้อมูลสรุปเขาก็จะสรุปรวมข้อมูลที่ซ้ำๆนะคะให้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะคะตรงนี้แล้วถ้าลองเปลี่ยนประเภทอื่นโชว์ไหมข้อมูลสรุปได้เหมือนกันก็คือเลือกแผ่นภูมินะคะเลือกแผ่นภูมิเนาะต้องการแบบแท่งหรือแบบคอลัมน์ก็คือแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้คือติ๊กอยู่แล้วข้อมูลสรุปแปลว่าตรงนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดใครมาสร้างแผ่นภูมิใช่ไหมคะแล้วข้อมูลซ้ำๆกันเนี่ยให้เราติ๊กที่ข้อมูลสรุปก็คือแกน Y แกน Y คือยี่ห้อรถยนต์ใช่ไหมคะเขาก็จะสรุปยี่ห้อรถยนต์เฉพาะที่ไม่ซ้ำนะคะซึ่งก็มีแค่4ยี่ห้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปเลือกดูง่ายๆดูง่ายๆอันนี้เนาะนะคะถ้ามาตรฐานก็จะโชว์ขึ้นมานะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นราคารวมเนาะซึ่งชุดข้อมูลจำนวนคันนะคะราคารวมส่วนของชุดข้อมูลเนี่ยนอกจากราคารวมนะคะเราต้องการค่าเฉลี่ยไหมนะคะหรือว่าจำนวนนะตอนเราเปลี่ยนพออาจารย์กุ้งเปลี่ยนปุ๊บข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมคะค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะคะตรงนี้ตั้งค่าได้เอาจำนวนแล้วกันเนาะเปรียบเทียบจำนวน

ตรงนี้เลือกข้อมูลสรุปปึ๊บโอเคใกล้เคียงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

เอานะคะตัวนี้ยี่ห้อรถยนต์มีสี่ยี่ห้อเนาะฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะทุกคนบอกตะกี้ซึ่งกุ้งทำไมไม่อยู่ตั้งค่าฝั่งซ้ายตรงนี้คืออะไรจำนวนคันใช่ไหมคะจะได้เปรียบเทียบว่าปี2025นะคะอันนี้เป็นข้อมูล6เดือนในปี2025เนาะเดือน1ถึงเดือน6เนี่ยค่ะขายบริษัทอาจารย์กุ้งเนาะขายรถยนต์ไฟฟ้าได้สี่ยี่ห้อก็อยากจะนำมาสร้างเป็นแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่ายี่ห้อนี้ได้กี่คันแล้วนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจํานวนคันตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนคันจํานวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะถ้าดูแบบนี้จะเข้าใจง่ายใช่ไหมคะดูแล้วก็ไม่เกิดความสับสนต่อไปตรงนี้ในส่วนของข้อมูลที่นํามาโชว์เนี่ยไม่สับสนแล้วต่อไปก็ไปตั้งค่าก็คือปรับแต่งนะคะไปปรับแต่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งไม่มาบอกคนดูว่าตรงนี้คือจํานวนคันตรงนี้คือยี่ห้อรถยนต์นะคะถ้าเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเกือบสมบูรณ์แล้วเกือบสมบูรณ์แล้วเลเยอร์ตรงนี้ก็คือลักษณะของกราฟนะคะที่แสดงผลเนาะถ้าขยายใหญ่สุดก็จะเห็นเหมือนตัวอย่างใช่ไหมคะก็จะมียี่ห้อรถยนต์เนี่ยแสดงในรูปกราฟเลยนะคะเราดูแล้วเราแบบว่าอ้าวโอเคถ้าเราไม่เลือกเราก็กดซ้ำนะถ้าแบบ3มิติล่ะน่าดูดีไหมชอบไหมนะคะถ้าชอบก็ค้างเอาไว้เนาะหรือถ้าหมดเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้สวยดีนะคะในส่วนของ3มิติต่อไปชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิจะโชว์ด้านบนนะคะรถยนต์ก็คือไฟฟ้าคือ EV เนาะเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบยอดขายครึ่งปีแรกก็ได้เพราะว่ามีข้อมูลมาเท่าไหร่6เดือนเองโชว์ด้านบนเห็นไหมคะเลือกฟอนต์ได้อันนี้คือขนาดตัวอักษรนะคะนี่คือฟอนต์มีมาให้เท่านี้นะคะเท่านี้ภาษาไทยยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าจะให้ฟอนต์สวยไปใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะตรงนี้คือขนาดตัวหนาตัวเอียงนะคะอันนี้สีเนาะสีค่าเริ่มต้นเนี่ยค่าเริ่มต้นเขาจะให้สีจางๆมาเราก็เลือกแบบนี้นะคะปรับค่าได้ต่อมาชุดข้อมูลชุดข้อมูลก็คือสีอะไรสีกราฟสีกราฟตรงนี้ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีใหม่ไปแล้วเราแบบว่าอยากได้สีเดิมทำยังไงให้เลือกอัตโนมัตินะคะเราก็จะได้สีเดิมนะคะที่สีแรกเลยก่อนเปลี่ยนนะคะอันนี้คือความเข้มความอ่อนนี่เห็นไหมคะถ้า 100% คือเข้มสุดเนาะสีของเส้นนะคะสีของเส้นตรงนี้ไม่เอาไม่สวยก็เอาออกลักษณะเส้นเหมือนที่จันกุ้งพาเลือกไปแล้วนะคะประเภทการรวมแถบข้อผิดพลาดนะคะแนวโน้มมีลักษณะให้เลือกนะคะลักษณะเส้นแนวโน้มให้เลือกนะคะหลายแบบ 100% คือเข้มสุดเนาะอันนี้บางๆป้ายกำกับ

แผนภูมิดูแล้วเกิดการเข้าใจเช่นถ้าดูภาพตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าเป็นยี่ห้อรถยนต์เนาะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้โชว์คำอธิบายนะคะตรงนี้เราก็เลือกคำอธิบายว่าไม่มีก็ได้นะคะไม่มีก็ได้ชุดข้อมูลนะคะพื้นหลังตรงนี้คือสีเส้นข้างหลังอย่าให้เด่นเกินข้อมูลนะคะให้เป็นถ้าอยากจะให้มีคือให้เลือกสีอ่อนๆนะคะ

ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราไปคลิกทำให้แท็บตั้งค่าเนี่ยหายไปเหมือนตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแท็บตั้งค่าหายไปทำยังไงถ้าเรายังตั้งเสร็จหรือกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะก็ให้เราคลิกที่แผนภาพนะคะภาพแผนภูมิได้เลยจะแล้วกด3 จุดตรงนี้จะมีแก้ไขแผนภูมิแก้ไขแผนภูมินะคะเราก็คลิกเลยพอคลิกปุ๊บแท็บตั้งค่าแล้วก็ปรับแต่งก็จะกลับมานะคะตรงนี้เราสามารถใช้งานพร้อมนะคะแล้วก็เลือกประเภทแผนภูมิแล้วก็ตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยตามคำแนะนำที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปนะคะก็คือแผนภูมิหรือชาร์ตที่ดีนะคนที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการใช่ไหมคะคนที่ทำเนี่ยก็จะรู้เรื่องข้อมูลที่ตัวเองกำลังทำนะคะเพราะว่ามีข้อมูลดิบใช่ไหมแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนทำนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแต่รูปภาพแผนภูมิกราฟอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. ในเรื่องของความชัดเจนนะคะของแผนภูมิกราฟที่นำมาแสดงนะไม่เกิดความสับสนนะคะก็คือพยายามใส่องค์ประกอบให้สมบูรณ์นะคะว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรอันนี้อย่างตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะก็ยังไม่ได้บอกว่าส่วนที่เป็นแกนแนวตั้งเนี่ยคืออะไรคือจริงๆมันเป็นจำนวนคันจำนวนรถยนต์นะคะตรงนี้เป็นยี่ห้อรถยนต์นะคะเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้นะคะแล้วก็แท่งถ้าตัวอย่างของอาจารย์กุ้งเนาะแท่งแต่ละแท่งเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะติ๊กให้มีจำนวนขึ้นมาจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยTesla Model 3ขายได้73คันนะคะในครึ่งปีแรกของปี2025เนาะแล้วก็ BYD ขายได้107คันนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะเพื่อฝึกสร้างกราฟหรือแผ่นภูมิเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไร MG4 นะคะ95คันนะคะตรงนี้ Nissan นะคะ45คันนะคะตรงนี้ก็คือจำนวนคันที่ขายได้ของบริษัทอาจารย์กุ้งนะคะตรงนี้แต่ถ้าทุกคนบอกว่าโอเคดูแล้วเข้าใจไม่สับสนนะคะก็คือถือว่าการสร้างแผนภูมิหรือกราฟเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าดูแล้วไม่เข้าใจนะคะแล้วก็การเลือกสีนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพูดว่าพื้นหลังเนี่ยอย่าให้เด่นเกินแท่งข้อมูลใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นการดึงดูดความสนใจของคนที่ดูเนาะแทนที่เขาจะมาโฟกัสแต่แท่งข้อมูลใช่ไหมคะเขาก็จะไปมองส่วนอื่นแทนนะคะตรงนี้คือไม่แนะนำนะสังเกตว่าตรงไหนที่ไม่ต้องการให้เด่นนะคะก็จะสีอ่อนนะคะสีอ่อนถ้าแผ่นภาพตรงนี้สิ่งที่ควรจะให้มีความเด่นชัดนะคะก็คือควรจะเป็นในเรื่องของข้อมูลเนาะข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็เข้าไปแก้ไขตั้งค่าได้ตลอดนะคะไม่จำเป็นจะต้องลบและสร้างใหม่นะถ้าลบและสร้างใหม่คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะคะว่าการลบก็คือสำหรับมือใหม่นะคะตอนนี้ก็คือสำหรับ back to basic ก็คือปูพื้นสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานเลยนะคะสร้างถ้าลบก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete นะคะก็คือการลบแต่ว่าถ้าตั้งค่าเป็นส่วนๆเนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะคะตรงส่วนที่ต้องการจะตั้งค่าเนี่ยหรือคลิกก็ได้นะคะพอคลิกปุ๊บฝั่งขวามือเนี่ยก็จะแอคทีฟขึ้นมาเลยนะคะว่าส่วนที่เลือกอยู่เนี่ยมาแก้ไขตั้งค่าตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของอาจารย์กุ้งนะคะก็จะมีขึ้นมาเลยรอให้เราเลือกนะคะเนี่ยตรงทุกส่วนนะคะคลิกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนบอกไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมอาจารย์กุ้งลองคลิกทุกนะคะอันนี้อะไรถ้าเมาส์ไปโดนแล้วแอคทีฟอยู่ก็คือเส้นตั้งค่าได้หมดนะถ้าสร้างแล้วอยากแก้คือเข้ามาเปลี่ยนนะคะเข้ามาเปลี่ยนจนกระทั่งพื้นหลังถือสีนะคะก็คือเลือกได้ทั้งหมดเนาะวิธีการสุดท้ายเนาะตั้งชื่อ worksheet

ใน Google Sheet นะคะในมุมมองที่เรากำลังจะทำงานอยู่ก็คือมุมมองที่เราเห็นได้คนเดียวนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะนำไปโชว์ไปแชร์นะคะเอาไปโชว์เอาไปนำเสนอหรือว่าแชร์ใช้งานร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าด้านบนขวามือเนาะตรงนี้สังเกตว่ากุญแจล็อกอยู่ล็อกอยู่แปลว่าใครเห็นเราเห็นได้คนเดียวนะคะหรือว่าคนที่มานั่งคอมพิวเตอร์เราเนี่ยค่ะก็มาเห็นหน้าจอเดียวกับเรานะคะล็อกคือไม่ได้แชร์ไม่ได้เผยแพร่เนาะถ้าต้องการแชร์คือกดแชร์กดที่แชร์นะคะแล้วก็ด้านล่างนะสังเกตว่าเห็นไหมจำกัดอยู่นะคะคือยังไม่เผยแพร่ถ้าจะเผยแพร่คือให้เลือกคำสั่งทุกคนที่มีลิงก์นะคะทุกคนที่มีลิงก์เสร็จแล้วสังเกตสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ของเขาเนี่ยคนที่ได้ลิงก์เนี่ยเขาทำอะไรกับลิงก์งานนี้ได้บ้างนะคะอ่านได้อย่างเดียวหรือให้เขาคอมเมนต์ได้นะคะสมมติว่าเป็นพนักงานทำแล้วส่งออกไปให้ผู้ประกอบการเมนเจอร์ดูนะคะอยากจะให้เขาคอมเมนต์ว่าโอเคหรือยังนะคะก็คือเปิดสิทธิ์ให้คอมเมนต์ได้นะคะแต่ถ้าไม่เปิดสิทธิ์เขาก็จะแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าแก้ไขได้เลยนะคะเหมือนตอนเราทำให้เลือกเป็นเอดิเตอร์มี3สิทธิ์เนาะดูได้อย่างเดียวนะคะคอมเมนต์ได้อย่างเดียวนะคะกับแก้ไขได้เลยก็คือเอดิเตอร์นะคะเปลี่ยนสิทธิ์เสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นำลิงก์ไปให้นะคะคนที่ต้องการจะใช้งานนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital Indian A by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

าหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรโดยที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดํามาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ

0: อันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับนี่จะมีหนักหนักมากได้ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงานะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน70%นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและ

0: ีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
2: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
2: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
2: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
1: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
2: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
1: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
2: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: แล้วล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: ฮะเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
2: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
2: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: เราจะใช้เมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นเป็นการประยุกต์ของเมทริกซ์ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการหาค่า determinant ของเมทริกซ์3คูณ3
1: สำหรับการหาค่า determinant ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะครับก็เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ3คูณ3ก็คือ3แถว3หลักนะครับการหาค่า determinant หรือ det ของเมทริกซ์ทำยังไงนะครับถ้าเราให้ a หน้าตาเป็น a 1 1 a 1 2จนถึง a 3 3นะครับการหา det a ตัวนี้นะครับหลักการให้เพิ่ม2หลักแรกก็คือเพิ่มหลักที่1หลักที่2ต่อท้ายลงไปตัวนี้นะครับเพิ่ม2หลักแรกให้เสร็จพอเพิ่มเสร็จก็ให้ดำเนินการคูณทแยงลงก็คือคูณตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับบวกกับคูณทแยงลงเส้นที่2ได้ตัวนี้บวกกับคูณทแยงลงเส้นที่3ได้ตัวนี้แล้วรวมกันอยู่ในวงเล็บลบกับคูณทแยงขึ้นตัวนี้เส้นนี้ได้ตัวนี้บวกกับคูณทแยงขึ้นได้พจน์นี้นะครับแล้วก็บวกกับคูณทแยงขึ้นได้พจน์นี้แล้วก็รวมกันก็จะนำผลลัพธ์ของคูณทแยงลงทั้งหมดที่รวมกันเสร็จลบกับผลลัพธ์ของคูณทแยงขึ้นสิ่งที่ได้มาก็จะเรียกว่าเป็นค่าเดทหรือว่าค่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ที่มีมิติขนาด3คูณ3นะครับอ่ะยกตัวอย่างสำหรับเมทริกซ์ A ที่มีมิติ3คูณ3นะครับ det a เท่ากับ สัญลักษณ์ของ det ก็ขีดตรงๆอย่างนี้นะครับก็ลอกมาเป็น2ลบ1 1 1 2 3แล้วก็ลบ2 1 2นะครับแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็ทำการลอกหรือ copy 2หลักแรกมาต่อท้ายต่อไปเราจะหาผลลัพธ์นะครับคูณทแยงลงใช้สีฟ้านะครับตัวนี้คูณกันนะครับคูณเลขตามตัวไฮไลท์นะครับก็จะเท่ากับวงเล็บเปิดสีฟ้าแนวแรก2คูณ2คูณ2ได้8บวกกับแนวที่2ลบ1คูณ3คูณลบ2ได้6บวกกับแนวที่3 1คูณ1คูณ1ได้1วงเล็บปิดลบกับทแยงขึ้นใช้เป็นสีเขียวนะครับแนวนี้เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะครับคูณทแยงขึ้นลบ2คูณ2คูณ1ได้ลบ4บวกกับ1คูณ3คูณ2ได้6บวกกับ2คูณ1คูณลบ1ได้ลบ2ก็ดำเนินการคิดเลขนะครับในวงเล็บแรก8บวก6บวก1ได้15ลบวงเล็บ2ลบ4บวก6บวกลบ2ได้0ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น15นั่นหมายความว่าค่าเดทของเมทริกซ์ A ก็จะมีค่าเท่ากับ15นะครับนี่คือกระบวนการหาค่าเดทของเมทริกซ์ที่มีขนาด3คูณ3ต่ออีก1ตัวอย่างนะครับสำหรับเมทริกซ์ B ก็3คูณ3เหมือนกันก็เดท B เท่ากับนะครับขีดตรงๆนี้สัญลักษณ์ของเด็ดก็เป็น2 0 1 1 3ลบ2ลบ1 4 0แล้วก็ copy 2อันนี้นะครับคูณทแยงลงวงเล็บเปิด2คูณ3คูณ0ก็ได้0บวกกับ0คูณลบ2คูณลบ1ได้2บวกกับ1คูณ1คูณ4ได้4ลบวงเล็บเปิดคูณทแยงขึ้นอ ลบ1คูณ3

คูณ1ได้ลบ3บวกกับ4คูณลบ2คูณ2ได้ลบ16บวกกับ0คูณ1คูณ0ได้0คิดเลขนะครับตัวแรก2บวก4ได้6ลบวงเล็บเปิดลบ3บวกลบ16ได้ลบ19 6ลบกับลบ19ลบเจอลบเป็นบวกได้คำตอบเป็น25นี่ก็คือค่าของ Det B นะครับเป็น25นี่ก็คือเป็นการหาค่า Det สำหรับ3คูณ3นะครับต่อไปถ้าเราไม่อยากหาเด็ดโดยวิธีเพิ่ม2หลักแบบเมื่อกี้นะครับก็สามารถหาเด็ดได้โดยการใช้โคเฟกเตอร์ช่วยในการคำนวณค่าเด็ดนะครับก่อนที่จะพูดถึงโคเฟกเตอร์ก็จะมาพูดถึงคำว่าสับเมตริกก่อนนะครับสับเมตริกคืออะไรนะครับถ้าเรามี A เป็นเมตริกที่มีมิติ n คูณ n เป็นจัตุรัส aij a ใหญ่นะครับห้อย ij ตัวนี้หมายถึงเมตริกที่ได้จากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกจากเมตริก a เราจะเรียก aij ตัวนี้ว่าเป็นสับเมตริกของเมตริก a นะครับยกตัวอย่างเช่นให้เมตริก a มามีมิติ3คูณ3 a 1 1 a ใหญ่ห้อย1 1นะครับมันก็คือเกิดจากการตัดแถวที่1หลักที่1ออกเอาเลขที่เหลือมาเขียนเป็นเมตริกก็เหลือ5 6 8 9แสดงว่า a 1 2ก็ตัดแถวที่1หลักที่2ออกเหลือ3 6 7 9มาเขียนตรงนี้นะครับทำนองเดียวกัน a 1 3ก็ตัดแถวที่1หลักที่3ออกก็เหลือ3 5 7 8นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกตำแหน่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสับเมตริกของ A นะครับก็เป็น A 2 1 2 1ตัดแถวที่2หลักที่1ออกเหลือ2 1 8 9 A 2 2ตัดแถว2หลัก2ออกก็จะเหลือ4 1 7 9นะครับ A 2 3ก็จะเหลือ4 2 7 8ต่อไปก็เป็น A 3 1ตัดแถว3หลัก1ออกเหลือ2 1 5 6 A 3 2แถว3หลัก2 4 1 3 6แล้วก็สุดท้าย A 3 3นะครับตัดแถว3หลัก3ออกเหลือ4 2 3 5นี่คือความหมายของสับเมตริกนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงไมเนอร์ของเมตริก A นะครับให้ A เป็นเมตริก n คูณ n เมื่อ n มีค่ามากกว่าเท่ากับ2นะครับไมเนอร์ของ A เล็กห้อย ij ของเมตริก A ใหญ่แทนด้วยสัญลักษณ์ m ใหญ่ห้อย ij ตัวนี้นะครับ mij หรือไมเนอร์ของตำแหน่ง ij คือค่าdeterminant ของเมตริกที่ได้จากการตัดแถวที่ i ตัดหลักที่ j ของเมตริก e ออกนะครับนะตัวอย่างอย่างเช่นให้เมตริก a มามีขนาด3 คูณ 3จงหาไมเนอร์ของ a เราจะหาไมเนอร์ทุกตำแหน่งนะครับเริ่มตั้งแต่ m 1 1 m 1 1ก็คือตัดแถวที่1หลักออกก็จะเหลือเลข4ตัวนำไปหาเด็ดเนื่องจากตัดแล้วเป็น2 คูณ 2นะครับเด็ดก็เลยกลายเป็นคูณลงลบคูณขึ้นก็จะกลายเป็น28ลบกับลบ20
กลายเป็น48ถ้าสมมุติเราต้องการหา m 1 2ก็ต้องตัดแถวที่1หลักที่2ออกตัดแถวที่1หลักที่2ออกเหลือเลข -2 -4 0 7ก็นำมาใส่ -2 -4 0 7คูณลง -2 เจอ7ได้ -14ลบคูณขึ้น0คูณ -4 ได้0คำตอบได้เป็น -14 นะครับนี่คือไมเนอร์1 2ต่อไปไมเนอร์1 3ก็ตัดแถวที่1หลักที่3ออกนะครับแถวที่1หลักที่3ออกเหลือ -2 4 0 5 -2 4 0 5คูณลง -2 คูณ5ได้-10ลบคูณขึ้น0คูณ4ได้0คำตอบได้-10ต่อไปถ้าเป็นไมเนอร์2 1ก็ต้องเกิดจากตัดแถวที่2หลักที่1ออกก็เหลือเลข -2 3 5 7นะครับ-2 3 5 7คูณลงลบ2คูณ7ได้-14ลบคูณขึ้น5คูณ3ได้15คำตอบเป็นลบ29ต่อไป M 22ก็ตัดแถวที่2หลักที่2ออกนะครับได้1 3 0 7 1 3 0 7คูณลงคูณ1คูณ7ได้7ลบคูณขึ้น0คูณ3ได้0คำตอบเป็น7ต่อไปไมเนอร์2 3นะครับตัดแถวที่2หลักที่3ออกได้1 -2 0 5คูณลงได้5ลบคูณขึ้นได้0ตอบ5ก็เป็นไมเนอร์3 1นะครับตัดแถวที่3หลักที่1ออกเหลือ -2 3 4 -4คูณลง -2 คูณ -4 ได้8ลบคูณขึ้น4 3 12คำตอบเป็น -4 ต่อไปไมเนอร์3 2ตัดแถวที่3หลักที่2ออกนะครับ1 3 -2 -4 1 3 -2 -4คูณลง1คูณ -4 ได้-4ลบคูณขึ้น -2 คูณ3ได้-6ก็จะกลายเป็น -4 -6ก็จะกลายเป็น -4 +6คำตอบได้2นะครับสุดท้ายไมเนอร์3 3ตัดแถว3หลัก3ออกเหลือ1 -2 -2 4คูณลง1คูณ4ได้4คูณขึ้น -2 คูณ -2 ก็ได้4นะครับเป็นบวกได้คำตอบเป็น0อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการหาไมเนอร์ของแต่ละตำแหน่งนะครับต่อไปก็จะพูดถึงโคแฟกเตอร์นะครับโคแฟกเตอร์เนี่ยสำหรับ A เป็นเมตริกซ์ N คูณ N นะครับจัตุรัสที่ N มีค่ามากกว่าเท่ากับ2โคแฟกเตอร์ของตำแหน่ง A ห้อย IJ ของเมตริกซ์ A ใหญ่แทนสัญลักษณ์ด้วย C ห้อย IJ ตัวนี้นะครับโดยที่ CIJ เท่ากับลบ1ยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ ij ซึ่งไมเนอร์ก็คือตัวที่เราหาเมื่อกี้แต่ก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปด้านหน้าเป็นลบ1ยกกำลัง i บวก j i บวก j ตัวนี้มาจากไหนมาจากตัวห้อยที่ของตัวโคแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับอย่างเช่นจงหาโคแฟกเตอร์ของเมตริกซ์ a นะครับเราอาจจะไม่ได้ทำทุกตำแหน่งเนาะเราก็สุ่มๆทำลองดูฝึกใช้สูตรนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาโคแฟกเตอร์1 1ของเมตริกซ์ A
็จะกลายเป็นลบ1ยกกำลังตัวห้อยเป็น1บวก1คูณกับไมเนอร์1 1ของเมตริกซ์ A ลบ1กำลัง2ตัวนี้ได้1ไมเนอร์ก็คือเดซตัวที่ตัดแถวที่1หลักที่1ออกเหลือเลข2ลบ4 1 31คูณด้านหน้าไม่เขียนก็ได้นะครับก็คูณลง2คูณ3ได้6ลบคูณขึ้น1คูณลบ4ได้ลบ4ลบๆเป็นบวกคำตอบได้10นี่คือค่าของโคเฟกเตอร์ตำแหน่งที่1 1หรือถ้าเราจะหาโคเฟกเตอร์ตำแหน่ง2 3สมมุตินะครับก็จะกลายเป็นลบ1กำลังตัวห้อยบวกกัน2บวก3แล้วก็คูณกับไมเนอร์2 3ขอเขียนย่ออย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆต้องมีวงเล็บ A ด้วยนะอันนี้ก็คือให้มันกระชับขึ้นนะครับต่อไปลบ1ยกกำลัง2บวก3ได้5ลบ1ยกกำลัง5ก็ได้คำตอบเป็นลบ1เพราะว่าลบ1กำลังเลขคี่ผลลัพธ์ได้ลบ1ไมเนอร์2 3ก็เป็นเดซของเมตริกซ์ที่ตัดแถวที่2หลักที่3ออกเหลือเลข4ลบ2ลบ3 1ลบ1นี้เขียนไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับวงเล็บเปิดคูณลง4คูณ1ได้4ลบคูณขึ้นลบ3คูณลบ2ลบคูณลบเป็นบวกได้6 4ลบ6ได้ลบ2คูณกับลบ1ได้2นี่คือเป็นการหาโคเฟกเตอร์ตำแหน่งต่างๆเพราะฉะนั้นตำแหน่งอื่นๆก็จะใช้วิธีทำนองเดียวกันสำหรับการหาโคเฟกเตอร์นะครับต่อมาเรามาดูวิธีการหา determinant โดยการกระจาย cofactor นะครับให้ A เป็นเมตริกซ์ n คูณ n เมื่อ n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับในการหา determinant โดยวิธีการกระจาย cofactor นะครับขั้นที่1ให้เลือกแถวหรือหลักของเมตริกซ์ที่เราจะใช้หาเดซมีทริคในการเลือกนะครับการเลือกแถวหรือหลักแนะนำให้เลือกแถวหรือหลักที่มีเลข0ปรากฏอยู่นะครับอันนี้พิมพ์ตกไปนะครับที่มีเลข0ปรากฏอยู่เยอะๆเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณสมมุติว่าถ้าเราเลือกเป็นแถวที่ i การหาค่าเดซ a นะครับให้นำสมาชิกในแถวที่ i แต่ละคูณกับโคเฟกเตอร์ตำแหน่งเดียวกันแล้วจับบวกกันทั้งหมดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นเดซ a หรือถ้าเราเลือกหลักที่ j ก็ให้นำสมาชิกในหลักที่ j ที่เราเลือกคูณกับโคเฟกเตอร์ตำแหน่งนั้นแล้วจับบวกกันทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นเดซ a นะครับนะยกตัวอย่างจงหา determinant ของเมตริกซ์โดยใช้วิธีการกระจายโคเฟกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเมตริกซ์ A ที่ให้มาเนี่ยแถวหรือหลักที่เป็นศูนย์เยอะที่สุดนะครับอาจจะเป็นหลักที่1ก็ได้หรือแถวที่3ก็ได้นะครับเพราะมีศูนย์อยู่2ตำแหน่งใช้หลักหรือหลักหรือแถวไหนก็ได้นะครับสำหรับในการหาเดซสมมุติว่าเราเลือกแถวที่3แสดงว่าเดซ A หาได้จากเลข0ศูนย์ตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่ง3 1ก็ให้เอา0คูณกับโคเฟกเตอร์ตำแหน่ง3 1ของเมตริกซ์ A บวกกับเลข8อยู่ตำแหน่ง3 2ก็ให้เอา8คูณโคเฟกเตอร์3 2ของ A แล้วก็บวกด้วยเลข0ตัวสุดท้ายอยู่ตำแหน่ง3 3ก็คูณกับโคเฟกเตอร์ตำแหน่ง3 3ของ A แต่จะเห็นว่าตำแหน่ง3 1เนี่ยคูณ0ตัวนี้ก็จะกลายเป็น0ก็ไม่ต้องทำตัวนี้คูณ0ก็ไม่ต้องทำแสดงว่าเราจะหาแค่โคเฟกเตอร์ตำแหน่ง3 2นะครับก็จะเท่ากับ8 4 3 2เกิดจากลบ1ยกกำลังตัวห้อยนะครับ3บวก2คูณกับไมเนอร์3 2ก็จะกลายเป็น8คูณกับลบ1ยกกำลัง5ได้ลบ1
minor 32ก็ตัดแถวที่3หลักที่2ออกก็จะเหลือ4 3 0 3 4 6นะครับ0 3 4 6ต่อไปก็จะกลายเป็นลบ8คูณกับคูณลง0ลบคูณขึ้นก็12ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นลบ8คูณลบ12 12 8 96แสดงว่าเด็ดของเมตริกซ์ A โดยวิธีการกระจายโคเฟกเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถหาได้คำตอบเป็น96นี่ก็คือเป็นวิธีการหาเด็ดโดยใช้การกระจายโคเฟกเตอร์ต่อไปนะครับหัวข้อที่6เมตริกผูกพันเมตริกผูกพันของเมตริก A นะครับแทนด้วยสัญลักษณ์ A DJ แล้วก็วงเล็บ A นะครับหรือเราจะเรียกว่า adjoint นะครับตัวนี้adjoint ของเมตริก A คืออะไรนะครับนิยามคือ adjoint ของ A เนี่ยก็เกิดจากเมตริกที่ประกอบไปด้วยโคเฟกเตอร์ทุกตำแหน่งของ A แล้วทรานสโพสเช่นถ้า A เป็นเมตริก 3x3 นะครับก็จะมีสมาชิกทั้งหมด9ตัวเราต้องหาโคเฟกเตอร์ตั้งแต่ C11 จนครบถึง C33 แล้วจับมาทรานสโพสทรานสโพสก็คือเปลี่ยนแถวที่1เป็นหลักที่1เปลี่ยนแถวที่2เป็นหลักที่2แบบนี้ตามลำดับผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้เราจะเรียกว่าเป็นเมตริกผูกพันหรือadjoint ของเมตริก A นะครับดังนั้นการหาเมตริกผูกพันหรือ adjoint ตัวนี้นะครับจะแยกเป็น2กรณีกรณีที่1ถ้า A ของเราเนี่ยเป็นเมตริกที่มีมิติหรือขนาด 2x2 ถ้า A เท่ากับ A B C D นะครับ adjoint ของ A เนี่ยหาได้จากให้นำ D กับ A สลับตำแหน่งกันแล้วก็เติมลบในตำแหน่งที่เหลือผลลัพธ์ที่ได้เมตริกตัวนี้เรียกว่าเป็น adjoint matrix นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ A มีค่าเป็น4 1 2 3นะครับ adjoint ของ A เราก็จะให้4กับ3สลับตำแหน่งกันก็จะกลายเป็น3 4แล้วก็สมาชิกที่เหลือใส่ลบเข้าไปด้านหน้าก็กลายเป็นลบ1ลบ2แบบนี้หรือ B ให้มาเป็น2ลบ5 1ลบ3นะครับเราก็จะสลับตำแหน่ง A กับ D ก็คือสลับ2กับลบ3นะครับก็กลายเป็นลบ3 2ตำแหน่งที่เหลือใส่ลบเข้าไปด้านหน้าอีกทีนึงแต่เนื่องจากเลข5ตัวเนี้ยติดลบอยู่แล้วถ้าใส่ลบเข้าไปก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็ใส่ลบหน้าเลข1ก็กลายเป็นลบ1ผลลัพธ์ตัวนี้นะครับก็เลยเรียกว่าเป็น adjoint ของ matrix B แต่ถ้าเป็นกรณี 3x3 เป็นต้นไป 3x3 เป็นต้นไปนะครับสำหรับการหา adjoint ของ matrix เราก็จะหาตำแหน่งของ cofactor ทั้งหมดแล้วมาทรานสโพสสำหรับการหา cofactor ก็จะใช้สูตรเดิมที่เราทำมานะครับก็จะไล่หาตั้งแต่โคเฟกเตอร์11จนถึงโคเฟกเตอร์33ก็จะไล่ทีละตัวนะครับตัวแรกเป็น C11 ก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง1บวก1ก็ minor 11ก็ตัดแถวที่1หลักที่1ออกไปเลยนะครับก็จะเหลือเด็ดของลบ1ลบ2 5 8ก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง2ได้1ตัวนี้คูณลงได้ลบ8ลบคูณขึ้นได้ลบ10ก็จะกลายเป็นลบ8ลบลบ10ก็จะได้เป็น2นี่คือ C11 cofactor ตำแหน่งที่11นะครับต่อไปก็หาตำแหน่ง12 C12ก็จะเท่ากับลบ1กำลัง1บวก2ก็เป็น minor 12ก็ตัดแถวที่1หลักที่2ออกก็จะเหลือ3ลบ2 28

ต่อไปลบ1กำลัง3ได้ลบ1คูณลง83 24ลบคูณขึ้นได้ลบ4ก็จะกลายเป็นลบ1คูณ28ได้ลบ28นะครับก็จะทำแบบนี้ไปทุกตัวต่อไปก็จะกลายเป็น413ก็เท่ากับลบ1กำลัง1บวก3ก็เป็นไมเนอร์13ตัดแถวที่1หลักที่3ออกก็จะเหลือ3ลบ1 25เท่ากับลบ1กำลัง4ก็ได้1คูณลงได้15ลบคูณขึ้นได้ลบ2ผลลัพธ์ได้ออกมาเป็น17นะครับอันนี้คือโคเฟกเตอร์3ตำแหน่งแรกต่อไปก็หา C 2 1ก็จะกลายเป็นลบ1ยกกำลัง2บวก1ไมเนอร์2 1ก็ตัดแถวที่2หลักที่1ออกนะครับเหลือ0ลบ1 5 8ก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง3ได้ลบ1คูณลงได้0ลบคูณขึ้นได้ลบ5คำตอบก็จะกลายเป็นลบ1คูณ5ได้ลบ5ถัดไปเป็น C 2 2ก็จะเกิดจากลบ1กำลัง2บวก2ตัดแถว2หลัก2ออกนะครับได้1ลบ1 2 8ลบ1กำลัง4ได้1คูณลง8ลบคูณขึ้นลบ2ก็จะมีคำตอบเป็น10ต่อไปเป็น C 2 3ก็มีค่าเป็นลบ1กำลัง2บวก3ต่อไปไมเนอร์2 3ก็คือตัดแถว2หลัก3ออกเหลือ1 0 2 51 0 2 5ก็เป็นลบ1กำลัง5ได้ลบ1คูณลงได้5คูณขึ้นได้0คูณกันแล้วได้ลบ5นะครับต่อไป C 3 1ต่อไปเป็นโคเฟกเตอร์ตำแหน่ง3 1นะครับขออนุญาตเพิ่มหน้าเนาะมาเขียนหน้านี้นะครับเป็น C 3 1เท่ากับลบ1กำลัง3บวก1แล้วก็ไมเนอร์ก็ตัดแถวตัดหลักนะครับตัดแถว3หลัก1ออกก็เหลือ0ลบ1ลบ1ลบ2เป็น0ลบ1ลบ1ลบ2ตัวนี้ได้ลบ1กำลัง4ได้1คูณลงได้0ลบคูณขึ้นได้1คำตอบได้ออกมาเป็นลบ1นะครับต่อไปก็เป็น C 3 2เท่ากับลบ1กำลัง3บวก2ไมเนอร์3 2ซึ่งไมเนอร์3 2ก็คือตัดแถวที่3หลักที่2ออกก็จะกลายเป็น1ลบ1 3ลบ2ก็ใส่ตรงนี้นะครับ1ลบ1 3ลบ2ตัวนี้ได้ลบ1กำลัง5ได้ลบ1คูณลง1คูณลบ2ได้ลบ2ลบกับคูณขึ้นได้ลบ3ตัวนอกได้ลบ1ในวงเล็บใหญ่ได้1คูณกันได้ลบ1แล้วก็สุดท้ายนะครับตำแหน่ง3 3เป็น C 3 3เท่ากับลบ1กำลัง3บวก3ก็ตัดแถว3หลัก3ออกก็เหลือ1 0 3 -1ก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง6ได้1คูณลงได้ลบ1ลบคูณขึ้นได้0

ก็จะกลายเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาครบทั้ง6ตำแหน่งนี่คือโคแฟกเตอร์ก็จะมาเขียนเป็นแอดจอยของเมทริกซ์ A ก็ให้เอาโคแฟกเตอร์ทั้งหมดที่ได้มาเรียงให้โดนตรงตำแหน่งนะครับก็2ลบ28 17อันที่2เป็นลบ5 10ลบ5แล้วก็ตัวที่3เป็นลบ1ลบ1ลบ1แล้วก็ทรานสโพสก็จะดำเนินการเปลี่ยนแถวเป็นหลักก็แถวที่1ก็เป็นหลักที่1ก็จะกลายเป็น2ลบ28 17แถวที่2ก็เป็นลบ5 10ลบ5แล้วก็แถวที่3เป็นหลักที่3นะครับลบ1ลบ1แล้วก็ลบ1ผลลัพธ์สุดท้ายเราจะเรียกว่า adjoint ของ matrix A นะครับพอเราได้ adjoint ของ matrix นะครับก็จะนำไปสู่เรื่องการหา matrix ผกผันหรือว่า invert การคูณนะครับกำหนดให้ A เป็น matrix n คูณ n ถ้ามีเมทริกซ์ B ที่มีมิติเป็น n คูณ n นำมาคูณกับ A ไม่ว่าจะคูณด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับได้คำตอบเป็น I คือเอกลักษณ์เราจะเรียกเมทริกซ์ B นะครับว่าเป็นเมทริกซ์ผกผันหรืออินเวอร์ตการคูณของเมทริกซ์ A แทนสัญลักษณ์ด้วย A กำลังลบ1นั่นหมายความว่าถ้าเราแทน b ตัวนี้นะครับด้วย a กำลังลบ1ก็จะได้สมการว่า a คูณ a กำลังลบ1จะเท่ากับ i เท่ากับ a กำลังลบ1คูณ a นะครับแล้วการหาเมทริกซ์ผกผันก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่เมทริกซ์ a เนี่ยมีขนาดหรือมิติเป็น2คูณ2นะครับถ้าให้ a มีค่าเท่ากับ a b c dการหา A inverse หรือเมทริกซ์ผกผันหาได้จากเศษ1ส่วน AD ลบ BC ก็คือ AD ก็คูณลง BC ก็คูณขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็คูณกับเมทริกซ์ที่ตำแหน่ง D กับ A สลับที่และตำแหน่งที่เหลือเติมลบด้านหน้าผลลัพธ์ที่ได้เราจะเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ผกผันของ A ยกตัวอย่างเช่นA เป็น4 1 2 3นะครับต้องการหาเมทริกซ์ผกผันของ A ก็ตามตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนคูณลงก็4คูณ3ได้12ลบคูณขึ้น2คูณ1ได้2แล้วก็เมทริกซ์ตัวนี้ก็ให้สลับที่ระหว่าง AD ก็4 3สลับที่เป็น3 4ตำแหน่งที่เหลือเติมลบด้านหน้าเป็นลบ1ลบ2ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน10คูณกับเมทริกซ์ตัวนี้นะครับเป็น3ลบ1ลบ2 4ก็จะติดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะคูณเข้าไปก็ได้นี่คือเมทริกซ์ผกผันของ A ถ้าเมทริกซ์ผกผันของ B ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนคูณลง2คูณลบ3ได้ลบ6ลบคูณขึ้น1คูณลบ5ได้ลบ5คูณกับเมทริกซ์ที่2ลบ3สลับกันเป็นลบ3 2ตำแหน่งที่เหลือเติมลบ5มีลบอยู่แล้วเติมเข้าไปก็ได้บวก5แล้วก็1ก็ใส่ลบต่อไปด้านล่างลบ6ลบลบ5ก็จะกลายเป็นลบ6บวก5ก็ได้ออกมาเป็น1ส่วนลบ1คูณกับเมทริกซ์นี้แต่1ส่วนลบ1เนี่ยมันสามารถคำนวณค่าได้ลงตัวเป็นลบ1แล้วก็จับลบ1ตัวนี้นะครับคูณเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น3

ลบ5 1ลบ2ต่อไปเมตริกซ์ 6,000 ของ C นะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนคูณลงได้ลบ6ลบคูณขึ้นก็ได้ลบ6คูณกับเมตริกซ์ที่6กับลบ1สลับที่กันที่เหลือเติมลบนะครับก็จะได้2กับลบ3เราจะเห็นว่าตัวด้านล่างของตัวนี้มีค่าเป็น0เพราะว่าลบ6ลบกับลบ6ก็จะกลายเป็นลบ6บวก6ได้0ถ้าส่วนเป็น0ในทางคณิตศาสตร์หาค่าไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเมตริกซ์ C inverse ตัวนี้นะครับหรือ6,000ของ C ตัวนี้ตอบว่าไม่มีเพราะว่าไม่สามารถหาค่าได้นะครับนี่คือสำหรับการหาเมตริกซ์6,000ที่มีมิติเป็น2คูณ2ต่อไปถ้ากรณีเป็นเมตริกซ์3คูณ3นะครับ3คูณ3การหาเมตริกซ์6,000จะใช้สูตร A inverse เท่ากับเศษ1ส่วน det a คูณ adjoint a เราหา det ก่อนนะครับสำหรับ det 3คูณ3จำได้ไหมครับเราสามารถใช้วิธีเพิ่มหลัก2หลักแรกแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นได้ถูกไหมครับหาคำนวณ det a ก่อนนะครับ det a เท่ากับ1 0ลบ1สามลบหนึ่งลบสองสองห้าแปดแล้วก็คัดลอกสองหลักแรกมาต่อท้ายนะครับคูณทะแยงลงก็จะเท่ากับวงเล็บเปิดคูณลงหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณแปดได้ลบแปดบวกกับ0คูณลบ2คูณ2ได้0บวกกับลบ1คูณ3คูณ5ได้ลบ15ลบคูณขึ้นสองคูณลบ1คูณลบ1ได้2บวกกับ5คูณลบ2คูณ1ได้ลบ10บวกกับ8คูณ3คูณ0ได้0นะครับก็จะกลายเป็นลบ8ลบ15ได้ลบ23ลบกับวงเล็บหลังได้อีกลบ8คิดเลขแล้วได้ออกมาเป็นลบ15นี่คือ det a นะครับต่อไป a inverse หรือเมตริกซ์ 6,000 ของ a หาได้จากเศษ1ส่วน det a คูณ adjoint aก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนลบ15และ adjoint a อยู่ไหนนะครับเมตริกข้อนี้เป็นเมตริกเดียวกับข้อก่อนหน้า adjoint a ซึ่งเราคำนวณไว้คือตัวนี้ก็เลย copy ตัวนี้นะครับที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยละเอามาใช้ต่อตรงนี้ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นเมตริกซ์ 6,000 ของ A กรณีที่ A มีมิติหรือขนาดเป็น 3 คูณ 3 เมตริกซ์นะครับต่อไปสำหรับการประยุกต์ใช้ของเมตริกซ์นะครับเราจะนำเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้สำหรับการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นขั้นตอนแรกนะครับถ้าเรามีระบบสมการเชิงเส้น3ตัวแปรอันนี้จะพูดถึง3ตัวแปรนะครับมี3สมการโดยที่มี xy z เป็นตัวแปรนะครับให้เรานำระบบสมการเชิงเส้นตัวนี้มาสร้างเป็นสมการเมตริกซ์โดยนำสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรนะครับก็คือนำ a b c d e f g h i ตัวนี้นะครับมาเขียนเป็นเมตริกซ์ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเมตริกซ์ที่เป็นตัวเลขเรียกว่าเป็นเมตริกซ์สัมประสิทธิ์ถัดไปก็ให้นำตัวแปร x y z ที่สมการทุกอัน

ีเหมือนกันมาเขียนเป็นเมทริกหลักก็คือ xyz แบบนี้แล้วก็เท่ากับเมทริกค่าคงที่ที่อยู่ฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับและเราจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็นเมทริก a ใหญ่แล้วก็เมทริก x ใหญ่ตัวนี้เป็นเมทริก b ใหญ่นะครับก็จะได้เป็นสมการเมทริกออกมาเป็น ax เท่ากับ bซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการคำนวณค่าของเมทริก x ตัวนี้ว่ามีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะครับการคำนวณเนี่ยมีได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ที่จะพูดถึงในหัวข้อนี้ก็จะใช้2วิธีคือการแก้สมการโดยใช้อินเวิร์ตการคูณของเมทริกนะครับหลักการของการใช้อินเวิร์ตทำยังไงนะครับจากเมทริกด้านบนที่เราได้มาจากการแปลงสมการเราสามารถนํา a อินเวิร์ตหรือ a ลบ1เนี่ยคูณด้านซ้ายของสมการบรรทัดนี้นะครับแล้ว a inverse คูณ a ผลลัพธ์เป็น i i ก็คือเป็นเมทริกเอกลักษณ์คูณ x ก็ได้ x เหมือนเดิมดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายของ x ที่เราต้องการก็จะมีค่าเท่ากับ a inverse คูณ b นั่นเองนะครับนี่คือเป็นวิธีที่1ในการแก้ระบบสมการโดยใช้ inverse การคูณของเมทริกนะยกตัวอย่างจงหาคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนระบบสมการเป็นเมทริกก่อนโดยนำสัมประสิทธิ์หน้า x ก็มี2หน้า y เป็น1ด้านล่างหน้า x เป็น1หน้า y เป็นลบ1คูณกับเมทริกที่เป็นตัวแปรก็คือ x กับ y เท่ากับฝั่งนี้เป็นเมทริกค่าคงที่ก็จะเป็น5กับ1เพราะฉะนั้นเราจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็น a x b ก็จะได้สมการเป็น a x เท่ากับ b จากรูปแบบด้านบนแสดงว่า x ที่เราต้องการเนี่ยก็จะมีค่าเป็น a inverse คูณ b นั่นหมายความว่าเราต้องนำเมทริก a เนี่ยไปหา inverse การคูณซึ่งเราเรียนมาเมื่อกี้ก็คือเป็นเมทริก2คูณ2ก็จะมีสูตรสำเร็จของอินเวิร์ตการคูณนะครับก็เขียนเป็น a กำลังลบ1เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเท่ากับเศษ1ส่วนคูณลงลบคูณขึ้นก็2คูณลบ1ได้ลบ2ลบคูณขึ้นก็1คูณ1ได้1คูณกับเมทริกที่2กับลบ1สลับที่กันก็จะกลายเป็นลบ1 2ตำแหน่งที่เหลือเติมลบก็ได้ลบ1กับลบ1นะครับคำนวณแล้วได้เศษ1ส่วนลบ3คูณกับเมทริกลบ1ลบ1ลบ1แล้วก็2ยังไม่ต้องคูณเข้าก็ได้นะครับเราก็จะนำเมทริกตัวเนี้ยที่ได้เนี่ยมาแทนตรงนี้คูณกับเมทริก b เพราะฉะนั้นx เป็นเมทริก x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนลบ3คูณกับลบ1ลบ1ลบ1 2เมทริก b ก็เป็น5กับ1ต่อไปก็ใช้หลักการคูณของเมทริกนะครับก็แถวคูณหลักแล้วก็แถวคูณหลักนะครับก็จะกลายเป็น x ใหญ่นะครับเท่ากับลบ1ส่วน3ตัวแรกแถวที่1หลักที่1ได้ลบ5บวกกับลบ1แถวที่1หลักที่2ได้ลบ5บวก2คำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน3คูณกับลบ6ตัวนี้เหลือลบ3นะครับก็คูณลบ1ส่วน3ตัวนี้คูณตัวนี้นะครับเข้าไป3ตัวนี้ก็จะไปตัด6แล้วก็3ตัวนี้จะไปตัดลบ3นะครับก็จะกลายเป็น2กับ1นั่นหมายความว่า x ใหญ่ของเราซึ่งมีค่าเป็นx กับ y อยู่แล้วนะครับ
ก็จะมีคำตอบเป็น2แล้วก็1ดังนั้นก็เลยสรุปว่าค่าของตัวแปรก็ x มีผลลัพธ์เป็น2และ y มีผลลัพธ์เป็น1นะครับนี่ก็คือเป็นการใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับต่อมามาอีก1วิธีนะครับวิธีนี้เป็นกฎของเครเมอร์นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีระบบสมการแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมทริกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับได้หน้าตาเป็น ax เท่ากับ b แบบนี้นะครับหลักการหรือกฎของเครเมอร์บอกว่าขั้นตอนที่1เนี่ยให้หา det a ก่อนก็คือ det a ก็คือ det เมทริกซ์ตัวนี้ขั้นตอนที่2การหาค่าตัวแปรนะครับถ้าเราต้องการหา x วิธีการก็คือให้นำเมทริกซ์ b ยกไปแทนในหลักที่1ที่ x เรียงกันอยู่ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับแล้วหาค่า det ของตัวนี้หารด้วย det a ที่หาไว้ก็จะกลายเป็นค่า x ในระบบสมการถ้าจะหาค่า y ก็ให้ยกเมทริกซ์ b แทนหลักที่2ที่ y อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็หาค่า det ของข้างบนหารด้วย det a ที่หาไว้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของ y ทำนองเดียวกันถ้าจะหาค่า z ก็ยกไปแทนหลักที่3ก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วก็หา det หารด้วย det a ก็จะเป็นค่า z ในระบบสมการนะครับนี่คือหลักการของครีเมอร์นะครับใช้เรื่อง det เข้ามาช่วยในการหาคำตอบยกตัวอย่างเช่นจงหาคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปลี่ยนเมตรระบบสมการเป็นเมทริกซ์ก่อนเป็น4ลบ1 5 2คูณกับx y เท่ากับเมทริกซ์ค่าคงที่1 0เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเมทริกซ์ a เมทริกซ์ x แล้วก็เมทริกซ์ b ขั้นตอนแรกหา det a ก่อนนะครับคูณลง8ลบคูณขึ้นลบ5คำตอบได้เป็น13ต่อไปถ้าเราจะหาค่า x นะครับก็จะได้ว่า x เท่ากับข้างล่างจะเป็น det a นะครับข้างบนก็จะเป็น det ของเมทริกซ์ที่นำ b ไปแทนหลักที่1ก็จะกลายเป็น1 0ลบ1 2ก็จะกลายเป็นคูณลงได้1ลบคูณขึ้นได้0ตัวส่วนเป็น13คำตอบได้เศษ1ส่วน13นี่คือค่า x ได้แล้วนะครับต่อไปค่า y ก็ข้างล่างจะเป็น det aด้านบนเป็น det ของยก b ไปแทนหลักที่2ก็1 0ตำแหน่งที่เหลือเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นคูณลงได้0คูณขึ้นได้5ส่วนด้วย13ก็จะกลายเป็นลบ5ส่วน13นี่คือค่าของ x กับ y ของระบบสมการนะครับ

ต่อมาเราจะหาค่า x นะครับก็ตั้งเป็น x เท่ากับข้างบนเป็นเดทของเมทริกซ์ที่นำ b ไปแทนคอลัมน์ที่1นะครับหลักที่1ก็จะกลายเป็น1 0ตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมลบ1 2ข้างล่างตัวส่วนนะครับเป็นเดท a ก็จะเท่ากับด้านบนคูณลนได้2ลบคูณขึ้นได้0ข้างล่างเป็น13นะครับได้

็นเศษ2ส่วน13ต่อไปฮาวายก็ยก b ไปแทนนะครับหลักที่2ก็จะกลายเป็น1 0หลักก็เหมือนเดิมคูณลงได้0ลบคูณขึ้นได้5ตัวส่วนด้านล่างเป็น13ผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบ5ส่วน13นะครับแบบนี้ต่อไปมาดูตัวอย่างของเมตริกที่มีมิติเป็น3คูณ3นะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกก็เปลี่ยนเมตริกให้เปลี่ยนระบบสมการให้เป็นเมตริกก่อนนะครับก็จะกลายเป็น1 2 1ตัวเลขหน้าตัวแปรนะครับ2 1 3 3 4 1คูณกับเมตริกตัวแปรก็ x y z เท่ากับเมตริกค่าคงที่เป็น3 53นะครับต่อไปก็หาเด็ด A ก่อนตัวนี้คือ A นะครับอันนี้คือ X ใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็น B เด็ด A เท่ากับเด็ดก็ copy A มานะครับแล้วก็กบ2หลักแรกคูณลงก็จะกลายเป็นวงเล็บเปิดคูณลงได้1บวก2คูณ3คูณ3ได้18บวก1คูณ2คูณ4ได้8ลบกับคูณขึ้นสามคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้สามบวกกับสี่คูณสามคูณหนึ่งได้สิบสองบวกกับหนึ่งคูณสองคูณสองได้สี่คำตอบเป็นยี่สิบเจ็ดลบสิบเก้าผลลัพธ์ได้แปดนะครับนี่คือเดซเอต่อไปถ้าเราจะหา x นะครับขออนุญาตเขียนด้านข้างตัวนี้ก่อนนะครับ x ก็จะเท่ากับด้านล่างนี้เป็น det a แต่ด้านบนเป็นเมตริกเป็น det ของเมตริกที่เราจะเอา b ไปแทนหลักที่1นะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ b เป็น3 5 3แล้วก็ที่เหลือเป็น2 1 1 4 3แล้วก็1ก็หาเด็ดด้านบนนะครับก็เพิ่ม2หลักแรกคูณลงแล้วก็คูณขึ้นเดี๋ยวขอไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับก็จะเท่ากับเล็บเปิดได้3บวกกับ18บวก20ลบคูณขึ้นเป็น3บวกกับ36บวก10หารด้วย det a เป็น8ต่อไปก็คำนวณค่าตัวแรกได้38บวก3ได้41
ลบตัวหลังได้39บวก10ได้49ส่วนด้วย8ตัวเศษเป็นลบ8ตัวส่วนเป็น8คำตอบที่ได้เป็นลบ1นี่คือค่า x นะครับต่อไปค่า y ก็จะหาค่า y ก็จะกลายเป็น y เท่ากับด้านบนก็เป็นเดซของเมตริกที่นำ b ก็คือตัวนี้นะครับไปแทนคอลัมน์ตรงกลางก็คือหลักที่2ก็จะกลายเป็น3 5 3อยู่ตรงกลางแต่หลักที่1 1 2 3อันนี้เหมือนเดิมหลักที่3 1 3 1นี้เหมือนเดิมแล้วก็ตำแหน่งด้านล่างเป็น d a ต่อไปแล้วก็หา d ตัวนี้ก็เพิ่ม2หลักแรกนะครับก็คูณลงลบคูณขึ้นวงเล็บเปิดคูณลงนะครับ1คูณ5คูณ1ได้5บวกกับ3คูณ3คูณ3ได้27บวกกับ1คูณ2คูณ3ได้6ลบคูณขึ้น3คูณ5คูณ1ได้15บวกกับ3คูณ3คูณ1ได้9แล้วก็บวกกับ1คูณ2คูณ3ได้อีก6ข้างล่างเป็น8นะครับตัวส่วนต่อไปก็คำนวณค่านะครับตัวแรกเป็น32บวก6ได้38ลบด้านหลัง15บวก15ได้30หารด้วย8คำตอบเป็นเศษ8ส่วน8คำตอบมีค่าเป็น1นะครับนี่ก็คือค่า y ทำนองเดียวกันค่า z ก็ใช้วิธีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับอันนี้ฝากเป็นการบ้านสำหรับนักศึกษาแล้วกันนะครับนี่ก็คือเป็นไอเดียในการใช้เมตริกสำหรับมาประยุกต์เพื่อแก้สมการเชิงเส้นนะครับจะมีทั้ง2ตัวแปรแล้วก็3ตัวแปรจากที่เรียนมาในคาบนี้นะครับเราจะเห็นว่าการหา determinant ของเมตริก 3 คูณ 3 สามารถทำได้2วิธีก็คือการเพิ่ม2หลักแรกแล้วใช้วิธีการคูณลงลบคูณขึ้นกับวิธีที่2ก็คือการกระจาย cofactor นะครับซึ่งเป็นอีก1วิธีที่สามารถทำได้และเราก็สามารถใช้เมตริกผกผันการคูณในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นและสิ่งสุดท้ายก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎของคลาเมอร์นะครับซึ่งเป็นวิธีที่หาผลลัพธ์ได้ง่ายและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสมการที่เราเจอได้ในชีวิตจริง

อ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องลิมิตกันและอาจารย์ก็สนใจตัวอย่างที่ 1.3.3 เราจะอยู่ที่หน้า11กันนะคะแล้วเขา

็บอกว่าให้คุณหาลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้เมื่อ x ค่ะเข้าใกล้ลบ2ส่วน3ค่ะนะเริ่มต้นเลยลิมิตใช่ไหมลิมิตเนี่ยภา

นี่คือลิมิตลิมิตของอะไรลิมิตของฟังก์ชันค่ะเมื่ออะไรเมื่อ x ฟังก์ชันนี้มันมีตัวแปร x x เข้าใกล้ก็เป็นลูกศรแบบนี้ค่ะลบ2ส่วน3อันนี้คุณแปลโจทย์ให้เป็นคณิตศาสตร์เรียบร้อยละหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ส่วน3อาจารย์อาจจะเลือกตัวเลขที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มเลือกเป็นเศษส่วนให้คุณก็แทนค่าลิมิตได้ fx fx คืออะไร fx ก็คือโจทย์ค่ะโจทย์นี้อาจารย์ก็เอามาแทนค่าค่ะแบบนี้แล้วก็บวก √5 ค่ะนี้ซึ่งถ้าคุณดูในเอกสารอาจารย์จะเขียนวงเล็บไว้หน่อยใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะต้องทำยังไงทฤษฎีข้างหน้าก็ไม่ได้ดูเลยง่ายนิดเดียวมองตรงนี้ค่ะมองนะมองนะคะอาจารย์เนี่ยจะกระจายลิมิตเข้ามาที่ก้อนแรกค่ะอาจารย์เขียนผิดค่ะโจทย์ต้องเป็น x กำลัง3นะคะเดี๋ยวหนุ่มข้างหน้าคนนี้อาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่บอกอาจารย์ x กำลัง3นะอาจารย์กระจายที่มาก้อนแรกและอาจารย์ก็จะดึงเลข3ออกมาเป็นตัวค่าคงที่เป็นตัวเลขแล้วอาจารย์ก็เขียนลิมิต x เข้าใกล้ลบ2ส่วน3ของ x กำลัง3เรียบร้อยต่อไปค่ะมันก็เข้าไปที่พจน์ต่อไปแล้วเราก็ดึงค่ะดึงลบดึงตัวเลขถึงแม้จะเป็นเศษส่วนเราก็ทำได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมิดเมื่อ x เข้าลบ2ส่วน3ของ x ค่ะก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายเป็นเครื่องหมายอะไรคะเนี่ยบุอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบ2ส่วน3ของ √5 ค่ะบรรทัดนี้ก็คือกระจายลิมิตเข้าไปพร้อมหรือยังพร้อมแทนค่าลิมิตหรือยังอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ค่ะ3ก็3ตั้งใจนะอาจารย์ก็บอกว่าคุณจะแทนค่าลิมิตลิมิตหายตรงไหนมี x คุณจะแทนได้ตรงนี้ค่ะคุณก็เลยได้ลบ2ส่วน3แต่มันยกกำลังเลขอะไรอยู่คะเลข3จบแทนค่าลิมิตเสร็จละโอ๊ยเหมือนจะได้อาจารย์ต่อค่ะ2ส่วน3เหมือนเดิมนะมาช่วยกันคิดต่อเนาะจะแทนค่าลิมิตลิมิตทำไมก่อนเลยคะหายแต่ตรงไหนมี x เราจะแทนที่ x ด้วยอะไรนะคะลบ2ส่วน3แบบนี้เสร็จก้อนสุดท้ายค่ะก้อนสุดท้ายก็ตั้งใจฟังนะตั้งใจนะจะแทนค่าลิมิตลิมิตก็ทำไมนะคะหายแต่มันมีที่ให้แทน x ไหมคะไม่มีค่ะก็ไม่ต้องแทนค่ะก็เป็นรูท5จะมาบอกว่าไม่มีให้แทนเป็นสูตรไม่ได้เพราะมันมีค่าของมันอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะทฤษฎีข้างหน้านิยามอะไรเอามาใช้หมดแล้วค่ะได้เรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะก็คือว่าลบ2เนี่ยส่วน3คุณมีอยู่3ตัวค่ะคุณก็เขียนไปแบบนี้อาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารนะไอ้ตรงนี้ค่ะลบสีดำกับลบสีเขียวก็เป็นบวกค่ะแล้วตัวเลขข้างบนก็ได้4ส่วน9เอามาคูณกันแล้วอาจารย์ก็บวกรูท5เหมือนเดิมกดเครื่องคิดเลขก็จะมีคำตอบนะคะหลังจากนั้นปุ๊บตอนนี้มันมี3ตัวค่ะ1 2 3มันเป็นเลขคี่แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะติดลบแต่อาจารย์ก็ติดลบไว้ก่อนแต่อะไรอาจารย์จะเอา3ข้างบนกับ3ข้างล่างตัดกันค่ะอาจารย์ก็เลยได้ลบ8หารด้วย9อาจารย์ผิดก็บอกด้วยนะแล้วก็บวก4ส่วน9ค่ะแล้วก็บวกรูท

มีบางคนมองเห็นละเศษส่วนมันเป็นเลข9เหมือนกันอาจารย์ก็เลยได้อะไรคะก้อนนี้สรุปมันจะต้องเป็นอะไรนะคะเป็นลบใช่ไหมอาจารย์จะได้ลบ4ส่วน9ค่ะเพราะค่าของลบมันมากกว่าค่าของบวกอาจารย์ก็หลบเอามันไปไว้ข้างหลังแล้วอาจารย์ก็เลยเอา√5เนี่ยมาไว้ข้างหน้าแทนเพราะมันเป็นบวกแล้วไม่พอค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขยับนิดหน่อยเนาะจะได้ดูสวยๆหน่อยแบบนี้นะแล้วไม่พอค่ะจริงๆคุณตอบแค่นี้ได้เลยแต่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นเศษส่วนอาจารย์ก็จะแนะนำเพิ่มอาจารย์เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้9ส่วน9อาจารย์เอา9มาจากตรงนี้นะอาจารย์ก็จะได้คำตอบอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็น9รูท5ลบ4ทั้งหมดส่วนด้วยเลข9ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าอยากรู้รูท5เป็นอะไรใช่ไหมรูท5อยู่ตรงนี้รู้ว่ารูท4เป็น2รูท5อยู่ระหว่างรูท4กับรูท9รูท9เป็น3ก็แปลว่า2กว่าๆเนี่ยมันไปคูณกับ9ได้อะไรเอาไปลบ4เป็นอะไรก็เอามาหาร9ก็คืออันนั้นแต่คุณตอบแบบนี้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเรียบร้อยแทนค่าลิมิตนะคะสงสัยถามได้นะตรงนี้มีคำถามไหมอาจารย์เอา9สีแดงเนี่ยมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนค่ะเพราะว่าอาจารย์อยากให้มันตอบอยู่ในรูปเศษส่วนตัวเดียวกันคือส่วนได้9จริงๆคุณจะตอบว่ารูท5ลบ4ส่วน9แบบนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่อันนี้แนะนำเพิ่มแต่ทำไมต้องเป็นเลข9ส่วน9สีแดงเพราะอาจารย์มองเลข9ตัวข้างล่างของอันนี้ค่ะแล้วอาจารย์เอา9มาไว้ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณเอามาไว้ข้างหลังกลัวคุณจะทำเป็นรูท45ซึ่งมันผิดค่าไปเลยนะคะอาจารย์ว่าน่าจะได้เนาะอ่ะใครที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปตัวอย่างที่ 1.3.6 ค่ะของอาจารย์หน้า19ของคุณก็อาจจะเพิ่มอีกนิดหรือลดอีกหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะไปพร้อมๆกันเนาะตัวอย่างอื่นก็ดู QR code นะคะในช่อง YouTube ได้ธัญรัตน์จิตพีระภาษาอังกฤษอาจารย์สนใจตัวอย่างนี้ค่ะ 1.3.6 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า19ค่ะอาจารย์จะหาลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้เลข5ของ square root x บวก4แล้วก็ลบ3แล้วก็หารด้วย x ลบ5ค่ะเจอไหมเอ่ยเจอแล้วเนาะโจทย์มีเนาะและในเอกสารเนี่ย ก็ชัดเจนเลยบางทีเราอาจจะเขียนแทรกอธิบายตามที่อาจารย์เขียนไปนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะพร้อมแล้วนะตอนนี้คุณจะต้องเขียนไว้ละเขียนไว้ทางขวามือละเพราะอาจารย์ไม่ได้เขียนแบบนี้ในเอกสารเขียนเพิ่มเลยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสมมุติเราจะทำอันนี้แล้วนะอาจารย์เริ่มต้นเลยอาจารย์จะแทนค่าลิมิตมันทำไมเลยครับลิมิตทำไมเลยคะลิมิตหายจริงอ๋อคุณอาจจะบอกว่ากระจายลิมิตเข้าไปในรูทอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่อาจารย์แทนเลยได้ไหมก็ได้นะได้ครับเพื่อนบอกว่าไม่ได้ใช่เขาไปข้างหน้าอาจารย์แล้วค่ะแทนอาจารย์บอกว่าแทนเลยเพื่อนเขามองเห็นแล้วค่ะว่าแทนปุ๊บเกิดปัญหาแต่อาจารย์กำลังจะแสดงปัญหาให้ดูค่ะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตหายรูทก็รูทค่ะแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยเลขอะไรคะ5แล้วบวกอะไรนะคะบวก4และลบอะไรคะลบ3แล้วก็หารแทนที่ x ด้วยอะไรคะ5ค่ะแล้วก็ลบอะไรนะคะลบ5ที่เพื่อนบอกค่ะปัญหาอยู่ตรง

ตรงนี้ค่ะปัญหาอยู่ที่ข้างล่างค่ะวันหลังอาจารย์จะไม่แทนข้างบนแล้วนะอาจารย์จะข้างบนอาจารย์จะแทนเฉพาะข้างล่างซึ่ง5-5อาจารย์ได้เท่าไหร่คะ0คุณเคยเรียนกับอาจารย์ไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงเค้กอะค่ะถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้ถ้าหารด้วย2แบบนะคะถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้หารด้วย2อาจารย์ก็จะได้กินเค้กครึ่งนึงแต่ถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้หารด้วย4อาจารย์ก็จะได้กินเค้กน้อยลงมาถูกไหมแบ่งเค้กนะแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์มีเค้กเนาะสมมุติคนกินทั้งห้องเลยคุณก็จะได้กินเค้กนิดเดียวใช่ไหมคะเรามีกันทั้งหมด30คนคุณก็จะได้กินเค้กชิ้นเล็กมากอาจารย์ยังไม่จบนะแล้วถ้าอาจารย์มีเค้กค่ะแล้วคนอยากกินทั้งโลกเลยค่ะเยอะไหมเยอะอันนี้คืออินฟินิตี้ค่ะอาจารย์จะเรียกตัวนี้ว่าเศษอันนี้เรียกว่าส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่ะค่าก้อนนี้มันจะมีค่าเป็น0ค่ะเอาใหม่นะข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนมันมากค่าอันนี้จะเป็น0มีรุ่นพี่เคยบอกอาจารย์มันก็ไม่ได้กินนะสิมันได้ดมไอ้ตรงได้ดมนี่แหละค่ะเป็น0ค่ะแล้วยังไงอาจารย์ก็เลยพูดเรื่องของเราค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็มีเค้กข้างบนอาจารย์จะไม่คิดแล้วขอแค่มีเค้กมันจะเป็นรูท9เป็นลบ3เป็นคำตอบเท่าไหร่อาจารย์ไม่สนใจแต่อาจารย์รู้ว่าอาจารย์มีเค้กอยู่ข้างบนแล้วมันหารด้วยเลขอะไรคะตอนนี้หารด้วยเลข0ค่ะการหารด้วยเลข0เนี่ยหมายความว่าอาจารย์มีเค้กแล้วอาจารย์ลืมกินค่ะทิ้งไว้ในตู้เย็นค่ะมันก็เลยเรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำให้ค่ามันหายไปเสียเงินเปล่าไหนๆคุณก็ได้ละอาจารย์ถามต่ออาจารย์เนี่ยไม่มีเงินซื้อเค้กค่ะไม่ได้มีเงินนะเลข0เนี่ยไม่มีเค้กค่ะแต่อาจารย์กับลูกกำลังรอกินถามว่าจะได้กินเค้กไหมครับได้0ค่ะ0คนละแบบนะ0ข้างบนคือไม่มีเงินแต่0ข้างล่างเนี่ยอาจารย์ทำให้มันไม่มีค่าหาค่าไม่ได้0เปล่าแต่0ตรงนี้คือคนกินหมดเยอะมากเลยส่วนมากเป็น0เพราะฉะนั้นเราอยู่กรณีนี้ค่ะอยู่กรณีนี้เรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้อาจารย์แทนค่าลิมิตมันหาไม่ได้อาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะแก้ปัญหาอาจารย์จะแก้ปัญหานะนั้นอาจารย์เอาใหม่อาจารย์หาวิธีมาแก้ปัญหาอาจารย์มีลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ของสแควร์รูท x บวก4แล้วก็ลบ3แล้วอาจารย์มีวิธีแก้ปัญหาค่ะไม่ใช่มาตอบอาจารย์ว่าหาค่าไม่ได้ก็จะได้แค่1คะแนนถ้ามันเต็ม5คะแนนคุณต้องหาวิธีใหม่ในการจะหาคำตอบอาจารย์ก็เลยหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่5ของสแควร์รูท x บวก4แล้วก็ลบ3แล้วก็หารด้วย x ลบ5ค่ะอาจารย์ทั้งเศษทั้งส่วนด้วยบอกหน่อยสิว่าอาจารย์เอาตัวเนี้ยมาจากอะไรครับวิธีสังเกตสิอาจารย์คูณทั้งเศษทั้งส่วนตัวเนี้ยมันเหมือนอะไรครับสีแดงตัวเนี้ยมันคล้ายๆอะไรคะคล้ายๆตัวบนตัวเศษข้างบนยกเว้นอะไรเอ่ย
เครื่องหมายสลับค่ะเขาจะเรียกว่าสั่งยุกเขาจะเรียกว่าคอนจูเกตยอมรับเนาะยอมรับนะนี่คือวิธีแก้ปัญหาหนึ่งแบบอาจารย์แก้แล้วนะแล้วอาจารย์ได้อะไรอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่5ค่ะอันนะเมื่อกี้ก็มีเพื่อนมาคุยกับอาจารย์ระหว่างเบรกก่อนเรียนค่ะอาจารย์จะสอนให้ท่องสูตรค่ะสมมุติอาจารย์มี x ลบ y ค่ะกำลัง2ค่ะนี่คือสูตรผลต่างกำลัง2เรียกชื่อไม่เป็นไรนะสมมุติว่าไม่มีสูตรหน้าที่ของอาจารย์จะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอานิ้วปิดเลข2ข้างบนไว้คุณเอานิ้วปิดนะคุณจะเห็น x ลบ y ค่ะเขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2ค่ะคุณเอานิ้วปิดเลข2คุณเห็น x ลบ y อีกตัวหนึ่งมันแค่เปลี่ยนเป็นบวกค่ะผลมันต่างลบอันบวกอันอีกนิดนะตั้งใจนะอีกนิดนะตั้งใจนะคะคุณดูอย่างนี้ค่ะ x เนี่ยคือตัวหน้าของเราเป็นอะไรคะโอเคนะ y ของเราเป็นตัวหลังของเราคืออะไรคะอาจารย์ไม่เอาเครื่องหมายเนาะ3แล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณไปเอาหน้ามานะคุณไปเอาตัวหน้ามานะตัวหน้าชื่อว่าอะไรนะคะ root x บวก4แต่ต้องยกกำลังอะไรนะคะอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บละแล้วต่อไปขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะลบตัวหลังคืออะไรเอ่ย3แต่กำลังอะไรนะคะกำลัง2ค่ะนี่คุณใช้สูตรผลต่างกำลัง2ค่ะแล้วข้างล่างคุณก็จะได้อาจารย์ขอใส่วงเล็บค่ะอาจารย์ขอใส่วงเล็บไว้นะข้างล่างได้เหมือนเดิมก่อนนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจดีเนาะผมก็ยังงงตัวเองอยู่นะตอนนี้อาจารย์ก็จะเป็นลิมิต x เข้าสู่5ค่ะแล้วอาจารย์ถามถ้าอาจารย์มีรูท3 2ตัวอาจารย์ได้3ใช่ไหมเข้าใจเนาะแล้วถ้าอาจารย์มีรูท x บวก4 2ตัวอาจารย์จะได้อะไรคะได้ x บวก4ค่ะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจอาจารย์มีรูท3คูณรูท3ค่ะอาจารย์ได้3ค่ะเขียนแบบนี้อาจจะช่วยได้แล้วอาจารย์มีไอ้อันเนี้ยบึ้มๆ2ตัวอาจารย์ก็ได้ไม่บึ้มอะค่ะถอดรูทไปเลยค่ะสมมุติได้แล้วอาจารย์ก็ลบสิ่งที่คุณต้องระวัง3กำลัง2ไม่ใช่6นะมันได้เท่าไหร่คะ9เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าอาจารย์ผมจะมั่นใจได้ไงถ้าวิธีนี้ดีหรือไม่ดีนะคุณจะต้องกำจัดตัวปัญหาออกไปได้ค่ะอาจารย์อะไรปัญหาของคุณคือตัวล่างคือเมื่อกี้5ลบ5ใช่ไหมมีปัญหาอาจารย์พูดเลยคุณต้องตัด x ลบ5ให้ได้ค่ะมันจะเท่ากับข้างบนค่ะ x บวก4ลบ9มันก็คือ x ลบ5ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าคุณไปเขียนลบ6มันจะไม่ใช่เท่า x ลบ5ค่ะมันก็เลยบอกว่าคุณผิดวิธีตรวจสอบเนาะแล้วใครที่ไม่ได้ก็แค่ไปคิดบวก4ลบ9มีเงินจริงๆแค่4บาทแต่คุณไปยืมเพื่อนมา9บาทอะค่ะคุณยังเป็นหนี้อยู่มันตัดเรียบร้อยแล้วนะนั้นหมายความว่าอาจารย์ตัดปัญหาทิ้งไปได้แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยเหลือ1ส่วนสแควร์รูท x บวก4แล้วก็บวก3ค่ะแล้วมันก็กลับไปตัวอย่างแรกของเรา
แต่แทนค่าลิมิตลิมิตทำไมลูกพี่หายตรงไหนมี x เราจะแทนที่ x ด้วยอะไรคะเก่งมากก็เป็น5เงี้ยค่ะแล้วบวกอะไรนะคะบวก4แล้วก็บวก3อาจารย์ไม่ต้องกระจายลิมิตเข้าไปในรูทละเราเก่งละเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้อยู่เนาะอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะคุณได้รูท9รูท9มีค่าเท่าไหร่3บวก3เป็นอะไร6จบเอาอะไรมาช่วยช่วยปุ๊บต้องดีต้องไปตัดปัญหานั้นทิ้งถึงจะถูกเราตรวจสอบได้นะคะในเอกสารก็จะระบอธิบายละเอียดเลยกระจายลิมิตเข้าไปในรูทดึงค่าคงที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆไปตามนั้นมีคนบอกไม่ไหวแล้วอาจารย์เหนื่อยมากเพลียมากเหนื่อยจริงๆไปทวนนะคะไปทบทวนนะคะอ่ะด้วยตรงนี้เนาะสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณพอดีอาจารย์ก็เห็นเพื่อนยังไม่เรียบร้อยนะคะคุณต้องรู้ค่ะรูทยกกำลังสองหมายความว่าคุณมีรูท x บวก4เนี่ย2ตัวคุณก็จะได้ x บวก4ตัวเดียวนี่เนาะแล้ว3กำลังสองเนี่ยมันได้9มั่นใจเลยว่าตัวเองถูกเพราะตัวเองคิดตรงนี้แล้วมันจะเป็น x ลบ5ซึ่งมันจะไปกำจัดปัญหาได้ข้างบนกับข้างล่างหารกันปกติถ้าคุณมี6หาร6เนี่ยคุณยังตัดกันได้เลยคุณมี x ลบ5กับ x ลบ5เหมือนกันคุณก็ต้องตัดมันได้ตัดปัญหาได้ที่มีผลกับลิมิตของเราไปทวนอีกนิดหน่อยแล้วถ้าใครรู้ว่าตรงนี้มันเป็น6แปลว่ามันผิดเพราะมันไม่ได้เป็นลบ5ที่จะตัดปัญหาได้มันปัญหาเราไม่จบแปลว่าเราต้องมีอะไรผิดนะคะอาจารย์ไปต่อนะครับตอนนี้อีกกี่นาทีจะเที่ยงคะตอนนี้38เพื่อนบอกว่าเหลืออีก22นาทีใครที่แบบว่าโอ๊ยเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็อีกนิดเดียวเองใช่ไหมก็จะหมดเวลาเรียนของเราละนะก็ตั้งใจนะคะอ่ะทีนี้อาจจะสนใจตัวอย่างที่ 1.5.2 นะคะอาจารย์ไปหน้าที่24ค่ะไม่รู้ตรงกันไหมอาจารย์จะให้ fx ตัวเนี้ยโออาจารย์สแควร์รูทเจอหรือยังลบ x บวก10นะกรณีที่ x มากกว่า1โอมันเป็น 3x ส่วน5นะกรณีที่ x เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ1อาจารย์ไปหาค่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่1ของฟังก์ชัน fxนี่คือโจทย์ถามแต่ผมเห็นปีกกาผมว่ามันต้องมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นนะใช่ซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อของลิมิตทางเดียวทฤษฎีก็จะอยู่ด้านหน้าอะไรยังไงแต่เรามาทำเลยสิแล้วเราจะไหวไหมเราจะหาลิมิตทางเดียวได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้ไปพร้อมๆกันและมันก็จะมี QR code ใช่ไหมก็ส่องดูได้ข้อของข้อนี้แต่คนที่อยู่ทางบ้านเนาะไม่รู้ใช่ไหมก็เป็น YouTube ช่องอาจารย์นะชื่อภาษาอังกฤษเลยนะคะมีโจทย์คณิตศาสตร์เยอะแยะเลยนะคะเกือบ500ข้อเลย500คลิปวิดีโอเลยนะคะดูได้หลายวิชาเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวิธีทำอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เขียนเส้นโอ้ไม่เส้นเลยอาจารย์เขียนเส้นจำนวนเลข1ค่ะเลข1นะเรามาดูค่ะ
อาจารย์จะเลือกตัวบนนี้ก่อนค่ะเอาให้เข้าใจก่อนนะ x มากกว่า1มากกว่า1นี่มันไปทางไหนคะขวาค่ะถ้าใครไม่เข้าใจตัวเลขที่มากกว่า1ก็คือ 1.1.1 1.7 2 3 4 5ถูกปะมากกว่า1ถ้าเมื่อไหร่มันมากกว่า1อาจารย์จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ค่ะที่ติดรูทอาจารย์ทำแล้วนะเอาแล้วนะและอาจารย์ก็เรียกตรงนี้ว่าในเอกสารเขียนเนาะ x มีค่าเข้าใกล้1ทางขวาเอาแล้วนะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะลิมิตของ f x เข้าใกล้เลข1มองบนกระดานแล้วมองบนบอร์ดสิทางขวาสิ่งที่อยู่ทางขวามันมากกว่าเลข1ไหมคะบวกค่ะ1ทางบวกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่1ทางบวกปุ๊บฟังก์ชันชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้แล้วรูทลบ x บวก10มีคนบอกในอนาคตมันต้องเป็นไอ้ทางลบแน่เลยต้องเลือกอีกฟังก์ชัน1ใช่แล้วเอาทางขวาให้ได้ก่อนนะและหลังจากนั้นปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยค่ะข้อเมื่อกี้มีรูทอาจารย์ที่แทนเข้าไปในรูทเดี๋ยวแทนบ้างก็ได้นะอาจารย์ก็สามารถเอาลิมิตเนี่ยเข้าไปในรูทได้อาจารย์ก็ได้ลบลิมิต x เข้าสู่1ทางบวกของ x แล้วก็บวกลิมิต x เข้าสู่1ทางบวกของเลข10ค่ะมีคนแบบอาจารย์เมื่อกี้ผมไม่ได้อาจารย์ก็ไปนู่นนี่นั่นอะไรนะมันก็เหมือนเดิมอะค่ะจะแทนค่าลิมิตทำไมคะหายแล้วคุณก็ได้อะไรนะคะลบก่อนใช่ไหมแต่ตรงไหนมี x คุณแทนที่ x ด้วยอะไรคะ1ทางอะไรคะทางบวกเขียนให้อาจารย์หน่อยมันไม่ใช่1เหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะมันมีทางบวกแปลว่ามันมาทางขวาเขียนหน่อยว่าเรารู้ลึกซึ้งขนาดไหนบวกก็บวกค่ะตั้งสตินะจะแทนค่าลิมิตหายสีเขียวเนี่ยผมจำได้หายไม่เขียวเลยอาจารย์สีเขียวเนี่ยหายได้อะไรคะ10ค่ะแล้วคุณก็เกิดคำถามอาจารย์แล้ว1ทางบวกคืออะไร1ทางบวกก็คือ1นิดๆค่ะ 1.01 1.0001 ใกล้1อะค่ะใกล้1ก็คือเลขอะไรนั่นเองคะก็คือ1แต่พอดีว่าข้างหน้าสัญญาณอาจารย์หายกลับมาแล้วแล้วอาจารย์ก็บวก10ค่ะสรุปอาจารย์เอาตรงนี้ดีกว่าเนาะที่อาจารย์คุณจะได้มองเห็นภาพรวมอาจารย์ได้รูท9คำตอบก็คืออะไรคะ3

มีนะคะทางบวกกับทางบวกก็คือทางขวามีรายละเอียดเพิ่มคือความหมายของคุณหนึ่งทางบวกเนี่ยมันก็คือหนึ่งนั่นแหละเพราะมันคือหนึ่งนิดๆแล้วที่มันเป็นลบเพราะหน้าข้างหน้าของมันติดลบแค่นั้นเองเข้าใจตรงกันเนาะอาจารย์เข้าใจที่เขาอธิบายแหละนี่ไงเดี๋ยวจะบอกกำลังจะบอกอันนี้คือหนึ่งทางบวกแล้วขอบคุณเลยนะคำถามอ่ะต่อเลยนะคะต่อเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยหาลิมิตของ fx ค่ะเป็น x เข้าสู่หนึ่งค่ะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้เลยนะเข้าสู่หนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะอาจารย์สนใจฟังก์ชันนี้แล้วค่ะ x มันน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งมันไปทางไหนคะอาจารย์เอาทางนี้นะมันน้อยกว่ามันไปทางนี้ค่ะและมันก็มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น

ทางซ้ายไอ้ค่าพวกเนี้ยมันน้อยกว่าอาจารย์ก็เลยต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบค่ะหนึ่งทางลบหนึ่งทางซ้ายถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือคนเขียนมือซ้ายเนี่ยจะมีน้อยนะเป็นทางลบค่ะมันน้อยนะคะอ่ะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องเลือกฟังก์ชันนี้ค่ะสิ่งที่ผิดก็คือไปเลือกฟังก์ชันผิดเลือกสลับกันนะด้วยคุณรู้แล้วว่าอันนั้นอ่ะมันเลือกไปแล้วอันนี้ก็เลือกอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเลือกให้ผิดนะมันชื่อว่า 3x ส่วน5แบบนี้อันนี้อาจารย์เป็นคนกำหนดฟังก์ชันเองเหมือนเดิมเลยค่ะจะแทนค่าลิมิตแล้วไงคะหายตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรคะ1แต่เป็น1ทางอะไรคะทางลบนั้นอาจารย์ใส่วงเล็บไว้หน่อยดีกว่าจะได้เข้าใจแล้วมันก็เกิดคำถามค่ะ1ทางลบมันคืออะไรมันน้อยกว่า1มันก็คือ 0.9999 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คือเลข1นั่นแหละค่ะแล้วตรงนี้คุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ3ส่วน5แล้วมันมีผลอะไรรู้ึ๊บพอดีอาจารย์มีคำตอบเลข3ข้างบนเนาะและอาจารย์จำได้ว่ามันคือเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ดีกว่านะจะได้เหมือนในเอกสารเลยนะคะลิมิต fx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่1ทางขวาอาจารย์คิดแล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ3แล้วอาจารย์ก็มาดูลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่1ทางซ้ายอาจารย์คิดแล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ3ส่วน5 2ค่านี้มันทำไมกันคะไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บคุณต้องบอกเลยว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่1เฉยๆไม่มีลิมิตค่ะที่ x เท่ากับ1ไม่ใช่เอามาบวกกันหาร2ไม่ได้แต่ถ้าคุณดูตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณจะเห็นเลยว่าซ้ายก็เป็นขวาก็เป็นอันเดียวกันก็หาลิมิตได้ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่เท่ากันอันนี้ก็คือไม่มีลิมิตสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าทางขวากับทางซ้ายอาจารย์อาจจะไม่ได้เน้นนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถึงเวลาเอามาใช้อาจารย์ก็จะอธิบายให้หมดเลยนะคะไม่เข้าใจก็ไปอ่านทฤษฎีข้างหน้าตัวอย่างอาจารย์ค่อนข้างเลือกตัวอย่างที่จะยากกว่างานของอาจารย์จะไล่ระดับมาอยู่ละอันก่อนก็จะง่ายอันหลังก็จะยากแต่มี QR code ให้ดูอยู่ละไม่เข้าใจก็มาถามได้นะคะเหลือเวลาสักกี่นาทีเอ่ย10นาทีอาจารย์ตั้งใจอยากจะได้สักข้อ2ข้อเนาะอดทนอีกนิดนึงนะคะข้อเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะอาจารย์จะไปตัวอย่างที่ 1.6.2 ค่ะพอดีต้องส่งเทปค่ะเดี๋ยวเทปจะสั้นเกินไปนะคะนาที30ค่ะอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 1.6.2 ค่ะหน้า30อาจารย์ให้หาลิมิตโอ x เข้าสู่อะไรคะเนี่ยหวานเจี๊ยบไปเลยลบอินฟินิตี้ค่ะตอนรู้เวลาว่าเหลืออีก10นาทีเห็นไหมความรู้สึกมันก็จัดนะมันก็จะมีความอีกนิดเดียวนะใช่ไหมเดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วนะอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นหัวข้อของว่าลิมิตอนันต์บอกอาจารย์หน่อยสิข้อนี้มันต่างกับสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ตรงไหนคะที่บอกว่าเป็นอนันต์นะคะ
ตรงนี้ไหมอินฟินิตี้ค่ะอินฟินิตี้ค่ะแปลว่ามันเป็นลิมิตอนันต์ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นสำคัญอะไรนะว่าเฮ้ยผมต้องเรียกชื่อเป็นนะอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เมื่อกี้ละจะแทนค่าลิมิตลิมิตอะไรเลยหายเลยแล้วตรงไหนอาจารย์ก็เป็น3หายก่อนอาจารย์หาย4อาจารย์ต้องเอาสีเขียวก่อน4ผมคุ้นเคยหายแล้วก็3เหมือนเดิมตรงไหนมี x เปลี่ยน x เป็นอะไรนะคะ infinity แต่กำลังอะไรนะคะ2บวก6ตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็นอะไรนะคะ infinity แล้วก็ลบอะไรคะ1แล้วตัวนี้ค่ะลบ2เหมือนเดิมตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็นอะไรนะคะแต่กำลังโอ้อาจารย์ลืมอะไรเนี่ยมันใช่อินฟินิตี้เฉยๆหรอลบสิลบลบแน่นอนลบนะลบน้อยๆนะลบค่ะแล้วก็อะไรต่อนะอย่างนี้ใช่ไหมแย่ ใช่เลยทีนี้อาจารย์ก็ขี้เกียจค่ะคุณจะเห็นว่าลบอินฟินิตี้เนี่ยมันกำลัง2มันก็เป็นอินฟินิตี้ไหมแล้วคูณกับ3ก็เป็นอินฟินิตี้ไหมเอ็นเก็บไว้นะแล้วลบอินฟินิตี้ไปบวกไปคูณกับ6เป็นอินฟินิตี้ไหมมีอินฟินิตี้2อินฟินิตี้ก็เป็นอินฟินิตี้เนาะแล้วมันลบอีกจึงเดียวยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ไหมเป็นแล้วข้างล่างค่ะลบอินฟินิตี้กำลัง2มันก็เป็นอินฟินิตี้เนาะเอามาคูณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเป็นอินฟินิตี้อยู่ไหมเป็นมันเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แบบนี้ห้ามทำแบบนี้ให้อาจารย์อย่างนี้ก็เรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะถ้าคิดมาให้อาจารย์แค่นี้ก็คงได้สัก1คะแนนหาไม่ได้อาจารย์จะแก้ปัญหาค่ะพร้อมยังแก้ปัญหาวิธีใหม่นะอาจารย์ก็จะหาลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้วิธีแบบนี้เขาเรียกว่าลิมิตอนันต์ 3x กำลัง2บวก 6x ลบ1ค่ะฟังอาจารย์นะคุณดูที่ตัวเศษค่ะดูข้างบน x ยกกำลัง2เนี่ยเยอะที่สุดใช่ไหมคะดูที่ตัวแปรนะต่อไปค่ะมาดูข้างล่างค่ะมาดูข้างล่างค่ะที่มันมีตัวแปรค่ะอะไรเยอะที่สุดคะ x กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้อาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ทำอะไรเนาะยากจังเลยอ่ะอาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะอาจารย์เขียนเหมือนเดิมเลยแต่อาจารย์จะหารตลอดด้วยอะไรคะ x กำลัง2ค่ะโอเคไหมหารตลอดที่ตัวบนแล้วยังไงต่อคะหารตลอดที่ตัวล่างด้วยนะครับแบบนี้ค่ะโอเคนะทีนี้อาจารย์หารเรียบร้อยละนี่คือวิธีแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งของอาจารย์นะอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ x กำลัง2กับ x กำลัง2ตัดกันมันทำไมเลยคะหายแล้วตอนนี้ตัดกันเหลือ x ข้างล่าง1ตัวถูกไหมถูกนะแล้วก้อนนี้ค่ะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมต่อไปค่ะอะไรหายครับก็จะเหลือลบ2เนาะก้อนนี้ตัดไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะสรุปก็คือว่าข้างบนมี x 2ตัวกับข้างล่างมี x 2ตัวตัดกันไปเลยแต่ถ้าข้างบนมี x ตัวหนึ่งข้างล่าง2ตัวมันจะเหลือ x ข้างล่างตัวเดียวอันนี้ไม่มีให้ตัดก็เลย

เหลือสองตัวอ่ะได้แล้วนะและหลังจากนั้นค่ะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตลิมิตหายเอาแล้วนะอาจารย์ทำแบบนี้แล้วนะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้3เหมือนเดิมบวก6เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนที่ x ด้วยอะไรเอ่ยลบอินฟินิตี้แล้วอาจารย์ก็ลบ1ตรงไหนมี x อาจารย์ก็แทนที่ x ด้วยลบอินฟินิตี้แต่ยกกำลังอะไรเอ่ยโอเคอาจารย์ก็ได้ลบ2เหมือนเดิมนะบวก8เหมือนเดิมนะแต่ตรงไหนมี x อาจารย์หารด้วยอะไรนะคะลบอินฟินิตี้อาจารย์ผมเหนื่อยแล้วนะผมเหนื่อยแล้วนะอาจารย์ใช่เพราะเราแทนค่าลิมิตโอเคนะครับทีนี้มาอยู่กับอาจารย์ตรงนี้ค่ะคิดถึงเรื่องของเรานะสรุปอาจารย์มีเค้ก6ก้อนถูกปะคนกินเยอะมากจำได้ไหมคุณต้องท่องว่าส่วนมันถึงแม้มันจะติดลบก็ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นคุณนึกถึงอินฟินิตี้นะส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันเป็นอะไรคะมากแปลว่าก้อนนี้มันจะมีค่าเป็นอะไรนะคะ0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ล้อเล่นเพราะฉะนั้นก้อนนี้กลายเป็นอะไรไปเลยคะ0มีเคส1ก้อน infinity ส่วนมันเป็น infinity แปลว่ามันมากก้อนนี้ก็เป็นเนาะเนาะเนาะใช้ได้อยู่นะมีเค้กต้อง8ก้อนส่วนมันมากเป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบอะไรคะเนี่ยติดลบค่ะลบ2มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็ติดลบเลยลบ3ส่วน2ไม่ใช่ว่าหาปุ๊บต้องเป็นบวกเสมอหาปุ๊บต้องเป็นจำนวนใหม่เศษส่วนเป็นอะไรก็ได้นะคะx ยกกำลังที่มากที่สุดค่ะแต่พอดีอันนี้ดันเป็นตัวที่เท่ากันพอดีโอเคโอเคก็อย่างนี้ก็ได้นะคะนั้นอาจารย์ก็จะหยุดอยู่แค่นี้เนาะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัติชมนันท์วันนี้เวลา 17:34 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัติชมนันท์ณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัติชมนันท์เกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันท์และนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระรามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น
หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

สวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูลพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีครอบครัวพันธุ์พักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมักขาวิยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจัญญาภูบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 น
ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชน

ที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชี

าวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่ง

0: เมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วย ให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกทิพย์อนุราชวันนี้เรามาพบกันครั้งที่สองนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับนำเสนอข้อมูลจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์แรกเราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสถิติและเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเภทต่างๆของข้อมูลไปแล้วดังนั้นสัปดาห์นี้นะคะเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้จักมานำเสนอข้อมูลนะคะซึ่งเป็นการนำผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลมานำเสนอหรือมาบอกเล่าให้กับงานวิจัยหรือให้กับผู้ที่มาอ่านงานของเรานะคะว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการนำเสนอข้อมูลของเราเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งเรามาทำความเข้าใจกันก่อนทบทวนครั้งที่แล้วนะคะจากสถิติเนี่ยสถิติอาจารย์ให้ความหมายไปว่าสถิติคือการหาข้อสรุปดังนั้นข้อสรุปที่ได้เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเด็นค่ะข้อสรุปที่ได้จะมาในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนาก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นสถิติเชิงพรรณนาหรือ descriptive statistics นะคะจะเป็นการอธิบายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บมานั่นเองนั่นแสดงว่าถ้าเป็นสถิติพรรณนาเรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะเล่าหรืออธิบายหรือบรรยายข้อมูลที่เราเก็บมาได้ซึ่งการบรรยายหรือเล่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะอาจจะผ่านในรูปของข้อความก็ได้ค่ะหรือนะจะนำเสนอในรูปของตารางก็ได้หรือจะนำเสนอในรูปของกราฟก็ได้ซึ่งการนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นเชิงพรรณนาจะอยู่ในรูปแบบ3รูปแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะนำข้อมูลที่เราเก็บมาได้นะคะย้อนกลับไปอธิบายประชากรหรือข้อมูลทั้งหมดที่เราอยากจะศึกษาเขาจะเรียกว่าเป็นสถิติเชิงอนุมานซึ่งถ้าเป็นสถิติอนุมานนั่นก็แปลว่าเรากำลังหาข้อสรุปของประชากรทั้งหมดเลยซึ่งเราได้นำข้อมูลแค่บางส่วนซึ่งได้จากการกลุ่มตัวอย่างนะคะมาช่วยในการทำอะไรบ้างเขาบอกว่าช่วยประมาณค่าก็ได้ช่วยในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ก็ได้ดังนั้นในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์จะเล่าถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนาก่อนนะคะแสดงว่าถ้าอาจารย์มองสถิติทั้งหมดมองเป็น2ภาพนี้ใหญ่ๆเป็น descriptive หรือเชิงพรรณนากับ inferential ก็คือเชิงอนุมานอาจารย์ขอมองมาที่ภาพนี้นะคะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยแบ่งเป็น2แบบคร่าวๆก็คือเราจะอธิบายหรือพรรณนาลักษณะของข้อมูลในรูปของกราฟหรือในรูปของตารางก็ได้หรือจะนำเสนอหรือเล่าเรื่องราวของข้อมูลผ่านค่าต่างๆทางสถิติก็ได้นะคะซึ่งในบทนี้อาจารย์จะเน้นไปที่พาร์ทที่1ตรงนี้นะคะกรอบของข้อมูลที่เป็นตารางกับกราฟต่างๆนะคะตารางเขาจะนิยมนำเสนอถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นนามบัญญัติกับเรียงลำดับหรือข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพนะคะเขามักจะนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่หรือแม้กระทั่งตารางข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณก็สามารถทำตารางแจกแจงความถี่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้หรือเราจะนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟต่างๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นกราฟแบบจุดกราฟแบบแท่งนะคะกราฟแบบ

เชิงเส้นหรือกราฟฮิสโตแกรมก็ได้นะคะดังนั้นถ้าอาจารย์สรุปสั้นๆการนำเสนอข้อมูลนั่นก็คือการเล่าบริบทของข้อมูลนะคะว่าเราไปเจอประเด็นเจอเหตุการณ์หรือเจอข้อสรุปอะไรบ้างจากข้อมูลที่เราเก็บมานะคะซึ่งอาจารย์ขอเรียกเขาว่าเป็นสถิติเชิงพันธนาแล้วกันนะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลในวันนี้จะมี3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือ 1. การนำเสนอด้วยบทความก็ได้ 2. การนำเสนอด้วยตารางก็ได้นะคะหรือ 3. การนำเสนอด้วยกราฟต่างๆก็ได้นะคะเรามาดูส่วนแรกก่อนการนำเสนอแบบบทความหลักใจความหลักสำคัญของการนำเสนอแบบบทความหรือข้อความต่างๆนะคะให้เราจำไว้ว่าการนำเสนอข้อมูลควรเป็นลักษณะข้อความที่สั้นๆนะคะไม่ต้องยาวมากไม่ต้องเยินเยอะนะคะเอาแค่สั้นๆจับประเด็นหลักมาให้ได้แล้วให้เข้าใจได้ง่ายนั่นเองซึ่งเราจะพบข้อความแบบนี้ในการพรรณนาหรือบรรยายข้อมูลในหนังสือพิมพ์ในวารสารหรือบทความวิจัยต่างๆก็ได้นะคะเช่นเขากำลังรายงานว่าในปีพ.ศ. 2551เนี่ยยอดขายของผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะแบ่งเป็นประเภทต่างๆแล้วมีสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของการขายผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยแต่ละประเภทได้กี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นการพรรณนาเป็นข้อความนี้เราอาจจะพรรณนาแค่ข้อความที่เป็นตัวหนังสือหรือเอาค่าสถิติหรือตัวเลขมาผสมผสานเพื่อให้เกิดรูปแบบของการนำเสนอที่สั้นแล้วก็เข้าใจให้ได้ง่ายมากที่สุดนะคะหรืออาจจะเป็นนำเสนอแบบบทความก็จริงแต่สามารถนำเสนอเป็นบรรทัดแบบนี้เพื่อให้ลักษณะของการประมวลผลเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่คือการนำเสนอแบบบทความนะคะต่อไปการนำเสนอแบบที่2จะเป็นการนำเสนอแบบตารางนะคะการนำเสนอตามเป็นตารางนิยมใช้กับข้อมูลที่อยู่ในมาตรวัดนามบัญญัติกับข้อมูลแบบเรียงลำดับดังนั้นข้อมูลลักษณะนี้จะเป็นแค่การแจกแจงประเภทต่างๆนะคะแล้วสิ่งที่มักจะนิยมเอามานำเสนอก็คือจำนวนหรือร้อยละนะคะเช่นข้อมูลที่อยู่ในตารางนี้กำลังจะนำเสนอจะกำลังจะเล่าว่านักศึกษาที่ชอบกีฬาประเภทต่างๆจากการศึกษานักศึกษาทั้งหมด400คนเนี่ยนักศึกษานั้นชอบกีฬาประเภทไหนบ้างนะคะก็จะพบว่าบาสเกตบอลอยู่106คนหรือเราอาจจะนำเสนอเป็นร้อยละคู่กับจำนวนความถี่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบกีฬาประเภทไหนถ้าอาจารย์มองเร็วๆตรงนี้นักศึกษาส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคำว่าส่วนใหญ่ก็คือมีจำนวนมากที่สุดนะคะเขาชอบกีฬาวอลเลย์บอลนะคะรองลงมาก็เป็นกีฬาบาสเกตบอลนะคะรองลงมาเป็นเทเบิลเทนนิสและฟุตบอลตามลำดับนะคะนี่คือตัวอย่างการนำเสนอแบบตารางง่ายๆนะคะซึ่งข้อมูลประเภทนี้ที่อาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างในที่นี้เรียกว่าเป็นข้อมูลแบบการแบ่งกลุ่มหรือเรียกว่า nominal scale หรือนามบัญญัตินี่เองนิยมนำเสนอจำนวนหรือร้อยละแบบนี้หรือเราสามารถนำเสนอแบบตารางโดยเป็นตารางแบบ2ทางหรือหลายทางแบบนี้ก็ได้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีตัวแปรแค่เดียวใช่ไหมคะคือประเภทของกีฬาที่นักศึกษาชอบแต่ถ้าอาจารย์สนใจอาจารย์อยากดูรายละเอียดเข้าไปว่าคนที่ชอบบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสและฟุตบอลตรงนี้ค่ะเขาอยู่ระดับการศึกษาอะไรและเป็นเพศอะไรเป็นเพศชายหรือเพศหญิงดังนั้นเมื่ออาจารย์เอา3ตัวแปรประเภทกีฬาระดับการศึกษาแล้วก็เพศของนักศึกษามาแจกแจงรวมกันใน1ตารางนะคะเอาเราจะเรียกตารางลักษณะนี้ว่าเป็นตารางแบบมัลตินะคะเป็นหลายทางนั่นเองก็สามารถทำได้ซึ่งตัวเลขที่โชว์ข้างในนี้ก็จะเป็นจำนวนหรือเป็นความถี่ของข้อมูลนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนำเสนอร้อยละคู่กับจำนวนความถี่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะ

การนำเสนอแบบที่สามนะคะการนำเสนอด้วยกราฟจะเห็นว่ากราฟในการนำเสนอรายงานหรือนำเสนองานวิจัยเนี่ยมีกราฟหลายประเภทมากซึ่งเราสามารถนำกราฟแบบนี้นะคะไป

นี้มักจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงปริมาณนะคะที่มีห่วงเวลาหรือ time series เข้ามาช่วยจะทำให้การนำเสนอจะเห็นถึงเทรนด์หรือแนวโน้มของข้อมูลได้ดีซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขและมีระยะเวลาห่วงเวลากำกับเป็นตัวแปรอิสระนะคะหรือเราอาจจะนำเสนอในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นแบบพล็อตจุดแล้วนับความถี่ที่เกิดซ้ำก็ได้เช่นณความณจุดข้อมูลตรงนี้ค่ะมีความถี่หรือมีการเจอข้อมูลอยู่สองครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพล็อตจุดไปสองจุดเช่นอันนี้มีข้อมูลที่อยู่ณตำแหน่งนี้นะคะ1 2 3 4 5จะเกิดความถี่อยู่5 ครั้งซึ่งลักษณะเด่นของข้อมูลประเภทการนำเสนอประเภทนี้ก็จะเห็นความถี่เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลนะคะเราจะเห็นยิ่งจุดซ้ำณตำแหน่งไหนมากแสดงว่าข้อมูลณตำแหน่งนั้นเกิดซ้ำบ่อยมากนั่นเองนะคะหรือการนำเสนอแบบกราฟแท่งก็ได้กราฟแท่งมีอยู่สองแบบอาจจะเป็นกราฟแท่งแบบปกติที่เห็นได้กับทั่วไปซึ่งมักจะนำเสนอข้อมูลในรูปของนามบัญญัตินะคะแต่ที่อาจารย์เอาให้เห็นดูนะตำแหน่งนี้จะเรียกว่าเป็นกราฟฮิสโตแกรมนะคะซึ่งฮิสโตแกรมเนี่ยจะเอาไว้ใช้บ่งบอกความถี่ของข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณได้ดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูในตัวอย่างถัดไปหรือจะเป็นกราฟอีกแบบหนึ่งที่งานวิจัยมักจะนำไปใช้ก็คือกราฟแบบกล่องหรือบล็อกนั่นเองกราฟลักษณะนี้จะเห็นการเคลื่อนไหวของข้อมูลโดยภาพรวมนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะเช่นหลักการของการนำเสนอแบบข้อกราฟแบบลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเขาจะใช้ค่าแม็กกับค่ามีนนะคะมาใช้เป็นความยาวตรงนี้กำหนดลักษณะความยาวของกล่องนี้ด้วยค่าสูงที่สุดนะคะค่าแม็กซ์ณตำแหน่งนี้และค่ามินนะคะมีการนำค่าควอไทล์นะคะควอไทล์หนึ่งกับควอไทล์สามมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เห็นเชฟของทั้งหมดนำค่ามีนและค่ามีเดียนมาช่วยด้วยนะคะซึ่งจะเห็นลักษณะของข้อมูลว่ามีการเหวี่ยงหรือการกระจายของข้อมูลมากน้อยแค่ไหนคร่าวๆโดยใช้บล็อกพล็อตตรงนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงกราฟไปคร่าวๆแล้วอาจารย์ไม่ขอลงรายละเอียดในกราฟแต่ละตัวนะคะเพราะน่าจะนักศึกษาน่าจะพอจะทำได้นะคะหรืออาจจะไปใช้ Excel หรือใช้โปรแกรมต่างๆในการช่วยพล็อตกราฟพวกนั้นได้แต่อาจารย์อยากจะมาเน้นตรงที่การนำเสนอข้อมูลที่เป็นกราฟหรือเป็นข้อมูลดิบนะคะซึ่งข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคำว่าข้อมูลเชิงปริมาณถ้าเทียบไปสัปดาห์ที่แล้วก็จะอยู่ในประเภทที่3กับที่4ก็คือเป็น interval กับ ratio scale นะคะเช่นถ้าอาจารย์เก็บข้อมูลทั้งหมดมา24คนแบบนี้นะคะจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าอาจารย์เอาข้อมูลทั้ง24คนนี้มานำเสนอนั่นแปลว่าอาจารย์กำลังเล่าลักษณะข้อมูลนี้อยู่ในรูปของบทความซึ่งถามว่าเราประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่เกิดจากข้อมูลดิบตรงนี้ได้ไหมอาจารย์บอกว่ายากมากนะคะที่จะเล่าว่าเอ๊ะลักษณะข้อมูลของข้อมูลชุดนี้เป็นยังไงดังนั้นเขาจึงนิยมนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่มีตัวเลขเยอะๆแบบนี้ค่ะเอาไปสร้างเป็นตารางดีกว่านำเสนอเป็นตารางแทนที่จะเชิงบทความหรือพรรณนาเป็นตัวเลขข้อมูลดิบแบบนี้เขาจะไม่นิยมดังนั้นถ้าสมมุติว่าอาจารย์เอาข้อมูลทั้ง24ชุดนี้นะคะ24ค่านี้ไปนำเสนอเป็นตารางถ้าเป็นตารางข้อมูลเป็นตัวเลขแบบนี้เขาจะเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะคะซึ่งการสร้างตารางแจกแจงความถี่เราต้องมีการกำหนดค่ะว่าเราอยากได้หน้าตาของตารางออกมามีกี่ชั้นหรือมีกี่บรรทัด
เพราะถ้าเราเอาความถี่ทุกอันไปวางเรียงกันเนี่ยอาจารย์อาจจะได้ข้อมูลถึง24บรรทัดเลยก็ได้แต่เขาจะไม่นิยมเขาบอกว่าตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะนิยมที่5ถึง15ชั้นดังนั้นถ้า

อาจารย์จะนําเสนอข้อมูลชุดนี้ให้มีลักษณะที่เหมาะสมอาจารย์สมมติอาจารย์กําหนดสัก7 ชั้น7 ชั้นแปลว่าอาจารย์จะมีตารางแจกแจงความถี่7 บรรทัดอาจารย์จะเริ่มยังไงเขาบอกว่าขั้นแรกเลยให้เราไปหาค่าแม็กกับค่ามินมาก่อนค่าแม็กกับค่ามินมาก่อนถ้าเราไล่ดูเลขทั้งหมด24 ตัวนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลที่มีลักษณะที่สูงที่สุดค่าที่สูงที่สุดในข้อมูลชุดนี้จะเป็นเลข152รองลงมาจะเป็นเลข152ไม่สิอาจารย์จะเอาค่าที่ต่ำที่สุดค่าที่สูงที่สุด152ต่ำที่สุดจะเป็น112นะคะจะเห็นแล้วว่าแรงการกระจายของข้อมูลจากน้อยที่สุดเนี่ย112ไปจนถึงสูงที่สุดเนี่ย152อาจารย์นำ2ค่านี้มาหาค่าพิสัยดูค่ะเป็นค่า R บอกว่าคำนวณจาก x max ลบ x min นั่นแปลว่าอาจารย์กำลังจะเอาค่ามากที่สุดลบค่าน้อยที่สุดนั่นก็อาจจะเอา152ลบ114แสดงว่าเรามีการกระจายกว้างๆเนี่ยคือ40แล้วอาจารย์กำหนดเมื่อกี้ว่าอาจารย์อยากได้จำนวน7 ชั้นดังนั้นอาจารย์กำหนดเป็นค่า4มีค่าเท่ากับ7แล้วเรามาคำนวณค่าอันดรภาคชั้นหรือความกว้างของแต่ละชั้นนะคะว่าเป็นเท่าไหร่อาจารย์จะใช้สัญลักษณ์ของเขาว่าเป็นตัว i ในที่นี้ i จะทำคำนวณจากR4ดังนั้นอาจารย์ก็เอาค่าพิสัย R40หารกับ C คือจำนวนชั้นของอาจารย์คือ7ก็จะออกมาประมาณ 5.71ซึ่งเลขอัตราภาคชันเนี่ยเขานิยมนำเสนอให้เป็นจำนวนเต็มดังนั้นอาจารย์ก็ปัดเลข 5.71 ให้กลายเป็นเลข6เป็นเลข6ดังนั้นอาจารย์จะเริ่มสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยตอนนี้มีทั้งหมด7ชั้นนะคะได้7ชั้นและแต่ละชั้นให้มีความกว้างหรืออัตราภาคชันอยู่ที่6นั่นเองค่ะเรามาเริ่มสร้างตารางกันเลยตารางเราจะเริ่มจากสตาร์ทจากค่าที่ต่ำสุดค่ะค่าต่ำสุดตอนนี้คือ112เมื่อกี้เราคำนวณค่า i มาใช่ไหมคะค่า i อยู่ที่เท่าไหร่นะ6ดังนั้นเรานับไปเลยค่ะ112นับไปอีก6นะคะนับตัวมันเองด้วยนะคะนับ112 13 14 15 16และ17นับไปความกว้างเท่ากับ6อาจารย์จะไปหยุดอยู่ที่117นั่นเองจากนั้นชั้นที่2ค่ะบรรทัดที่2อาจารย์ก็ไปเริ่มที่ต่อจากเมื่อกี้117ก็มาต่อที่118ค่ะ118 119 120 121 122และ123เราจะเห็นว่าจาก118ไปถึง123นะคะมีความกว้างเท่ากับ6นั่นเองมี6ค่าที่อยู่ในช่วงนี้ทำเช่นเดียวกันค่ะชั้นที่3อาจารย์ก็สตาร์ทที่124 25 26 27 28และ29ทั้งหมด6ค่านะคะตาม i ที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ก็ไปจบที่129ชั้นต่อไปก็130นะไป6ก็135ชั้นต่อไป136ไปจนถึง141ชั้นต่อไป141นับไปอีก5ค่าเพราะนับตัวมันเองด้วยไงคะนับ142ด้วยก็ไปจบที่147สุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายก็สตาร์ทที่148แล้วก็ไปจบที่153จากนั้นอาจารย์จะไปสร้างรอยขีดค่ะรอยขีดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเราไปดูว่าค่าแต่ละค่าที่เราเก็บมาทั้งหมด24คนเนี้ยค่ะตกอยู่ชั้นไหนเช่นค่าแรกเป็น126อาจารย์ก็จะได้126ตกอยู่ชั้นนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงของ124ถึง129ก็จะเกิดรอยขีดมา1ขีดตรงนี้นะคะต่อไปคนที่2 152 152อยู่ชั้นไหนคะช่วยกันดูอ๋อตื้อๆๆอ๋ออยู่ชั้นสุดท้ายค่ะ152ก็เกิดรอยขีดนี้ขึ้นมาอาจารย์เอาข้อมูลทั้งหมด24คนมาสร้างรอยขีดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วจากนั้นอาจารย์สร้างตารางคอลัมน์นี้ขึ้นมาค่ะคอลัมน์นี้อาจารย์จะเรียกเขาว่าความถี่ความถี่ณชั้นใดๆดังนั้นความถี่ของชั้นที่1หรือบรรทัดที่1มีรอยขีดอยู่1ค่ะความถี่ของชั้นนี้ก็มี1ชั้นที่2มีคนที่อยู่ชั้นนี้อยู่2คนค่ะ2คนดังนั้นอาจารย์ก็มีรอยขีด2ขีดอาจารย์เรียกว่าความถี่ f เล็ก i f เล็ก2 v เล็ก2
ชั้นที่สามมี4 คนก็เป็น4ชั้นที่4มี8ชั้นที่5มี5ชั้นที่6มี3และชั้นสุดท้ายชั้นที่7มี1 คนถ้าอาจารย์ซ้ำข้อมูลทั้งหมดทุกชั้นนี้ผลรวมของความถี่ทั้งหมดจะเท่ากับ24ชื่อซึ่งเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่อาจารย์มีนั่นเองค่ะจากนั้นเขานิยมนำเสนอตารางแจกแจงความถี่เป็นลักษณะนี้นั่นเองค่ะจากความถี่ของข้อมูลที่อาจารย์ได้ในคอลัมน์ที่สองเมื่อกี้อาจารย์เอาคอลัมน์รอยขีดออกไปแล้วนะคะเขาจะนิยมเอารอยขีดมานำเสนอดังนั้นคอลัมน์ที่หนึ่งก็จะเป็นคะแนนหรืออาจจะเป็นความสูงหรืออาจจะเป็นน้ำหนักอะไรก็ได้ค่ะเป็นประเด็นที่เราสนใจเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งแจกแจงอยู่ในช่วงความถี่ต่างๆที่เราสร้างจากตารางเมื่อกี้จากนั้นเราก็เอาความถี่มาวางซ้ำความถี่ F ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับจำนวนขนาดตัวอย่างพอดีเลย24อาจารย์ลองสร้างความถี่สะสมขึ้นมาความถี่สะสมตรงนี้มีทั้ง2 แบบนะคะมีแบบจะสะสมจากน้อยไปหามากหรืออาจจะสะสมจากมากมาหาน้อยก็ได้นะคะเช่นอาจารย์อยากสะสมจากน้อยไปหามากเขาจะนิยมสะสมแบบนี้น้อยไปหามากความถี่สะสมแปลว่าอะไรความถี่สะสมแปลว่าถ้าอาจารย์เรียงข้อมูลจากค่าน้อยที่สุดมาจนถึงค่า117มีความถี่สะสมมาแล้วก็คือมีคนสะสมมาแล้วกี่คนเขาบอกว่า1 คนเพราะอยู่ชั้นแรกอยู่ถามว่าความถี่สะสมของชั้นที่สองจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นแปลว่าจากคนที่น้อยที่สุด112นะสะสมมาจนถึงชั้นที่สองก็นั่นแสดงว่าอาจารย์จะต้องเอาความถี่ของชั้นที่หนึ่งไปบวกกับความถี่ของชั้นที่สองก็จะได้ความถี่สะสมณชั้นที่สองนั่นเองค่ะสะสมชั้นที่สามเช่นเดียวกันความถี่เฉยๆนะคะความถี่เฉยๆของชั้นที่สามมี4ความถี่สะสมก็เหมือนเรามี1บวกอีก2แล้วก็บวกอีก4นั่นเองกลายเป็นความถี่เท่ากับ7ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าความถี่ชั้นสุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายก็จะเท่ากับจํานวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองเท่ากันพอดีเลยนี่คือการนําค่าที่เป็นตัวเลขข้อมูลดิบใช่ไหมจากเราเห็นข้อมูลดิบอยู่24ตัวเราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข24ตัวนั้นมาใส่ในตารางแจกแจงความถี่แบบนี้ได้ประโยชน์ของตารางแจกแจงความถี่เป็นไงคะอ๋อทำให้เราได้ข้อสรุปว่าสมมตินะข้อมูลชุดนี้เป็นคะแนนสอบอาจารย์ก็จะสามารถมองเห็นละว่าความถี่ณชั้นไหนที่มีคนเยอะที่สุดคะนั่นก็แปลว่าอ๋อชั้นที่8นะคะมีความถี่สูงสุดอาจารย์สามารถสรุปได้แล้วว่าถ้าอาจารย์เก็บข้อมูลนักศึกษามา24คนคนส่วนใหญ่อาจารย์ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ130จนถึง135นั่นเองค่ะลองลงมานะคะลองลงมาก็จะเป็นชั้นนี้ค่ะชั้นที่5นะคะมีความถี่เท่ากับ5นั่นก็แปลว่าคนที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง136จนถึง141อะค่ะมีทั้งหมดอยู่5คนนั่นเองทำให้เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นมาแบบนี้จากการแปลผลข้อมูลด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบตารางแจกแจงความถี่นะคะหรือถ้าอาจารย์เอาตารางเมื่อกี้ค่ะตารางนำเสนอแจกแจงความถี่เมื่อกี้มาสร้างเป็นกราฟก็ได้ค่ะจากข้อมูลที่เป็นตารางอาจจะเห็นการนำเสนอข้อมูลยังไม่ชัดเราลองเอาข้อมูลชุดเมื่อกี้มานำเสนอเป็นกราฟแท่งๆดูซึ่งการนำเสนอกราฟแท่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราจะได้กราฟแท่งที่มีลักษณะเป็นยังไงคะเรียงชิดติดกันเรียงชิดติดกันแบบนี้ลักษณะกราฟที่เรียงชิดติดกันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นกราฟฮิสโตแกรมนั่นเองนะคะจากฮิสโตแกรมนี้จะเห็นว่าอ๋อนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะมีคะแนนอยู่ระหว่างเป็นไงคะแท่งเขาสูงที่สุดอยู่ที่129.5จนถึง135.5นั่นเองค่ะส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้
รองลงมาก็จะอยู่ระหว่างนี้ค่ะ135.5จนถึง141.5นั่นเองเราก็สามารถประมวลผลหรือได้ข้อสรุปแบบรวดเร็วโดยการเห็นภาพฮิสโตแกรมนี้นั่นเองหรือถ้าอาจารย์เอากราฟฮิสโตแกรมนี้ลองมาพอตเป็นกราฟเส้นกราฟเส้นนั่นแสดงว่าอาจารย์กำลังเอาความสูงที่สุดของแต่ละแท่งนี้นะความสูงที่สุดของแต่ละแท่งนี้นะลองมาขีดเชื่อมต่อกันอาจารย์ก็จะได้กราฟหลายเหลี่ยมความถี่หรือเส้นหลายเหลี่ยมความถี่เป็นแบบนี้นั่นเองสมมติอาจารย์ลบฮิสโตแกรมออกนะอาจารย์ก็จะได้เห็นเส้นหลายเหลี่ยมความถี่มีลักษณะแบบเส้นตรงเส้นไม่เนี่ยก็ยังไม่ตรงนะเป็นเส้นยึกยึกยือยือของกราฟนี้นั่นเองเราจะเห็นกราฟนี้เป็นลักษณะของความถี่คร่าวๆที่เป็นคะแนนสอบของเด็ก25คนแต่เขาบอกว่าเอ๊ะหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยยังไม่ค่อยนำเสนอแล้วรู้สึกยังไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่สมมุติอาจารย์เอาเส้นหลายเหลี่ยมความถี่ตรงนี้นะที่อาจารย์ขีดไว้ยึกยือยึกยือตามจุดที่สูงที่สุดของฮิสโตแกรมเนี่ยนะมาวาดให้เป็นโค้งดีกว่ามาวาดให้เป็นโค้งแสดงว่าอาจารย์กําลังลากแบบนี้ค่ะพยายามลากให้หลายเหลี่ยมความถี่ตรงเนี้ยมีเคิร์ฟมีความโค้งดูซิว่าจะได้ภาพอะไรอาจารย์ได้ภาพหรือมานั่นเองอ๋อดังนั้นสมมุติว่าอาจารย์มีความคะแนนเก็บของเด็ก24คนอาจารย์ไม่อยากนําเสนอเป็นบทความเป็นตัวเลขเยอะๆก็ได้ไม่อยากนําเสนอเป็นตารางไม่อยากนําเสนอเป็นฮิสโตแกรมอาจารย์นําเสนอเป็นโค้งความถี่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะเราจะเห็นว่านี่ไม่ต้องยุ่งยากอาจารย์เห็นแค่เคิร์ฟนี้ค่ะเคิร์ฟนี้อ๋ออาจารย์ก็รู้ละว่าลักษณะของข้อมูลที่เก็บมา24คนนั้นน่ะคนส่วนใหญ่มันโด่งตรงนี้ถูกไหมคะมันโด่งตรงนี้แสดงว่าคนส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ประมาณ135.5ส่วนใหญ่คำว่าส่วนใหญ่ก็แปลว่ากราฟมันโด่งอย่างนี้ถูกไหมคะและอาจารย์เล่าคร่าวๆได้ว่าคนที่มีคะแนนมากกว่า135.5กับคนที่มีคะแนนน้อยกว่า135.5มีจำนวนพอๆกันเพราะเคอร์ฟมันค่อนข้างจะ normal เคอร์ฟค่อนข้างจะเป็นขาอ้อมนะคะซ้ายขวาจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้มีจำนวนซ้ายขวาพอๆกันนั่นเองนั่นแสดงว่าอาจารย์สรุปแบบนี้นะสรุปแบบนี้นะเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขนะเป็น interval หรือเป็น ratio scale ก็ได้ข้อมูลเต็มไปหมดเลยถ้านำเสนอข้อมูลแบบลักษณะที่ข้อมูลดิบมาวางโชว์แบบนี้มันยังไม่โดนวิเคราะห์ข้อมูลค่ะไม่นิยมไม่เป็นที่นิยมไม่มีการเอาไม่ค่อยมีงานวิจัยไหนเอาข้อมูลดิบมาโชว์แบบนี้แสดงว่าเราต้องมีการวิเคราะห์คร่าวๆเพื่อให้การนำเสนอมีความน่าสนใจขึ้นเราอาจจะเอาข้อมูลชุดนี้นะคะมาสร้างเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นตารางแจกแจงความถี่ไหมคะจากข้อมูลดิบที่เราเห็นเต็มไปหมดอ๋อประโยชน์การแจกแจงความถี่เป็นไงคะทำให้รู้เราปรื้ดดูเร็วๆเลยอ๋อข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้เองค่ะได้คะแนนอยู่ประมาณ62-71คะแนนคนส่วนใหญ่นะเพราะเขามีความถี่สูงที่สุดรองลงมาอยู่ไหนอ่ะรองลงมาก็ประมาณ52-61และ72-81เพราะเขามีความถี่ตั้ง7พอๆกันแบบนี้เราก็จะเห็นอ๋อลักษณะข้อมูลคร่าวๆละหรือไม่อยากนำเสนอตารางนำเสนอแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นฮิสโตแกรมเป็นฮิสโตแกรมเป็นกราฟแท่งเรียงชิดติดกันอันนี้ก็จะชัดกว่าตารางเพิ่มขึ้นอีกอ๋อนี่ไงแท่งเขาสูงใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้เยอะในคะแนนช่วงนี้เยอะลองลงมาก็เป็นช่วง52-61กับ72-81และลักษณะถ้าอาจารย์เอามาสร้างเป็นโค้งความถี่ต่างจากข้อเมื่อกี้แล้วนะคะข้อนี้โค้งความถี่ของเราเริ่มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วค่ะเขาเรียกว่ามีลักษณะเบค่ะข้อมูลเริ่มมีลักษณะเบซึ่ง
กราฟเส้นพวกนี้

ที่นิยมในการนำเสนอข้อมูลมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะไม่ต้องเห็นข้อมูลอดิบอะไรเยอะค่ะเราดูเลยว่าแกน X กำลังนำเสนอเรื่องอะไรแล้วข้อมูลส่วนใหญ่กองอยู่ตรงไหนจะเห็นว่าตรงไหนที่โด่งที่สุดนั่นแหละนั่นคือข้อมูลส่วนใหญ่กองอยู่ตรงนั้นแล้วลักษณะที่ข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาของข้อมูลส่วนใหญ่เป็นยังไงเราก็สามารถวิเคราะห์ได้จากกราฟนี้ได้เลยอย่างรวดเร็วได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วเลยนะคะดังนั้นจึงเป็นที่นิยมนำเสนอแบบเส้นโค้งความถี่นั่นเองดังนั้นโค้งความถี่แล้วมันมีกี่แบบมีกี่ประเภทอาจารย์สรุปได้ว่าทั้งหมดมีประมาณ6ประเภทที่เจอบ่อยๆนะคะถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขก่อนนะข้อมูลเป็นตัวเลขเป็น interval กับ ratio ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นรูปนี้ค่ะเป็นรูปหลักฐานความข้อมูลส่วนใหญ่จะ normal อะไรอาจารย์เรียกเขาว่าโค้งหลักฐานความหรือภาษาสถิติบอกว่าเป็นโค้ง normal หรือโค้งปกติอาจารย์บอกได้เลยข้อมูลถ้าเราเก็บมาเยอะพอเก็บที่เป็นตัวเลขจริงๆนะไม่ใช่ข้อมูลดิบที่แปลงมาเป็นตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกหรือเป็นนอมินอลแล้วแปลงมาตัวเลขนะไม่เอานะขอเป็นเลขชัดๆเลยเป็นอินเทอร์วัลกับเรโชข้อมูลส่วนใหญ่อาจารย์ว่าเป็นรูปนี้ค่ะเป็นนอร์มอลหลักฐานความคนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางซ้ายขวามีจํานวนพอๆกันแต่ถ้าเป็นรูปที่สองนี่ล่ะเป็นรูปที่สองนี่ล่ะอ้าวไม่ใช่ละคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะคนส่วนใหญ่เทมาด้านซ้ายเยอะกว่าเทมาด้านซ้ายเยอะกว่าลักษณะแบบนี้อาจารย์เรียกเขาว่าเป็นโค้งความถี่แบบเบ้ขวาเป็นโค้งความถี่แบบเบ้ขวาแต่ถ้าลักษณะของข้อมูลเป็นแบบที่สามนี้เอาข้อมูลส่วนใหญ่กองอยู่ด้านไหนคะด้านนี้ด้านนี้ค่ะกองอยู่ด้านขวามือแบบนี้เราจะเรียกโค้งความถี่นี้ว่าเป็นโค้งเบ้สายหรือข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะเป็นโค้งรูปตัว J ก็ได้หรือเป็นตัว J กับหัวก็ได้หรือเป็นตัว U ก็ได้แต่ถ้าจากประสบการณ์แล้วถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขนะจำไว้นะถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขข้อมูลส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอค่ะสามรูปนี้ไม่ normal ก็เบขวาไม่ก็เบซ้ายนะคะซึ่งเราสามารถแปลงผลข้อมูลได้ข้อสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์สอนนักศึกษาอยู่หนึ่งเซกนี้มี30คนถ้าคะแนนสอบของเขาออกมาเป็นรูปที่หนึ่งหลักฐานความนั่นแสดงว่าเป็นไงคะนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางค่ะเรียนกลางกลางและมีคนเก่งและมีคนอ่อนอยู่จำนวนพอๆกันนั่นเองเป็นรูปหลักฐานความแต่ถ้าสมมุติคะแนนเซกสองที่อาจารย์สอนนะมีลักษณะเบ้ขวานั่นแปลว่าอะไรคะเนี่ยนั่นแปลว่านักศึกษาของอาจารย์น่ะเรียนค่อนข้างอ่อนค่ะเพราะแท่งตรงนี้ฮิสโตแกรมตรงนี้กว่าจะมาเป็นกราฟนี้อาจารย์ช่างฮิสโตแกรมมาก่อนใช่ไหมห้องส่วนใหญ่กองอยู่ตรงนี้แสดงว่านักศึกษาค่อนข้างจะเรียนอ่อนนั่นเองค่ะคนเก่งมีไหมมีค่ะแต่มีจํานวนน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าอาจารย์เอาคะแนนสอบสมมติเป็นเซกที่สามแล้วกันค่ะมาพลอตกราฟแล้วออกมาเป็นเบ้สายลักษณะนี้แปลว่าอะไรคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะนักศึกษาเซกนี้เซกสามนี้เป็นไงคะเรียนค่อนข้างเก่งค่ะเพราะว่าจำนวนคนที่อยู่บริเวณนี้มีหลายคนมีจำนวนสูงนั่นเองมีความถี่สูงซึ่งเราเรียกว่าข้อมูลเบสไลน์นั่นเองนะคะนี่คือการแปลผลของโค้งความถี่หรือถ้าอาจารย์เอาโค้งความถี่นี้ไปแมทกับค่าโหมดมีเดียนมีนนะคะถ้าเป็นระฆังคว่ำอาจารย์จะได้กราฟนี้มาค่ะนั่นแสดงว่าค่ามีนค่ามีเดียนค่าโหมดนั้นมีค่าเท่ากันพอดีเลยค่ะเท่ากันพอดีจำนวนซ้ายขวาพอๆกันแบบนี้เรียกว่ามีนเท่ากับมีเดียนเท่ากับโหมดค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะของเบอันนี้รูปนี้นะโพซิทีฟเป็นแบบโพซิทีฟหรืออาจารย์เรียกเขาว่า

ขวาแบบนี้ค่าโมดมีเดียนมีนจะไม่เท่ากันละมีนจะมีค่ามากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นมีเดียนรองลงมาก็จะเป็นค่าโมดค่ะแต่ถ้าลักษณะเป็นเนกาทีฟแบบนี้หรือเมื่อกี้อาจารย์เรียกเขาว่าเบ้อะไรคะเบ้สายเนกาทีฟแบบนี้เรียกว่าเบ้สายข้อมูลที่สูงที่สุดตรงนี้ค่าที่มากที่สุดจะกลายเป็นค่าโมดทันทีค่ะรองลงมาจะเป็นมีเดียนและค่ามีนจะเป็นค่าต่ำที่สุดซึ่งถามว่าค่าเม็ดค่ามีนค่าโมดนี้คำนวณได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนในสัปดาห์หน้าค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาศึกษากันต่อกันในสัปดาห์หน้านะสามค่านี้นะคะเป็นค่าสำคัญมากๆเลยในทางสถิตินะคะอีกลักษณะหนึ่งที่นักวิจัยมักจะนำมาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ก็คือลักษณะการกระจายของข้อมูลค่ะสมมติอาจารย์ดูเส้นกราฟสองเส้นนี้นะเส้นบนกับเส้นต่ำข้างล่างนี้ถามว่าเป็นรูปอะไรคะทั้งสองกราฟนี้เป็น normal เหมือนกันค่ะเป็นระฆังคว่ำเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนเนี่ยต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเส้นประนะคะจะมีลักษณะการกระจายมากกว่าหรือเรียกว่าภูเขาหรือระฆังตรงนี้เป็นไงคะมันจะต่ำนั่นเองค่ะลักษณะข้อมูลจะมีการกระจายมากกว่าแต่ถ้าเป็นกราฟเส้นทึบตรงนี้แสดงว่าภูเขาเป็นไงคะภูเขาจะโด่งกว่านั่นแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อยกว่านั่นเองจะเห็นว่าวันนี้นะคะอาจารย์เน้นย้ำไปที่การแปรผลหรือเสนอข้อมูลแบบกราฟโดยเฉพาะกราฟฮิสโตแกรมและการกราฟโค้งความถี่ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของข้อมูลที่เราได้มาเป็นเชิงปริมาณหรือเป็นตัวเลขนะคะทำให้เราได้ข้อสรุปแบบรวดเร็วเลยโดยที่ยังไม่ได้คำนวณค่าใดๆก็ได้นะคะนำเสนอแค่กราฟแค่ไม่กี่รูปนี้เราก็จะเห็นภาพรวมของข้อมูลมาถึงตรงนี้เรากำลังดูไทม์ไลน์นิดนึงนะคะคาบที่1สัปดาห์ที่1เรารู้จักสถิติรู้จักข้อมูลไปแล้ววันนี้เรารู้จักการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อบทความเป็นตารางเป็นกราฟต่างๆโดยเฉพาะกราฟฮิสโตแกรมกับกราฟโค้งความถี่ในลักษณะต่างๆนะคะได้เรียนรู้จบไปแล้วกับสำหรับการนำเสนอข้อมูลในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะเจออะไรสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มวิเคราะห์แล้วค่ะวิเคราะห์ที่เรียกว่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนั่นแสดงว่าเราจะเอาข้อมูลเริ่มมาทำการแปลผลโดยใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะคะเริ่มมีการคำนวณแล้วนะคะดังนั้นคาบหน้าถ้านักศึกษามีความพร้อมนะคะเราจะเริ่มเอาตัวเลขมาคำนวณและเตรียมเครื่องคิดเลขมาในสัปดาห์หน้าด้วยก็จะเป็นการดีนะคะในสัปดาห์นี้สำหรับการนำเสนอข้อมูลฉันก็น่าจะจบการนำเสนอข้อมูลในสัปดาห์นี้ไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU

กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่นอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูด

ตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้ทุกๆท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มุทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาบรรยายในหัวข้อสมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งก่อนนะคะว่าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งเนี่ยมีรูปแบบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่สมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะสำหรับรูปแบบนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะปกติแล้วก็จะอยู่ในรูปของ dy by dx นะคะเท่ากับ fxy ใช่ไหมคะก็จะมีอนุพันธ์นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เขียนในรูปของ function fxy แบบนี้ก็ได้นะคะหรือในบางครั้งนะคะก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันแบบนี้ค่ะ mxy dx นะคะบวก nxy dy เท่ากับ0นะคะ m เป็นฟังก์ชันของ x และ y และ n ก็เป็นฟังก์ชันของ x และ y นะคะนี้นะคะหรือนะคะในหนังสือบางเล่มก็อาจจะเป็นเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ mxy นะบวก nxy นะคะแล้วก็เขียนแบบอนุพันธ์แบบหนึ่งนะคะ dy by dx เท่ากับ0นะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยก็เป็นรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะทีนี้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงประมาณ5-6สัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะในวันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมาใช้ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะซึ่งก็คือสมการแยกตัวแปรได้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสมการแยกตัวแปรได้ซึ่งสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่มีลักษณะเป็นรูปแบบดังเนี้ยค่ะนะคะดูรูปแบบมานิดนึงก่อนรูปแบบของสมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะเราสามารถเขียนตัวเขียนเป็น m x dx นะคะบวก n y dy เท่ากับ0หรือถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรามองว่าเราให้รูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์อันหนึ่งเรามองรูปแบบอันนี้ก็ได้ค่ะสมมติอันนี้เป็นสมการที่1นะคะหรืออันแรกก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะพยายามจัดรูปนะคะเดี๋ยวดูทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นสมการที่1แล้วเราก็จะพยายามจัดรูปให้เป็น mx dx บวก ny dy เท่ากับ0นะคะหรือ mx dx อยู่ทางซ้ายเท่ากับ ny dy อยู่ทางขวาแบบนี้ก็ได้สมมติเรามองตัวนี้เป็นสมการที่2นะคะก็คือถ้าเป็นจุดสังเกตก็คือว่าข้างหน้า dx เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของตัวแปร x อย่างเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ามันเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งทั่วไปก็อาจจะมีตัวแปรทั้ง x และ y ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเราจัดรูปได้ให้เป็น mx dx นะคะมีแต่ตัวแปร x อยู่หน้า dx นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น ny dy คือมีแต่ตัวแปร y นะคะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะคะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะคะวิธีการหาผลเฉลยก็คือเราก็จะใช้วิธีการอินทิเกรตเข้าไปทั้งสองข้างได้เลยนะคะการหาผลเฉลยหรือหาคำตอบเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถนะคะอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์นะคะทั้งสองข้างของสมการที่สองนะคะได้เลยนะคะก็คือ
พูดง่ายคือใส่เครื่องหมายอินทิกรัลไซน์นะคะหรือเครื่องหมายอินทิเกรตเลยค่ะ

เข้าไปได้เลยแล้วก็อินทิเกรตออกมาแล้วก็ใช้สูตรอินทิเกรตทั่วไปหาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยังไงนะคะเราก็จะได้ว่าก็จะได้ m x dx ถ้าเราใส่อินทิเกรตเข้าไปใช่ไหมคะบวกอินทิเกรต n y dy แล้วทางขวามือก็อินทิเกรต0ก็จะได้ค่าคงที่ c ออกมานั่นเองนะคะอันนี้น่าจะพอนึกภาพออกนะคะแล้วเมื่อเรามีสมการเชิงอนุพันธ์แบบหนึ่งนะคะเราจัดรูปให้ข้างหน้า dx มีเฉพาะตัวแปร x ข้างหน้า dy มีเฉพาะตัวแปร y นะคะถ้าเราสามารถจัดรูปแบบสมการที่2นี้ได้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้แล้วเราก็สามารถหาผลเฉลยโดยการใส่เครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยจะขอยกตัวอย่างการจัดรูปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนให้จัดรูปกันละกันนะคะ

ให้เป็นสมการแยกตัวแปรได้แยกตัวแปรได้นะคะมาดูอันแรกก่อนอันแรกนะคะ x 1บวก y กำลังสอง dx ลบ 2y dy เท่ากับ0นะคะซึ่งตัวนี้โจทย์ข้อนี้เราจะเห็นว่าเราจะจัดรูปนะคะให้ข้างหน้า dx เนี่ยมีแต่ตัวแปร x ซึ่งตอนนี้มี x คูณกับ1บวก y กำลังสองอยู่ซึ่งพจน์ที่ไม่เป็นไม่ใช่ตัวแปร x ก็คือพจน์นี้นะคะ1บวก y กำลังสองแล้วก็อีกพจน์หนึ่งนะคะข้างหน้า dy จะต้องมีแต่ตัวแปร y นะคะหรือค่าคงที่ก็ได้ไม่เป็นไรสำหรับอันกรณีนี้ก็สอง y ได้เลยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่มันเหมือนว่ามองว่าเป็นส่วนเกินก็ได้นะคะก็คือว่าตัว1บวก y กำลังสองเนี่ยที่อยู่หน้า dx เนี่ยเราก็ต้องกำจัดมันออกไปวิธีการก็คือนำพจน์เนี้ยค่ะไปหารตลอดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนำ1บวก y กำลังสองหารสมมติว่าเรามองอันนี้เป็นสมการที่สมการ a ก็ได้นะคะหาร a ตลอดเพราะฉะนั้นจะได้อะไรนะคะ x 1บวก y กำลังสอง dx นะคะลบ 2y dy เท่ากับ0หารไปตลอดก็คือหารทุกพจน์เลยนะคะก็คือหารด้วย1บวก y กำลังสองนะคะ1บวก y กำลังสองฝั่งนี้ก็หารด้วย1บวก y กำลังสองซึ่ง0หารด้วย1บวก y กำลังสองมันก็คือเป็น0เหมือนเดิมนะคะทีนี้ฝั่งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกำจัดพจน์ที่เป็น1บวก y กำลังสองได้เห็นไหมคะฝั่งที่อยู่ข้างหน้า dx ก็จะไม่มีพจน์ y ก็จะมีแต่ x dx แล้วก็ลบ 2y ก็จะหารด้วย1บวก y กำลังสอง dy ก็จะมีแต่ตัวแปร y เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพออันนี้ก็ถือว่าจัดเรียบร้อยแล้วจะเขียนอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นเขียนให้เรียบร้อยเป็น x dx นะลบ 2y หารด้วย1บวก y กำลังสอง dy เท่ากับ0นั่นเองนะคะนี่จัดรูปเรียบร้อยลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะในการจัดรูปนะคะเดี๋ยวขอไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะคะตัวอย่างที่สอง dy by dx เท่ากับ x กำลังสองหารด้วย x กำลัง 3y บวก y อันนี้จัดรูปก่อนนะคะเรามองสมการนี้เป็นสมการ b ก็แล้วกันนะคะจัดรูปนะคะให้อยู่ในรูปของ differential form differential form ก็คือ dy เท่ากับ f prime x dx นะคะตัวเนี้ย dy by dx ของเราเนี่ยก็

differential form เนี่ยนะคะเราจะได้อะไรเราก็จะได้ dy นะคะเปลี่ยนสีนิดนึงนะสีน้ำเงินแล้วกันนะคะ dy ก็จะเท่ากับ x กำลังสองนะคะหาร x กำลังสาม y บวก y แล้วก็ dx นะคะแล้วเราก็ย้ายพจน์ข้างล่าง x กำลังสาม y บวก y ไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะจัดรูปนิดนึงนะคะก็จะเป็น x กำลังสาม y บวก y dy นะคะเท่ากับ x กำลังสอง dx นะคะแล้วเรามาย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้ค่ะย้ายก้อน dy มาอยู่ฝั่งเดียวกับ dx ก็จะเป็นลบใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในพจน์นี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวร่วมก็คือ y นะคะเราสามารถดึง y ออกมาข้างหน้าได้เดี๋ยวก่อนจะย้ายเราดึงออกมานิดนึงก่อนนะคะจะเป็น y แล้วก็ x กำลังสามบวกหนึ่ง dy นะคะแล้วก็ x กำลังสอง dx ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกัน x กำลังสอง dx ลบ y x กำลังสามบวกหนึ่ง dy เท่ากับศูนย์นั่นเองย้ายก้อนทางซ้ายไปอยู่กับทางขวานะคะแล้วเท่ากับศูนย์นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าจากรูปแบบที่มันเป็น dy by dx เท่ากับ fxy นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสมการเชิงอนุพันธ์แบบหนึ่งใช่ไหมคะเราสามารถเขียนเป็นในรูปของ m dx บวก mxy dx บวก nxy dy ในรูปแบบนี้ได้ละจากนั้นนะคะเราก็มาจัดรูปให้มันเป็นสมการแยกตัวแปรได้เราก็มาพิจารณาว่ามันมีพจน์ไหนที่เป็นส่วนเกินน่ะนะคะซึ่งข้างหน้า dx ของเราตอนนี้ไม่มี y อยู่ก็เรียบร้อยนะคะข้างหน้า dy มีพจน์ x กำลังสามบวกหนึ่งเราก็ต้องกำจัดพจน์นี้ใช่ไหมคะเราต้องกำจัดพจน์นี้ด้วยนำพจน์นี้หารตลอดนะคะนำ x กำลังสามบวกหนึ่งหารตลอดสมการข้างบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหารตลอดนะคะเราจะได้ x กำลังสองนะคะ dx หารด้วย x กำลังสามบวกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็y คูณ x กำลังสามบวกหนึ่งหาร x สามบวกหนึ่งนะคะแล้วก็ทางนี้ศูนย์หารด้วย x กำลังสามบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมแล้วโพสต์นี้ก็ตัดกันก็จะไม่มี x กำลังสามบวกหนึ่งที่อยู่หน้า dy แล้วนะคะก็จะกลายเป็นสมการแยกตัวแปรได้แล้วนะคะมี mx dx บวก ny ก็คือ y ตัวเดียวเนี่ยนะคะ dy นั่นเองนะคะโอเคผ่านมาสองข้อแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คงจะพอแยกสมการเชิงอนุพันธ์แบบหนึ่งเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะคะจัดรูปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะตั้งแต่โจทย์แยกตัวแปรแล้วก็การหาผลเฉลยเลยนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างนี้กันนะคะซึ่งตัวอย่างเนี้ยนะคะที่จะยกมาจะต้องมีในระหว่างที่จะทำหรือจัดรูปเนี่ยมันจะมีการใช้สมบัติลอการิทึมเข้ามาช่วยด้วยเดี๋ยวขอเขียนสมบัติลอการิทึมนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะที่เราจะได้นำมาใช้นะคะสมบัติลอการิทึมเนี้ยสามข้อนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตัวนี้นะคะก็จะมี ln u คูณ v นะคะสามารถแยกออกเป็น ln u บวก ln v นะคะหรือถ้าเรามี ln u บวก ln v เราสามารถนำ ln u คูณ v ได้นะคะนำมารวมกันได้อันที่สองก็คือถ้า u หาร v นะ ln u หาร v จะเท่ากับ ln u ลบ ln v นะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับลอการิทึมนะคะอันนี้น่าจะพอจำได้กันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะใช้

บ่อยๆก็คือ ln u กำลัง n นะคะจะเท่ากับ n ln u แต่ทีนี้ล็อกก็เหมือนกันนะคะสามารถใช้สมบัตินี้ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเรามี n นะคะแล้วก็คูณกับ ln u อยู่เนี่ยเราสามารถนำไปยกกำลังเป็น ln u กำลัง n ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้นำไปใช้ในการทำโจทย์ของเรานะคะเรามาดูเลยตัวอย่างนี้กันนะคะจงหาผลเฉลยทั่วไปนะคะของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะคะ cx y dx นะคะบวก x กำลังสองบวก1 dy เท่ากับ0นะคะ cx y dx บวก x กำลังสองบวก1 dy เท่ากับ0ถ้าเรามองสมการนี้เป็นสมการที่1นะคะเรามาพิจารณาว่าสมการที่1เนี่ยเป็นสมการแยกตัวไปได้หรือยังซึ่งตอนนี้ยังนะคะยังไม่ได้จัดรูปเพราะว่าอะไรคะข้างหน้า dx เนี่ยก็ยังมี xy อยู่นะคะข้างหน้า dy มี x นะคะเพราะนั้นตรงไหนเป็นส่วนเกินข้างหน้า dx เนี่ยมันจะมีตัว y ตัวนี้ที่จะต้องเอาออกนะคะแล้วก็ข้างหน้า dy ก็ต้องเอา x กำลังสองบวกหนึ่งออกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะนำทั้งคู่เนี่ยค่ะไปหารตลอดเอาทั้งคู่มาคูณกันแล้วก็นำไปหารสมการที่1เลยนะคะ y แล้วก็ x กำลังสองบวกหนึ่งคูณกันนะคะตัวที่เราจะกำจัดเนี่ยค่ะหารตลอดสมการที่1นะคะเราจะได้อะไรนะคะจากสมการที่1เดี๋ยวขอ copy มาเลยนะคะจากสมการที่1เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเรานำตัวที่เราจะหารไปหารเลยนะคะ y คูณ x กำลังสองบวก1 y คูณ x กำลังสองนะคะแล้วส่วนที่ตัดกันได้ก็คืออันนี้ y ตัด y นะคะอันนี้ x กำลังสองบวกหนึ่งตัด x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือในส่วนนี้เราจะเหลือ cx นะคะหาร x กำลังสองบวกหนึ่ง dx นะคะแล้วก็อีกพจน์หนึ่งจะเหลือ1ส่วน y dy เท่ากับ0นะคะซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถจัดรูปได้แล้วค่ะอันนี้จัดเรียบร้อยเลยนะคะจัดเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะหาผลเฉลยค่ะก็โดยการอินทิเกรตเข้าไปใส่เครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะใส่ไปได้เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรจากคดแรกนะคะถ้าเรามองเราจะใช้สูตรทั้งสองพจน์เลยนะคะเราจะใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u du นะคะอินทิเกรต1ส่วน u du มอง x กำลังสองบวก1เป็น u นะคะแล้วเราก็จัดรูปตัวนี้เป็น du นะคะพจน์ที่สองก็เหมือนกันนะคะ1ส่วน u du u เป็น u เป็น y นะคะพจน์แรกเนี่ยอินทิเกรต1ส่วน u u คือ x กำลังสองบวก1นะคะ du เข้าไปทีนี้เราจัดรูปนิดนึงนะคะเมื่อเราดิฟ x กำลังสองบวก1จะได้2อีกนะคะหารด้วย2 x เข้าไปเพราะฉะนั้นพจน์นี้ตัดกับข้างบน x ตัด x นะคะ2ตัด4นะคะก็จะกลายเป็น1ส่วน u du อินทิเกรต1ส่วน u du ก็จะได้ln absolute u นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้2 ln absolute x กำลังสองบวก1นะคะ

ก็ตอนนี้ก็จะได้ลอน y กับ absolute y ทางขวามืออินทิเกรต0ได้ c นะคะได้ c นั่นเองนะคะทีนี้ฟังก์ชันลอการิทึมปกติเราก็จะเขียนเอา absolute ออกก็ได้เพราะว่าฟังก์ชันจะหาค่าได้ก็ต้องมีค่าเป็นบวกนะคะถ้าเรามองเฉพาะค่าที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลอน x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วตัวที่อยู่ข้างหน้าลอนเราก็เอาไปเป็นยกกำลังสองได้โดยสมบัติของลอการิทึมใช่ไหมคะสามารถนำไปยกกำลังสองข้างบนได้อันนี้ก็จะเป็นลอน y นะถ้าเราให้ตัวเนี้ยอยากจัดรูปให้เป็นลอนเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราให้ตัวนี้เป็น C1 มาก่อนอันนี้จะเป็นลอน C แบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะตัวเราเปลี่ยนให้ค่าคงที่ที่เราพูดที่เป็น C1 แทนนะคะแล้วตัวนี้ก็ลอน C โดยลอน C มีค่าเท่ากับ C1เป็นต้นค่ะแล้วก็จับลอน2โพสต์นี้อะค่ะโดยใช้สมบัติลอการิทึมเหมือนกันนะคะลอนบวกกันก็เอามาคูณกันได้เพราะฉะนั้นอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นลอน x กำลังสองบวกหนึ่งยกกำลังสองคูณกับ y นั่นเองค่ะเท่ากับอะไรคะเท่ากับลอน c เพราะฉะนั้นลอน x กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองคูณ y เท่ากับลอน c เพราะฉะนั้นพจน์นี้กับพจน์กับ c ก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะเอาลอนออกไปเราก็จะได้ x กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสอง y เท่ากับ c นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เราต้องการนั่นเองนะคะเป็นผลเฉลยของสมการที่หนึ่งนั่นเองสำหรับเวลาเราอินทิเกรตพจน์นี้นะคะอินทิเกรตก้อนนี้หรือทั้งสองก้อนเนี่ยนะคะเวลาเราอินทิเกรตออกมาแล้วเนี่ยจะได้ลอนใช่ไหม absolute u บวก c ปกติก็ต้องบวก c ด้วยใช่ไหมคะทีนี้บวก c สมมติว่าบางคนอาจจะสงสัยจุดนี้นะคะอันนี้อาจจะบวก c 1สมมตินี้เป็น c 1ไปละอันนี้อาจจะบวก c 2อันนี้อาจจะบวก c 3ซึ่งเมื่อเราย้าย c ที่เป็นค่าคงที่เหล่านี้ค่ะไปรวมกับ c 1ที่อยู่ฝั่งเนี้ยมันก็จะเกิด c ตัวใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตออกมาเราได้ค่าคงที่หลายๆพจน์เนี่ยเราก็ไม่นิยมเขียนนะคะเราก็จะเอาไปเขียนค่าคงที่ให้ยุบรวมกันเหลือตัวเดียวอะนะคะก็เรามองว่าเป็น c ตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้คงจะพอเข้าใจนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะตัวอย่างถัดมานะคะจงหาผลเฉลยทั่วไปนะคะของสมการ dy by dx เท่ากับนะคะ x y กำลังสองบวก 3x หาร x กำลังสอง y บวก y นะคะให้ตัวนี้เป็นสมการที่1อันนี้ก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกับที่เราทำโจทย์ข้อก่อนหน้านี้ที่เราจัดรูปนะคะอันนี้เราก็จัดเป็น differential form dy เท่ากับ f prime x dx นะคะแล้วก็ย้ายโพสต์ที่เป็น f prime x เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้ว dx นี่มันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเรามองรวบลัดเลยก็คือเอาก้อนเนี้ยมาคูณ dy ฝั่งนี้แล้วก็เอา dx ไปไว้ฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรมันจะได้ x กำลังสอง y บวก y dy นะคะเท่ากับ xy กำลังสองบวก 3x dx แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันมีตัวร่วมนะคะแล้วก็ดึงตัวร่วมออกไปได้ค่ะอันนี้ก็จะดึง y ออกนะคะก็จะเป็น x กำลังสองบวกหนึ่ง dy ฝั่งนี้ก็จะมีตัวร่วมคือ x นะคะก็จะเป็น y กำลังสองบวกสาม dx นะคะ

เราอาจจะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันได้พดทางซ้ายไปอยู่กับ dx ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นย้ายไปนะคะก็จะกลายเป็น x y กำลังสองบวกสาม dx แล้วก็ลบ y x กำลังสองบวกหนึ่ง dy เท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าพจน์ไหนที่เป็นส่วนที่เราจะกำจัดออกนะคะก็มันก็จะมี y กำลังสองบวกสามใช่ไหมคะที่อยู่หน้า dx แล้วก็ที่อยู่หน้า dy ก็ต้องเอา x กำลังสองบวกหนึ่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนำสองพจน์นี้คูณกันแล้วก็ไปหารสมมติว่าเรามองตัวนี้เป็นสมการที่สองนะคะหารสมการที่สองตลอดนะคะนำ y กำลังสองบวกสามคูณกับ x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะหารสองตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วเวลาหารมันก็จะไปตัดกับตัวที่เราต้องการกำจัดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะเหลืออะไรคะอย่างพจน์แรกเนี่ยถ้าเรามองค่าถ้าสมมติตัวนี้ไปหารพจน์แรกสมมติตัวนี้ไปหารหมายถึงตัวนี้นะคะไปหารข้างบนมันก็จะตัดตัวนี้ก็จะเหลือ x กับ x กำลังสองบวกหนึ่งหารกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นตัวนี้กับตัวฝั่ง dy นะคะมันก็จะมี x กำลังสองกับ x กำลังสองมันก็จะเหลือ y กับ y กำลังสองบวกสามหารกันนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ x หารด้วย x กำลังสองบวกหนึ่ง y ตัดไปแล้วนะคะ dx พจน์ที่สองก็จะเหลือ y หารด้วย y กำลังสองบวกสาม dy เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็พอเราจัดรูปให้เป็นสมการแยกตัวแปรได้แล้วเราก็ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปได้เลยแล้วก็จัดรูปนะคะอันนี้ก็ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u du เหมือนกันนะคะได้ ln absolute u เหมือนกันนะคะแต่ว่าจัดรูปนิดนึงนะคะเวลาจัดรูปก็คืออินทิเกรต1ส่วน u อันแรกเรามอง u เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็น dip x กำลังสองบวกหนึ่งถูกไหมคะอันนี้พจน์ที่สองนะคะมอง u เป็น y กำลังสองบวกสามตรงนี้ก็จะเป็น dip y กำลังสองบวกสามนะคะเพราะฉะนั้นเวลา dip ตัวนี้ได้อะไร dip x กำลังสองได้สอง x dip y กำลังสองบวกสามได้สอง y ก็จะตัดกับตัวข้างหน้าได้ y ตัด y ก็ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u du ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะอาจจะเห็นว่าพจน์แรกมี2เหลืออยู่นะคะก็จะเป็น1ส่วน2 ln absolute u อันนี้ก็เหลือ1ส่วน2เหมือนกันนะคะln absolute u เหมือนกันแล้วก็อินทิเกรตศูนย์ได้4สมมติมองเป็น C1นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลอนมารวมกันแต่อย่าลืมว่า1ส่วน2เนี่ยเราก็สามารถนำไปยกกำลังด้านบนได้นะคะฟังก์ชันที่ยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยนะคะมันก็คือรากที่2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเขียนก่อนก็ได้เผื่อบางคนงงนะคะมันจะเป็น x กำลัง2บวก1ยกกำลัง1ส่วน2แบบนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นลอน y กำลัง2 3แล้วยกกำลัง1ส่วน2อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น ln c ได้นะคะทีนี้เจ้ายกกำลัง1ส่วน2เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นรากที่2ของ x กำลัง2บวก1ได้นี่ก็เป็นรากที่2ได้และอีกอย่างหนึ่ง ln 2พจน์นี้ลบกันเราก็สามารถนำก้อนนี้กับก้อนนี้มาหารกันได้นะคะเพราะฉะนั้น มันก็จะได้อะไรคะมันก็จะได้ ln รากที่สองของ x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะหารด้วยรากที่สองของ y กำลังสองบวกสามนะคะเท่ากับ ln c เราเขียนรากที่สองอันเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นรากที่สองตัวนี้

จะมีค่าเท่ากับ c นั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบคือรากที่สองของ x กำลังสองบวกหนึ่งหาร y กำลังสองบวกสามเท่ากับ c เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการที่หนึ่งนั่นเองนะคะตอบนะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะโดยเราใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u du ได้ ln absolute u นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมาบ้างนะคะตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเดี๋ยวอาจจะไปเจอฟังก์ชันอื่นๆบ้างนะคะอันนี้จงหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นนะคะอียกกำลัง x กำลังสามลบ y กำลังสองนะคะบวกกับ y หาร x กำลังสอง dy by dx นะคะเท่ากับ0โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y 0เท่ากับ1นะคะสำหรับปัญหานี้เรามองปัญหานี้เป็นสมการที่1 e ยกกำลัง x กำลัง3ลบ y กำลัง2นะคะบวก y หาร x กำลัง2 dy by dx เท่ากับ0เงื่อนไขเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาไว้แทนตอนท้ายนะคะเพื่อที่จะเอาไว้หาผลเฉลยเฉพาะนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ผลเฉลยทั่วไปแล้วเราแทนตัวนี้ลงไปก็จะได้ผลเฉลยที่เป็นผลเฉลยเฉพาะนะคะสำหรับเรามาดูสมการที่1ก่อนนะคะเราต้องจัดรูปให้เป็นในรูปแบบตัวแปรแยกกันได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะมันจะมีอนุพันธ์อันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ dy by dx ถ้าเรามองง่ายๆก็เหมือนเราเอา dx คูณตลอดก็ได้นะคะแต่ให้นิวสามารถย้ายก้อน dy by dx ไปทางขวาก่อนแล้วก็สามารถจัดเป็น differential form ตามที่เราเรียนมาได้นะคะถ้าเรามองง่ายๆแล้วก็จะจัดตัวนี้เป็น e ยกกำลังตัวนี้นะคะ x กำลัง3ลบ y กำลัง2 dx นะคะบวก y หาร x กำลัง2 dy เท่ากับ0นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแยกก้อน e ยกกำลังตัวนี้ออกเป็น2พจน์เพื่อที่เราจะได้แยก x กับ y ได้นะคะแล้วก็พจน์เนี้ยขอย้ายมันขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้เป็นเศษส่วนจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเราจะได้อะไรเราจะได้ e ยกกำลัง x กำลัง3คูณ e ยกกำลังลบ y กำลัง2 dx นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น y คูณ x กำลังลบ2 dy เท่ากับ0นะคะซึ่งถ้าตัวนี้เรามองนะคะข้างหน้า dx ก็ต้องมีแต่ตัวแปร x ข้างหน้า dy ก็ต้องมีแต่ตัวแปร y เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นส่วนเกินก็คือ e ยกกำลังลบ y กำลัง2นะคะอันนี้ก็จะเป็นพจน์ x กำลังลบ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำตัวนี้เดี๋ยวอันนี้นะคะกับ x กำลังลบ2เนี่ยคูณกันแล้วก็หารตลอดนะคะเราก็บอกว่านำสมมตินี้เป็นสมการที่2นะคะนำ e ยกกำลังลบ y กำลังสองนะคะกับ x กำลังลบ2คูณกันเนี่ยนะคะหารตลอดสมการ2เราจะได้อะไรนะคะจากสมการที่2เดี๋ยวขอ copy มาเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเพราะอยากตัดให้เห็นนะคะบางคนนึกภาพไม่ออกนะคะ
สมมติว่าเรามีสมการที่สองแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอา e กำลังลบ y กำลังสองเนี่ยไปหารนะคะอันนี้ก็เอา e กำลังลบ y กำลังสองคูณ x กำลังลบสองหารพจน์นี้แล้วก็หารพจน์นี้ด้วยนะคะแล้วหารพจน์ฝั่งนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นตัวไหนตัดกันได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น e กำลังลบ y กำลังสองตัดกับ e กำลังลบ y กำลังสองนะคะอันนี้ก็จะเป็น x กำลังลบสองตัดกับ x กำลังลบสองนะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์ไปนะคะทีนี้พจน์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะสองพจน์นี้นะคะเราก็ย้ายขึ้นไปข้างบนซะจะได้ไม่เป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้กําลังที่ติดลบมันก็จะกลายเป็นกําลังบวกนะคะอันนี้กําลังก็จะเปลี่ยนเป็นกําลังบวกเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้เป็นนะคะ e ยกกําลัง x กําลังสามนะคะคูณกับ x กําลังสองเอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นภาพนะคะ dx เอา x กําลังลบสองถูกย้ายขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น y คูณ e กำลังลบe กำลังบวกนะคะย้ายขึ้นไปเป็น y ยกกำลังสอง dy เท่ากับศูนย์นะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าข้างหน้า dx ก็จะมีแต่ตัวแปร x นะคะข้างหน้า dy ก็มีแต่ฟังก์ชันของตัวแปร y นะคะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตเข้าไปเลยใส่เครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปใช่ไหมคะแบบนี้อันนี้สูตรที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้สูตรอันนี้ไม่ใช่ลอนเหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็จะเป็นอินทิเกรต e กำลัง u ใช่ไหมคะ e กำลัง u dip u นะคะจัดรูปนะคะเราก็จะเป็นจัดเป็น e กำลัง u dip u ซะให้เรียบร้อยนะคะอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวการ copy ไปอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอาโพสต์นี้ไปนะแล้วไปจัดรูปใหม่นะคะจะได้อันนี้จะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ

จากตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเป็นอินทิเกรต e กำลัง u dip u ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็น dip u คือ x ยกกำลังสามอันนี้ u คือ y ยกกำลังสองเองนะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต e กำลัง u dip x กำลังสามก็จะได้สาม x กำลังสอง dip y กำลังสองก็ได้สอง y นะคะเพราะฉะนั้นตัดกับ x กำลังสองก็ตัด x กำลังสองตัวนี้สามารถกำจัดไปได้แล้วนะคะแล้วก็ y ตัวนี้ก็ตัดกับ y ตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u เลยนะคะเราก็จะได้เป็นมีหนึ่งส่วนสาม e กำลัง x กำลังสามอันนี้ก็จะได้หนึ่งส่วนสอง e ยกกำลัง y กำลังสองอันนี้ก็จะได้สี่สมได้สี่นะคะซีหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะถ้าเราไม่อยากให้ผลเฉลยเนี่ยเป็นเศษส่วนนะคะที่เป็นหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราอาจจะนำค่าคงที่นะคะไปคูณก็ได้อันนี้เราเอาหกไปคูณตลอดนะคะก็จะเป็นอะไรคะหกก็จะถ้าหกคูณหนึ่งส่วนสามมันก็เหลือสอง e กำลัง x กำลังสามใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหลือสาม e กำลัง y กำลังสองเท่ากับหก c ใช่ไหมคะหก c หนึ่งหกคูณ c หนึ่งใช่ไหมก็สมมติเรามองเป็น c ตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นผลเฉลยทั่วไปนะคะอันนี้เป็นผลเฉลยทั่วไปของสมการที่หนึ่งนะทีนี้ลองย้อนกลับไปดูที่โจทย์อีกนิดนึงนะคะในโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหาผลเฉลยเฉพาะโดยต้องแทนเงื่อนไขเริ่มต้นตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะตัวนี้ y ศูนย์เท่ากับหนึ่งเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไป

แทนนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็บอกว่าเราก็จะแทนนะคะ y ศูนย์เท่ากับ1แทนเงื่อนไขตัวนี้ลงไปนิดนึงนะคะก็หมายความว่าที่ x เป็น0เราจะได้ y เป็น1นะคะเราแทนลงไปในผลเฉลยทั่วไปตัวนี้ค่ะสมมติเรามองนี้เป็น a นะแทน y ศูนย์เท่ากับ1ใน a เพื่อหาค่าคงที่ c นะคะตอนนี้เรามีผลเฉลยทั่วไปก็คือมีค่าคงที่ c อยู่เดี๋ยวเราจะหาว่าค่าคงที่ c นี้เป็นอะไรก็จะได้ผลเฉลยที่เรียกว่าผลเฉลยเฉพาะนะคะเราก็จะแทนลงไปนะคะแทน x เป็น0แทน y เป็น1ก็จะได้2 e ยกกำลัง0นะบวก3 e ยกกำลัง1เท่ากับ c e กำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น2บวก3 e เนี่ยเท่ากับ c นั่นเองนะคะเราก็ตัวเนี้ยไปแทนในนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ผลเฉลยที่เป็นผลเฉลยเฉพาะนะคะก็คือ e กำลัง x กำลัง3บวก3 e ยกกำลัง y กำลัง2เท่ากับ2บวก3 e อันเนี้ยเป็นผลเฉลยเฉพาะนะคะแม่นเองหรือว่าบางทีถ้าเราไม่อยากให้2บวก3 e อยู่ฝั่งนี้เราก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะนะคะเราสามารถตอบเป็น2 e กำลัง x กำลัง3บวก3 e ยกกำลัง y กำลัง2ลบ2 x ลบ3 e เท่ากับ0อย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคนะคะหวังว่าวันนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างพอสมควรนะคะที่จะทำให้เรารู้จักกับสมการแยกตัวแปรได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำ นโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
8: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
9: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่างานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
10: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
10: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
9: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
10: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
10: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชยสามอย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
9: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
10: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
11: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
10: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
10: ฟกช้ำ
9: ฟกช้ำ
11: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
10: ใช่ครับ

0: สุดแล้วว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
1: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
0: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
1: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
0: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
0: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้ที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทั้งบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะในรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนค่ะนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะชื่อเต็มๆก็คือดร.ผลฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะและรายการของเราในวันนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงในตอนที่2ซึ่งเราก็ยังคงมีวิธีกรรับเชิญ

0: ญนะคะท่านดร.ปรมาบุญเขื่องนะคะหรือว่าดร.กายนั่นเองนะคะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการช่วยอาจารย์กิ๊กในวันนี้นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะก็คือนายวัฒนศักดิ์สุปกิ่งนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะคะซึ่งนี่ก็เป็นองค์กรสำคัญที่จะสื่อสารให้ประชาชนนะคะเข้าใจในเรื่องปริมาณน้ำนะคะวิธีการจัดการและการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรน้ำได้อย่างมีความสุขหรือหากเกิดผลกระทบในเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณน้ำที่มากหรือน้อยก็จะมีวิธีการบริหารจัดการตนเองให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไปพบกับดร.กายได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ำในประเทศนะครับโดยผมนายวัฒนศักดิ์สุภกิ่งผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกันครับทรัพยากรน้ำในประเทศไทยนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะมาเรียนรู้กันในอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลุ่มน้ำหลักๆของประเทศไทยเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยครับออกมาเป็นตัวปริมาณน้ำให้เราใช้ได้หรือว่าจะไหลลงมาตามทางด้านแม่น้ำต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือลุ่มน้ำลุ่มน้ำคืออะไรครับลุ่มน้ำก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกลงมานะครับและจะมีลำห้วยสาขาเล็กๆนะครับตั้งแต่บนภูเขาต่างๆในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำต่างๆก็จะไหลจากลำห้วยเล็กๆเนี่ยครับลงมาสู่ลำคลองนะครับจากลำคลองต่างๆเองก็ไหลลงมาสู่ตัวแม่น้ำดังนั้นเนี่ยปริมาณฝนที่ตกลงมาทั้งหมดครับในขอบเขตลุ่มน้ำเนี่ยก็จะไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำนะครับก็เราก็จะเรียกว่าลุ่มน้ำนะครับหลักๆของประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้นะครับมีทั้งหมด22ลุ่มน้ำด้วยกันแต่เดิมเนี่ยเราเคยมีทั้งหมด25ลุ่มน้ำครับแต่ตั้งแต่ที่เรามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกิดขึ้นเนี่ยครับทั้งนั้นเนี่ยลุ่มน้ำของเราเนี่ยก็ได้มีการทบทวนใหม่ครับตามพื้นที่ของปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันหรือเราเรียกว่าตามลักษณะของทางอุทกวิทยาแล้วก็ทางการที่เราจะเอารุ่มน้ำเนี่ยมาบริหารจัดการร่วมกันดังนั้นก็เกิดการปรับเปลี่ยนรุ่มน้ำใหม่ครับจาก25รุ่มน้ำณปัจจุบันนี้เนี่ยลดลงเหลือ22รุ่มน้ำหลักของประเทศไทย22รุ่มน้ำเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะไล่ให้ฟังสักนิดนึงนะครับก็จะประกอบไปด้วยลุ่มน้ำสารวินอันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ในแผนที่นะครับก็คือหมายเลข01จะอยู่ขอบตะวันตกทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยครับกินขอบเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกับจังหวัดตากลุ่มน้ำที่2ครับลุ่มน้ำโขงเหนือนะครับก็คือจะอยู่บริเวณของจังหวัดเชียงรายนะครับและก็บางส่วนของจังหวัดพะเยาลุ่มน้ำที่3ครับลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นทางด้านขอบบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยนะครับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะครับและก็นครพนมนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ลุ่มน้ำที่4ครับลุ่มน้ำชีนะครับก็จะเป็นตอนกลางของทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในเขตจังหวัดของชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับทางด้านของลุ่มน้ำมูลครับก็จะเป็นลุ่มน้ำใหญ่อีกลุ่มน้ำหนึ่งของทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไหลลงมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับถัดมาก็จะเป็นลุ่มน้ำปิงครับหมายเลข6หมายเลข6เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับตั้งแต่ตอนบนเลยครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไหลลงมาผ่านจังหวัดลำพูนไหลลงมายังเขื่อนภูมิพลนะครับที่จังหวัดตากจากจังหวัดตากไหลลงมาที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดนครสวรรค์ลุ่มน้ำที่7ครับลุ่มน้ำวังพื้นที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับอาจจะมีจังหวัดรอบข้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไหลลงมาที่จังหวัดตาก08ครับลุ่มน้ำยมนะครับเริ่มต้นด้วยขอบทางด้าน

ด้านตอนล่างของจังหวัดพะเยานะครับไหลลงมาผ่านจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกและก็ไหลลงมาสู่จังหวัดพิจิตรครับลุ่มน้ำที่9ครับลุ่มน้ำน่านนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนบนเลยก็คือจังหวัดน่านนะครับไหลลงมาที่เขื่อนสิริกิติ์และก็ต่อเนื่องมานะครับลงมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็ไหลลงมาที่จังหวัดพิจิตรและก็ลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับลุ่มน้ำที่10ครับคือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับหลังจากที่มีน้ำปิงนะครับกับแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไหลต่อเนื่องลงมาภาคกลางหลายจังหวัดเลยครับแล้วก็มาไหลผ่านนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณอ่าวไทยลุ่มน้ำที่12ครับลุ่มน้ำที่11ครับลุ่มน้ำที่11ก็คือลุ่มน้ำสแกกรังนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตของจังหวัดอุทัยธานีครับและก็จังหวัดสุพรรณบุรีตอนบนนะครับและก็ไหลลงมาที่จังหวัดชัยนาทครับทางด้านของลุ่มน้ำที่12ครับก็คือลุ่มน้ำป่าสักนะครับพื้นที่ขอบเขตโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไหลลงมาต่อเนื่องที่จังหวัดลพบุรีนะครับและก็ไหลลงมาที่ทางด้านของจังหวัดสระบุรีและก็ลงมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับลุ่มน้ำที่13ครับก็คือลุ่มน้ำท่าจีนนะครับขอบเขตโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีครับไหลลงมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับผ่านลงมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับต่อเนื่องลงไปออกทะเลครับลุ่มน้ำที่14ก็คือลุ่มน้ำแม่กลองครับก็จะเริ่มต้นนะครับทางด้านขอบบนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไหลลงมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ไปออกทางด้านปากแม่น้ำนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามครับทางด้านของลุ่มน้ำที่15ครับก็คือลุ่มน้ำบางปะกงครับลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยขอบเขตก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดสระแก้วนะครับไหลลงมาผ่านจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไหลลงมาผ่านจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ออกทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับลุ่มน้ำที่16ครับลุ่มน้ำตวนเลสาบลุ่มน้ำตวนเลสาบเนี่ยก็จะเป็นขอบเขตของจังหวัดสระแก้วนะครับรวมทั้งขอบเขตบางส่วนของจังหวัดจันทบุรีลุ่มน้ำนี้เนี่ยก็จะไหลออกไปทางด้านประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือประเทศกัมพูชาต่อไปลุ่มน้ำที่17ครับลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกครับก็จะเป็นลุ่มน้ำเนี่ยที่เป็นลำน้ำเดียวๆนะครับของทางด้านภาคตะวันออกที่ไหลออกสู่ทะเลโดยตรงครับก็จะเริ่มต้นนะครับจากขอบนอกเลยเนี่ยก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองครับแล้วก็จังหวัดชลบุรีลุ่มน้ำที่18ครับก็จะเป็นการผนวก2ลุ่มน้ำเข้าไปด้วยกันนะครับก็คือลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับและประจวบคีรีขันธ์นะครับลุ่มน้ำที่18เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับบางส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับลุ่มน้ำที่19นะครับลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดระนองบางส่วนครับแล้วก็จะเป็นของจังหวัดภาคใต้ที่อยู่ฝั่งอ่าวไทยตอนบนก็คือจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในส่วนของลุ่มน้ำที่20แล้วนะครับก็คือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงครับลุ่มน้ำนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับอยู่ภายในพื้นที่ของลุ่มน้ำครับส่วนลุ่มน้ำที่21ครับก็คือลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินขอบเขตของพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ประกอบไปด้วยนะครับจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำที่22ครับลุ่มน้ำที่22เนี่ยก็จะเป็นลุ่มน้ำของทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็คือจังหวัดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราเกือบทั้งหมดครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลครับในพูดแล้วนะครับว่าลุ่มน้ำของเราเนี่ยประกอบไปด้วย22ลุ่มน้ำนะครับอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่ทางน้องๆเองนะครับอาจจะได้เรียนรู้กันว่าเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดนี้เรามีที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำไหนเราจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยหากเรารู้ว่าเราเนี่ย

อยู่ในพื้นที่ของลุ่มน้ำใดๆเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการบริหารจัดการลุ่มน้ำต่างๆอันนั้นเนี่ยก็คือจะต้องการมีส่วนร่วมของคนในลุ่มน้ำทั้งหมดครับที่จะร่วมกันบริหารจัดการน้ำแต่ถ้าเกิดเรามาดูครับก็จะยกตัวอย่างนะครับลุ่มน้ำที่สำคัญนะครับของประเทศไทยเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามี2กลุ่มลุ่มน้ำใหญ่ๆครับกลุ่มลุ่มน้ำแรก

มารวมกันหรือมีการไหลและก็มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะมีการเกี่ยวพันกันต่อเนื่องกันนะครับก็คือลุ่มน้ำปิงวังยมน่านนะครับซึ่ง4ลุ่มน้ำนี้เราอาจจะเคยได้ยินครับว่าการไหลมารวมกันของ4ลุ่มน้ำเนี่ย4ลำน้ำเนี่ยครับก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านเนี่ยไหลมารวมกันที่ปากน้ำโพนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์และก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นเนี่ยลุ่มน้ำที่ไหลต่อเนื่องกันนะครับก็คือจะเป็นลุ่มน้ำที่ต่อเนื่องจากทางด้านตั้งแต่รวมกันที่ปากน้ำโพเนี่ยก็จะเป็นลุ่มน้ำของสแกกรังครับแล้วก็ไหลมารวมกันกับทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักครับที่มีแม่น้ำป่าสักเนี่ยไหลมารวมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนลุ่มน้ำท่าจีนครับก็จะมีแม่น้ำท่าจีนที่มีการไหลลงมาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงจังหวัดชัยนาทนะครับและมีการไหลแยกออกไปนะครับเป็นแม่น้ำท่าจีนทั้งสองสายก็จะไหลตีคู่กันไปครับออกทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยทั้งแม่น้ำท่าจีนทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบริเวณอ่าวไทยตอนบนทั้งคู่เช่นเดียวกันสี่ลุ่มกลุ่มลุ่มน้ำนี้ครับ8ลุ่มน้ำหลักเนี่ยมีความสำคัญมากครับเพราะว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่เองเนี่ยเป็นลุ่มน้ำสำคัญในการบริหารจัดการน้ำนะครับในการที่เราจะเอามาใช้วางแผนทรัพยากรน้ำของประเทศเพราะว่าเราผ่านเมืองสำคัญต่างๆผ่านพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญต่างๆและมีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับก็คือเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับถ้าเกิดเราจะเรียกเนี่ยก็คือจะเป็น4เขื่อนหลักนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพลครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์ครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนครับตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณของจังหวัดลพบุรีนะครับอาจจะเป็นรอยต่อของจังหวัดลพบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีนะครับทั้ง4เขื่อนเนี่ยครับจะเป็นเขื่อนสำคัญครับที่เวลาฤดูฝนเนี่ยเราจะต้องเก็บกักน้ำนะครับแล้วก็พอฤดูแล้งที่เราไม่ค่อยมีฝนเนี่ยครับพื้นที่การเกษตรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งน้ำกินน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคการทำการประปาต่างๆเนี่ยรวมถึงการนำน้ำไปใช้ในสนับสนุนทางด้านการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมนะครับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใช้น้ำจาก4เขื่อนนี้นะครับตลอดช่วงฤดูแล้งและ4เขื่อนนี้ก็มีความสำคัญอีกอันนึงครับก็คือพอในช่วงฤดูฝนเองนะครับก็จะมีการช่วยชะลอน้ำนะครับในปริมาณฝนที่ตกลงมาในเขตต้นน้ำต่างๆเนี่ยให้เก็บกักเอาไว้นะครับเพื่อที่จะลดนะครับปริมาณน้ำหลากของแม่น้ำและเก็บกักเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับอีกกลุ่มลุ่มน้ำหนึ่งที่สำคัญนะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลครับลุ่มน้ำชีเองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับบริเวณตั้งแต่ของจังหวัดชัยภูมินะครับก็จะไหลต่อเนื่องมาและแม่น้ำชีนะครับก็จะไหลมารวมกันกับแม่น้ำมูลนะครับบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีครับทางด้านแม่น้ำมูลเองครับก็มีต้นกำเนิดเนี่ยจากทางด้านขอบบนสุดเนี่ยก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อรวมไหลมารวมกันนะครับระหว่างชีกับมูลแล้วเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างมากครับไหลผ่านทางด้านของตัวเมืองอุบลราชธานีรวมทั้งทางด้านฝั่งตรงข้ามของตัวเมืองครับก็คืออำเภอวารินชำราบนะครับแล้วก็ไหลนะครับไปลงแม่น้ำโขงนะครับทางบริเวณของทางด้านบริเวณของทางด้านของขอบนะครับตะวันออกที่สุดนะครับของทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลุ่มน้ำนี้นะครับก็จะมีเขื่อนขนาดใหญ่สำคัญเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเขื่อนลำปาวครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็จะมีเขื่อนนะครับในขอบเขตของแม่น้ำมูลนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็มีความจุสำคัญนะครับได้แก่เขื่อนลำตะคองนะครับเขื่อนลำพระเพิงนะครับเขื่อนมูลบนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก
ก่อนที่จะไหล

อีออกนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยครับก็จะมีเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเขื่อนสิรินธรครับที่เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมารวมกันแล้วก็ไหลไปทางด้านแม่น้ำโขงนะครับเรารู้จักลุ่มน้ำแล้วครับการที่จะเกิดน้ำนะครับไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองต่างๆได้เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดน้ำต่างๆเนี่ยก็คือฝนที่ตกลงมาในประเทศของเราครับประเทศของเราเนี่ยมีปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยต้องเรียกว่าค่อนข้างตกชุกครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณเส้นศูนย์สูตรดังนั้นเนี่ยปริมาณฝนของเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีปริมาณฝนเนี่ยที่ตกนะครับชุกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนฤดูฝนของประเทศไทยครับเราเนี่ยโดยปกติจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนะครับและก็จะไปสิ้นสุดนะครับฤดูฝนนะครับของประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนนะครับประเทศไทยตอนบนเนี่ยน้องๆ อาจจะเคยได้ยินว่ามีพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกนะครับประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกครับในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับก็คือของจังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงทางด้านภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าประเทศไทยตอนล่างครับดังนั้นเนี่ยหากเราฟังสภาพอากาศครับเราจะได้ยินคำว่าประเทศไทยตอนบนให้เราเข้าใจนะครับว่าจะประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกดังนั้นเนี่ยประเทศไทยตอนบนครับก็จะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและไปสิ้นสุดที่กลางเดือนตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยแนวร่องหลุมของฤดูฝนเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนลงไปพาดผ่านที่ภาคใต้ภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ยจะเริ่มมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่อยู่ทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ยครับจะมีปริมาณฝนตกเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะครับจนไปจนถึงประมาณกลางเดือนมกราคมซึ่งก็โดยส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยทางด้านประเทศไทยตอนบนก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ภาคใต้ก็จะน้ำท่วมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมเนี่ยแหละครับก็จะเห็นว่าจะมีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลนะครับระหว่างประเทศไทยตอนบนกับทางด้านประเทศไทยตอนล่างก็คือทางด้านภาคใต้ปริมาณฝนที่ตกลงมาครับถ้าเราเอาฝนที่ตกลงมาที่ประเทศไทยตอนประเทศไทยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีฝนทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 1,500 มิลลิเมตรทั้งปีแต่นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยจะตกสม่ำเสมอนะครับทั่วประเทศที่ 1,500 มิลลิเมตรครับมีพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะครับฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดตรงนี้เองเนี่ยจะมีฝนต่อปีเนี่ยสูงถึงประมาณ 4,000 ถึง 4,500 มิลลิเมตรเลยครับอีกโซนหนึ่งก็คือจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงาครับที่จะมีฝนเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ 4,000 มิลลิเมตรต่อปีเช่นเดียวกันพื้นที่ฝนตกมากๆอีกที่นึงนะครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดหนองคายครับและก็จังหวัดบึงกาฬโซนนี้เองเนี่ยจะมีปริมาณฝนเนี่ยอยู่สักประมาณ 2,000 ถึง 3,000 มิลลิเมตรครับแต่พอเข้าสู่ตรงกลางของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นตอนชั้นในนะครับของทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งพื้นที่ภาคกลางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณฝนเนี่ยลดลงลดหลั่นลงไปเพราะว่าลมมรสุมเมื่อพัดพามาแล้วนะครับก็จะตกบริเวณแนวเขาที่ต่อเนื่องกันก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยความชื้นก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆก็จะทำให้นะครับในเขตพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งทางด้านตอนในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 1,300 นะครับมิลลิเมตรเท่านั้นบางปีเนี่ยอาจจะน้อยลงไปค่อนข้างมากครับอาจจะมีแค่ 1,000 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับต่อปีดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหากเราเอาปริมาณฝนเฉลี่ยนะครับที่ตกลงมา 1,500 มิลลิเมตรเนี่ยครับมาคำนวณเป็นปริมาณน้ำที่เกิดทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ปริมาณน้ำสูงถึงนะครับ 750,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่นะครับปริมาณฝนที่ตกลงมานะครับไม่ได้เกิดออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ไหลลงตามลุ่มน้ำต่างๆทั้งหมดเพราะว่าเราจะเกิดการซึมลงดิน

ครับค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆบ้างนะครับต้นไม้เอาไปใช้บ้างเราเกิดน้ำเนี่ยไหลออกมาทุกๆแม่น้ำรวมกันเนี่ยแค่ประมาณ280,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้นเองแต่โดยส่วนใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีน้ำเนี่ยไหลลงสู่ทะเลหรือว่าไหลนะครับออกนอกประเทศไปสู่แม่น้ำโขงนะครับหรือว่าไหลออกไปสู่ทางด้านของแม่น้ำสารวินของประเทศพม่าเนี่ยเป็นปริมาณมากพอสมควรเหมือนกันนะครับปริมาณน้ำที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนครับเรามีเขื่อนขนาดใหญ่รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศเนี่ย35แห่งรวมทั้งเขื่อนขนาดกลางที่เรามีด้วยครับก็จะรวมทั้งสิ้นประมาณสัก500แห่งเนี่ยครับเรามีน้ำหากทุกเขื่อนเต็มเขื่อนหมดนะครับจะมีน้ำอยู่ที่ประมาณ 76,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ 76,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับปริมาณน้ำในเขื่อนของเราเนี่ยเราเอามาใช้ได้จริงๆหากทุกเขื่อนเต็มนะครับก็จะอยู่ที่ 52,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเห็นจะเห็นว่าตัวเลขมันลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ทุกปีครับฝนที่ตกไม่เท่ากันทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยครับไม่เคยทำให้ทุกเขื่อนเต็มพร้อมๆกันเฉลี่ยแล้วปีนึงเราจะมีน้ำไหลลงเขื่อนนะครับรวมกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านเท่านั้นเองครับเป็นปริมาณที่หากเราเก็บน้ำตรงนี้เอาไว้ใช้และพึ่งพาน้ำจากเขื่อนอย่างเดียวเราจะมีน้ำเอาไว้ใช้เนี่ยอยู่ประมาณ 42,000 ล้านเท่านั้นจากปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนนะครับที่ไม่เท่ากันในทั่วประเทศแต่เชื่อไหมครับปีนึงเนี่ยครับเราใช้น้ำสูงถึง 150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งค่อนข้างสูงกว่าความจุเก็บกักค่อนข้างมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแต่เราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีปริมาณฝนครับปริมาณฝนเนี่ยให้น้ำเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าความต้องการน้ำหลายเท่านักดังนั้นหากเราจะต้องมีการเก็บน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กหรือในพื้นที่สระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านสระเก็บน้ำประจำไร่นาเนี่ยครับหากเราช่วยกันเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บกักน้ำที่มีฝนตกลงมาถึง 750,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับให้สามารถเอามาใช้ได้เพื่อที่จะบรรเทาความต้องการน้ำที่เราใช้สูงมากๆครับทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีครับประเทศไทยนะครับได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราเรียกว่า climate change เนี่ยครับเราเกิดขึ้นกันทั่วโลกประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบครับจากการสูงขึ้นของอุณหภูมินะครับรวมทั้งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยแหละครับจากการเจริญเติบโตขึ้นของเมืองจากการมีประชากรมากขึ้นเราก็ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นใช้ทรัพยากรมากขึ้นเราก็ทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกสู่อากาศเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นครับปริมาณความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาเนี่ยนะครับหลังจากส่งลงมากระทบกับพื้นโลกแล้วเนี่ยจะต้องสะท้อนออกไปกลับออกไปนะครับกลายเป็นว่าเราเจอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขวางเอาไว้ก็ทำให้ความร้อนเนี่ยถูกเก็บกักไว้ในทางด้านของโลกของเราซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้เนี่ยครับว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับก็จะคล้ายๆกับว่าเรามีห้องเรือนกระจกเนี่ยครับที่เอาไว้ใช้ปลูกพืชเนี่ยครับถ้าเกิดเราเข้าไปในห้องเนี่ยครับในโรงเรือนของเรือนกระจกเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนกว่าข้างนอกเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเป็นการที่ไม่สามารถระบายความร้อนเนี่ยออกไปได้จากความร้อนที่สูงขึ้นเนี่ยครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองยังมีการใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ป่าของเราเนี่ยลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราเกิดไฟป่าบ่อยขึ้นครับอุณหภูมิของพื้นดินที่ได้รับปะทะจากแสงแดดโดยตรงเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็ยิ่งส่งเสริมให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยครับร้อนขึ้นไปใหญ่ส่งผลกระทบตามมาเลยครับเรามีภัยพิบัติรุนแรงขึ้นครับทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับรวมทั้งการผลิตน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้นเกิดไฟป่ามากขึ้นครับปัญหาสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวดูดซับนะครับก๊าซ PM 2.5 เนี่ยนะครับดูดซับมลพิษต่างๆเนี่ยในเขตพื้นที่ป่าเราก็เริ่มลดลงนะครับ
หลังจากนั้นเองเนี่ยก็กระทบกับทุกคนครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กระทบนะครับเรามีความเหลื่อมล้ำนะครับของทางด้านรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับถึงเกิดวิกฤตพลังงานนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตที่เราอาจจะต้องเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารของเราลดลงจากทรัพยากรที่เราเริ่มลดลงเนี่ยแหละครับรวมทั้งประชากรที่เราเพิ่มมากขึ้นด้วยครับดังนั้นเนี่ยแม้ประเทศไทยจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยหากเราไม่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยน้ำมือของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยครับสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเกิดวิกฤตทั้งเรื่องอาหารนะครับและทรัพยากรของเราได้ Climate Change ครับส่งผลกระทบอย่างมากครับกับปริมาณฝนในประเทศไทยเมื่อก่อนครับเราอาจจะไม่ได้มีฝนตกมากกว่าค่าปกติเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับต่อให้เกิดขึ้นก็จะไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นที่เกิดมากนะครับจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ๆหลายครั้งหรือแม้แต่กระทั่งการฝนที่ตกน้อยลงมาครับเราก็ไม่ได้ตกน้อยทั่วทั้งประเทศมากขนาดนี้แต่กลายเป็นว่า10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเองเนี่ยประสบปัญหากับทางด้านของ Climate Change เนี่ยครับฝนที่ตกลงมาของเราเนี่ยกลับกลายเป็นฝนที่หนักมากในช่วงฤดูฝนฤดูแล้งที่เราอาจจะต้องมีฝนตกมาบ้างครับกลายเป็นฝนไม่ตกเลยครับมีฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปตกกระจุกตัวอยู่ที่ช่วงฤดูฝนทำให้ตกเสร็จปุ๊บหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยเลยพอในช่วงฤดูแล้งครับแทนที่เราจะมีปริมาณน้ำเก็บกักเอาไว้ใช้นะครับอุณหภูมิไม่สูงมากนักกลายเป็นว่าณตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับคนอย่างพวกเราเองเนี่ยพอร้อนขึ้นเราก็ใช้น้ำบ่อยขึ้นครับดื่มน้ำมากขึ้นอาบน้ำบ่อยขึ้นนะครับล้างหน้าบ่อยขึ้นเพื่อที่จะดับร้อนพืชเองก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นพืชในป่านะครับหรือว่าพืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยครับเมื่อมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นก็เกิดการคายระเหยเพิ่มมากขึ้นยิ่งคายระเหยเพิ่มมากครับก็ยิ่งจะมีการดูดน้ำนะครับเอามาใช้ในต้นพืชเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยครับเราก็มีปริมาณน้ำลดลงและมีความต้องการน้ำกลับเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มประสบปัญหาที่จะขาดแคลนน้ำเนี่ยในระยะถี่ขึ้นค่อนข้างมากครับหากเรามาดูปริมาณฝนนะครับอันนี้ที่จะชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือภาพใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นฝนที่ตกทั่วประเทศในตลอดทั้งปีนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าโซนไหนที่มีฝนตกหนักๆบ้างครับเราจะเห็นสีชมพูครับสีชมพูนะครับค่อนไปจนถึงสีแดงเข้มเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยจะมีปริมาณฝนเนี่ยสูงถึงนะครับสักมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรนะครับอย่างที่บอกครับเราจะเห็นสีชมพูเนี่ยอยู่แค่จังหวัดทางด้านของจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดระนองพังงานะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับบางส่วนเท่านั้นแล้วก็มีสีฟ้าน้ำเงินครับทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีฝนตกชุกนะครับภาคใต้ก็จะมีเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าฝน8แดด4นะครับก็คือฝนมีปริมาณถึง8เดือนนะครับแล้วก็เป็นแดด4เดือนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเรามาดูครับเราจะเห็นได้ว่าตอนกลางของประเทศครับเราจะมีพื้นที่สีเขียวกับสีเหลืองสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ในช่วงแค่ 1,000 นะครับจนถึงไม่เกินนะครับ 2,000 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับจะเห็นการกระจายตัวของทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมออย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นหากเราเอาภาพใหญ่ครับที่เป็นภาพทั้งปีเนี่ยมาคลี่ออกแต่ละเดือนเราจะเห็นเลยครับว่าตั้งแต่เดือนต่างๆตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยครับจะเห็นว่าปริมาณฝนของประเทศไทยเนี่ยมาตกมากๆเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนและเดือนตุลาคมเท่านั้นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยครับก็คือเดือนกันยายนนะครับเราจะเห็นสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตอนบนที่เป็นส่วนใหญ่เลยครับรองลงมาเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีปริมาณฝนตกลงมาเป็นอันดับ2แต่ลองสังเกตดูสิครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์4เดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยเราจะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ยนะครับ
ป็นสีเหลืองกับสีขาวคือแทบไม่มีฝนตกเลยนะครับดังนั้น

0: เนี่ยเราต้องใช้น้ําพึ่งพาน้ําจากเขื่อนหรือน้ําที่เราเก็บกักเอาไว้ในช่วง4เดือนนี้แหละครับแม้เดือนมีนาคมจะมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาบ้างครับเดือนเมษายนจะมีสีเหลืองสีเขียวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่จริงแล้วเนี่ยปริมาณฝนที่ตกลงมาไม่ได้เพียงพอต่อการใช้น้ําและเป็นช่วงที่เราร้อนที่สุดด้วยครับมีการใช้น้ําพีคที่สุดด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องเก็บกักน้ำนะครับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเอามาใช้ในช่วงตลอดทั้ง6เดือนเนี่ยแหละครับสำหรับประเทศไทยตอนบนส่วนทางด้านภาคใต้เองครับเรามีฝนที่อาจจะไม่ค่อยมากนักเนี่ยอยู่แค่เดือนมกราคมนะครับเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเท่านั้นแต่จะสังเกตดูว่าภาคใต้เองครับก็จะมีฝนเนี่ยนะครับในโซนสีชมพูนะครับสีเขียวและสีน้ำเงินเนี่ยนะครับรวมไปจนถึงสีแดงเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนธันวาคมก็เลยเป็นสิ่งที่เรานะครับให้คำจำกัดความกับภาคใต้ว่าเป็นเมืองฝน8แดด4นะครับเมื่อเรารู้นะครับทางด้านของทรัพยากรน้ำของประเทศไทยแล้วผมขออนุญาตย้อนกลับไปภาพนี้นิดนึงนะครับปริมาณฝนแต่ละเดือนที่เราได้เห็นนะครับอยู่ที่หน้าจอนะปัจจุบันนี้ครับมันทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเห็นภาพนี้เนี่ยเราจะสามารถวางแผนในการใช้น้ําในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําได้นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยที่จะมีฝนนะครับตกลงมาในพื้นที่นะครับแต่เราจะเห็นว่าเดือนมิถุนายนนะครับกับเดือนกรกฎาคมนะครับตรงกลางประเทศเนี่ยมันจะออกสีเขียวๆกับสีเหลืองๆเห็นไหมครับสีเขียวๆกับสีเหลืองๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของทางด้านฤดูฝนของเราก็คือประเทศไทยอาจจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงหลังจากที่มีการเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมครับร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยครับก็จะถูกดันไปพาดผ่านทางด้านตอนใต้ของประเทศจีนครับทำให้ปริมาณฝนของประเทศไทยเนี่ยอาจจะลดลงนะครับเราอาจจะมีปริมาณฝนตกอยู่แค่ขอบๆโดยเฉพาะขอบบนทางด้านภาคเหนือและขอบบนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นแต่ในตอนกลางของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคนะครับเหนือตอนบนนะครับภาคกลางนะครับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือชั้นในเราจะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะลดลงนั่นก็หมายความว่าในการเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ครับเราจะต้องมีแหล่งเก็บน้ำที่รองรับปริมาณฝนที่อาจจะตกในช่วงต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนจนไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมเราอาจจะมีฝนทิ้งช่วงเราก็ต้องมีการเอาน้ำตรงนั้นที่เราได้เก็บกักเอาไว้ใช้เนี่ยนะครับมาใช้ในช่วงนี้หลังจากนั้นเมื่อเราได้มีการใช้น้ำนะครับเราก็จะเข้าสู่มาถูช่วงฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนหากเรามีการวางแผนที่ดีครับเราก็จะพร่องน้ำออกนะครับและเราก็จะสามารถที่รองรับน้ำที่จะตกลงมามากในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนได้อันนี้ก็จะเป็นการหลักการแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำง่ายๆนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีแหล่งเก็บน้ำนะครับก็อยากจะสนับสนุนให้ทางด้านทุกๆท่านนะครับรวมทั้งเกษตรกรด้วยที่มีแหล่งเก็บน้ำเนี่ยครับลองเอาการบริหารการน้ำนี้ดูครับแล้วเราจะมีการใช้น้ำนะครับเก็บกักเอาไว้ใช้บรรเทาอุทกภัยนะครับและก็เก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำยังคงสำคัญไปจนถึงน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศครับรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อันนี้เองผมเอาอาจจะเอาตัวอย่างนะครับในพื้นที่ของคุ้งบางกระเจ้าครับว่าหากเราไม่ได้คำนึงถึงว่าต้องมีปริมาณน้ำมาเพื่อรักษาระบบนิเวศเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคุ้งบางกระเจ้าเองเนี่ยมีผลกระทบไปสู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเลยทีเดียวคุ้งบางกระเจ้าครับทุกๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำเจ้าพยาครับได้รับอิทธิพลนะครับของน้ำทะเลรุกนะครับได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงนะครับของทะเลแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีน้ำจืดนะครับจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเกิดความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับแต่จากการพัฒนานะครับกับการที่เรามีการใช้น้ำเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับ เรามีการใช้น้ำนะครับไปเพื่อการเกษตรนะครับในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพยารวมทั้งปริมาณน้ำที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคเองหรือว่าดึงน้ำไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมเองเนี่ยทำให้น้ำจืดในแม่น้ำเจ้าพยาในบางช่วงเนี่ยมีปริมาณน้ำจืดน้อยส่งผลกระทบให้น้ำเค็มจากทะเลครับลุกตัวเข้ามานะครับค่อนข้างมากนะครับจนกลายเป็นว่าในหลายปีครับที่บริเวณนะครับทางด้านคลองลัดโพที่เราตรวจวัดเองเนี่ยบริเวณของคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยครับมีปริมาณความเค็มเนี่ยสูงมากครับและสูงจนทำให้การเกษตรในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับการเกษตรที่ได้รับผลกระทบครับมันส่งผลกระทบนะครับมาสู่นะครับพฤติกรรมของนะครับวิถีชีวิตของคนในคุ้งบางกระเจ้าส่งผลกระทบมาสู่การทำการเกษตรของคนในคุ้งบางกระเจ้าครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ในเขตอุตสาหในเขตทำการเกษตรเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นคนในบางกระเจ้าเองครับเมื่อได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเนี่ยครับเรามีพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของคุ้งบางกระเจ้าเลยครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ต้องบอกว่าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่แทบจะอร่อยที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้าแต่หลังจากที่น้ำเค็มลุกตัวเข้าไปครับน้ำรักษาระบบนิเวศไม่สมดุลเนี่ยครับกลายเป็นว่าต้นไม้เนี่ยทนความเค็มไม่ไหวและตายและความเค็มนั้นเนี่ยก็ฝังลึกลงไปในดินทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเกษตรกรเริ่มมีการละทิ้งที่ดินการเกษตรนะครับขายออกไปให้กับคนนอกคุ้งบางกระเจ้าคนนอกคุ้งบางกระเจ้าเข้ามาซื้อก็มีการเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบครับคุ้งบางกระเจ้าเองเนี่ยเป็นที่ที่มีหิ่งห้อยนะครับมากที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยกลายเป็นว่าน้ำก็เริ่มคุณภาพไม่ดีนะครับการเกษตรต้นไม้ต่างๆก็เริ่มลดลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของนะครับหิ่งห้อยเองก็เริ่มลดจำนวนลงครับกลายเป็นปัญหาหนึ่งเองที่ณตอนนี้นะครับหลายหน่วยงานกำลังเข้าไปช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเพราะว่าเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพของในเขตพื้นที่ของคุ้งบางกระเจ้าดังนั้นเนี่ยผมก็จะสรุปให้เห็นว่าทรัพยากรน้ำนะครับมีความสำคัญมากเราเนี่ยนะครับต้องรู้ว่าเราใช้น้ำใช้ทรัพยากรน้ำด้วยมีต้นทุนอย่างจำกัดนะครับฝนที่ตกลงมานะครับทุกเม็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงครับว่าเราจะมีการวางแผนการใช้น้ำที่ให้เกิดการคุ้มค่าอย่างไรนะครับรวมจนไปถึงว่าน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการรักษาระบบนิเวศเนี่ยครับต้องสามารถมีปริมาณน้ำที่สมดุลเพื่อที่จะรักษาสมดุลนิเวศได้เพราะนั่นก็คือจะนำมาสู่ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังคงอยู่กับประเทศไทยและมีการใช้น้ำอย่างสมดุลซึ่งกันและกันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ความรู้นะครับเรื่องทรัพยากรน้ำของประเทศไทยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับและก็คำนึงถึงการจัดการน้ำนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะก็ได้รับฟังการบรรยายจากคุณวัฒนศักดิ์สุปกิ่งนะคะผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการเล่าเรื่องราวนะคะให้น้องๆฟังนะคะผ่านการสัมภาษณ์ของดร.กายดร.ปรมาบุญเคืองนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในประเทศไทยนะคะซึ่งน่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของภาครัฐโดยตรงค่ะซึ่งอาจารย์กิจก็ต้องขอขอบคุณนะคะสสน.เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ช่วยเหลือเราในการบรรยายในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอาจารย์กิจต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับ

ตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไป

0: คนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความดันอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเอง

กระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูในรายวิชา English Listening and Speaking 1นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชาคือ20001203ค่ะโดยมีครูขวัญไทยมาสวัสดิ์เป็นคนสอนนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยโทรศัพท์บทสนทนาที่อยู่ในการพูดคุยโทรศัพท์ในหน่วยงานนะคะวันนี้เราจะเน้นไปที่การพูดคุยโทรศัพท์ในหน่วยงานหรือในสถานที่ทำงานเรียนการพูดที่เกี่ยวกับการตอบรับการบอกว่าบุคคลนั้นอยู่หรือไม่อยู่หรือการฝากข้อความให้โทรกลับนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตนี้คือ on the phone นะคะก็คือการพูดสนทนาในโทรศัพท์เริ่มแรกเราต้องมารู้จักก่อนว่าในการพูดสายในการพูดสนทนาทางโทรศัพท์นั้นนะคะเราจะมีการพูดคุยแบบใดบ้างนะคะเริ่มต้นเลยคือ making a phone call

0: call posture posture นี่ก็คือหมายความว่าขั้นตอนนะคะคำนี้คำนี้อ่านว่า posture นะคะแปลว่าขั้นตอนในการพูดคุยโทรศัพท์เราก็เริ่มจากการทักทายก่อนใช่ไหมคะการทักทายก็คือการสวัสดีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตามปกติที่เรารับสายโทรศัพท์นะคะหลังจากเรา say hello แล้ว say hi แล้ว good morning good afternoon good evening แล้วเราก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราว่าเราเป็นใครอยู่หน่วยงานไหนก่อนเพราะว่าบางทีเราเป็นเขาโทรเข้ามาเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ที่เขาต้องการโทรเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นพอเรา say hello เสร็จแล้วนะคะเราก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นใครหน่วยงานอะไรเช่นตัวอย่างที่ครูนำมานี้ก็จะเป็นบอกว่า this is ภาสกร from Isuzu company ก็จะบอกว่าฉันชื่อภาสกรอยู่ที่บริษัท Isuzu ใช่ไหมคะหรือ my name is Christopher from ASก็คือฉันชื่อคริสโตเฟอร์อยู่ AIS นะคะต่อไปหลังจากที่เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองแล้วนะคะเราก็จะแจ้งวัตถุประสงค์แจ้งวัตถุประสงค์ของการโทรศัพท์เพื่อต้องการถามข้อมูลหรือพูดสายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนั้นคือในกรณีนี้คือกรณีของคนโทรเข้าเนาะแต่ในกรณีที่เราบอกเกี่ยวกับข้อมูลของตัวเองนั่นคือกรณีของผู้รับสายกรณีนี้กรณีแจ้งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นกรณีของบุคคลที่โทรเข้ามาใช่ไหมคะว่าเขาต้องการที่จะโทรเข้ามาเพื่ออะไรเช่นตัวอย่างที่นำมาก็คือ I want to make an appointment with Mr. Rosie คือฉันจะต้องการ make an appointment appointment หมายความว่านัดหมายก็หมายความว่าเขาต้องการนัดหมายกับคุณ Rosie ใช่ไหมคะหรือ I want to speak to the receptionist please I want to speak to the receptionist please เขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะพูดกับ speak to the receptionist receptionist คือพนักงานต้อนรับใช่ไหมคะเขาอยากที่จะพูดกับพนักงานต้อนรับอันนั้นคือกรณีของบุคคลที่โทรเข้ามาเขาก็จะแจ้งว่าเขาต้องการที่จะพูดกับใครหรือสื่อสารกับใครสามกรณีเลยก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะเราต้อง say hello ก่อน good morning good afternoon good evening และลำดับต่อมาเราก็บอกข้อมูลของตัวเองใช่ไหมคะว่าเราชื่ออะไรอยู่หน่วยงานไหนหรือทำงานอยู่แผนกอะไรก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ครูนำมานั่นก็คือเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวเขาและเขาก็อยู่ในบริษัทอะไรใช่ไหมคะแล้วต่อมากรณีที่3ก็คือการแจ้งวัตถุประสงค์ของการโทรเข้ามาว่าเราต้องการคุยกับใครด้วยเรื่องอะไรต่อไปนะคะเราจะมาดูคำศัพท์ที่อยู่ในยูนิตนี้ก่อน vocabulary practice นี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาเรามาเริ่มคำแรกเลย chorus phone chorus phone คือโทรศัพท์ไร้สายคุ้นไหมกับเราไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้เนาะเราจะคุ้นกับพวกโมบายโฟนมากกว่าใช่ไหมคะ cordless phone ก็คือโทรศัพท์ไร้สายต่อไป leave leave นี่คือฝากก็ในกรณีก็คือฝากพวกฝากข้อความใช่ไหมคะหรือฝากโน้ตฝากอะไรให้กับคนต่อให้กับคนที่เราโทรเข้าไปต่อไปก็คือ hold on นี่คือรอสายในกรณีที่โทรเข้าไปแล้วเขาไม่อยู่หรือว่าโทรเข้าไปแล้วพนักงานรับโทรศัพท์นั้นบอกให้รอสายเพื่อที่จะไปตามคนนั้นมารับสายโทรศัพท์นะคะใช้คำว่า hold on คือการรอสาย message ก็คือข้อความนะคะต่อไป mobile phone นี่คือโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วต่อไปค่ะ extend หรือ extension ก็ได้นะคะ extend หรือ extensionหมายถึงต่อในที่นี้ก็คือหมายเลขต่อเราสังเกตไหมเวลาเราได้เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานมาหรือบริษัทโทรศัพท์ของบริษัทมามันจะมีเบอร์ต่อเราใช้คำว่าต่อตัวนั้นอะใช้คำว่า extend หรือ extension ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ answering machine ก็คือเครื่องตอบรับอัตโนมัติอย่างวิทยาลัยเราใช่ไหมคะโทรเข้ามาเสร็จจะมีคนรับสายก่อนเราสงสัยไหมว่าเป็นคนจริงหรือว่าเป็นเครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ จะมีคนแนะนำก่อนว่าวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลท่านสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขนี้อันนั้นคือเครื่องรับอัตโนมัตินะคะไม่ใช่คนที่รอพูดสายกับเรานะเขาจะใช้ในหน่วยงานนะคะส่วนมากจะใช้ answering machine ก็คือเครื่องรับอัตโนมัติโดยจะใช้เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่บางที่ก็มีภาษาท้องถิ่นก็มีนะคะในหน่วยงานที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมเขาก็จะมีภาษาท้องถิ่นเข้าไปด้วยต่อไปค่ะ busy busy ก็คือไม่ว่างหรือยุ่งนะคะต่อไปก็คือ spell ก็คือสะกดนี้จะอยู่ในกรณีที่พนักงานต้อนรับสายคนที่เขาโทรมาแล้วขอคนที่เขาโทรมาสะกดชื่อเพื่อที่ว่าจะเขียนหรือโน้ตให้ถูกต้องเพื่อแจ้งบุคคลถัดไปนะคะต่อไปนะคะ call ก็คือโทรต่อไปค่ะคาร์ดโฟนบัตรโทรศัพท์ตอนนี้ยังมีบัตรโทรศัพท์อยู่ไหมคะ
1: มี
0: บัตรโทรศัพท์ยังมีเครื่องโทรศัพท์ที่ยังใช้บัตรอยู่ใช่ไหมอ่าฮะนั่นก็คือเราเรียกอันนั้นก็คือคาร์ดโฟนนะคะบัตรโทรศัพท์ต่อไปค่ะ indispensable ก็คือซึ่งขาดไม่ได้นะคะต่อไปคือ communicate ก็คือการติดต่อสื่อสารแล้วก็ step ก็คือขั้นตอน inform คือการให้ข้อมูลนะคะ purpose คือวัตถุประสงค์แล้วก็ voice ก็คือเสียงต่อไป promptness เหมาะสมและสุดท้ายคือ present เป็นที่น่าพอใจ present เป็นที่น่าพอใจนะคะเดี๋ยวเราจะออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะคำแรกของบทนี้ก็คือ cold desk phone นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟัง1รอบและเราออกเสียงตามครู1รอบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะคำแรกคือ the first cold desk phone
2: cold desk phone
0: leave hold on
2: message
0: mobile phone
2: extend
0: answering machine busy
2: spare
0: call
2: card phone
0: indispensable
2: communicate
0: step
2: inform
0: purpose
2: wise
0: properly
2: presence
0: โอเคนี่คือ vocabulary ที่เราจะใช้ในยูนิตนี้นะคะยูนิต on the phone ต่อไปค่ะเรามาดู situation นะคะก็คือสถานการณ์หรือโครงสร้างประโยคในการพูดสายโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากgreeting ก่อนถูกไหมคะอันดับแรกก็คือการ greeting ก็คือการทักทายก็คือ say hello ก็ได้ say hi ก็ได้ในกรณีที่เราคุ้นเคยกันเราใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราโทรไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือสถานที่ที่เป็นหน่วยงานเราควรจะใช้ hello หรือ good morning คะถ้าเราโทรไปหน่วยงาน good morning นะคะเราต้องใช้คำทักทายที่เป็นทางการในแต่ละช่วงเวลานั้นๆเนาะต่อไปค่ะ inform who you are and where are you from inform who you are and where are you from ก็คือบอกว่าเราเป็นใครถูกไหมคะในกรณีที่สองคือบอกว่าเราเป็นใครทำงานในหน่วยงานไหนในตัวอย่างนี้ก็คือ this is Pascal from Isuzu Companyแล้วก็ my name is Christopher from AIS ถ้าเป็นเราจะบอกว่ายังไงคะจะถ้าเป็นครูก็จะบอกว่า my name is ขวัญไทย I'm a teacher in วังไกลกังวล industrial ใช่ไหมคะถ้ามีคนที่โทรเข้ามาในหน่วยงานเราใช่ไหมคะเราก็จะแนะนำตัวก่อนว่าเราเป็นใครทำงานในแผนกอะไรแล้วก็สังกัดหน่วยงานไหนใช่ไหมคะต่อไปคือ purpose เมื่อกี้หมายความว่ายังไงจำได้ไหม purposeจำได้ไหมคะ purpose แปลว่าวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะ purpose of calling ก็คือวัต

ถุประสงค์ที่โทรเข้ามานะคะอันแรกเลย asking to speak to someone asking to speak to someone ก็คือเราต้องการที่จะพูดกับใครสักคนถูกไหม การที่เราจะโทรเข้าไปในหน่วยงานหรือโทรโทรศัพท์ไปเนี่ย

มีตัวอย่างก็อีกก็คือ may I speak to financial manager may I speak to financial manager I want to speak นี่คือประโยคที่ใช้เป็นแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะเราจะใช้คำว่า may I can I แต่ถ้าเปลี่ยนประโยคนี้ก็คือ may I speak to the receptionist ใช่ไหมคะถ้าจะเปลี่ยนประโยคแรกให้เป็นแบบเป็นทางการเนาะแต่ถ้าประโยคนี้ที่เขานำมาเสนอก็คือเป็นประโยคที่แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่แต่ว่ามีประโยคที่เป็นทางการต่อไปก็คือ May I speak to the financial company ใช่ไหมคะว่าขอสายแผนกบัญชีใช่ไหมคะต่อไปคือ Can I speak to Mr. Sam please ฉันสามารถที่จะคุยกับ Mr. Sam ได้ไหมนะคะหรือ I'd like to speak toMiss นวลพันธ์ please ใช่ไหมคะหรือว่าฉันสามารถที่จะคุยกับมิสเตอร์คุณนวลพันธ์ได้ไหมนะคะหรือว่า is Jeff there is Jeff there ก็คือถามตรงๆเลยว่าเจฟเนี่ยอยู่ไหมอยู่ตรงนั้นไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่คุยภายในหน่วยงานก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าสมพงษ์ pleaseใช่ไหมคะสมพงษ์พีชก็คือคุยกับคุณสมพงษ์ได้ไหมใช่ไหมคะอันนี้คือจะมีตัวอย่างทั้งในรูปแบบของที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือว่าสั้นๆส่วนมากสั้นๆนี้จะเป็นภายในหน่วยงานนะคะจะไม่ใช่ภายนอกหน่วยงานถ้าเป็นภายนอกหน่วยงานครูแนะนำให้พวกเราใช้ในรูปประโยคของที่เป็นทางการนะคะคือขึ้นต้นด้วย may I speak toหรือ can I speak to แล้วก็ตามด้วยบุคคลนั้นๆที่พวกเราต้องการที่จะคุยด้วยยิ่งถ้าเราบอกหน่วยงานนะคะเราก็จะยิ่งได้พูดคุยกับคนนั้นเร็วๆเนาะต่อไปนะคะ situation asking for information ก็คือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือ I'm calling to make an appointment with Miss RosieI'm calling to make an appointment with Miss Rosie. อันนี้ก็คือเราสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลว่าเขาโทรมาทำไมใช่ไหมคะจุดประสงค์ purpose ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาต้องการที่จะคุยกับใครแล้วเราก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขาต้องการคุยเพื่ออะไรอันนี้ในกรณีที่เราเป็นคนรับโทรศัพท์เพื่อที่จะรับต่อสายหรือรับสายฝากไปยังหมายเลขต่อไปนะคะเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าเขาโทรมาหาคุณสมพงษ์เนี่ยโทรมาเพื่ออะไรใช่ไหมคะตัวอย่างก็คือ I'm calling to make an appointment with Miss Rosie ก็คือเขาต้องการที่จะคุยตกลงกันเพื่อที่จะนัดหมายกับคุณโรซี่นะคะ an appointment ก็คือนัดหมายนะคะต่อไป Could tell me something about the new projectCould you tell me something about the new projects? อันนี้ในกรณีที่เขาอาจจะคุยกันแล้วก็เลยถามกันว่าคุณบอกฉันได้ไหมเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ที่จะนับนำเสนอนะคะหรือ I'm calling for some information about the new promotion. อันนี้ก็อาจจะโทรเข้าไปในกรณีที่เราต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสินค้าหรือโปรโมชั่นของการใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยว่า I'm calling for some information about the new promotion นะคะต่อไปค่ะ answering in your owner office ตอบคำถามที่เกี่ยวกับ owner office ก็คือบริษัทของตัวคุณเองหรือออฟฟิศของคุณที่ทำงานอยู่นะคะอันนี้ก็จะบอกว่า Hello Tony speaking ครูบอกแล้วว่าการรับโทรศัพท์นอกจาก3ขั้นตอนก็จะมีการทักทายการแนะนำตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ถามจุดประสงค์ประโยคนี้ก็สามารถใช้ในการบอกแนะนำตัวเองได้ก็คือ Hello Tony speaking ก็บอกสวัสดีโทนี่เป็นพูดนะพูดสายอยู่ถ้าในภาษาไทยก็จะบอกพูดในประมาณว่าสวัสดีฉันพูดสายอยู่นะโดยการบอกชื่อเรา Tony speaking ใช่ไหมคะหรือ Good morning the production department Tang speaking อันนี้เขาบอกแผนกที่เขาทำงานอยู่ก่อนที่จะแนะนำตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้

ายๆเราทักทายก่อน Good morning แล้วก็บอกหน่วยงาน The Products Department ใช่ไหมคะแล้วต่อด้วย Thanks Speaking ก็คือแตงเป็นคนพูดสายนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้ได้สามารถใช้ได้นะคะต่อไปค่ะต่อไปคือการตอบโทรศัพท์เมื่อมีการโทรเข้าแล้วใช่ไหมคะในกรณีที่คนโทรเข้าก็จะมีกรณีที่คนรับสายโทรศัพท์เหมือนกัน answering the phone นะคะ answering the phone ก็คือคนรับสายนั้นเมื่อรับสายแล้วก็สามารถพูดได้เลยว่า Jessica speaking หรือชื่อเราแล้วก็บอกว่า speaking ก็คือเรากำลังพูดอยู่ใช่ไหมคะเรากำลังพูดอยู่เรากำลังใช้สายอยู่ใช่ไหมคะหรือ who's calling please แล้วถามก่อนเลยพอมีคนเข้ามาโทรเข้ามาแล้วถามก่อนเลยว่าWho's calling please ช่วยบอกฉันได้ไหมว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาใช่ไหมคะต่อไป A moment please I will connect you A moment please I will connect you อันนี้จะอยู่ในกรณีที่เรายังไม่ว่างรับสายหรือยังไม่ว่างพูดคุยต่อแล้วอาจจะรับสายไว้ก่อนให้เขา hold on ก่อน hold on ก็คือการถือสายรอใช่ไหมคะให้เขา hold on ก่อนเพื่อให้เขาโอเคเรารับสายเขาอยู่นะแต่ในกรณีนั้นเรายังไม่สามารถที่จะพูดคุยรายละเอียดกับเขาได้เราก็จะบอกว่า A moment please I will connect you นะคะหรือ I am on the line I am on the line นี่ก็คือในกรณีที่เขาโทรเข้ามาแล้วแล้วเราแนะนำตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาอาจจะถามว่าคุณใช่คุณใช่ไหมหรือเขาใช่คนที่เขาโทรเข้ามาต้องการที่จะพูดใช่ไหมเราก็สามารถบอกว่า am on the line ก็คือฉันพูดสายอยู่ฉันอยู่ในสายนี่แหละนะคะหรือ Pim's here ก็คือฉันอยู่นี่ฉันคุยอยู่นะคะบอกเลยว่าเราคุยอยู่นะคะต่อไปค่ะ asking caller to wait ก็คืออันพูดให้เขาบอกให้เขารอใช่ไหมคะในกรณีที่เรายังไม่ว่างรับสายหรือเบอร์ต่อนั้นอ่ะยังไม่ว่างที่จะรับสายบุคคลนั้นยังไม่ว่างที่จะคุยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะบอกว่าให้เขารอสายให้เขา hold on ได้ใช่ไหมคะอันแรกก็คือ just a moment please just a moment please ก็คือกรุณารอสักครู่นะคะ hold on please hold on หมายความว่าไงที่ครูวันนี้ในคำศัพท์ของเรา hold on คือถือสายรอค่ะ hold on please ก็คือกรุณาถือสายรอนะคะต่อไป hold on the line please มีความหมายเหมือนกันค่ะ hold on กับ hold the line มีความหมายเหมือนกันก็คือถือสายรอกรุณาถือสายรอ could you hold ก็คือคุณรอสายได้ไหมอันนี้ในกรณีที่เราสอบถามเขาว่าคุณรอสายได้ไหมนะคะรอสายได้ไหมต่อไปค่ะต่อไปคือ explain absent ในกรณีที่เรามีกรณีเริ่มต้นคือทักทายก่อนใช่ไหมคะและการตอบรับโทรศัพท์แล้วใช่ไหมคะและทีนี้แล้วก็มีการบอกให้รอถูกไหมบอกให้รอเสร็จแต่ทีนี้เรามีกรณีที่พูดถึงว่าเขาไม่อยู่คนที่เขาโทรเข้ามาต้องการคุยสายด้วยนั้นไม่อยู่นะคะเราจะบอกเขาว่าไงในเมื่อในกรณีที่บุคคลนั้นไม่อยู่เราสามารถบอกเขาได้ว่า I'm sorry he's not in the office I'm sorry he not in the office ก็คือขอโทษด้วยนะคะเขาไม่อยู่ในออฟฟิศใช่ไหมคะ ในกรณีที่เขาไม่อยู่นะประโยคที่สอง he's she's busy at the moment he's she's busy at the moment ก็คือbusy หมายความว่าไม่ว่างหรือยุ่งตอนนี้เขายุ่งอยู่นะคะ busy at the moment ก็คือตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นน่ะยุ่งอยู่ต่อไปค่ะ he's she's on another line in a meeting on holiday เราสามารถบอกได้ว่าเขาไม่อยู่เพราะอะไรอันแรกเลยคือ on another line คือไม่ได้อยู่ในสายอันที่สองเขาไม่อยู่เพราะอะไร in a meeting คือเขาประชุมอยู่ใช่ไหมคะอันที่สามคือเขาไม่อยู่เพราะ on holiday คือใช่เป็นวันหยุดของเขาเป็น holiday ของเขานะคะเราสามารถบอกเหตุผลได้เนาะ

0: ณีที่บุคคลนั้นที่เขาต้องการคุยอ่ะแล้วไม่อยู่นะคะหรือ I'm sorry he's she's out right now out right now ก็คือตอนเนี้ยเขาออกไปข้างนอกเขาไม่อยู่ณตรงนั้นใช่ไหมคะเขาไม่อยู่ณตรงนั้นหรือ I'm afraid she's cannot speaking to you หรือฉันเกรงว่าเขาจะไม่ว่างรับสาย can't speak to you ไม่สามารถพูดกับคุณได้นะคะเราสังเกตไหมว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาไม่อยู่เขาทำอะไรที่ไหนไม่ว่างมารับสายเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยว่า I'm sorry นะคะ I'm sorry I'm afraid I'm afraid หมายความว่าเกรงว่าใช่ไหมคะเกรงว่าหรือเกรงว่าจะเขาจะไม่อยู่หรือเขาจะไม่สามารถพูดจะคุยอะไรกันได้เราต้องขึ้นต้นด้วย I'm sorry หรือ I'm afraid นะคะเป็นมารยาทในการคุยโทรศัพท์นะต่อไปค่ะ asking caller to repeat the name phone number อันนี้คือให้เขาพูดชื่อเขา repeat the name สะกดชื่อหรือพูดชื่อหรือ phone number หรือเบอร์โทรศัพท์อันนี้ในการขอข้อมูลของผู้โทรเข้ามานะคะเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะขอเขานั้นเราต้องขออนุญาตเขาก่อนถูกไหมคะก็คือ excuse meWhat didn't you say your name is? What didn't you say your name is? ก็คือให้เขาพูดให้เขาพูดชื่อนะคะแต่ถ้าเราฟังชื่อเขาแล้วเราฟังไม่ทันเราให้เขาสะกดชื่อเราจะใช้คำว่าอะไร Spell please spell your name please หรือ again please ก็ได้นะคะให้เขาพูดอีกครั้งหรือให้เขาสะกดก็ได้นะคะต่อไป I beg your pardonI beg your pardon หรือ pardon pardon นี่หมายความว่าไงเราเคยได้ยินไหมคะ pardon นี่คือมีความหมายเดียวกันกับ again แต่ส่วนมาก pardon เนี่ยจะใช้ในแถบประเทศอังกฤษส่วน again ก็คือใช้ในอเมริกานะคะหรือแต่ว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งสองคำนะชาวต่างชาติสามารถเข้าใจทั้ง again แล้วก็ pardon ใช่ต่อไปค่ะ I'm sorry I didn't hear you I didn't hear you ก็คือไม่ได้ยินใช่ไหมคะเขาไม่ได้ยินหรือพอเราไม่ได้ยินเนี่ยเราสามารถบอกให้เขาพูดอีกครั้งก็คือ pardon หรือ again please ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ answering in your own office ก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทของคุณอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ hello Tony speaking อันนี้ก็เหมือนเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันกับที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็บอกว่าเราอยู่ในหน่วยงานไหนนะคะทักทายด้วยแผนกก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะคะต่อไปค่ะ leave talking message or phone number อันนี้คือการขอข้อความหรือขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้โทรเข้ามาเป็นการโน้ตไว้ให้บุคคลนั้นๆ นะคะอันแรกเลย could I have the phone number pleaseเขาขออะไรคะ the phone number
1: เบอร์โทรศัพท์
0: ต่อไป would you like to call back would you like to call back call back หมายความว่า
1: โ
0: ทรกลับคุณต้องการที่จะโทรกลับหรือเปล่านะคะ what's your phone number please ประโยคนี้หมายความว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรใช่ไหมคะต่อไป may I take a message ฉันสามารถขอข้อความได้ไหมข้อความโน้ตไว้ให้บุคคลนั้นๆ นะคะหรือ can I leave a message คือฉันสามารถให้ข้อความฝากข้อความได้ไหมนะคะต่อไปเป็นบทสนทนานะคะต่อไปนี่เป็นบทสนทนาแล้วการพูดคุยโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละประโยคนะคะก็จะมี receiver แล้วก็ caller receiver ก็คือคนรับสายนะคะส่วน caller ก็คือบุคคลที่โทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปทีละประโยคพร้อมๆกันว่าประโยคนั้นหมายความว่ายังไงบ้างอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะเริ่มต้นด้วยเลยก็คือ good morning ใช่ไหมคะ receiver ต้องทักทายก่อนพอมีสายเข้ารับสายเสร็จเราก็ต้องทักทายเขาก่อนใช่ไหมคะก็คือ good morning Phuket Acadia Hotels อันนี้จะอยู่ในกรณีในโรงแรมใช่ไหมคะในโรงแรมเนาะเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ภูเก็ตอาคาเดียโฮเทลนะคะ May I help you ก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะเรารับสายก่อนใช่ไหมอันนี้ครูคิดว่าจะอยู่น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของ receptionist ก็คือพนักงานต้อนรับคนที่รับโทรศัพท์นะคะ Good morning ภูเก็ตอาคาเดียโฮเทล May I help you สวัสดีภูเก็ตสวัสดีค่ะภูเก็ตโฮเทลมีอะไรให้ช่วยไหมนะคะ caller ก็คือบุคคลที่โทรเข้ามาก็บอกว่า good morning เราก็ต้องทักทายเขาเช่นกันนะขอทักทายเราเสร็จเราเป็น caller เราก็ต้องทักทายเขาเช่นกันทักทายด้วย good morning I'd like to speak to the personal manager please I'd like to speak to the personal manager please สวัสดีฉันต้องการที่จะคุยกับ personal manager ก็คือผู้จัดการฝ่าย personal manager ก็คือผู้จัดการฝ่ายอะไรเอ่ย personal manager ก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะบอกว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดล่ะ yes marketing manager นะคะแล้วก็สามารถพูดได้ว่า I'd like to speak to the marketing manager please ได้ถ้าเราต้องการพูดกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะต่อไป who shall I say is calling เราก็ต้องถามเขาว่าเขาเป็นที่โทรมาเนี่ยเป็นใครใช่ไหมคะ who shall I say is callingต่อไป caller ก็เลยแนะนำตัวว่า Chris Edison from JJ Towering Chris Edison from JJ Towering เขาชื่อ Chris ใช่ไหมคะมาจาก JJ Towering นะคะอาจจะเป็นบริษัททัวร์ก็ได้นะคะ Receiver ก็เลยตอบว่า a moment please ให้รอสายใช่ไหมคะสักครู่นะคะ The line is busyแสดงว่าสายนั้นเป็นยังไงอยู่ไม่ว่างสายหรือติดสายอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะยังไม่ว่างยังยุ่งอยู่นะ Would you like to wait or would you like to call back later Would you like to wait ก็คือคุณต้องการที่จะรอหรือ or would you like to call back laterใช่คุณต้องการที่จะรอไหมหรือคุณต้องการที่จะโทรกลับมาทีหลังใช่ไหมคะ caller ก็เลยบอกว่า no please tell him to call me back เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการใดๆเลยใช่ไหมคะไม่ต้องการทั้งรอสายแล้วก็ไม่ได้ต้องการทั้งโทรกลับแต่ please tell him to call me back ก็คือให้ใช่ให้ personal manager เนี่ยโทรกลับหาChris atแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะ anytime by ก็คือโทรหาเขาด้วยเบอร์เนี้ย02-956-2214เนี่ย anytime ตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วก็ say goodbye ไป receiver ก็ thank you for your calling ขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็ say goodbye ไปนะคะมารยาทในการใช้สายโทรศัพท์อันดับแรกเราทบทวนก่อนคือทักทายแล้วก็ตามด้วยแนะนำตัวเองแนะนำหน่วยงานใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าใครโทรเข้ามาแล้วก็ถามอีกว่าเขาต้องการที่จะคุยกับใครนะคะอันนี้ในกรณีที่มันเป็นหน่วยงานนะทราบมาว่าเทอมหน้าพวกเราต้องออกฝึกงานถูกไหมคะพวกเราไปทำงานในหน่วยงานนั้นพวกเราอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการรับโทรศัพท์ให้บุคคลในที่ทำงานนั้นเราสามารถใช้บทสนทนาหรือขั้นตอนที่เราเรียนวันนี้ไปใช้ได้นะคะและยิ่งดีเลยถ้าเราไปฝึกงานหรือทำงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถ้าเป็นโรงแรมถ้าแรมนะคะเขาจะบังคับเลยว่าให้พวกเรา say hello หลังจากที่รับโทรศัพท์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษตอนที่ครูไปฝึกงานครูไปฝึกงานที่โรงแรมเขาให้ครูแนะนำตัวว่า good morning my name is Khwanathai purchasing speakPurchasing แล้วก็ speaking หรือเราก็บอกว่าKhwanathai speaking purchasing department เราแนะนำตัวเองก่อนแล้วเราก็บอกแผนกอันนี้คือในกรณีของการทำงานในโรงแรมนะ แม้จะเป็นพนักงานในส่วนหลังที่ไม่ใช่ส

ส่วนหน้าใช่ไหมคะส่วนหน้าก็คือพนักงานต้อนรับใช่ไหมคะ receptionist แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำงานในออฟฟิศของโรงแรมเราก็ต้องรับสายแล้วก็ต้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ต่อไปค่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด9ข้อโดยการเอาคำศัพท์เนี้ยไปเติมนะคะเอาคำศัพท์นี้ไปเติมนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนออกมาเขียนคำตอบนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเริ่มที่ข้อ1นะคะ my number is mobile phone ใช่ไหมคะ mobile phone ขอตัวแทน1คนค่ะขอตัวแทน1คนออกมาเขียนคำตอบคำตอบคือโมบายโฟนใช่ไหมคะขอตัวแทน1คนค่ะออกมาเขียนคำตอบให้เพื่อนดูด้วยเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ามีคำไหนบ้างเราจะตัดไปทีละคำนะเราจะตัดไปทีละคำเชิญค่ะช่วยกันก็ได้ค่ะคำนี้เลยโมบายโฟนข้อ1เลยลูก my mobile phoneB I L E L E P H O N E K Thank you ค่ะต่อไปนะคะประโยคต่อไป Can you tell him to dot dot dot me back when he comes in ตอบว่า call ค่ะก็คือคำนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเขียนเลยข้อ2ถนัดซ้ายเหรอ A L L โอเค thank you ค่ะขอตัวแทนคนต่อไปออกมาได้เลยนะลูกข้อ3 I'm so sorry Miss Rebecca's line is dot dot at the moment will you call her later ข้อ3คือตอบขอโทษด้วยนะคะคุณรีเบคก้าเนี่ยเขาเป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย Will you call ให้โทรกลับมาหาเธอภายหลังเขาไม่สามารถรับสายได้ให้โทรกลับมาใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นเขา busy busy นะคะคำนี้ขอตัวแทนหน่อยเร็ว1คนค่ะถึงไหม busy โอเคโอเคค่ะต่อไปค่ะ when someone call เมื่อไหร่ที่ใครคนนึงเนี่ยโทรเข้ามา while I driving เมื่อไหร่ที่ใครเข้ามาตอนที่ขับรถอยู่ I usually use เขามักที่จะใช้อะไรในการรับสายในขณะที่เขาขับรถอยู่ใช้อะไรเอ่ยมีอะไรมี small talk ใช่ไหมคะเราต้องใช้ small talk ทุกครั้งที่เรารับสายในขณะที่เราขับรถอยู่ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะถึงไหมถึงคำนี้เลย small talk อันนี้ยืนแล้วนะโอเคต่อไปค่ะต่อไปเป็นประโยคสนทนาเนาะมี2ประโยค personal department call can I help you เขาแนะนำก่อนว่าเขาอยู่ที่ฝ่ายบุคคลใช่ไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมทีนี้ก็แบงค์ไว้แล้วก็102 please เพราะฉะนั้นว่าเขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาอยากที่จะให้โทรไปที่เบอร์102เบอร์ต่อภาษาอังกฤษว่าไงเบอร์ต่อมีไหมมี speak answer leave hold message dial insert extend spell
คาสโฟน

นค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนมาคนใดคนหนึ่งก็ได้ extend นะคะข้อนี้ค่ะ e x t e n d yes โอเคต่อไปค่ะข้อ6นะคะ good morningMay I help you ก็เหมือนการทักทายก่อนใช่ไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหม Good morning May I to the marketing manager คำไหน speak หรือ call speak หรือ spell speak ใช่ค่ะเชิญค่ะหนึ่งคนspeakโอเคข้อต่อไปเตรียมเลยนะใครที่จะออกมานะคะลุกขึ้นได้เลยนะลูกต่อไปนะคะ I'm sorry it's very bad line ก็คือขอโทษนะคะสายเนี่ยไม่ว่างเลย please ดัด your name again ให้พูดชื่ออีกครั้งนึงอ่ะเราจะบอกว่าแล้วเขาก็บอกเขาก็สะกดชื่อเข้ามาเราต้องใช้คำว่า spell ใช่คำนี้เลยค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะขอผู้หญิงบ้างขอผู้หญิงบ้างขอพื้นที่ให้ผู้หญิงบ้างนะคะเขียนเลยลูก spell s p e double l very good ค่ะต่อไปนะคะข้อ8 our boss is not here right now เจ้านายเขาเนี่ยไม่อยู่ตรงเนี้ย may I talk or would you like to call me call back laterบอสไม่อยู่เนี่ยคุณต้องการที่จะอะไรหรือว่าโทรกลับหรือเปล่ามี2 อย่างที่ให้เลือกก็คือให้โทรกลับแล้วก็ฝากข้อความถ้าเราจะบอกว่าฝากข้อความเราจะใช้คำไหนแม้ถ้าเราจะให้ฝากข้อความI take a yes I take a messageขอคนหนึ่งมาmessage คำนี้เลยค่ะ m e s s a g e โอเค the last one ค่ะข้อสุดท้ายนะคะ I'm not at home right now please leave a message inอันนี้แสดงว่าเขาฝากข้อความใน machine answering ใช่ไหมคะคือเขาอาจจะเราสังเกตไหมเวลาที่เราดูหนังต่างประเทศอ่ะมันจะเหมือนโทรเข้าไปแต่ว่าพอเราไม่รับสายเนี่ยมันจะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะอาจจะเป็นในกรณีนั้นก็คือ I'm not at home right now คือฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านนะ please leave a message in the อะไรคะโปรดฝากข้อความไว้ในอะไรอันแรกเขาก็เป็นเครื่องอัตโนมัติแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฝากไว้ในเครื่องอะไรเหมือนกันใช่อัตโนมัตินั้นคือ answering machine ก็คือคำนี้เชิญค่ะโอเค answering machine ได้ไหมมือติดใช่ตัวเล็กๆมาชีได้ไหมมาชีขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้เฉียงๆไว้ก็ได้ไอพอไหมโอเคค่ะ answering machine นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะโมบายโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ไร้สายใช่ไหมคะคอลก็คือการโทรนะคะบีซีก็คือไม่ว่างนะคะสมอลทอล์กก็คือหูฟังใช่เราต้องใช้ทุกครั้งที่รับสายตอนที่โทรศัพท์นะเอ็กเซนคือเบอร์ต่อนะคะต่อไปสปี

็คือพูดพูดสายนะคะ spell สะกด message ข้อความสุดท้าย answering machine เครื่องฝากข้อความอัตโนมัตินะคะเราเรียนรู้ตั้งแต่การรับโทรศัพท์ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ที่มีทั้งหมด3อย่างเนาะแล้วก็มาดู situation แล้วว่าเมื่อโทรเข้ามารับสายแล้วเราควรที่จะทำยังไงใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังมาเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้บทสนทนาแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็มาทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวครูมีอีกแบบฝึกหัดหนึ่งเป็น post test นะคะสุดท้ายนะคะเป็น post test นิดนึงเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสักข้อ2ข้อนะลองทดลองดูดูข้อแรกนะคะ I'm so sorry Miss Rebecca is like is at the moment will you can call her later เราจะตอบว่าอะไรคะเราจะตอบว่าไงเราจะตอบว่าอะไร hold on busy badBusy นะคะเราตอบว่า busy นะคะต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาข้อ2นะคะเมื่อบอกว่า busy แล้วเราก็จะแนะนำตัวเองก่อนใช่ไหมคะRama Garden Hotel May I help you ก่อนที่เราจะเองเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่เราจะทักทายก่อนใช่ทักทายก่อนนะคะก็คือ good morning ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้นะคะข้อสุดท้าย May I speak to Patty please May I speak to Patty please เขาต้องการที่จะพูดกับ Patty ทีเนี้ยคนที่รับสายนั้นจะบอกว่ายังไงข้อ A The line is busy ก็คือสายไม่ว่างข้อ B That's okay ได้ใช่ไหมคะพูดได้ข้อ C At a moment please รอสักครู่ข้อ D No problem ไม่มีปัญหาเราสามารถพูดอันไหนได้ข้อไหนคะข้อ C ใช่ไหมคะ A moment please ก็คือกรุณารอสักครู่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง post test นะคะเราสามารถที่จะทำได้แสดงว่าเราเข้าใจในบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาเนาะและครูขอขอบคุณนะคะนักเรียนทุกคนที่เรียนกันในคาบนี้ในเรื่องของ on the phone นะคะครูหวังว่านักเรียนทุกคนสามารถที่จะนำบทสนทนานำคำศัพท์ที่เราเรียนกันวันนี้นะคะไปใช้ในการรับโทรศัพท์ในการพูดสายโทรศัพท์ทั้งในกรณีที่เป็นทางการและกรณีที่เป็นไม่เป็นทางการนะคะการพูดคุยกับเพื่อนเราสามารถใช้ได้นะพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะเทสตัวเองได้นำประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้รับโทรศัพท์กับเพื่อนก็จริงเรารู้จักแต่เราก็เราลองเอาประโยคมาใช้แนะนำตัวเองก่อนใช่ไหมคะว่าเราเป็นใครเราบอกได้ว่าเราเป็นซิวเดนแอดวงไกลกังวลก็ได้นะคะเพราะสถานะตอนนี้เราเป็นนักเรียนนะคะแล้วครูหวังว่าในบทเรียนต่อไปเราจะช่วยกันศึกษาข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ครูนำมาเสนอนักเรียนทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอบคุณนักเรียนทุกคนมากค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊ก

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีครบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: ักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสถิตินะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครูสอนเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรคะการหาคอทายเดซายและเปอร์เซนทายในกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะคะสังเกตว่าขั้นตอนในการคำนวณก็จะคล้ายๆกับการคำนวณการหาค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมนะคะในกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เช่นกันวันนี้นะคะคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับการคำนวณนะคะที่เราจะนำตัวเลขที่เราได้มาคำนวณด้วยมือก็คือรู้เป็นทฤษฎีนั่นเองซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะคงจะเข้าสู่โปรแกรม SPSS กันแล้วนะคะวันนี้คงจะเป็นสัปดาห์ที่ยังคงเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณอยู่นะคะวันนี้นะคะตอนที่ครูจะมานำเสนอนะคะมีชื่อตอนว่าการวัดการกระจายและคะแนนมาตรฐานนะคะการวัดการกระจายและคะแนนมาตรฐานเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะอธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูลได้อธิบายการวัดการกระจายของข้อมูลได้โดยค่าพิสัยนะคะอธิบายการวัดการกระจายของข้อมูลโดยคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้นะคะคำนวณค่าความแปรปรวนได้นะคะแล้วก็อธิบายความหมายของคะแนนมาตรฐานได้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเมื่ออธิบายความหมายได้นะคะนักเรียนจะต้องคำนวณค่าคะแนนมาตรฐานได้นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะในตอนที่ผ่านมานะคะครูได้กล่าวถึงการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีกี่วิธีลูกกี่วิธี
2: 3
1: วิธี1การหาค่ามัดชิมเลขคณิต2มัธยฐาน3ฐานนิยมนะคะซึ่งนะคะจะบอกว่าค่ากลางค่ากลางนี้ก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลเป็นเท่าไหร่ในบางกรณีนะคะข้อมูลอาจจะมีค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยมีตัวเดียวอยู่แล้วแต่ค่าฐานนิยมก็มีตัวค่ามัธยฐานก็มีได้แค่ตัวเดียวถูกไหมแต่ค่าที่สามารถมีได้หลายตัวคือค่าอะไรลูกค่าฐานนิยมเป็นไปได้ไหมว่าฐานนิยมอาจจะไม่มีเป็นไปได้ไหมคะอาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้อีกที่ทำที่มีที่ว่าฐานนิยมมัธยฐานแล้วก็ค่ามัธชิมค่าเฉลี่ยมันเท่ากันหมดเลยนะคะทำให้เข้าใจผิดว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันในขณะที่ข้อมูลแต่ละชุดนะคะเหล่านั้นอาจจะมีความหมายแตกต่างกันเป็นอย่างมากก็ได้การใช้ค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานเป็นตัวแทนของนะคะข้อมูลและฐานนิยมที่เท่ากันนะคะจะทำให้เข้าใจผิดในลักษณะที่ เราคิดว่าข้อมูลจะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะการกระจายของข้อมูลนะคะก็คือเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลอีกแบบหนึ่งการกระจายคืออะไรนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังข้อมูลชุดใดที่ประกอบด้วยค่าที่แตกต่างกันมากเราจะเรียกว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายมากมีค่าแตกต่างกันมากแล้วก็ข้อมูลชุดใดที่มีชุดใดที่ประกอบด้วยค่าที่แตกต่างกันน้อยเราก็จะบอกว่าการกระจายของข้อมูลชุดนั้นน้อยตัวอย่างเช่นห้องเราเนี่ยสอบกันนะคะ10 คะแนนส่วนใหญ่ได้7 ได้8 ได้7 ได้8 ได้7 ได้8 ได้9 ได้7 ได้8 ได้9 ได้7 ได้8 ได้9คุณคิดว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจายเยอะหรือการกระจายน้อยกระจายเยอะหรือน้อยน้อยเพราะคะแนนมันใกล้เคียงกันถูกไหมใช่ไหมคะแต่ผิดกับอีกแบบหนึ่งที่สอบบางคนได้1อีกคนได้9อีกคนได้2อีกคนได้10อีกคนได้1อีกคนได้8อีกคนได้1อีกคนได้7อีกคนได้2อีกคนได้9คุณคิดว่าข้อมูลแบบนี้ที่ครูว่ามามีการกระจายมากหรือการกระจายน้อย มีการกระจายมากถูกไหมคะมีการกระจายมากซึ่งเวลาเราทำวิจัยหรือทำสถิติเราทำวิจัยเนี่ยบางครั้งการกระจายของข้อมูลมากๆมันไม่ดีเพราะว่าเราถามเกี่ยวกับความคิดเห็นโอเคไหมเราถามเกี่ยวกับความคิดเห็นซึ่งถ้ามันกระจายมากแสดงว่าความคิดเห็นเขาเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันแสดงว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยฉันบอกว่าดีเธอบอกว่าไม่ดีฉันบอกว่าดีเธอบอกว่าไม่ดีนะคะทีนี้นะคะส่วนข้อมูลชุดใดที่ประกอบไปด้วยค่าที่เท่ากันทั้งหมดจะเรียกว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีการกระจายก็คือครูสอบทั้งห้องแล้วปุ๊บทุกคนได้ศูนย์เหมือนกันหมดคะแนนมีการกระจายไหมคะไม่มีเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นได้ศูนย์เหมือนกันหมดคือทุกคนตกนะคะข้อมูลชุดนั้นจะไม่มีการกระจายนะคะอ้าวตัวอย่างนะคะมันจะมีวิธีการดูกระจายการกระจายง่ายๆที่สุดเลยแต่ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะคะตัวอย่างชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล3 2 50 75 125คุณคิดว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจายมากหรือน้อยกระจายมากต่ำสุดคือเท่าไหร่3สูงสุด125สังเกตว่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่122ถูกไหมมีการกระจายมากนะคะต่อไปข้อมูลอีกชุดหนึ่งประกอบไปด้วย20 21 21 22 23คุณว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจายน้อยหรือกระจายมากกระจายน้อยหาส่วนต่างได้แค่เท่าไหร่ต่ำสุดคือ20

0: สูงสุดคือ
1: 23
0: 23ห่างกันอยู่เท่าไหร
1: ่
0: 3คะแนนแสดงว่ากระจายน้อยเอาใหม่ค่ะ50หมดเลยจะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้ทำไมคะมีการกระจายไหมลูก
1: ไม
0: ่มีเพราะต่ำสุดสูงสุดคือเท่ากันมันคือ50ไม่มีการกระจายนะคะทีนี้อันนี้มันมีแค่ไม่กี่ตัวมันมองง่ายถูกไหมแต่ถ้าข้อมูลมีสัก20ตัว30ตัวหรือเราแจกแบบสอบถามไป500คน300คนความยากบังเกิดขึ้นและเราจะดูได้อย่างไรการหาการกระจายนะคะการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะวิธีการวัดการกระจายของข้อมูลมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่ที่นิยมใช้กันมากจะมีอยู่2วิธีด้วยกัน1นักเรียนทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่าพิสัยค่าพิสัยคืออะไรลูกค่าพิสัยคือค่าอะไรค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดโอเคไหมคือค่าพิสัยกับ2การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation นะคะการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งในข้อมูลเล็กๆน้อยๆเราก็จะชอบเหมือนเมื่อกี้ที่ครูให้ดูความต่างดูจากค่าอะไรลูกจาก3ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูกล่าวมาเราดูจากค่าอะไรค่าพิสัยถูกไหมคะดูจากค่าต่ำสุดลบค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดแต่ถ้าข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วจะดูความแม่นยำนะคะเราจะใช้วิธีการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งวันนี้พิสัยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทำอย่างไรแต่เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะอ้าวทีนี้พิสัยคืออะไรพิสัยก็คือผลต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดเขียนเป็นสูตรได้ว่าอะไรลูกไหนบอกครูหน่อยสิสูตรคือแม็กลบมินโอเคพิสัยเท่ากับค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดหรือแม็กลบมินเรียนจบคอร์สนี้ไปเรียนจบวิชานี้ไปอย่างอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราจะต้องรู้จักคำว่าพิสัยหามาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเลยถูกไหมนะคะหากันมาทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ค่าพิสัยค่าพิสัยนะคะต่อไปค่ะจงหาค่าพิสัยของน้ำหนักนักเรียน5คนดังนี้50 38 45 39 42ช่วยหาข้อนี้ให้ครูหน่อยว่าค่าพิสัยเท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรตั้งลูก50ตั้งเพราะ50คือข้อมูลที่มีค่ามากสุดต่ำสุดคือ3เท่าไหร่ลูก38ลบกันออกมาเหลือเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ง่ายไหมพี่สายง่ายมากนะคะการหาค่าพี่สายทำไมถึงง่ายลูกข้อมูลมันน้อยใช่ไหมคะหาค่าต่ำสุดหาค่าสูงสุดได้ง่ายนะคะต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าการหาค่าพิสัยจะทำได้ง่ายๆและเป็นการวัดการกระจายเพียงหยาบๆเพราะคำนวณจากข้อมูลแค่เพียง2ตัวที่มีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดและข้อมูล2ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของข้อมูลทั้งชุดนั้นก็ได้ดังนั้นนะคะการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าพิสัยจึงมีโอกาสผิดพลาดได้ค่อนข้างเยอะนะคะจึงมีไม่ใช่ว่าค่อนข้างเยอะคือมีโอกาสผิดพลาดได้สำหรับการคำนวณแต่เรามองด้วยตาเปล่ามองด้วยผิวเผินมองแล้วอาจจะดูเลยก็คือใช้ค่าพิสัยดูนั่นแหละนะคะต่อไปค่ะมาเจอของยากและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลโดยหาว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าต่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าข้อมูลที่มีค่าต่างจากค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะมากนะคะแต่ถ้าข้อมูลมีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยน้อยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะน้อยดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงเป็นการวัดกระจายรอบๆค่าเฉลี่ยอย่างเช่นเวลาเราดูว่าเราเทียบกับเพื่อนในห้องคะแนนสอบว่าดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะดูจากเอาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหารเอาคะแนนหมด

ที่ได้มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดถูกไหมก็จะออกมาเป็นค่ากลางถ้าใครได้ใกล้เคียงค่ากลางแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราพอใช้ได้เนาะ

นะคะเอาทีนี้ต่อไปค่ะการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือจะเป็นส่วนของกรณีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่อะไรคะอยู่ในตารางอยู่ในตารางนะคะอ้าวต่อไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้กันก่อนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะหนูเข้าใจคำว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่างไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจนะถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ซึ่งเราจะเรียกมันว่าเป็นตัวซิกมาซิกมาจำไว้นะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรจะใช้ตัวตรงนี้เหมือนที่ครูเดี๋ยวครูเอาปากกาไปวนให้ดีกว่านะคะตัวสัญลักษณ์นะคะตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าซิกมานะคะเราจะเรียกว่าซิกมาซึ่งสูตรของมันก็คือโอ้เจอสูตรแล้วสะท้อนสะเทือนไตนะคะจดสูตรลงไปก่อนนักเรียนทางบ้านด้วยนะคะจดสูตรลงไปด้วยซิกมาเท่ากับสแควร์รูทซัมไอตั้งแต่1ถึง n xi ลบด้วยมิวเอ๊ะมิวตัวนี้คืออะไรลูกมิวตัวนี้คืออะไรมิวเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่ใช่ครูเคยสอนไปแล้วมิวคืออะไรมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช้อะไรลูกใช้อะไร x อะไรคะ x อะไร x อะไรตอนนี้ทุกคนไม่มีกระจิกกระใจตอบครูลอกสูตรอย่างเดียวอ้าวแล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช้สัญลักษณ์อะไรลูก x อะไรคะ x บาร์แต่ตัวนี้ถ้าเป็นตัวมิวตัวนี้คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะประชากรนะทั้งหมดหารด้วยอะไรลูก n คืออะไรคะจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะเอาลอกสูตรเสร็จยังลูกลอกสูตรเสร็จยังเอาเสร็จแล้วนะครูขอไปสไลด์ต่อไปเอาท่องสูตรใหม่ square root sum i ตั้งแต่1ถึง n นะคะ xi ลบมิวทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่าไงลูกตัวนี้ก็คือต้องเอา xi ลบด้วยค่าเฉลี่ยทั้งหมดมายกกำลัง2แล้วค่อยไปรวมโอเคไหมแล้วค่อยเอาไปรวมกันนะคะแล้วค่อยมาหารด้วย n แล้วก็ทั้งหมดถอดสแควร์รูทนะคะทีนี้ค่ะโดยที่มิวแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรและ n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดของประชากรนะคะของประชากรอ้าวต่อไปค่ะนอกจากใช้สัญลักษณ์ซิกมาแล้วอาจใช้สัญลักษณ์ SD เหมือนเราไปเรียนเราจะเจอค่า SD นะคะหรือ S ในกรณีที่ไม่สามารถนะคะศึกษาข้อมูลทั้งหมดของประชากรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะก็จะใช้สูตรดังนี้เมื่อกี้ซิกมาเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มอะไรคะประชากรแต่อันนี้นะคะจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างนะคะของกลุ่มตัวอย่างสูตรที่ใช้ก็คือดูซิว่าสูตรเหมือนหรือแตกต่างกัน S เท่ากับ square root sum i ตั้งแต่1ถึง n xi ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย n ลบ1นะคะหารด้วย n ลบ1นะคะเอาจดสูตรลงไปหารด้วย n ลบ1

นะคะเหมือนสูตรเมื่อกี้ไหมคะเหมือนไหมลูกคล้ายกันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนบ่ x bar ก็คือตัวเดียวกันเพราะมันคือค่าเฉลี่ยถูกไหมคะที่ต่างอีกเอาดูซิตรงไหนลูกถูกต้อง n ลบ1นะคะโดยที่ x bar แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างและ n ก็คือแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะคะอ้าวอันนี้ครูอยากให้นักเรียนอ่านเองอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: นะคะอ่ะโอเคสำหรับบรรทัดนี้เข้าใจไหมบางทีกลุ่มประชากรเราไม่ทราบไงเพราะว่าจำนวนมันใหญ่หาไม่หมดเราก็จะใช้ตัว S หรือ SD แทนกลุ่มของใช้ในการประมาณค่าซิกมาอยู่เสมอนะคะทีนี้สูตรเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเมื่อ S แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X แทนข้อมูลแต่ละตัวนะคะ X bar ก็คือแทนค่าเฉลี่ยของข้อมูลแล้วก็ N นะคะแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันจากการชั่งน้ำหนักของนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน10คนนะคะจากการชั่งน้ำหนักของนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวนคนปรากฏน้ำหนักเป็นดังนี้40 41 40 42อ่ะจดลงไปเลยค่ะจดแต่ตัวเลขลูกจดแต่ตัวเลข40 41 40 42 41 41 40 42 41 40นะคะทันไหมลูกอ้าว again again and again 40 41 40 42 41 41 40 42 41 40ต้องการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะคะต้องการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะคะเป็นไปได้ไหมว่านักเรียนชั้นป.5 มีจำนวน10คนเป็นไปได้ไหมลูกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โรงเรียนตามทางไกลใช่ไหมคะอาจจะมีแค่10คนก็ได้นะคะอันดับแรกเลยหนูว่าอันเนี้ยเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรตรงไหนบอกลูกตรงไหนบอกตรงไหนบอกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวนตรงไหนจำนวนก็10คนไงมันเป็นไปได้ไหมป.5 มี10คนได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรตีโจทย์ให้ดีนะดูโจทย์ด้วยว่าโจทย์เขาให้อะไรมานะคะทีนี้วิธีทำอันดับแรกต้องหาค่าอะไรก่อนลูกค่าเฉลี่ยซึ่งอันนี้นะคะเขาใช้แทนกลุ่มอะไรคะกลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มตัวอย่าง x bar เท่ากับ 3i ตั้งแต่1ถึง n แล้วก็ xi ส่วนด้วย n นะคะหาให้ครูได้ไหมลูกว่า x bar เท่ากับเท่าไหร่หาให้ครูทีเร็ว x bar เท่ากับเท่าไหร่x bar เท่ากับเท่าไหร่ลูกหาได้ยังเอาอะไรมาบวกกันบ้างเอาอะไรมาบวกกันบ้างเอาอะไรมาบวกกันบ้างลูกเอาอะไรมาบวกกันบ้างอย่าบอกอย่างเดียวจิ้มตามไปด้วยทุกคนมีอุปกรณ์ในมือไหมคะมีไหมมีบางคนยังงงอยู่เลยยังฮะอะไรรืออ่ะลองบวกกันซิได้เท่าไหร่ลูกหารด้วยเท่าไหร่คะ40หารด้วยเท่าไหร
1: ่
0: 40คำตอบคือ 40.8 นี่คือน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กทั้ง

0: 10คนถูกไหม10คนนะคะเอาต่อไปเราก็เอาจากตัวนี้ไปใส่ค่าในตารางคืออาจจะไม่ตีตารางก็ได้นักเรียนอาจจะเขียนก็ได้นะคะอาจจะเขียนเองก็ได้แต่ครูไปใส่ในรูปตารางมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะก็คือจำสูตรได้ไหมสูตรของมันคืออะไรจำได้ไหมเท่ากับ square root sum i ตั้งแต่1ถึง n ถูกไหมคะ x i ลบด้วย x บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย n ลบ1ถูกไหมซึ่งเราต้องหาอะไรก่อน x i ลบ x บาร์ซึ่งข้อมูลตัวแรกคือเท่าไหร่40ใช่ไหมคะ40เอาไปลบกับ x บาร์คือ 40.8 แล้วต้องมาทำไมอีกมันลบแล้วได้เท่าไหร่ลูกลบลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ 0.8 แล้วเอาทั้งหมดไปทำไมคะยกกำลัง2ลบเจอลบกลายเป็นอะไรลูกมันก็คืออ่ะโทษค่ะ 0.8 ลบ 0.8 ถูกไหมทั้งหมดครูลบเท่ากับออกก่อนทั้งหมดยกกำลัง2ลบเจอก็คือความหมายของมันก็คือ 0.8 ลบ 0.8 คูณลบ 0.8 ใช่ไหมใช่ไหมคะลบเจอลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้ามันติดลบอยู่ยกกำลังปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกทันทีนะคะมันจะกลายเป็นบวกทันทีครูก็เลยไปจับให้อยู่ในรูปของตารางเช่นนี้ตัวแรกเลย40 40ลบ 40.8 ได้เป็นลบจุด 0.8 เอาลบจุด 0.8 ไปยกกำลัง2ได้ 0.64 นะคะทำแบบนี้ทุกตัวตัวที่2เหมือนกันค่าคือน้ำหนักคือเท่าไหร่คะ41ลบ 40.8 เท่ากับ 0.2 ไปยกกำลัง2ได้ 0.04 ทำแบบนี้ทุกตัวของค่าทำแบบนี้ทุกตัวของค่าแล้วก็เอาค่าที่เป็น x ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2มาหาผลรวมก็คือตัวเหล่านี้ค่ะตัวเหล่านี้เอามาทำไมคะเอามารวมกันมันจะได้เป็น 5.6 จะได้เป็น 5.6 ทีนี้นะคะเราก็มาเข้าสูตรนะคะเราก็มาเข้าสูตรของเราซัม i ตั้งแต่1ถึง n x i ลบมิลส่วนด้วย n ทั้งหมดยกกำลัง2ช่วยหาให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่เมื่อกี้ดูทันไหมคะว่าซัม x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ 5.6 อ่ะเอาไปแทนค่าให้ครูทีได้เท่าไหร่ n เท่ากับเท่าไหร่ลูก n เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 10อ้าวหาให้ครูหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงกับครูไหมตรงกับของครูไหมอ้าวได้ยังลูกมันก็คือเท่ากับอ่ะครูช่วยเขียนอ้าวมาทำพร้อมกันเท่ากับเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ5จุดเท่าไหร่ 5.6 ส่วนด้วย n คือ10ทั้งหมดถอดสแควร์รูทเอาไปหารก่อนแล้วค่อยถอดสแควร์รูทหรือถอดก่อนแล้วค่อยไปหารฮะหารแล้วได้เท่าไหร่ 0.56 แล้วก็ถอดสแควร์รูทได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าของครูไหมได้เท่ากันได้เท่านี้ไหมคะ0.784 0.7

0: 483ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมคะได้ใส่สูตรแล้วยากไหมใส่สูตรแล้วยากไหมใส่สูตรแล้วยากไหมลูกยากแต่สิ่งที่ยากก็คือค่าตัวเนี้ย sum xi เท่ากับเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ทำไมคะยากกว่านะคะช่วยนำกลับข้อนี้เมื่อกี้ครูอธิบายให้ฟังแล้วแต่นักเรียนยังไม่ได้คิดถูกไหมให้นักเรียนกลับไปคิดให้ครูแล้วครูให้คำตอบไว้แล้วก็คือ 0.7483 ให้กลับไปคิดที่บ้านให้ได้คำตอบเท่าครูนะคะโอเคไหมคะได้ไหมครูขอไปสไลด์ต่อไปนะต่อไปค่ะกรณีที่ข้อมูลมีการจัดกลุ่มหมายความว่าไงข้อมูลที่มีการจัดกลุ่มอะไรอะไรมีจัดกันกันจัดกลุ่มตัวอย่างใช่หรอแจกแจงความทีสูตรที่ใช้ในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ S เท่ากับ sum อะไรคะ sum f x ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย n หรือตัวนี้จดลงไปค่ะจดลงไปมองแล้วหน้าเวียนหัวนะคะครูถ้าเป็นครูทำเนี่ยครูจะทำตัวบนนะคะทำตัวบนง่ายกว่านะคะครูทำตัวบนง่ายกว่าโอเคเนาะครูขออนุญาตข้ามตัวบนคืออะไรตัวบนก็คือค่าเฉลี่ยถูกไหมคะนะคะครูขออนุญาตผ่านไปเมื่อ S แทนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F คือแทนด้วยความถี่ของข้อมูลในแต่ละชั้น X แทนด้วยข้อมูลแต่ละตัวนะคะ X บาร์ก็คือแทนค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะคะ N แทนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างนักเรียนไม่ต้องจดค่ะตัวอย่างคำนวณนักเรียนสถิติมา20คนต้องเอาตารางนี้ไปทำอะไรลูกหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกไหมนะคะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งข้อมูลชุดนี้เราเอามาสร้างตารางแจกแจงความถี่กรณีแบ่งชั้นคะแนนเป็น8ชั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ5นะคะซึ่งครูทำให้แล้วตารางโอเคไหมทำให้แล้วตารางนะคะนักเรียนก็นะคะลอกตารางนี้ลงไปนะคะลอกตารางนี้ลงไปเหลือที่เผื่อข้างหลังไว้ให้ครูด้วยนะคะเหลือที่ข้างหลังไว้ให้ครูด้วย54ถึง58ให้นักเรียนลอกแค่นี้นะคะถึงความถี่แต่เหลือตารางข้างหลังไว้ให้ครูนะ54ถึง58จุดกึ่งกลางชั้นคือเท่าไหร่คะหาได้ยังไงลูกจุดกึ่งกลางชั้นจุดกลางชั้นหาได้ไงฮะถูกต้องขีดจำกัดบนบวกขีดจำกัดล่างหารด้วย2ก็คือ54บวกด้วย58หารด้วย2ความถี่คือ1ต่อไป59ถึง63จุดกลางชั้นคือ61ความถี่เป็น0 64ถึง68จุดกลางชั้นคือ66นะคะความถี่คือ3 69ถึง73จุดกึ่งกลางชั้นคือ71ความถี่คือ1นะคะ78 74ถึง78จุดกึ่งกลางชั้นคือ76ความถี่คือเท่าไหร่ลูก5 79ถึง83จุดกึ่งกลางชั้นคือ81ความถี่คือ5 84ถึง88นะคะจุดกึ่งกลางชั้นคือ86ความถี่คือ389ถึง93นะคะจุดกึ่งกลางชั้นคือ91ความถี่คือ2คงจดทันนะตามที่ครูพูดนะคะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนักเรียนที่นักเรียนทำไว้นะคะทีนี้เราก็ต้องมาหาค่านะคะดูจากสูตรนะคะเราจะต้องหาค่าอะไรบ้างนะคะหาค่า fx นะคะเราลองมาดูกันว่าหาค่าอะไรบ้างนะคะเราหาค่า fx ค่ะค่า fx มาจากไหน จุดกึ่งกลางชั้นคูณด้วยความถี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยของตารางนี้ก่อนถูกไหมใช่ไหมคะหาค่าเฉลี่ยเพื่อเอาไปลบข้อมูลแต่ละตัวนะคะซึ่งตัวนี้หาค่า fx มาแล้วต้องหาค่าผลรวมไว้ตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมคะซึ่งผลรวมของ sum x fx ก็คือ 1,550 เราได้ sum fx ออกมาแล้วแล้วเราจะหาค่า x bar ได้ไงลูกหาค่า x bar ได้ไงหาค่า x bar ได้ไงฮะก็คือเอา 1,550 หารด้วยจำนวนทั้งหมดคือ20สอบกันไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะก็จำได้แค่เฉพาะสอบค่ะครูตอนอื่นจำไม่ได้แล้วนะคะพอไปหารกันนะคะก็จะได้มีค่าเท่ากับเป็น 77.5 77.5เราได้ 77.5 มาแล้วนะคะเราได้ 77.5 มาแล้วนะคะเอาไปสร้างตารางนะคะเอาไปสร้างตารางครูขอแก้นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะครูอาจจะพิมพ์ผิดตรงนี้เป็นไม่ใช่ซิกมาต้องเป็นค่าอะไรลูก x bar นะคะ x bar นะคะเรามาสร้างตารางนะคะมาสร้างตารางนะคะโหเห็นแล้วถอนหายใจโหนะคะก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนกันเอา x ลบ x bar x bar เมื่อกี้ของเราเท่ากับเท่าไหร่ลูกฮะถูกต้องนะคะ x ลบ x bar เอาแล้ว x คืออะไรครู x คืออะไรถูกค่ะจุดกึ่งกลางชั้นนี่แหละที่ครูให้ตีเว้นไว้เดี๋ยวนักเรียนต้องกลับไปทำตีหัวตารางรอไว้อย่างเดียวนะคะซึ่งเอาจุดกึ่งกลางชั้นลบด้วย x bar มีค่าเท่ากับลบ 21.5 นะคะลบ 21.5 พอเอามาลบกันอย่างเดียวเสร็จไหมยังไม่เสร็จถูกไหมต้องเอาไปทำอะไรอีกลูกต้องไปทำอะไรตามสูตรยกกำลัง2ยกกำลัง2ก็จะได้ออกมาเป็นลบ 21.5 ยกกำลัง2จะกลายเป็น 462.55 25ซึ่งยังไม่จบอีกต้องเอาค่านี้ไปคูณกับความถี่ซึ่งความถี่ของเราเป็น1นะคะก็จะออกมาได้เป็น 462.25 นี่คือตัวที่1ถามว่าเรามีกี่ชั้นลูก8ชั้นถูกไหมตอนนี้ผ่านไปกี่ชั้นแล้ว1ชั้นเหลืออีกกี่ชั้น7ชั้นเรามาดูชั้นที่2ความถี่เป็น0นะเพราะฉะนั้น x ลบ x bar ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นลบด้วยค่า x bar เมื่อกี้คือ 77.5 ลบกันออกมาได้ลบ 16.5ลบ 16.5 เอาไปยกกำลัง2ได้ 272.5 จุดเท่าไหร่นะคะจุด 25 ยังไม่จบต้องเอาไปคูณกับอะไรลูกความถี่คือข้อนี้ไม่ต้องคิดให้เหนื่อยเพราะมันคือ0นะคะนักเรียนคิดแบบนี้ทุกชั้นคิดแบบนี้ทุกชั้นนะคะซึ่งความถี่คือ20นะคะแล้วก็ไปหาผลรวมของความถี่คูณด้วย x ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2ผลรวมได้เป็น 1,555 นะคะ 1,555 จิ้มคิดเครื่องคิดเลขกันเหนื่อยเลยเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมสถิติถึงจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณเข้าใจยังลูกเพราะนี่แค่ตัวเลขไม่กี่ตัวเองถูกไหมแต่ในชีวิตจริงที่เราทำงานเราเก็บข้อมูลเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราใช้มือคำนวณแต่เราจะต้องเรียนการคำนวณด้วยมือก่อนเพื่อให้เราเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเ พราะการคลิกแค่2นาทีปิ๊บปิ๊บไม่ถึง2นาที2วิกิ๊กได้คำตอบแล้วนะคะเราได้ผลรวมออกมาเป็น 1,555 ยังไม่จบนะคะต้องไปเข้าสูตรซิกมาเท่ากับซัม fx ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย n หารด้วย n นะคะก็จะเท่ากับสแควร์รูท 1,555 หารด้วย20ออกมาก็คือ 8.818 ถามว่าไอ้แต่ละตัวที่ครูคิดตารางจากตรงนี้มาจากไหนทำไมจะต้องเป็น x ลบ x บาร์ทำไมจะต้องเป็น x ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2ทำไมจะต้องเป็น fx ลบ x บาร์โทษค่ะx ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วคูณด้วย f หามาจากไหนเราหามาจากสูตรตรงนี้ทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมเราจะต้องค่อยๆหามาทีละค่าทีละค่าเห็นไหมคะมันมาจากสูตรเหล่านี้ทั้งนั้นโอเคไหมนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือ 8.818 เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครูขอข้ามสไลด์ต่อไปทีนี้เรามาสรุปสัญลักษณ์ที่ใช้ในบทเรียนที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์นี้นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ้ามาจากกลุ่มประชากรเราจะใช้ตัวนี้อ่านว่าตัวมิวตัวอย่างจะเรียกว่าจากกลุ่มตัวอย่างจะเรียกว่า x บาร์ต่อไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้ามาจากกลุ่มประชากรเราจะเรียกว่า
1: ซิกมา
0: แต่ถ้ามาจากตัวอย่างจะเรียกว่าค่า
1: S
0: หรือ SD หรือค่า Standard Deviation นะคะจำนวนข้อมูลถ้ามาจากกลุ่มประชากรเราจะใช้ค่า N นะคะแล้วก็จากกลุ่มตัวอย่างจะใช้ค่าn เล็กถ้ากลุ่มประชากร n ใหญ่พอจำได้ไหมคะตัวนี้ได้นะคะต่อไปค่ะการกระจายของข้อมูลจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าถ้าข้อมูลทั้งหมดมีค่าเท่ากันจะทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก0ไม่เชื่อลองกลับไปหาดูยกตัวอย่างสัก5ตัว50เหมือนกันหมด5ตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คิดออกมาได้คือ50เพราะค่าเฉลี่ยก็คิดออกมาได้50เอา50ไปลบข้อมูลแต่ละตัวก็ได้อะไรได้0 0ไปยกกำลัง2ได้0เอา n เอา n ไปหาร0ได้0เอา0ถอดสแควร์รูทได้0นะคะนอกจากนี้เราสามารถหาค่ากำลัง2ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสามารถใช้เป็นค่าสำหรับการวัดการกระจายของข้อมูลเราเรียกว่าความแปรปรวน variance ดังนั้นนะคะค่าความแปรปรวนก็คือจะเอาค่าซิกมาไปยกกำลัง2ไปยกกำลัง2ก็คือไม่ต้องถอดสแควร์รูทนั่นเองนะคะก็คือจากข้อเมื่อกี้นะคะ 1,550 หารด้วย20ก็จะเท่ากับ 77.75คือไม่ต้องถอดสแควร์รูทนั่นเองนะคะหารอย่างเดียวต่อไปค่ะคะแนนมาตรฐาน Standard Score เป็นการนำคะแนนดิบมาแปลงเมื่อกี้จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลอันนี้เป็นคะแนนมาตรฐานนะคะเป็นการนำคะแนนดิบมาแปลงเพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ตัวขึ้นไปข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบกันนะคะอาจจะมีมาตราการวัดที่ต่างกันหรือมีหน่วยต่างกันการแปลงข้อมูลดิบนะคะให้เป็นคะแนนมาตรฐานเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดิบตัวนั้นๆมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูตรที่เขียนได้นะคะก็คือ z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนด้วย s อันนี้จะเป็นค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานเราจะใช้คำว่าค่า z ค่า zค่าคะแนนมาตรฐานนะคะเมื่อ z เป็นค่าคะแนนมาตรฐานนะคะแล้วก็ x ป็นค่าคะแนนของข้อมูล x bar ก็คือเป็นคะแนนของค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดนั้นนะคะเอาจดสูตรนี้ไปเลยค่าคะแนนมาตรฐาน z เท่ากับ x ลบ x bar ส่วนด้วย s s รู้อยู่แล้วคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ x bar คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะคะ z เป็นคะแนนมาตรฐานนะคะอ้าวต่อไปดังนั้นเมื่อแปลงข้อมูลแต่ละตัวเป็นคะแนนมาตรฐานแล้วจะสามารถนำค่าคะแนนมาตรฐานที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อบอกว่าข้อมูลใดจะมีตำแหน่งดีกว่ากันคะแนนมาตรฐานจึงมีประโยชน์ดังนี้ 1. ตัดสินว่าข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งมีค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะตัดสินว่าเป็นค่าตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 2. ใช้เปรียบเทียบว่าข้อมูลแต่ละตัวซึ่งอยู่กันคนละชุดข้อมูลตัวใดมีตำแหน่งดีกว่ากันนะคะอ้าวเดี๋ยวครูขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนให้ดูในการสอบปรากฏว่าคะแนนผลสอบมีค่าเป็น80คะแนนส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเป็น10คะแนนและในการตัดสินผลผู้ที่สอบได้คะแนนมาตรฐานตั้งแต่ลบ1ขึ้นไปถือว่าผ่านนะคะถือว่าผ่านปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งสอบได้75คะแนนต้องการทราบว่านักเรียนคนนี้สอบผ่านหรือสอบตกว่าคิดให้ยากใช่ไหมคะฟังดูแล้วคิดยากอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนคะแนนสอบที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานก็คือสูตรz เท่ากับ x ลบ x bar ส่วนด้วย z ไอ้ส่วนด้วย s z จะเท่ากับคะแนนเมื่อกี้เขาบอกว่าสอบได้เท่าไหร่75ถูกไหมคะแล้วค่าเฉลี่ยของอันนั้นคือเท่าไหร่80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ10เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ75ลบ80ได้ลบ5ลบ5หาร10ได้0.5 0.5 แสดงว่านักเรียนคนนี้สอบตกหรือสอบผ่านสอบผ่านเพราะคะแนนเขายังได้ต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานถูกไหมคะได้คะแนนต่ำกว่าเนื่องจากค่า z มีค่ามากกว่าลบ1ตามเกณฑ์การตัดสินผลสอบนะคะสำหรับครูคงมีเพียงแค่นี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านที่นักเรียนจดไม่ทันจำได้ไหมแต่ครูให้จดไปนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
2: นักเรียนเคารพ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับในที่นี้มันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงใครคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผมเราเนี่ยอยากเป็นจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
4: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบ หนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
3: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
1: ฟรีตลอด
2: ไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
3: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
3: จะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.irpd.go.th
4: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่

Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนน้องกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดอย่างไรให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้อง

แอร์ละกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช2ก็ผ่านหลายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโหนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์อย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการปีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลตะโหนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลตะโหนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อละกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลตะโหนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาลผสมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาในการผัดให้หอมก่อนซอสเราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงเนี่ยครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วเราต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับ
ตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตะโนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะฮะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูหมอเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูหมอต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับนะน้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยฮะโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกินจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับในส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอนเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะฮะใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้องผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนำขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนำมาผัดไว้พักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนำเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับหลักการเลือกซื้อครูมอสอย่า

เน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับใน1

ขับหวานนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นนะครับไม่แหลกวันนี้ครูมอสแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บหนึ่งฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆคนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนใครจะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อน1เพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ที่เราใช้เนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาค

มนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวนี้ไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงการแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะแล้วก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็รสมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์สเต็กนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆ นะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมามากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับครูมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟธรรมดาต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ 1. รสชาติต้องอร่อย 2. ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่าใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะ
เป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะฮะที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้มาจากกุ้ยช่ายนะฮะเราต้อง1สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างๆนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำให้แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไทยตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมคะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุ้ยช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะครับของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนนะครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยค่ะราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเมื่อเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความสามรสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินนะฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น 1. ซอสของไข่ลูกเขย 2. ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลาสามรสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ 1. น้ำตาลโตนด 1 ถ้วยตวงครับ 2. น้ำมะขามเปียก 1 ถ้วยตวงครับ 3. น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลโตนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันที 1. เพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่าย 2. ตู้เย็นทำงานหนักนะฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอก
เทคนิคเล็กนิดหนึ่งเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นๆจากทะเลหรือว่าเป็นๆจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโล

โลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัพเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟิตนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟิตก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆ คูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลนึงหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งๆนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศนะฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้ไหมครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะ

รีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: สวัสดีค่ะ EP ที่9นะคะวิธีการสร้างบล็อกนะคะในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยจะมีวิธีในการทำงานนะคะก็คือการสร้างบล็อกไว้ใช้ในการทำงานซ้ำๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการสร้างบล็อกมีวิธีการแล้วก็ในการนำมาใช้ยังไงนะคะการใช้ชุดเครื่องมือในการสร้างบล็อกนะคะในโปรแกรม AutoCAD ในการสร้างบล็อกเนี่ยเปรียบเสมือนการวาดภาพนะคะเป็นกลุ่มนะคะโดยวัตถุที่เราต้องวาดบ่อยๆในแบบสถาปัตยกรรมน่ะหลักๆที่เราจะมีเนี่ยก็จะเป็นพวกผนังประตูหน้าต่างนะคะในภาพตัวอย่างเนี่ยจะเป็นตัวอย่างบล็อกที่เราสร้างไว้นะคะซึ่งในบล็อกเนี่ยจะมีเป็น3แบบนะคะก็คือจะเป็นบล็อกปกตินะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นบล็อกแบบ attribute แล้วก็บล็อกที่เป็น dynamic บล็อกนะคะ dynamic บล็อกเนี่ยก็คือบล็อกที่สามารถยืดหดได้หรือว่าการปรับขนาดได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูในโปรแกรมกันนะคะแล้วก็ลองไปสร้างบล็อกทั้ง3แบบนี้ดูนะคะว่าวิธีการสร้างและวิธีการใช้งานของมันเป็นยังไงนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรมนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทำไว้เมื่อเวลาการทำงานนะคะเราก็จะมีตัวบล็อกเนี่ยมากมายเลยอย่างตัวอย่างเนี้ยก็จะมีตัวประตูนะคะซึ่งประตูเนี่ย2อย่างเนี้ยก็ไม่เหมือนกันอย่างประตูตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นประตูที่จะมีลักษณะที่เป็นประตูกระจกเนาะอย่างที่รู้กันว่ามันก็จะต้องมีตัวกรอบบานมีตัวกระจกคือพวกนี้เราสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็วาดให้มันเป็นแบบที่เราต้องการได้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่เป็นตัวประตูธรรมดานะคะเป็นบานเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราคลิกเนี่ยถ้ามันเป็นตัวบล็อกเนี่ยสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นไดนามิกบล็อกเพราะจะมีตัวลูกศรตรงนี้นะคะซึ่งวิธีการใช้ของไดนามิกบล็อกเบื้องต้นจะเป็นการยืดหดอย่างนี้เวลาเรายืดหดตัวประตูอะค่ะตัวที่เราทำให้มันกว้างอ่ะบานประตูมันก็จะต้องกว้างตามไปด้วยพวกเนี้ยค่ะคือเราต้องตั้งค่ามันแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะคะไม่อย่างนั้นอ่ะบล็อกปกติมันก็จะไม่สามารถยืดหดได้นะคะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันการทำประตูที่เป็นบานคู่ในกรณีที่เราจะต้องหยิบไปใช้หลายๆครั้งแล้วก็ในงานหนึ่งงานเนี่ยประตูของเราจะมีหลายขนาดอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะสามารถยืดมันได้เพื่อเป็นขนาดต่างๆอย่างตอนนี้ประตูของเราอยู่ที่ 2.14 นะคะเราก็สามารถชี้ได้เลยว่าเราต้องการประตูที่มีความกว้าง3เมตรเมื่อเราขี่เข้าไปแล้วเนี่ยประตูมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่บานของตัวประตูเนี่ยมีขนาดความยาวที่เป็นครึ่งหนึ่งของตัวบล็อกพอดีเหมือนกันนะคะอย่างพวกตัวผนังอะไรเงี้ยค่ะเรารู้ว่าในการทำงานของเราเราจะใช้อะไรซ้ำๆเราก็จะสร้างมันขึ้นมานะคะอย่างนี้ก็จะเป็นบล็อกไดนามิกเหมือนกันบล็อกไดนามิกก็คือการที่เรายืดขึ้นไปทุกอย่างก็จะตามไปด้วยนะคะสามารถยืดแล้วก็หดได้ขี่เป็นตัวเลขก็ได้นะคะอย่างถ้าเราคลิกตรงนี้กดตัวเลข1ครั้งบล็อกก็จะขยายขึ้นไปนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นตัวไดนามิกบล็อกนะคะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีพวกแอททริบิวต์บล็อกนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูตัวอย่างที่เป็นแอททริบิวต์บล็อกนะคะอย่างของอาจารย์ก็จะมีตัวสตาร์ทอัพของอาจารย์ในการทำงานเริ่มต้นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะมีพวกที่เป็นสัญลักษณ์แบบในการเขียนแบบสถาปัตย์ของเรานะคะคือพวกนี้เราทำใช้งานเป็นบล็อกหมดเลยสังเกตว่าตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกตัว attribute บอกก็คือในกรณีอย่างนี้นะคะอย่างเช่นที่เวลาเราต้องการใส่ตัว bubble ในงานเขียนแบบของเราเนี่ยค่ะเราดับเบิ้ลคลิก attribute บอกก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ให้เราใส่ตัวอักษรเข้าไปเช่นตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากตัว C เป็นตัว G เรากดโอเคข้างในก็จะเป็นตัว G ให้เราเลยแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ทำเป็นตัว attribute บอกอะค่ะเราจะไม่สามารถแก้ไขมาได้อ่ะยกตัวอย่างนะคะเราสร้างวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมา1ชิ้นใช่ไหมคะแล้วเราใส่เท็กเข้าไป1ตัวตัว G เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะเมื่อเวลาเราทำงานแล้วเราจะต้องทำแบบนี้ทุกๆรอบในการใช้งานนะคะมันจะทำให้เราเสียเวลาดังนั้นเราเลยใช้วิธีการทำบล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาแก้ไขในตัวที่มันไม่ได้เป็น attribute บล็อกที่มันมีตัว text อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องดับมันคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะแต่อย่างพวก attribute บล็อกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์ได้เลยนะคะอย่างพวกนี้ก็เป็น attribute บล็อกเหมือนกันก็คือการดับมันคลิกที่ตัวบล็อกก็จะขึ้นหน้าต่างการใส่ text ของเราเข้าไปนะคะว่าเราจะใส่ตรงไหนบ้างนะคะเราจะปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะคะพวกนี้ก็เป็นตัว attribute บล็อกเหมือนกันนะคะแบบมันคลิกเข้าไปเราสามารถแก้ไขได้นะคะถ้าตัวนี้ไม่ได้เป็น attribute บล็อกนะคะถ้าเราทำเป็นบล็อกเฉยๆบล็อก01
1: เห็นไหมคะว่าการที่เราดับเบิลคลิกมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะมันจะขึ้นเป็นหน้านี้ซึ่งเราจะต้องเข้าไปแก้ไขในหน้าต่างของมันแบบนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็วิธีการทำบล็อกต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการทำบล็อกเนี่ยทำยังไงนะคะวิธีการทำบล็อกตัวอย่างที่เราจะทำก็คืออย่างตัวผนังนะคะเรายกตัวนี้มาเป็นตัวตั้งต้นก่อนนะคะว่าเราจะทำแบบนี้การทำผนังนะคะขึ้นรูปแบบผนังขึ้นมาได้เลยก็คือกด IEC นะคะกำหนดขนาดเบื้องต้นไปที่จุด1นะคะคอมม่าแล้วก็จุด1นะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์ให้เป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าการใส่สีเพื่อเป็นการกำหนดหัวปากกาแล้วก็ขนาดของเส้นนะคะอย่างอันนี้อาจารย์มีตัวเลเยอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดของอาจารย์อยู่แบบนี้เราก็กำหนดไปเลยว่า A wall offset มันเข้ามานะคะเปรียบเสมือนการวาดรูปของเราก็คือการที่เราวาดผนังขึ้นมา1ผนังเส้นผนังก็คือจะต้องมีการฉาบข้างในที่มีขนาด 0.015 นะคะก็ใส่คีย์เข้าไปเราวาดตามตัวอย่างอันนี้เลยนะคะก็คือดึงตรงนี้ขึ้นไปก่อนดึงตรงนี้นะคะเราก็จะได้กรอบข้างในแล้วกรอบข้างในของเราต้องมีสีแดงแล้วก็ไปปักที่ตัว A นะคะจริงๆพวกเลเยอร์พวกนี้เราสร้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจนะคะเมื่อเราชำนาญแล้วเนี่ยเรามักจะจำที่ตัวสีแล้วค่ะแล้วก็เราสามารถใช้เลเยอร์ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเราใช้สีเป็นหลักนะคะอย่างตัวนี้แล้วถ้าเราต้องการใช้สีแดงเราก็ใช้เบอร์01นี้ก็ได้หรือจะใช้ตัว A-Dawn หรือจะเป็นตัว AC4 นี้ก็ได้นะคะเบื้องต้นเราใช้01ไปก่อนนะคะโอเคเมื่อเราได้ตัวชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเส้นที่มันอยู่ตรงข้างในเนี่ยมันคือการแฮชนะคะวิธีการแฮชก็กดตัว S นะคะสเปซบาร์1ครั้งนะคะแล้วเราก็กด select ตัวนี้นะคะเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะแฮชค่ะก็คือในกรอบตัวนี้เมื่อเราได้ตัวแฮชเนี่ยแล้วค่ะกดสเปซบาร์นะคะแล้วเราก็ไปตั้งค่าว่าเราต้องการให้ตัวแฮชของเรามีลักษณะแบบไหนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแฮชของเราจะเป็นขีดเส้นแนวนอนใช่ไหมคะกดตัวแฮชแล้วก็ปรับลักษณะของแฮชเราได้ที่ตรงนี้นะคะเลือกเส้นนะคะตอนนี้เป็นเส้นเฉียงที่45องศาเราก็ต้องปรับให้มันเป็นแนวนอนนะคะก็คือลบ45นะคะโอเคตอนนี้เส้นแฮชของเราเป็นแนวนอนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าขนาดเนี่ยยังไม่ได้ตามนี้เราก็ปรับขนาดตรงด้านบนนี้นะคะเป็นจุด1จุด1เนี่ยอาจจะเล็กไปเราก็ลองเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมามากกว่านี้นะคะก็คือจุด5ดูนะคะโอเคจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วนะคะจริงๆตัวอย่างสัญลักษณ์ผนังอะค่ะเราอาจจะไม่ได้ฟิกมากนะคะว่าระยะแฮชเท่าไหร่อยู่ที่ความต้องการแล้วก็ความชอบของเราหรือสแตนดาร์ดที่ทางองค์กรของเราใช้ในการทำงานนะคะอย่างตอนนี้เราตั้งที่จุด5นี้เบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็ปรับสีตัวแฮชนะคะให้มีสีเดียวกับตัวของต้นแบบของเรานะคะก็คือการ

เลือกที่หน้า property ด้านข้างนี้นะคะปรับให้เป็นสีฟ้านะคะหรือปรับที่หน้า home ค่ะเลือกตัว layer นะคะที่เป็นสีฟ้าเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้วัตถุตัวนี้และซึ่งเวลาถ้าเรายังไม่ได้ทำบล็อกเนี่ยสังเกตว่าเวลาเรายืดขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นจุดหลายจุดก็คือเป็นจุดของวัตถุ1วัตถุซึ่งในที่นี้เราเลือกอยู่มีอยู่3วัตถุสังเกตตรงนี้นะคะว่าเรามีอยู่3วัตถุเมื่อเราต้องการจะยืดมาสมมติเราจับแค่ตัววัตถุเดียวแล้วเรายืดขึ้นไปตัวอื่นก็ไม่ได้ยืดตามนะคะดังนั้นวิธีการทำของเราก็เลยต้องทำบล็อกนะคะวิธีการทำบล็อกก็คือกดตัว B นะคะเลือกวัตถุที่เราต้องการทำบล็อกก่อนกดตัว B 1ครั้งค่ะจะขึ้นชุดคำสั่งที่เป็นบล็อกนะคะกด Space Bar ค่ะจะขึ้นหน้าต่างตัวบล็อกนี้ขึ้นมานะคะวิธีการก็คือ1เราต้องตั้งชื่อก่อนนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวผนังใช่ไหมคะเราก็ตั้งเป็น Wall ขนาด10เซนนะคะแล้วก็จะตั้งชื่ออะไรก็ได้เป็นคีย์เวิร์ดที่เราใช้ในการทำงานนะคะกดคลิกตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเลือกจุดที่เราจะจับตัวบล็อกของเรานะคะถ้าเรากดตัวนี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเรากดสร้างของบล็อกเสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะสามารถเลือกจุดกำเนิดของมันได้ก็คืออย่างถ้าตอนนี้เราเลือกที่จุดมุมล่างสายมือนี้นะคะแล้วก็คลิกไว้ตัวบล็อกเนี่ยก็จะขึ้นจุดนี้มาเมื่อเวลาเราจะขยับบล็อกอะค่ะแล้วถ้าเราไม่ต้องกดตัว M อะถ้าอย่างเรากดตัว M ในการ moveก็จะมีลักษณะนี้แต่ถ้าเราไม่กดตัว M บอกตัวนี้เราก็สามารถจับตัวนี้ไปต่อที่ตรงอื่นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นของการสร้างบอกในการสร้างบอกเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นบอกที่ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของบอกนะคะเวลาเรามีบอกที่ไปใช้ได้หลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราต้องการแก้ไขมันให้เราคลิกขวานะคะกด edit box input ก็ได้หรือจะบอก editor ก็ได้นะคะถ้าเป็นบอก editor เนี่ยมันจะเข้าไปหน้าตัวการทำบอกของมันเลยตัวแกน x y จุดเริ่มต้นตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นจุดที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะเวลาเราเข้ามาแก้ไขเนี่ยอย่างตอนเนี้ยบอกของเราอ่ะอยู่ที่ความสูงเราก็เช็คก่อนนะคะว่าตอนนี้บอกของเราอยู่ที่จุด189นะคะเราต้องการแก้ไขให้มันมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะจุด2สมมุติเราแก้ไขในตัวบอกตัวนี้ไปแล้วนะคะแล้วเรากด close บอก editor นะคะเป็นการเซฟนะคะเลือกเซฟสังเกตว่าบอกทุกตัวที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะมันจะแก้ไขหมดเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนกันเลยทั้ง3ตัวที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะดังนั้นหากเราต้องการแบบแก้ไขแค่ตัวเดียวแล้วสามารถยืดหดได้นะคะเราต้องทำไดนามิกบล็อกนะคะวิธีการทำไดนามิกบล็อกนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้านี้นะคะกดบล็อกเอดิเตอร์นะคะเรามากำหนดขอบเขตของมันก่อนว่าตอนนี้เราอยากให้อยู่ที่สแตนดาร์ดก็คือผนังจะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะเพราะว่าอิฐ1ก้อนในการก่อก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนรวมฉาบนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่จุด1ก่อนเราสร้างเส้นคีย์ไว้ก่อนนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็แก้ไขบอกโดยการกด F 1ครั้งนะคะเป็นการดึงวัตถุทั้งหมดเข้ามาแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะว่าเราจะสร้างที่10เซนแล้วเราลองวัดดูนะคะว่าวัตถุของเราได้10เซนหรือยังโอเคตอนนี้วัตถุของเราได้10เซนแล้วนะคะต่อไปก็คือวิธีการทำให้บล็อกของเราเป็นไดนามิกบล็อกนะคะการทำไดนามิกบล็อกเนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีหน้าต่างทางด้านซ้ายมือคลิกที่ตัวพารามิเตอร์เมื่อเราเข้ามาที่ตัวพารามิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกคำว่าไลเนอร์นี่นะคะเสร็จแล้วเราต้องการที่จะให้ผนังตัวนี้ยืดขึ้นได้เราก็คลิกที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคะจุดปลายdimension มันออกมาค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นลักษณะที่มีลูกศรขึ้นลงแบบนี้ต่อไปจะเป็นการกำหนดว่าเราต้องการให้ผนังตัวที่เรากำลังสร้างเนี่ยยืดขึ้นไปทางไหนนะคะวิธีการของมันก็คือกดตัว strength นี่นะคะเลือกถ้าเช็คที่ตัว command line เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเลือกตัว parameter ก่อนตัว parameter ก็คือตัวนี้นะคะเลือกกำหนดจุดค่ะ
สร็จแล้วเมื่อกำหนดจุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะยืดมันออกไปนะคะอย่าง

เสร็จแล้วกดสเปซบาร์ได้เลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสร้างไดนามิกบ็อกซ์ที่เป็นผนังยืดขึ้นนะคะการทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะยืดแค่ผนังด้านบนเนี่ยขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ได้ยืดด้านข้างนี้ออกนะคะเดี๋ยวเรากดเซฟบ็อกซ์ก่อนนะคะสังเกตว่าบ็อกซ์ทุกตัวที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็คือจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยทั้ง3ตัวแล้วก็เป็นไดนามิกบ็อกซ์หมดเลยนะคะแต่ทีนี้เมื่อเวลาเราทำเป็นไดนามิกบ็อกซ์แล้วเราต้องการจะยืดมันเนี่ยสังเกตว่าเรายืดแค่ตัวนี้จะไม่ยืดตัวนี้ก็จะไม่ยืดนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถกำหนดได้เลยผนังของเราก็จะสามารถยืดหดได้แล้วทีนี้เวลาในการทำงานนะคะถ้าเราไม่ได้ทำเป็นตัวไดนามิกบ็อกซ์ในการยืดหดแล้วเนี่ย เวลาเราดึงวัตถุไปมันอาจจะมีความแบบไม่ตรงนะคะแต่ว่าเมื่อเรากำหนดที่เป็นจุดแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นไปนะคะตัวไดนามิกบ็อกซ์เนี่ยก็จะตรงแล้วก็จะอยู่ในบ็อกซ์ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราต้องการให้ยืดมาทางด้านขวาเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะแบบใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะก็คือเข้าไปในบ็อกซ์ Editor นะคะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราเก็บตัวนี้ไว้เพราะเราต้องการยืดที่จะขึ้นข้างบนนะคะต่อไปเนี่ยเราต้องการยืดไปทางด้านขวานะคะทำวิธีเดียวกันเลยก็คือไปที่พารามิเตอร์นะคะกดไลเนอร์ค่ะกดเลือกจุดนะคะเราเริ่มที่จุดกำเนิดที่ตัวจุดเริ่มต้นของเรานี้ก่อนก็ได้ค่ะมันจะได้เป็นลักษณะเดียวกันดิเมนชันมันลงมานะคะต่อไปกดที่แอคชั่นนี้นะคะกดสเตนค่ะเลือกพารามิเตอร์ของเรานะคะเลือกจุดปลายจุดนี้เป็นการกำหนดจุดว่าเราจะดึงเราจะสร้างตัวดึงของเราไว้ที่ตรงไหนของตัวบ็อกซ์อะค่ะสมมติเราสร้างตัวดึงไว้ที่ตรงนี้เราก็กดคลิกที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะกดเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะดึงมันออกไปค่ะแล้วก็กดเลือกอีกครั้งหนึ่งเป็นการเลือกวัตถุนะคะว่าเราต้องการจะเลือกวัตถุตัวไหนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงมันบ้างโดยที่เวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกตัวพารามิเตอร์ตัวนี้ไปด้วยนะคะกดสเปซบาร์ค่ะกดเซฟได้เลยนะคะสังเกตว่าบ็อกซ์ของเราก็จะสามารถยืดไปทางด้านขวาได้ยืดข้างบนยืดข้างขวาได้นะคะหดมันลงมาก็ได้หดกลับไปก็ได้คีย์ตัวเลขก็ได้นะคะจุดหนึ่งด้านบนเราต้องการให้เป็น1เมตรก็คีย์1เมตรได้เลยเราก็จะได้ตัวไดนามิกบ็อกซ์แล้วนะคะต่อไปตัวที่เราจะทำกันบ่อยๆก็คือตัวประตูซึ่งประตูเนี่ยการทำไดนามิกบ็อกซ์เนี่ยก็จะค่อนข้างยากเลยเดี๋ยวเราก๊อปปี้ตัวตั้งต้นของเรามาดูก่อนนะคะเอาเป็นตัวง่ายๆนี้ก่อนสมมติเราอยากทำประตู1บานแบบนี้เราก็ขึ้นตัวลักษณะของมันเบื้องต้นขึ้นมาได้เลยค่ะอย่างถ้าเราจะวาดตัวนี้ขึ้นมานะคะสังเกตว่าเราก็ลองวัดขนาดดูค่ะเราจะลองไม่ใช้วิธีการดาร์ฟนะคะการดาร์ฟก็คือการวาดทับมันลงไปทับมันลงไปแบบนี้เราจะลองไม่ใช้วิธีการดาบนะคะเนื่องจากว่าถ้าเวลาเราไม่มีตัวตั้งต้นขึ้นมาแล้วเราต้องการสร้างมาเองเนี่ยเราจะได้ทำได้นะคะวิธีการก็คือเราดูก่อนว่าของตัวเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะ 0.05 แล้วก็มีความสูงที่ 0.1 นะคะเดี๋ยวเราก็สร้าง REC ขึ้นมาก่อน 0.05 0.1 นะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นวงกบประตูนะคะตัววงกบประตูเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีตัวหดเข้าไปตรงนี้มีขนาดที่อยู่จากจุดนี้ที่ 0.06 นะคะเข้าไปที่ 0.01 ที่เหลือก็คือการขึ้นไปที่ 0.04 นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาวาดที่ตัวนี้กันนะคะแล้วกด PL ค่ะเมื่อกี้เราวัดจากตัวนี้ขึ้นไปที่จุด06นะคะเข้าไปที่จุด01แล้วก็ขึ้นไปถึงปลายนะคะแล้วเราต้องการที่จะให้ได้ตัวแบบนี้ขึ้นมาเราก็แก้ไขตัวนี้โดยการกด TR นะคะกดตัดเส้นที่มันตัดกันอยู่ออกสเปซบาร์ค่ะตัดตัวนี้แล้วก็ตัดตัวนี้นะคะแล้วเราลองดูนะคะว่าวัตถุตัวนี้มีลักษณะแบบไหนอ่ะสมมติวัตถุตัวนี้มีลักษณะที่เป็นมันซ้อนทับกันอยู่แบบนี้ตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวที่มันซ้อนทับกันอยู่นะคะแล้วเราอยากให้มันจอยกันเราก็คลิกมันออกมาเลยจะได้นะคะแล้วเราก็กดเลือกทั้งหมดกด TR ค่ะเพื่อตัดส่วนเกินของเส้นข้างล่างนี้ออกไปลบตัวนี้ออกไปนะคะก็สังเกตว่าเส้น2เส้นนี้ก็จะไม่ได้ซ้อนทับกันแล้วแต่จะชนกันอยู่

เรากดจอยมันเลยค่ะเราก็จะได้ตัววงกบ1วัตถุขึ้นมาแล้วนะคะวิธีการก็คือเราต้องการตัววงกบอีกด้านหนึ่งนะคะให้กด MI ค่ะกด MI คลิกเลือกนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการจะลบวัตถุตั้งต้นออกไหมในที่นี้เราไม่ต้องการลบนะคะเพราะเราจะต้องใช้2ตัวให้กด No ต่อไปนะคะก็จะเป็นการกำหนดความกว้างของมันแล้วว่าเราอยากให้ตัววัตถุ2ตัวนี้เท่าไหร่เราก็จับวัตถุ1ขยับออกไปที่1เมตรก่อนเบื้องต้นนะคะเราก็จะได้วงกบประตูที่มีความกว้าง1เมตรขึ้นมาแล้วต่อไปบานประตูนะคะที่เราจะต้องวาดขึ้นไปตัวนี้นะคะขนาดของบานประตูเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 0.03 เราก็กด REC ได้เลยค่ะคลิกเลือกที่ตัวนี้นะคะเพราะว่าประตูเราเวลาที่มันเป็นสวิงนะคะมันก็จะได้มาจบที่ตรงนี้พอดีนะในเบื้องต้นเรากดที่ตัวนี้ก่อนก็ได้เพื่อให้ประตูเวลามันปิดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าขนาดมันเท่านี้อันนี้จะเป็นลักษณะของประตูที่มันปิดอยู่กับวงกบนะคะแล้วเราต้องการจะทำให้สัญลักษณ์มันเปิดขึ้นไปเนี่ยก็ให้เรากด RO หมุนตัวประตูของเรานะคะขึ้นไป90องศาเราก็จะได้ลักษณะประตูที่เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็มากำหนดตัวสัญลักษณ์การเปิดของประตูนะคะก็คือการใส่เส้นโค้งกดตัว A นะคะ Arc ค่ะกดตัว C 1ครั้งเพื่อกำหนดเซ็นเตอร์ที่เราต้องการจะหมุนมันนะคะเซ็นเตอร์ของบานประตูก็อยู่ที่ตรงมุมนี้นะคะกดคลิกตรงนี้1ทีกดตัวปลายนี้1ทีนะคะแล้วก็กดที่ตัวปลายประตูอีก1ครั้งเราก็จะได้เส้นโค้งที่เป็นลักษณะของสัญลักษณ์วงสวิงของประตูขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาปรับตัวเลเยอร์กันค่ะว่าเราจะต้องใช้เลเยอร์แบบไหนบ้างนะคะอย่างตามตัวอย่างตัววงกบเป็นตัวที่โดนตัดนะคะเราจะใช้สีเหลืองนะคะเป็นสีหนานะคะใช้สีแดงนะคะเป็นสีที่บางลงมาแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะในที่นี้สีฟ้าของเราเป็นเส้นทึบแล้วเราต้องการให้เป็นเส้นปะถ้าจำได้นะคะก็คือเรามาปรับที่ตรงหน้าต่าง property ตรงนี้นะคะเลือกลักษณะของเส้นปะนะคะในที่นี้เราจะยังไม่ทำตัวมือจับนะคะเราจะทำเป็นประตูเบื้องต้นก่อนโอเคเมื่อเราได้ประตูตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้เรากดสร้างบล็อกมันขึ้นมาค่ะกดตัว B 1ครั้งนะคะกดตั้งชื่อมันนะคะ D กดโอเคนะคะเลือกจุดส่วนใหญ่แนะนำว่าให้เลือกเป็นจุดมุมซ้ายอะค่ะเพราะว่าสมมุติถ้าเราไม่เลือกที่จุดเนี้ยเวลาเราวางเราไปวางจุดมั่วๆค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเวลาเราวางจุดตรงนี้สังเกตว่าบล็อกของเราเนี่ยไอตัวจับของมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเวลาที่เราอยากจะย้ายตัวบล็อกไปวางแล้วเราไปจับตัวจุดเนี้ยแล้วเราต้องการให้ตัวบล็อกตัวเนี้ยมันมาชนกับตัวเนี้ยมันก็จะไม่ชนกันเท่ากับว่าเวลาเราย้ายเราอาจจะต้องไปจับตัวนี้อย่างนี้นะคะแนะนำว่าเวลาที่เราแบบสร้างบล็อกขึ้นมาทำจุดไว้ที่ตัวอ็อบเจกต์ของเราก่อนนะวิธีการที่เราจะแก้ไขตัวบล็อกโดยที่เราไม่อยากให้ตัวบล็อกเนี่ยกระทบกับตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะแก้ไขตัวนี้แล้วไม่อยากให้กระทบกับตัวเนี้ยเราก็กด X 1ทีค่ะเป็นการระเบิดบล็อกออกจากกันนะคะมันก็จะแยกออกมาเป็นตัววัตถุที่เราเขียนตอนเบื้องต้นไปนะคะต่อมานะคะวิธีการสร้างก็คือเราจะมากำหนดจุดใหม่ใช่ไหมคะก็ตั้งชื่อใหม่ชื่อในการสร้างบล็อกนะคะเราจะไม่สามารถสร้างชื่อซ้ำกันได้นะคะเราก็จะต้องใส่เลขเข้าไปเพื่อเป็นการปรับชื่อไม่ให้เหมือนกันนะคะกดโอเคหนึ่งครั้งค่ะเมื่อกี้เราเลือกจุดตรงอื่นนะคะเดี๋ยวเราทำให้เราจะเลือกจุดตรงนี้โอเคเราก็จะได้บล็อกตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะแต่บล็อกตัวเมื่อกี้ที่เป็นบล็อก DR ค่ะจุดก็จะอยู่ตรงนี้สังเกตชื่อนะคะว่าตอนนี้เรากำลังใช้บล็อกไหนจ้ะด้านตัวหน้าต่าง property นะคะขวามือเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชื่อบล็อก DR ตัวนี้เราอยู่ที่บล็อก DR01 เดี๋ยวเราจะไปทำตัว dynamic บล็อกประตูกันนะคะบล็อก editor นะคะวิธีการทำประตูที่เวลาเราต้องการที่จะเลื่อนขยายประตูโดยที่ให้มันสอดคล้องกันทั้ง2ด้านนะคะด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะคะวิธีการของมันคือ

กดพารามิเตอร์ก่อนนะคะกำหนดตัวไลเนอร์แล้วก็กำหนดตัวริมนะคะถึงริมไดเมนชั่นลงมานะคะ1อันนะคะแล้วเราสร้างไลเนอร์อีกอันหนึ่งขึ้นมานะคะทีนี้จะเป็นการสร้างตัวพารามิเตอร์ของขนาดบานประตูนี้จำได้ไหมคะว่าขนาดบานประตูนี้ระยะก็คือระยะด้านนี้นะคะต่อไปวิธีการก็คือตัวนี้ค่ะเราจะแก้ไขมันก่อนให้เป็นตัว change action เนี่ยค่ะให้เป็น yes ก่อนนะคะปรับตัวนี้ number of gift ก็คือตัวนี้ค่ะเราจะปรับเป็น0นะคะต่อไปนะคะไปที่หน้า action ค่ะกด string 1ทีนะคะกดเลือกพารามิเตอร์ตัวนี้ค่ะกดกำหนดจุดที่เราจะดึงประตูออกนะคะเลือกพื้นที่ค่ะเลือก object ค่ะในที่นี้เราจะไม่เลือก object ที่เป็นตัวของตัวสวิงอันนี้นะคะกด space bar 1ครั้งเวลาเราไม่เลือกตัวนี้ค่ะให้เรากด shift แล้วก็คลิกที่วัตถุค่ะเป็นการไม่เลือกนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกมันให้เรากดคลิกได้เลยแล้วไม่เลือกให้กด shift 1ครั้งแล้วก็กดเลือกวัตถุที่เราไม่เลือกนะคะกด space bar นะคะเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งค่ะต่อไปนะคะทำเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกด string 1ทีนะคะกดพารามิเตอร์ค่ะกดกำหนดจุดทีนี้เราจะเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะทำการขยายมันนะคะจากทางด้านบนค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะกำหนดที่นะคะกดชิปที่ไม่เลือกตัวเส้นโค้งนะคะกดสเปซบาร์1ครั้งค่ะเดี๋ยวเราลองออกไปดูนะคะว่าเมื่อเราตั้งค่าเบื้องต้นเท่านี้แล้วเนี่ยลักษณะของตัวบล็อกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะกดเซฟนะคะเห็นไหมคะเมื่อเราตั้งค่าตัวไดนามิกแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวลูกศรเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราตั้งค่าไปเนี่ยตัวบล็อกเนี่ยก็จะขยับเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกวิธีนะคะเราจะต้องทำเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปทำเพิ่มต่อนะคะว่าทำยังไงประตูที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีลักษณะที่ขึ้นและไปทางด้านขวาพร้อมๆกันแบบนี้นะคะกลับไปที่การแก้ไขบล็อกนะคะโดยการเลือกกดบล็อกอีดิเตอร์ค่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้ที่เราเลือกการทำตัวสเตนเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้เราทำไป2ครั้งนะคะครั้งที่2เนี่ยที่มีปัญหาก็คือเมื่อกี้เราดึงออกไปวัตถุตัวนี้ขยับไปทางด้านขวาเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เขาเนี่ยขึ้นไปด้านบนโดยวิธีการก็คือเรากดคลิกเลือกตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเลือกวัตถุตรงนี้แล้วเนี่ยกรอบของมันก็คือมันจะอยู่ที่ด้านบนนี้ใช่ไหมคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราคลิกถูกทีแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเปลี่ยนตัวโอเวอร์ไรด์นี่นะคะตรงแองเกิลนะคะให้ปรับเป็น90องศาการปรับเป็น90องศาค่ะคือหมายถึงว่าเมื่อเราขยับตัวด้านขวาเนี่ยออกไปเนี่ยตัวประตูด้านบนเนี่ยค่ะก็จะขยับขึ้นข้างบนนะคะปรับเป็น90นะคะกด enter 1ครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะแก้ไขเป็นแบบไหนนะคะกดเซฟออกมาแล้วเนี่ยเราลองขยับดูเราก็จะได้บานประตูที่ขยับออกด้านขวาแล้วก็ด้านบนพร้อมๆกันแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะต่อไปที่ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นะคะก็คือตัวของด้านโค้งตรงนี้ที่เขาไม่ได้ขยับตามไปนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ไขตัวด้านโค้งกันนะคะวิธีการทำตัวด้านโค้งนะคะที่จะให้เขาขยับตามตัวลูกศรของเราเนี่ยก็คือการใช้ตัวสเกลค่ะตัวสเกลก็จะอยู่ในหน้าแอคชั่นเหมือนกันนะคะกดสเกลค่ะกดเลือกไดเมนชันนะคะวิธีการเลือกตัวไดเมนชันเมื่อกี้ที่เราทำตัวพารามิเตอร์ขึ้นมา2อันเนี้ยค่ะให้เราเลือกตัวที่2นี้นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเลือกตัวพารามิเตอร์ก่อนนะคะเลือกเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้เราเลือก select object ค่ะ object คือตัวที่เราต้องการจะทำให้เป็นสเกลก็คือตัวสีฟ้านะคะกดเลือกได้เลยกดสเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วก็กดเซฟเห็นไหมคะว่าตัวสัญลักษณ์สวิงของเราอะค่ะเขาก็จะขยายตามไปกับบานประตูของเราแล้วทีนี้เราก็จะได้ตัวทั้งบานประตูแล้วก็ตัวผนังแล้วนะคะต่อไปวิธีการทำแอตทริบิวต์บล็อกนะคะตัวแอตทริบิวต์บล็อกก็คือลักษณะก็จะเป็นการใส่ตัวหนังสือเข้าไปกรณีที่เราอยากจะทำตัวไตเติลบล็อกของชื่อห้องต่างๆนะคะอันนี้ก๊อปมาให้เป็นตัวตั้งต้นให้เราทำตามก่อนนะคะวิธีการทำตัวนี้ขึ้นมาก็คือการสร้าง REC

างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องนะคะกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้อยู่ที่ขนาด 0.8 คูณ2นะคะเราก็ขีดตัวเลขเข้าไปได้เลยค่ะ 0.8 คอมา2นะคะตอนนี้เป็นลักษณะตัวตั้งอยู่แล้วก็หมุนให้เป็นลักษณะนอนเหมือนกันแล้วนะคะทีนี้ขีดเส้นแบ่งกลางตัวนี้ค่ะเราเขียนได้ตามแบบเลยในกรณีเส้นไม่ชนกันให้เรากด EX ได้ค่ะเส้นก็จะชนกันแล้วต่อไปเปลี่ยนสีเลเยอร์นะคะ01ก็ได้ต่อไปวิธีการทำ Attribute Box ก็คือการใส่ Text เข้าไปวิธีคือการคีย์ตัว A TT เขาก็จะขึ้น AT I Def ตัวนี้ขึ้นมานะคะสังเกตด้วยนะคะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นอะไรเมื่อเรากดตัวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างตัว attribute ขึ้นมาวิธีการก็คือเขาจะให้เราตั้งต้นแท็กไว้ก่อนนะคะว่าจะให้ชื่อแท็กชื่ออะไรสมมุติชื่อแท็กเราเป็น name ตัวข้างล่างนี้ใช้ชื่อเดียวกันไปก่อนได้ค่ะ default ก็คือตั้งต้นนะคะที่ name เราต้องการให้อยู่ตรงกลางนะคะอยู่หรืออยู่ตำแหน่งไหนที่เราจะไปวางเนี่ยให้เราเลือกตำแหน่งก่อนก็คือ middle center นะคะขนาดตัว text ลองทำไว้ที่ 0.2 นะคะส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่ 0.18 0.2 0.21 27อะไรเงี้ยนะคะตามมาตรฐานการตั้งค่าขนาดตัวหนังสือเลยนะคะแล้วก็ให้กดติ๊กคำว่า lock ออกเมื่อเราตั้งต้นได้ตามนี้นะคะกดโอเคได้เลยเขาจะให้เราเอาตัว attribute ที่เราตั้งเมื่อกี้ค่ะมันจะไม่ใช่เป็นตัว text ธรรมดานะคะให้เราไปวางในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราต้องการวางนะคะอย่างตอนนี้เราอยากจะวางที่ตรงนี้แล้วก็กดสังเกตว่าตัวหนังสือก็ขยับมาตรง middle center แล้วนะคะแล้วเราก็วางเลือกตำแหน่งได้เลยเรา copy ตัวนี้ได้เลยนะคะไปวางตามในแบบตัวอย่างวางที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะคะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีการของมันก็คือเราจะต้องปรับแก้ตัวนี้เพื่อให้ชื่อเขาไม่ซ้ำกันนะคะอย่างตอนนี้เป็น name เราปรับตรงนี้ให้เป็น01ปรับไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราสามารถแก้ไขตัวนี้ได้อยู่แล้วอันนี้ก็เช่นกันค่ะ02แล้วก็02นะคะกดโอเคนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้ลักษณะที่เป็นแบบนี้แล้วอะค่ะตัวหนังสือพวกนี้ถ้าในตอนหลังเราอยากจะเปลี่ยนสีเลเยอร์เขาอะค่ะแนะนำว่าให้ตั้งต้นไว้ที่เลเยอร์0ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราเลือกทั้งหมดค่ะกด V 1ครั้งนะคะไตเติลนะคะตั้งชื่อเขาโอเคกดเลือกจุดนี้นะคะเขาจะขึ้นหน้านี้นะคะเป็นการบอกว่าในตัวของบล็อกเนี้ยค่ะมีชื่อไหนบ้างนะคะเรากดโอเคได้เลยนะคะเมื่อกดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัว attribute บล็อกของเราขึ้นมาแล้วเวลาเราแก้ไขอะค่ะเราดับเบิ้ลคลิกที่ตัวบล็อกได้เลยเมื่อดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ได้แล้วว่าอย่างตัวแท็ก02เนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อเขาให้เป็น 0.05 หรือตัว01เนี่ยเราต้องการจะแก้ไขให้เป็น aแล้วก็ตัว name เนี่ยเราต้องการจะแก้ไขให้เป็นชื่อห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นชื่อห้องเราจะตั้งเป็นห้องนอนกดโอเคนะคะสังเกตว่าตัว attribute box ของเราก็จะปรับไปตามที่เราคีย์เข้าไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานของตัวบล็อก attribute box เราก็เหมือนกันเลยค่ะเราไปวางซ้ำๆ copy นะคะวางเราก็จะสามารถแก้ไขได้แค่ตัว textโดยที่จะไม่กระทบกับตัวบล็อกนี้และบล็อกนี้ก็แก้ไขได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสีเนี่ยเมื่อกี้ที่เราตั้งเป็นเลเยอร์0ไว้ค่ะคือเวลาเราปรับตัวบล็อกแล้วเราเลือกเป็นเลเยอร์อื่นก็คือเป็นการกำหนดตัวสีเท็กซ์เข้าไปนะคะอันนี้เราเลือกเป็นสีฟ้าก็เหมือนกันเขาก็จะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขแค่เฉพาะบางตัวเราก็สามารถไปแก้ไขได้โดยการเลือกที่แท็กนี้นะคะกด text option นะคะเราก็จะสามารถปรับแก้ขนาดได้ด้วยอย่างตอนนี้เราปรับให้เป็น 0.1 นะคะแล้วก็ตัว property เนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนสีเขาให้เป็นสีเขียวหรือเราต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์ก็ได้นะคะแล้วก็กดโอเคเมื่อกี้ที่เราปรับแก้ก็คือตัว02นะคะเราปรับให้เป็นขนาด01แล้วก็ปรับเป็นสีเขียวสังเกตว่าบล็อกของเราก็จะปรับไปเหมือนกัน

คะแล้วก็ในส่วนของตัวพวกนี้ค่ะถ้าเราต้องการทำเป็นไดนามิกบล็อกเนี่ยเราก็ควรทำขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าอื่นๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดโหลดได้จากในเน็ตได้เลยเบื้องต้นในการทำบล็อกในการใช้งานนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็ลองสร้างบล็อกพวกนี้ทิ้งไว้นะคะเป็นของตัวเองอย่างเช่นพวกประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะคะลองไปทำเป็นของตัวเองนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่ 9 EP การสร้างบล็อกนะคะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็น EP ที่มาเรียนรู้เรื่องการใช้งานของตัวหน้าต่าง property นะคะว่าการใช้งานหน้าต่าง property เนี่ยจะใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็การจัดการงานของเรายังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าแรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้

นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูง

0: สวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: สวัสดีครับผมครูนิติพงษ์สุขีนะครับครูก๊อฟแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวงจรนะครับวงจรไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหลักๆนั้นเนี่ยก็จะมีวงจรนะครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็วงจรไฟสัญญาณนั่นเองนะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนนี
0: ้ตอนนี้ผมได้เตรียมนะครับวงจรแบบง่ายๆเลยนะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับกับวงจรไฟสัญญาณก่อนนะครับนะครับเริ่มแรกนะครับที่วงจรแตรนะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับก็คือ DC to DC ตรงนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับซึ่งใช้ในรถทั่วไปนะครับ12โวลต์แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะมี DC to DC นะครับตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟนะครับรถที่เรานำมาวันนี้นะครับไฟแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย60โวลต์ครับนะครับซึ่งเป็นไฟแรงสูงเราจะแปลงลงมาเหลือแค่12โวลต์ให้ใช้ในรถทั่วไปได้เนื่องจากอะไรครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับอะไรต่างๆในระบบไฟฟ้าที่ใช้นะครับก็จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเราจึงมีตัว DC to DC ตัวนี้นะครับซึ่งทําหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์ลงมาเหลือ12โวลต์นะครับต่อไปครับอุปกรณ์ที่เราเจอตัวแรกตัวนี้ครับอาจารย์ครับตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมครับตัวนี้ตัวอะไร
1: คุ้นๆมั้ยครับเมื่อกี้นี้
0: ฟิวนั่นเองนะครับนะครับไฟนะครับจาก DC to DC นะครับก็คือไฟบวก12โวลต์เนี่ยนะครับจะวิ่งผ่านฟิลครับนะครับวิ่งผ่านฟิลครับ
1: วิ่งผ่านฟิล
0: นะครับมาที่ฟิลซึ่งหน้าที่ของฟิลนะครับที่เราบอกไปแล้วก็คือมีหน้าที่ตัดวงจรนะครับสองกรณีคือ 1. ใช้ไฟเกินขนาดที่ฟิลกำหนด 2. นะครับเกิดการลัดวงจรหลังจากฟิลนะครับถ้าเหลือลัดวงจรพวกฟิลจะขาดจอดหน้าฟิลนะครับก็เสียหายนะครับเสียหายต่อไปครับจากฟิลครับมาที่สวิตแตรนะครับจากฟิลมาสวิตแตรนะครับสวิตช์นะครับมีหน้าที่ตัดต่อนะครับตัดต่อไฟนะครับอันนี้คือสวิตช์แตรนะครับเมื่อใดถ้าเรากดแตรนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์แตรมาถึงแตรนะครับอาจารย์ครับ
1: เรากดแตรนะครับ
0: กดแตรนะครับ
1: จะต่อถึงกันก็ที่จะมาเข้าที่ตัวแตรนั่นเอง
0: นะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าไฟจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านฟิวส์วิ่งผ่านสวิตช์กุญแจสวิตช์แตรนะครับมาถึงตัวแตรแล้วนะครับตัวแตรเมื่อถึงตัวแตรแล้วขณะนี้แตรยังไม่ดังนะครับแต่ยังไม่ดังเพราะอะไรครับเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่ครบวงจรนะครับถ้าจะครบวงจรได้นะครับนักเรียนก็ต้องมีกราวครับนะครับสัญลักษณ์กราวนะครับเราต่อสัญลักษณ์กราวไว้นะครับเมื่อลงกราวนะครับมีไฟนะครับมีอุปกรณ์ลงกราวเกิดการครบวงจรครับตอนนี้ขณะนี้แตรดังแล้วนะครับแตรดังแล้วถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็จะกราวจะลงตัวถังบางรุ่นก็ลงตัวถังบางรุ่นนะครับต้องวนกลับไปลงที่แบตเตอรี่หรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะลงที่ DC to DC นะครับจะไปลงกราวที่ตัว DC to DC เลยนะครับนะครับทำไมครับถ้ารถไฟฟ้าทำไมถึงต้องไปลงกราวที่ตัวต้นต่อเนื่องจากว่ามีไฟแรงสูงนะครับขนาด60โวลต์อยู่และมีไฟ12โวลต์อยู่นะครับถ้าเกิดการลัดวงจรในระบบนะครับจะทำให้ระบบไฟเสียหายทั้งระบบนะครับเราจึงต้องเอากลับไปลงกราวที่เดิมนะครับนะครับต่อไปครับ
1: ไปครับ
0: วงจรไฟเบรกครับวงจรไฟเบรก

0: ครับวงจรไฟเบรกนะครับเราไม่พูดถึงตัว DC-DC แล้วนะครับให้รู้เลยว่านะครับตัวนี้12โวลต์นะครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิลวิ่งผ่านฟิลอาจารย์ดูฟิลให้หน่อยครับฟิลครับ
1: ฟิลนะครับ
0: เหมือนเดิมนะครับหน้าที่ของฟิลครับวิ่งผ่านฟิลเข้าสวิตช์ไฟเบรกครับ
1: สวิตช์ไฟนะครับก็จะมี2สวิตช์ก็คือ
0: เบรกหน้าและ
1: เบรกหลัง
0: เบรกหลังนั่นเองนะครับ
1: ออกจากฟิลนะครับ
0: หลังให้เป็นสัญลักษณ์สวิตช์นะครับเข้าสวิตช์ทั้ง2ตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถทรงของเป็นสกูตเตอร์นะครับก็จะมีเบรกมือด้านขวาซึ่งเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เบรกมือด้านซ้ายซึ่งเป็นเบรกหลังแต่ถ้าเป็นรถแบบเกียร์ครับอาจารย
1: ์ก็จะอยู่ที่บริเวณพักเท้านะครับฝั่งขวามือเราด้านล่างนั่นเอง
0: สวิตช์อยู่ที่เท้าเหยียบ
1: เท้าเหยียบ
0: นะครับต่อไปครับเมื่อเรา
1: บีบ
0: เบรกหรือเหยียบเบรกนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์อาจารย์ครับเอาเบรกหน้าก่อนครับอาจารย
1: ์เบรกหน้าก่อนนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์นะครับ
0: นะครับและไปยังหลอดไฟเบรกครับทั้ง2ตัวเลยนะครับอาจารย์ต่อมาเลยครับทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าเราจะสั่งให้เบรกหน้าหรือเบรกหลังนะครับหลอดไฟเบรกก็จะติดนะครับบีบพร้อมกันทั้ง2ข้างนะครับก็จะติดทั้ง2อันนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ติด2อันเมื่อเราสั่งอันใดหนึ่งนะครับหลอดไฟจะติดนะครับหรือเราปล่อยอันใดอันหนึ่งหลอดไฟยังติดอยู่ยกเว้นเราปล่อยทั้ง2อันนะครับทั้ง2อันหลอดไฟก็จะดับลงนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับหลอดไฟมีไฟเข้ามาแล้วก็ต้องลงกราวนะครับในสถานีก็คือลงกราวแต่จริงแล้วเราต้องลงกราวที่ไหนครับที่ DC-DC นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็มีลงกราวที่โครงก็ได้หรือกลับไปที่แบตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้คือวงจรไฟเบรกนะครับต่อไปครับวงจรไฟสัญญาณอีกอันนึงก็คือวงจรไฟเลี้ยวครับอันนี้สังเกตว่าหลอดไฟจะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับเรามาดูก่อนครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ครับวิ่งผ่านฟิลครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิลนะครับจากฟิลนะครับเข้าตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบนะครับซึ่งตัวกระพริบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ2สายนะครับก็คือมีไฟเข้ากับไฟออกนะครับอีกแบบนึงจะมี3สายนะครับ3สายก็คือมีไฟเข้ามีลงกราวนะครับและก็มีไฟออกไปหลอดไฟนะครับซึ่งอันนี้เรายกตัวอย่างอันง่ายก่อนนะครับก็คือมีไฟเข้าแล้วออกเลยนะครับหน้าที่ก็ตรงตามตัวเลยครับก็คือตัวกระพริบนะครับจะสั่งให้หลอดไฟเป็นไงครับอาจารย
1: ์ให้หลอดไฟกระพริบนั่นเองนะครับ
0: ติดดับติดดับนะครับหลอดไฟเลี้ยวเราต้องติดดับติดดับนะครับไม่ใช่ติดค้างนะนะครับนะครับต่อไปครับเข้ามาที่สวิตช์นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอาจารย์ไฟจะไปทางไหนครับเลี้ยวซ้าย
1: ซ้ายนะครับไฟก็จะขึ้นไปทางไฟเลี้ยวด้านซ้ายนั่นเอง
0: นะครับและไปยังหลอดไฟนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหลอดไฟก็ต้องลงกราวครับลงกราวนะครับเมื่อไฟผ่านหลอดไฟและลงกราวเกิดการครบวงจรครับไฟก็จะติ
1: ด
0: แต่ติดตลอดไหมครับอาจารย์
1: ก็จะติดตลอดจ
0: นนะครับ
1: ไม่ปิดสวิตช์นะครับ
0: ไฟเลี้ยวไม่ติดตลอดนะครับจะกระพริบนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนฝั่งแล้วครับอาจารย
1: ์ถ้าเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งขวานะครับ
0: นะไฟก็จะมายังสวิตช์ทันขวานะครับแล้วก็ยังไปยังหลอดไฟด้านขวานะครับผ่านหลอดไฟแล้ววิ่งลงกราวนะครับเกิดครบวงจรนะครับหลอดไฟก็จะติดแต่ติดแบบกระพริบนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านตัวกระพริบนะครับไฟเลี้ยวต้องกระพริบนะครับนะครับต่อไปครับวงจรสุดท้ายแล้วนะครับวงจรไฟส่องสว่างนะครับวงจรไฟส่องสว่างก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีสวิตช์ไฟหน้าแล้วนะครับสวิตช์จะเป็นเลือกสูงต่ำอย่างเดียวนะครับอันนี้เราเอารุ่นเก่ามานะครับเพราะว่าถ้ารุ่นใหม่ก็แค่ตัดสวิตช์ไฟหน้าออกนะครับมีแค่สวิตช์เลือกสูงต่ำแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ก็จะวิ่งผ่านฟิลนะครับเมื่อวิ่งผ่านฟิลแล้วก็จะวิ่งไปที่สวิตช์เปิดไฟหน้านะครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟหน้าก็ยังไม่ติดนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ครับอาจารย์เปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟจากสวิตช์ไฟหน้านะครับจะวิ่งไปยังสวิตช์ไฟสูงและไฟต่ำเพื่อให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปิดตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำณขณะนี้นะครับสวิตช์ถูกเลือกไว้ที่ตำแหน่งไฟต่ำครับ ไฟต่ำนะครับไฟก็ยิ่งมาที่หลอดไฟต่ำนะครับซึ่งหลอดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นหลอดไฟแบบ2ไส้ซึ่งใน1หลอดจะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับตอนนี้วิ่งมาที่หลอดไฟต่ำนะครับนะครับเราเปิดไฟสูงครับอาจารย์เราเปิดไฟสูง
1: ครับ
0: เมื่อเราเปิดไฟสูงนะครับไฟจะก็จะวิ่งมายังสวิตช์ไฟสูงและวิ่งเข้าไปที่หลอดไฟสูงนะครับลงกราวครบวงจรนะครับนะครับไฟวิ่งมาตามนี้นะครับมาปุ๊บนะครับลงกราวครบวงจรและมีอย่างหนึ่งครับก็คือหลอดไฟสัญญาณเตือนไฟสูงครับตัวนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินที่หน้าปัดนะครับนักเรียนเวลาเราขี่รถไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดไฟอะไรอยู่เราก็ต้องเหลือไปมองที่หน้าปัดถ้ามีไฟสีน้ำเงินขึ้นที่หน้าปัดแสดงว่าตัวนี้ครับคือหลอดเตือนไฟสูงทำงานอยู่นะครับอีกอย่างนึงนะครับไฟด้านท้ายครับอย่างที่เรากล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟด้านท้ายจะติดด้วยครับอาจารย์ลงมาเลยครับเชื่อมต่อลงมานะครับผ่านหลอดไฟครับลงกล่าวครบวงจรนะครับอันนี้คือหลอดไฟท้ายก็ติดนะครับถ้ารถรุ่นใหม่อย่างที่บอกครับเราตัดสวิตช์ไฟหน้าออกเลยครับอาจารย์ตัดออกเลยครับลบออกเลยครับไม่มีนะครับไม่มีเราต่อตรงมาเลยครับแค่นี้เองครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เปิดไฟหน้าตลอดเวลานะครับเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะนั้นไฟจากฟิวก็จะวิ่งผ่านมาที่นะครับไฟสูงไฟต่ำเลยตรงนี้อาจจะมีสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจเปิดกุญแจปุ๊บถึงจะติดนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นกุญแจนิดนึงครับเป็นสวิตช์นะครับก็มีสวิตช์กุญแจเป็นตัวสั่งการนะครับในการทำให้ไฟหน้าติดนะครับเปิดกุญแจแล้วไฟติดนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับวงจรไฟนะครับในวันนี้นะครับจะมี4วงจรนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูนะครับจะให้เราเนี่ยนะครับลงไปเช็คในรถนะครับซึ่งแต่ละวงจรนะครับจะมี4สายไฟกำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละวงจรเนี่ยวงจรแต่วงจรไฟเบรกวงจรไฟเลี้ยวและวงจรไฟส่องสว่างไฟหน้ารถเนี่ยนะครับมีสายไฟและสีสายไฟและอุปกรณ์หลอดไฟหรือฟิวเนี่ยนะครับต่างๆอยู่ในรถของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องศึ
1: กษา
0: ในรถนะครับโอเคครับเราได้ทำการนะครับถอดชิ้นส่วนในส่วนที่สำคัญที่เราต้องตรวจเช็คนะครับนักเรียนเราก็มาช่วยถอดแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับซึ่งเราจะไล่จากจุดกำเนิดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทีนี้นะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งมีแบตเตอรี่นะครับขนาด60โวลต์อยู่แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเนี่ยใช้12โวลต์นะครับเราก็เลยต้องมีตัวแปลงอย่างที่บอกครับคือ DC-DC นะครับนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว DC-DC นะครับซึ่งนะครับทำหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์นะครับให้เหลือ12โวลต์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับนะครับเริ่มเข้าเรื่องนะครับก็คือสีสายนั่นเองนะครับสีดำนะครับคันนี้นะครับจะเป็นกราวนะครับส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นไฟนะครับ60โวลต์นะครับที่มาจากสวิตช์กุญแจนะครับสีชมพูนะครับจะเป็นไฟที่มา12โวลต์ออกมาจากตัว DC to DC นะครับตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับจะจ่ายไฟไปยังทุกวงจรเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับในการตรวจสอบระบบไฟฟ้านะครับอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองครับนักเรียนถ้าเรามีเครื่องมือนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะตรวจวัดแต่ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ
1: นี่นะครับจะเป็นตัวเท็ดแลมป์นะครับตัวนี้นะครับเท็ดแลมป์นะครับก็สามารถใช้ในการตรวจเช็ควงจรต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: นะครับเรามาเริ่มวงจรแรกกันเลยนะครับวงจรแรกคือวงจรแตรนะครับวงจรแตรนะครับอย่างที่เรียนท่านนักเรียนรู้แล้วนะครับว่า DC to C ตรงนี้นะครับก็คือ12โวลต์ออกมานะครับซึ่งสีชมพูนะครับจะเป็นไฟบวกนะครับเรามาดูที่หน้ารถครับแตรเราอยู่หน้ารถเรานะครับผมจะขออนุญาตใช้ เทสแลมนะครับซึ่งจะง่ายต่อการทดสอบนะครับระบบต่างๆนะครับนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับสายไฟเป็นไงครับเห็นแล้วน่ากลัวไหมนักเรียน

0: เรามาดูนะครับแตรอยู่ตรงนี้ครับนี่ตัวแตรนะครับตัวแตรนะครับ
1: ตัวแตรครับ
0: เดี๋ยวเรานักเรียนมาช่วยคุณครูถอดแตรหน่อยนักเรียนไขควงมาถอดแตรครับไขควงถอดแตรมาดูครับนะครับตัวแตรนะครับจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับอย่างที่ในวงจรนั่นคือสายไฟกับสายกราวนะครับในวงจรนะครับนะครับนี่ครับตัวแตรออกมาแล้วนะครับจะมีสายไฟ2เส้นนะครับอย่างที่รู้เมื่อกี้นี้นะครับสีดําเป็นกราวนะครับสีเหลืองคาดแดงนี้นะครับเป็นไฟนะครับตัวนี้คือตัวแตรนะครับตัวแตรนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เราบีบแล้วเสียงมันดังปิ้นปิ้นนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แตรไฟฟ้าปกตินะครับให้เราตรวจเช็คนะครับนะครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับเกิดปัญหาครับแตรไม่ดังนะครับแตรไม่ดังนะครับไฟมาไหมนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับนักเรียนนะครับเช็คไฟครับการใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะมีความสะดวกนิดนึงนะครับก็คือสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับเสียบเข้าไปครับสมมุตินะครับว่าแตรไม่ดังนะครับในกรณีนี้เราก็เลยต้องถอดแตรออกมาดูนะครับแล้วเช็คไฟนะครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับไฟมาครับบีบครับปล่อยครับณกรณีนี้ถ้าเช็คแล้วมีไฟมาแสดงว่าแตรเสียครับแตรเสียนะครับนะครับอีกกรณีหนึ่งครับอีกกรณีหนึ่งเราทดสอบนะครับลองทดสอบดิเสียบสายไฟเข้าไปนะครับเราเปลี่ยนแตรใหม่แล้วนะครับแตรดังไหมนะครับแตรดังนะครับแตรดังนะดังจนสะดุ้งเลยนะอย่าตกใจครับนักเรียนนะจะตกใจนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแต่แล้วนะครับกรณีต่อไปนะครับกรณีที่แต่ไม่ดังอีกอย่างหนึ่งตอนนี้แต่ใช้ได้แต่ถ้าไม่ดังนะครับอีกกรณีหนึ่งคือสวิตช์เสียครับสวิตช์เสียสวิตช์แต่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งเราก็ต้องไล่สายไฟมาครับไล่สายไฟมานะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วสายไหนเป็นไฟสายไหนเป็นสายแตรล่ะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเบื้องต้นแล้วคือสายสีชมพูครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์นะครับเราก็จัดการนะครับสีดำนะครับก็คือกราวเราก็คีบไว้นะครับใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าใช้มิเตอร์ทำงานคนเดียวก็ลำบากนิดนึงนะครับไฟมาไหมครับสายไฟชุดนี้นะครับก็คือไปที่แตรนะครับสีชมพูนะครับนักเรียนดูนะสีชมพูนะเราลองเช็คดิสีชมพูมีไฟมาไหมมีไฟมานะครับมีไฟมาแล้วมันออกมาแตรไหมล่ะนะครับก็มาดูว่าสายแตรเนี่ยนะครับสีเหลืองคาดแดงดูที่สีเหลืองคาดแดงอยู่ไหน
2: อยู่นี่
0: ครับเห็นไหมเราจะง่ายขึ้นเลยไหมครับนะครับจิ้มเข้าไปครับสีเหลืองคาดแดงครับเมื่อเราจิ้มไปแล้วนะครับเราทดสอบครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับแสดงว่าสวิตช์แตรเป็นไงครับไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับไฟมาไปที่สวิตแตแล้วจากสวิตแตออกมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการเช็คสวิตแตรนะครับนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับส่วนมากระบบแตรจะมีปัญหาก็คือ1ฟิวขาดนะครับ2สวิตแตรเสีย3แตรเสียและ4สายไฟอาจจะขาดนะครับแต่ขาดตรงไหนอย่างไรนะครับเราก็ต้องไล่ระบบสายไฟดูอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนนะครับเชิญไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบต่อไปครับเป็นวงจรไฟเบรกครับเป็นวงจรไฟเบรกซึ่งสำคัญนะครับถ้าหยุดรถโดยที่ไม่มีสัญญาณไฟเบรกอาจจะโดนชนท้ายได้นะครับอันตรายนะครับซึ่งรถคันนี้จะมีไฟเบรกอยู่2ที่นะครับก็คือไฟเบรกหน้านะครับคืออยู่ด้านขวานะครับและไฟเบรกหลังอยู่ด้านซ้ายนะครับทีนี้นะครับไฟเบรกจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านท้ายรถนะครับอยู่ด้านท้ายรถนั่นคือไฟเบรกสวิตช์อยู่ด้านหน้าแต่ไฟจะติดด้านท้ายนะครับเรามาดูครับไฟเบรกเนี่ยนะครับเช่นกันนะครับเราต้องหาสายไฟก่อนว่าสวิตช์อยู่ไหนนะครับสวิตช์ก็อยู่ที่มือเบรก

0: นะครับและนะครับสายไฟชุดมือเบรกนะครับก็จะวิ่งลงมานะครับมาอยู่ตรงนี้ครับสังเกตว่าเขาจะต่อจั๊มกันอยู่ไหมครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูสอนเลยนะครับสองข้างต่อพ่วงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะบีบข้างไหนไฟก็จะติดนะครับต่อพ่วงกันมานะครับและที่ขาดไม่ได้ครับสายไฟสีชมพูไงครับสีชมพูคืออะไรครับนักเรียนสีชมพูคือไฟมาจากซื้อกุญแจมาจากแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบก่อนครับว่ามีไฟมาไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับนะครับก็ง่ายๆครับเช็คแลมป์นะครับที่เรามีจิ้มเข้าไปมีไฟมาแล้วครับนะครับตรงนี้นะครับสีชมพูนี่มีไฟมาแล้วนะครับทีนี้ไฟเบรกนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมี2เส้นนะครับก็คือสีแดงนะครับจะวิ่งไปเบรกซ้ายสีแดงอีกอันนึงก็จะวิ่งไปเบรกทางขวานะครับเรามาเช็คสวิตช์ไฟเบรกกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มีไฟไป2ข้างแล้วนะครับตอนนี้เราจะเช็คสวิตช์เบรกด้านซ้ายนะครับเราก็เอาเทสแลมป์จิ้มเข้าไปนะครับเบรกซ้ายครับติดนะครับ
1: ซ้ายครับ
0: นะครับอันนี้ทดสอบสวิตช์นะครับติดแล้วนะครับเรามาทดสอบสวิตช์ไฟเบรกขวาบ้างนะครับอีกข้างนึงนะครับทดสอบครับ
1: เบรกขวาครับ
0: นะครับติดนะครับกรณีนี้นะครับมีไฟมาแล้วไปที่สวิตช์เราสั่งให้สวิตช์ทำงานนะครับไฟติดแล้วนะครับเราก็ต้องไล่ต่อไปครับว่าไฟที่มาเนี่ยนะครับมันจะไปเส้นสีอะไรครับต้องเรียนดูนะครับสีเหลืองคาดเขียว
1: เหลืองคาดเขียว
0: นะครับเราก็ต้องวิ่งไปหาสีเหลืองคาดเขียวที่ท้ายรถนะครับท้ายรถเดี๋ยวผมเสียบไฟคืนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปวัดที่ท้ายรถกันนะครับตอนนี้ไฟมาที่สวิตช์เบรกแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งไฟไปด้านท้ายรถแล้วนะครับกรณีนี้ถ้าสายไฟไม่ขัดด้านตรงกลางนะครับเราก็จะมาที่ด้านท้ายรถนะครับนะครับเราก็ต้องมาหาว่าสายสีอะไรครับต้องเรียนสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับอยู่นี่ครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สีดำเป็นกราวนะครับเราก็ทดสอบให้ถูกขั้วด้วยนะครับนะครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีดำนะครับคู่นี้เช็คเลยครับจิ้มลงไปเลย
1: เหลืองคาดเขียว
0: ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับนักเรียนคือเนื่องจากขั้วของเขาเนี่ยปลั๊กไฟเนี่ยมันขนาดเล็กถ้าเราเอาอะไรใหญ่ๆทิ่มเข้าไปในรูนะครับมันก็จะเกิดการขยายตัวทําให้เวลาเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับจะทําให้รูมันกว้างขึ้นแล้วมันไม่ถึงกันนะครับมันหลวมนั่นเองนะครับมันหลวมนะครับจะจิ้มยับนิดนึงนะครับผมจิ้มอันนี้ก็ได้นะครับจิ้มไว้นะครับทีนี้เราก็จะทดสอบนะครับว่าเมื่อกี้เราทดสอบด้านหน้าแล้วใช่ไหมครับลองบีบเบรกครับเบรกหน้านะครับบีบนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์ไฟเบรกนะครับวิ่งมายังท้ายรถนะครับติดแล้วนะครับไฟเบรกตรงนี้นะครับถ้าเป็นเบรกด้านซ้ายบ้างนะครับเบรกแล้วนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแสดงว่าระบบสมบูรณ์นะครับเหลืออีกอย่างเดียวสุดท้ายก็คือด้านหลังนะครับไฟติดไหมเราเสียบสวิตช์เข้าไปครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับนักเรียนดูไฟด้านท้ายนะครับว่าติดไหมนะครับนักเรียนดูนะครับเราบีบเบรกครับบีบเบรก
1: เบรกนะครับ
0: นะครับไฟติดนะครับเบรกซ้ายครับเบรกขวาครับนะครับเราได้เช็คสวิตช์ด้านหน้าแล้วนะครับทีนี้ไฟจากด้านหน้าจะมาด้านท้ายรถได้เนี่ยนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดก็จะติดปกติอย่างที่เราเช็คด้านหน้านะครับเราลองมาเช็คด้านท้ายดูบ้างนะครับนะครับเมื่อกี้นี้สายไฟด้านหน้านะครับนักเรียนคุณครูบอกว่าสีอะไรครับสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับสีนี้เลยนะครับสีดำจะเป็นกราวนะครับของรถคันนี้นะครับเราก็ใช้เช็คแลมป์นะครับนะครับเราก็ระวังนะครับถ้าชนกันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับนะครับบีเบรกครับ
1: บีเบรกนะครับ
0: นะครับมาแล้วนะครับ
1: บีบฝั่งซ้ายนะคร
0: ับ บีบไปฝั่งซ้าย
1: ต่อไปนะครับฝั่งขวานะครับ
0: นะครับ โอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลอดถ้าสายไฟไม่ขาดระหว่างข้างหน้ามาข้างหลังนะครับก็จะทำงานก็จะติดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่ติดแสดงว่าเราต้องทำการเช็คสายไฟตลอดทางเลยนะครับก็จะเป็นการใหญ่พอสมควรนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเทสไฟด้านท้ายนะครับไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงปลั๊กแล้วนะครับลองดูนะครับบีบเบรกด้านซ้ายครับติดไหมติดนะครับด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: ติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าไฟมาถึงนี้แล้วแล้วไฟท้ายไม่ติดไฟเบรกไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟท้าย
1: หลอดไฟเบรก
0: นะครับขาดนะครับเราก็จะสะขบงานหรือเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลานะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์และก็หลอดไฟนะครับที่เราสามารถ DIY นะครับทำเองขึ้นมาได้นะครับเทสแลมป์นะครับต่อไปนะครับไฟเบรกนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับว่าระบบนะครับเป็นอย่างไรนะครับวงจรต่อไปนะครับจะเป็นวงจรไฟเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นไฟสัญญาณอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะครับเวลาเราจะเลี้ยวรถนะครับจะไปซ้ายหรือขวานะครับเราต้องให้สัญญาณให้ผู้ร่วมทางของเราเนี่ยได้รู้นะครับเรามาเริ่มต้นจากการเช็คไฟก่อนเลยนะครับนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็ต้องดูครับสายไฟสวิตช์ทางด้านซ้ายนะครับ
1: นะครับสายไฟก็ด้านใดด้านซ
0: ้
1: าย
0: นะครับเห็นไหมสายไฟมันเยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องดูดีๆนะครับนะครับเป็นชุดนี้นะครับสายไฟเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยมาไหมนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คเหมือนเดิมครับก็คือใช้นะครับเทสแลมป์นะครับสายสีชมพูครับนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจครับมาแล้วนะครับอันนี้ไฟมาแล้วนะครับต้องเรียนไฟมาแล้วทีนี้เรารู้ครับว่าสีชมพูเนี่ยไฟมาเพราะว่าเราไปดูจากDC to DC ด้านหลังรถใช่ไหมครับแล้วไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเราจะรู้ได้อย่างไรครับซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับที่ใช้ท้องตลาดจะมีคู่มือบอกนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับยังไม่มีคู่มือนะครับนักเรียนไม่มีคู่มือนะครับจะทำรถที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนสามารถเดาได้เดายังไงครับเดาอย่างมีหลักการครับไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับอยู่นี่ไงครับไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูครับไฟเลี้ยวซ้ายมีสายไฟมาตรงไหนเอ่ยนะครับมาตรงนี้ครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนเดิมครับสีดำเป็นกลาวนะครับนักเรียนคันนี้ครับสีดำเป็นกลาวสีส้มคือไฟนะครับแล้วไฟเลี้ยวด้านขวาล่ะเราก็ต้องมาดูด้านขวานะครับก็ลูสายไฟนะครับมาแล้วครับตรงนี้ครับสีดำเป็นกลาวนะครับสีฟ้านะครับเป็นไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเราต้องสังเกตนะครับในเมื่อเราไม่มีคู่มือนะครับเราก็ต้องสังเกตว่านะครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟอยู่นี้ก็ต้องไล่สายไฟมานะครับไฟเลี้ยวขวาสีฟ้าไฟเลี้ยวซ้ายสีส้มนะครับเพราะนั้นข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาหน้าก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วนะครับสีฟ้ากับสีส้มเราก็มาดูปลั๊กที่เป็นสวิตช์ครับมีสีฟ้าไหมเอ่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับพลิกดูนะครับนี่ไงครับคู่นี้นะครับสีฟ้ากับสีส้มนะครับนะครับสีฟ้ากับสีส้มเรารู้แล้วสายไฟ2เส้นนี้คือไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวานะครับอีกอย่างนึงที่ยังขาดไม่ได้ครับคือตัวกระพริบครับไฟเลี้ยวจะมีตัวกระพริบนะครับนักเรียนนะครับไม่ได้ติดค้างนะครับเหมือนไฟหน้าหรือไฟเบรกนะครับตัวกระพริบนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะมันแอบอยู่ตรงไหนเอ่ยมันหล่นอยู่นี้ครับนี่ครับตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบทำหน้าที่ให้ไฟติดดับติดดับเป็นจังหวะนะครับนะครับนะครับตัวนี้จะมีสายไฟ3เส้นเหมือนเดิมครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์ใช่ไหมเอ่ยเราไม่แน่ใจครับเช็คเลยครับโดยใช้เช็คแลมของเราเนี่ยเช็คนะครับนะครับ12โวลต์มานะครับไฟมาเข้าที่ตัวกระพริบแล้วนะครับอีกเส้นหนึ่งคือกลาวครับนี่สีดำครับกลาวนะครับส่วนสีเขียวตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ออกจากตัวกระพริบไปยังสวิตช์เลือกซ้ายและขวานะครับนักเรียนนะครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูเขียนให้ดูตอนแรกนะครับแล้วถ้ายังไม่เปิดสวิตช์ล่ะมันจะกระพริบได้ไหม เนี่ยเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ครับดูนะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับ
1: นะคร
0: ับ เห็นไหมครับ
1: กระพริ
0: บทันทีเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับนะไฟในนี้ก็ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดเนี่ยครับเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าเอามิเตอร์ไปจิ้มจะไม่เห็นการทำงานแบบนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเช็คแล้วของเรานะครับนะครับเห็นไหมครับนักเรียนติดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟลชเชอร์เสียไหมครับไม่เสียนะครับเนี่ยดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมันเป็นตัวกระพริบนะครับใช้ได้แล้วนะครับแฟลชเชอร์ไม่เสียนะครับต่อไปครับเมื่อไฟมาแล้วเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าสีดำคือกราวสีชมพูคือไฟนะครับสีฟ้าคือไฟเลี้ยวด้านขวาสีส้มคือไฟเลี้ยวด้านซ้
1: าย
0: และสีเขียวครับตรงนี้จะเป็นตัวกระพริบครับอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับดูสีสายให้ดีนะครับสีเขียวนะครับเช็คเหมือนเดิมครับไฟจากตัวกระพริบวิ่งเข้ามาที่สวิตช์จริงหรือเปล่าเช็คเลยครับนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับทีนี้ทำการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าติดแล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับต้องเรียนเห็นไหมครับสวิตช์ปกตินะครับไฟเลี้ยวติดแล้วเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นะครับนี่ครับติดแล้วครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้ารถนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คด้านท้ายรถครับนะครับ
1: เราก็ได้เช็คไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของชุดหน้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเช็คนะครับชุดไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของด้านหลังบ้างนะครับนะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผม
0: สีไฟเป็นสำคัญมากนะครับเรามาดูครับปลั๊กชุดไฟท้ายนะครับนักเรียนเมื่อกี้เราต้องดูนิดนึงนะครับว่าสีอะไรบ้างนะครับสีส้มกับสีฟ้านะครับซึ่งมีกราวนะครับเป็นเส้นลงกราวนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับเราจะจิ้มเข้าเส้นกราวก่อนนะครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ
1: เลี้ยวขวานะครับ
0: นะครับไฟมาด้านท้ายรถแล้วนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าไฟติดตรงนี้นะครับก็แสดงว่าปกตินะครับแต่ถ้าไม่ปกติคือขาดกลางนะครับเราก็ต้องไปไล่หานะครับอีกขั้วนึงครับไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับ
0: นะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับนะครับปิดครับ
1: ปิดครับ
0: ทีนี้เราตรวจสอบแล้วสายไฟไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับต่อไปแล้วครับเราก็จะมาดูที่หลอดไฟของเรานะครับนักเรียนดูไฟนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นะครับต่อไปครับไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมครับดูนะครับ
1: ขวานะครับ
0: เหมือนกันครับถ้าหลอดไฟไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟขาดเนื่องจากว่าอะไรครับไฟมาถึงด้านท้ายตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟหน้ากันนะครับ
1: ระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งหน้าทั้งหลังได้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการตรวจเช็คในระบบไฟหน้ารถนั่นเองนะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม
0: การตรวจสอบไฟหน้านะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตอนแรกเลยก็คือเราต้องดูว่ามีไฟมาไหมนะครับและสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับก็สวิตช์ไฟหน้านะครับสีชมพูนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟมานะครับและนะครับจะออกมาที่นะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนะครับตอนนี้เปิดไฟไว้นะครับนะครับ
1: นี่คือปิดไฟแล้ว
0: ปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับไฟมาแล้วนะครับจากสวิตช์ไฟหน้านะครับทีนี้จากสวิตช์ไฟหน้านะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนี้นะครับจะวิ่งไปที่สวิตช์ไฟ
1: สูง
0: ต่ำนะครับมันมาไหมครับก็ต้องดูสีเดียวกันนะครับสีเหลืองคาดขาวนะครับเราก็มาเช็คฝั่งนี้นะครับนะครับไฟมานะครับไฟมาแล้วเมื่อไฟเข้ามาที่สวิตช์สูงต่ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดไฟอะไรไว้ครับอาจารย
1: ์ไฟต่ำไว้
0: เราเปิดไฟต่ำไว้นะครับเราก็ดูครับว่าสีอะไรเป็นไฟต่ำนะครับก็คือ2เส้นนี้น้ำเงินกับขาวนะครับสีขาวเป็นไฟต่ำนะครับนักเรียนนะครับเปิดไฟสูงครับ
1: สูงนะคร
0: ับ ดับใช่ไหมครับแล้วเราไปจิ้มอีกเส้นนึงนะครับเส้นสีเงินคือไฟสูงนะครับเปิดไฟต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คที่ตัวปลายทางครับก็คือนะครับเส้นนี้ครับ เป็นปลั๊กไฟนะครับมาเสียบเลยครับนักเรียนเสียบเลยเอาปิดไฟก่อนนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้เราปิดไฟอยู่นะครับอันนี้ไฟที่เป็นวงกลมนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเปิดกุญแจก็ติดเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟครับนะครับไฟหน้าครับสูงครับ
1: สูงครับ
0: ต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสวิตช์นะครับมันเสียหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเช็คที่สวิตช์นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับวงจรไฟสัญญาณและไฟส่องสว่างแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะครับในการเช็คระบบไฟคือมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟเทสแลมป์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถจะแก้ไขแล้วก็ซ่อมนะครับได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งควรระวังอย่างหนึ่งก็คือนะครับไฟฟ้านะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราสัมผัสไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับถึงจะรู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับนะครับในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับ
1: ครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
3: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัย หน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
4: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
3: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
4: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
3: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสี กลวยกองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กลองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
4: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
3: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
4: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
4: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นแหล่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จากตอนที่แล้วเราว่าในเรื่องของการแพ็คกิ้งแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบไซส์แบบกลมนะฮะแบบเป็นแท่งนะแบบนั้นในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ากระบวนการแพ็คเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันจะใช้เยอะแล้วก็แบตเตอรี่แบบนั้นก็จะใช้ในพวกรถยนต์หรืออะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพราะตัวแจ็คเก็ตตัวแพ็คเกจของมันเนี่ยมันจะทำจากเหล็กจากอลูมิเนียมมีความคงทนมากพอสมควรแต่กระแสเจ้าอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมันจะน้อยนะครั้งนี้ตอนนี้เราจะมาดูแบตเตอรี่อีกไซส์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่านะแล้วก็มีการแพ็คที่ค่อนข้างสะดวกนะแล้วแต่ว่ากระบวนการของมันนั้นก็จะถ้าพบแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะเข้ามาเสริมอีกเล็กน้อยดังนั้นก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการตรงนั้นในตอนนี้ก็จะมีผู้ช่วยเหมือนเดิมนะก็คือยศกรพิชคุณนะฮะเป็นคนช่วยในการประกอบของผมนะก่อนที่เราจะไปประกอบเรามาดูกระบวนการของแบตเตอรี่ที่เราจะประกอบในครั้งนี้ก่อนแบตเตอรี่ที่เราจะประกอบในครั้งนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะขนาด50แอมป์ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นแท่งที่เป็นแท่งยาวๆตัวนั้นน่ะ15แอมป์นะฮะแต่ตัวนี้นี่50แอมป์ต่อเซลล์นะฮะต่อก้อนเพราะฉะนั้นมันจะเยอะกว่าเยอะกว่ามากนะฮะ 2-3 เท่าเรามาดูก่อนว่าแบตเตอรี่ที่เป็นแบบลิเธียมฟอสเฟตนั้นมันมีอะไรเด่นนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราประกอบแบตเตอรี่เข้าไปไซส์ยาวๆแต่ว่าตัวหนึ่งที่มันเหมือนกันกับตัวนี้ก็คือขนาดนะฮะขนาดแรงดันที่มีเท่ากันเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตมันก็จะมีไฟอยู่ประมาณ3.2 โวลต์เมื่อมีไฟ 3.2 โวลต์4ก้อนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ 12.8 โวลต์ไอ้นี่คือเบสออนเลยก็คือพื้นฐานสุดๆถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ก้อนนั้นไม่มีการใช้งานไม่มีการอะไรเก็บไว้นานๆเราต้องเก็บไฟตรงนี้เอาไว้เป็นลักษณะพื้นฐานก็คือแบตเตอรี่มีไฟอยู่ประมาณ 12.8 โวลต์นะจะอยู่ประมาณนี้นี่คือดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่ามันน้อยลงไปเวลาเราเก็บนานๆมันเริ่มหดหายลงไปแรงดันก็จะตกลงมาจะไม่ต่ำกว่า2โวลต์ต่อเซลล์2โวลต์ต่อเซลล์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2โวลต์ต่อเซลล์ถ้าสมมุติว่าเอามาแพ็คในลักษณะของอนุกรม4ก้อนมันก็จะได้8โวลต์แรงดันต่ำสุดของแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะต้องไม่ต่ำกว่า8โวลต์ถ้าต่ำกว่า8โวลต์เนี่ยเวลามันจะชาร์จเข้าไปทีหลังเนี่ยมันจะชาร์จยากมากนะฮะดังนั้นนี่คือ2เรื่องที่เข้ากระบวนการในการเช็คมาตรฐานของแบตเตอรี่ในลักษณะของลิเธียมฟอสเฟตนะมาตรฐานของลิเธียมไอออนก็เหมือนกันลิเธียมโพลิเมอร์ก็เหมือนกันแต่ตัวนั้นเนี่ยมันมีไฟที่สูงกว่า 2.6 2.7 ไอ้ 3.6 3.7 โวลต์นะฮะแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มีไฟ 3.2 โวลต์มันก็จะมีย่านวิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วเวลาชาร์จล่ะกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันสูงสุดที่จะทำให้มันเต็มเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่แรงดันสูงสุดที่จะทำให้เต็มแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตก็จะอยู่ประมาณ 3.65 โวลต์ 3.65 โวลต์ถ้าจับมาอนุกรม4ก้อนก็จะมีแรงดันอยู่ประมาณ 14.6 โวลต์นะฮะนี่คือมาตรฐานที่มันเต็มที่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จกระแสหรือแรงดันที่มากกว่านี้อะไรเกิดขึ้นความร้อนมันจะเกิดอยู่กับอุปกรณ์2ตัวตัวแรกก็คือตัวแบตเตอรี่เองนี่มันจะร้อนมากนะฮะแล้วตัวที่2ก็คือตัว BMS เองมันก็จะร้อนตามไปด้วยนะฮะดังนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราต้องคิดให้ดีในกระบวนการ
เช็คให้ดีในกระบวนการชาร์จว่าไฟของเราตัดเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะดังนั้นมาตรฐานในการต่อพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็น BMS โดยทั่วไปหรือว่า BMS ที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปก็คือ BMS แบบactive นะฮะดังนั้นเมื่อเรามีแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์สี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นไซส์กลมที่เป็นแท่งก็แล้วแต่นะฮะไฟมันก็จะเท่ากันแต่ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัว BMS ตัว BMS ที่ผมจะนำเสนอในครั้งนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนะฮะมันก็จะมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งที่ผมจะให้ดูก่อนคือลักษณะแบบนี้นะฮะ BMS ในลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของ Passive BMS ซึ่งเราเข้าใจในรายละเอียดการทำงานของ BMS แล้วในตอนก่อนหน้านี้ว่ากระบวนการการทำงานแบบ Passive BMS เป็นยังไงเทคนิควิธีการของมันง่ายมากก็คือการเผาไฟทิ้งนะฮะคือการดิสชาร์จก็คือเอาไฟมาต่อด้วยรีซิสเตอร์ระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนั่นเองโดยเอาตัวเฟดมาเป็นตัวจัดการนะฮะดังนั้นเมื่อเรามีตัวนี้เวลาต่อแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยแบตเตอรี่มันยิ่งไม่เท่ากันไอ้ตัวนี้มันก็ร้อนมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นมันก็เลยมีตัว temperature sensor หรือ thermistor ติดไว้1ตัวนะฮะพวกนี้ไว้เซนส์ความร้อนว่าถ้าสมมุติว่ามีความร้อนเข้ามามากๆมันก็จะลดอัตราการขยายหรือลดอัตรานำกระแสของวงจรเนี่ยน้อยลงไปนะฮะนี่คือที่มาในกระบวนการในการจัดการเรื่องของ BMS แบบ Passive นะฮะแล้ว BMS แบบ Passive เนี่ยก็จะมีสายอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าเซลล์ที่จะต่อนะถ้าสมมุติว่ามีอยู่8เซลล์นะฮะเราก็จะมีสายอยู่ประมาณนี้ฮะนะฮะมีสายอยู่9เส้นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้9เส้นนี้คืออะไรเส้น1เนี่ยจะต่อจุดเริ่มต้นของมันนะฮะเส้น1มันจะตั้งไว้ที่สีดำนะฮะเสร็จแล้วเส้นที่2มันจะตั้งที่สีแดงเป็นแบตเตอรี่ลูกแรกแบตเตอรี่ลูกที่2ก็เหมือนกันนะฮะมันก็จะเป็นเส้นที่2แบตเตอรี่ลูกที่3แบตเตอรี่ลูกที่4แบตเตอรี่ลูกที่5 6 7 8ถ้าสมมุติว่ามีสาย9เส้นสรุปว่าแบตเตอรี่มันสามารถบาลานซ์ได้8เซลล์แต่ถ้ามีสายอยู่5เส้นก็สามารถบาลานซ์ได้4เซลล์นะฮะดังนั้นเมื่อเราเอาแบตเตอรี่เมื่อเราเอาตัวบาลานซ์เนี่ยฮะแบบ8เส้นแต่ต้องการบาลานซ์4เซลล์เราก็ทำได้แล้วก็ตัดสายไฟ4เส้นที่เหลือของแบตเตอรี่เนี่ยออกไปไอ้ชุดนี้มันก็จะบาลานซ์ได้เป็นปกตินะฮะดังนั้นเมื่อเรามีตัวบาลานซ์แบบพาสซีฟอยู่1ตัวแล้วตัวนี้บาลานซ์แบบพาสซีฟอยู่1ตัวเราต้องการบาลานซ์แบบแอคทีฟอีก1ตัวเพื่ออะไรนะฮะตัวนี้คือบาลานซ์แบบแอคทีฟทำไมต้องเป็นแอคทีฟเจ้าตัวเซลล์ที่ต่อเข้าด้วยกันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่เวลามันชาร์จเนี่ยประสิทธิภาพของแต่ละเซลล์เนี่ยมีไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราชาร์จแล้วมันเต็มเหมือนกันแล้วก็เวลาใช้หรือเวลาดิสชาร์จแล้วก็ลดเหมือนกันมันก็จะไม่มีปัญหา

สิ่งที่มีปัญหาคือความไม่เท่ากับของแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์พอไม่เท่ากับไม่เท่ากันอะไรเกิดขึ้นตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งน้อยไอ้นี่คือปัญหาใหญ่นะฮะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราชาร์จไปแล้วแล้วก็ทำการดิสชาร์จเนี่ยเซลล์2เซลล์ที่ประสิทธิภาพต่ำเกิดดิสชาร์จน้อยนะฮะเกิดดิสชาร์จเหลือน้อยกว่าชาวบ้านเขาอะไรเกิดขึ้นพอที่หลังเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานของแบตเตอรี่ก้อนนั้นมันก็เริ่มลดลงลดลงลดลงจนกลายเป็นแบตเตอรี่ก้อนนั้นอ่ะเสียหายไปในที่สุดนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสร้างบาลานซ์ชาร์จตั้งแต่ 0% จนไปถึง 90% นี่คือเรื่องที่เราต้องใช้เจ้าตัวบาลานซ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟหรือพาสซีฟมันจะมีข้อกำหนดอยู่เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดอย่างเช่นในสไลด์นะฮะเจ้าตัวแบตเตอรี่2เซลล์ที่มันมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำพอมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำมันหมดเร็วนะฮะมันหมดเร็วกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็มันก็เต็มเร็วกว่าชาวบ้านเขานี่คือปัญหาแล้วนะเพราะมันเต็มเร็วมันทำให้ตัวของมันเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เกิดความร้อนเต็มแล้วเพื่อนยังอัดเข้ามาอีกอะไรประมาณนี้นะดังนั้นมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีตัวบาลานซ์ไอ้ตัวบาลานซ์ที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยมันเป็นตัวบาลานซ์แบบแอคทีฟตัวบาลานซ์แบบแอคทีฟมันแตกต่างจากพาสซีฟยังไงตัวบาลานซ์แบบแอคทีฟเนี่ยมันจะมีขดลวดอยู่ข้างในเป็นตัวบัคนะฮะคำทำหน้าที่คล้ายๆกับบัคคอนเวอร์เตอร์นะฮะไอ้บัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ฮะเพื่อที่จะเอาพลังงานจากก้อนหนึ่งไปเฉลี่ยอีกก้อนหนึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นพาสซีฟวิธีการทำยังไงพอมันเต็มไอ้ก้อนที่เต็มเนี่ยมันก็เผาทิ้งนะฮะเผาทิ้งดิสชาร์จทิ้งพลังงานมันก็สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเป็นลักษณะของแอคทีฟเนี่ยมันก็จะเอาพลังงานก้อนนั้นไปเฉลี่ยให้กับก้อนอื่นนะฮะอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวตัวที่เห็นนี่ฮะนะครับตามที่เราเห็นนี่ฮะคือกระบวนการในการบาลานซ์ของเซลล์ในแต่ละเซลล์แล้วที่สำคัญตัวพาสซีฟเนี่ยกระแสในการบาลานซ์เนี่ยค่อนข้างต่ำอันนี้คือเรื่องหลักเลยแต่เจ้าตัวแอคทีฟเนี่ยกระแสในการบาลานซ์เนี่ยค่อนข้างสูงพวกนี้เวลาบาลานซ์เนี่ยมันว่าเป็นมิลลิแอมแต่ตัวนี้เวลาบาลานซ์เนี่ยมันบาลานซ์เป็นแอมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อดีนะแต่ข้อเสียของมันของเจ้าตัวแอคทีฟเนี่ยไม่มีใครทำเจ้าตัว power ติดมาด้วยเขาก็เลยจำเป็นจะต้องใส่ passive กับ active เข้าด้วยกันเพราะมันไม่มีตัวตรวจเช็คว่ามันเต็มหรือว่าเราต้องการ power ออกข้างนอกนะฮะมันไม่มีตัวตัดอ่ะพูดง่ายๆมันไม่มีตัวตัด power ในการชาร์จเต็มแล้วก็ตัดหรือไม่แรงดันอันเดอร์ต่ำกว่าที่กำหนดแล้วก็ตัดอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่มันไม่มีในตัว Active Charge นะพอมันไม่มีเขาก็เลยใช้ร่วมกับตัว Passive โดยอัตโนมัตินะฮะดังนั้นไอ้เจ้าตัวเวลาเรามาใช้งานเนี่ยไอเห็นไหมในสไลด์ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่1ตัวก็คือ 1R0 ตัวนี้ฮะนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็น L นะฮะเป็นอินดักเตอร์นะฮะเป็นอินดักเตอร์เพื่อที่จะเฉลี่ยพลังงานนะพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีวงจรที่เป็นลักษณะการดิสชาร์จหรือการบาลานซ์เนี่ย8ก้อนมันจะมีอุปกรณ์นี้อยู่7ตัวนะฮะอุปกรณ์เนี้ยอยู่7ตัวแล้วถ้าเราบาลานซ์4ก้อนมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่3ตัวคือมันอยู่ระหว่าง
นะครับ4ก้อนระหว่างต่อเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ช่วงนะฮะก็มีเจ้าตัวเนี่ยอยู่3ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือวิธีการสังเกตแบบง่ายๆของเจ้าตัวบาลานซ์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเข้าใจ

เส้นสีดำของพาสซีฟฝั่งหนึ่งเป็นพาสซีฟฝั่งหนึ่งเป็นแอคทีฟจับมาร่วมกันเส้นที่2ของเส้นพาสซีฟกับเส้นแอคทีฟก็จับมาร่วมกันเส้นที่3ก็เหมือนกันนะฮะเส้นที่3เนี่ยต้องเรียงนะฮะตัวนี้ต้องเรียงไม่เรียงไม่ได้นะฮะเส้นที่4ก็เหมือนกันเส้นที่5ก็เหมือนกันมันใช้ทั้งหมด5เส้นแล้วเรียงคู่ด้วยนะฮะนี่คือที่มาของเจ้าตัวพาสซีฟแล้วก็แอคทีฟเวลาต่อด้วยกันนะฮะเรามาดูเจ้าตัวแบตเตอรี่เราก่อนนะฮะแบตเตอรี่ของเราเป็นลักษณะขั้วนะฮะขั้วแบบนี้ไอ้ขั้วของมันเนี่ยฮะมันจะบอกว่าเป็นบวกแล้วก็เป็นลบอยู่ถ้าสมมุติว่าเราไอ้ตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยบวกลบเนี่ยหายไปเราก็สามารถวัดได้แต่วิธีการสังเกตขั้วบวกขั้วลบเนี่ยขั้วที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นทองแดงตัวเนี้ยนะครับที่เป็นทองแดงเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะฮะส่วนที่เป็นเงินหรือเป็นอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนี่คือวิธีการสังเกตแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวัดไฟของเจ้าตัวนี้ได้นะฮะแบตเตอรี่ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ชาร์จยังไม่ได้บาลานซ์เนี่ยแรงดันมันจะต่ำเหมือนตอนที่แล้วเราจะเห็นว่าก้อนหนึ่งประมาณ2โวลต์ 2.5 2.6 2.7 อยู่ประมาณเนี้ยนี่คือแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาใหม่ๆแต่ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ที่เราผ่านการทดลองแล้วก็ทำการชาร์จมาแล้วไฟมันก็จะตกอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์นะฮะถ้าสมมติว่าเราจะให้มั่นใจก็ตั้งมิเตอร์เลยตั้งมิเตอร์วัดนะฮะบวกเข้ากับสีขาวนะบวกเข้ากับสีขาวแล้วก็ลบเข้ากับสีเนี่ยสีทองๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไฟอยู่ประมาณหนึ่งก้อนนี้มีไฟอยู่ประมาณ 3.3 โวลต์นะ 3.3 โวลต์แล้วก็ก้อนอื่นก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าแบตเตอรี่ชุดนี้ทำการชาร์จมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้มาเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวต่ออีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าบัตรนะฮะเวลาเราต่อเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยฮะเราจะต้องจับมาเรียงกัน4ก้อนนะฮะเอามา4ก้อนที่ขั้วไม่เหมือนกันนะฮะขั้วไม่เหมือนกันอย่าต่อขั้วให้มันตรงกันแบบนี้นะครับถ้าสีเหมือนกันแบบนี้เนี่ยเราเชื่อมไม่ได้เราใส่บัตรไม่ได้นะฮะดังนั้นเวลาเราต่อเนี่ยเราต้องสลับนะฮะสลับอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะใส่บัตรแบตเตอรี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นบัตรแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเหล็กแล้วก็มาทำในลักษณะแบบนี้ได้นะถามว่าทำได้ไหมมันจะเกิดความร้อนแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่สนิทกันบัตรตัวนี้ประกอบด้วยโลหะแผ่นบางๆเหมือนกับสายไฟอย่าลืมนะฮะไฟฟ้าเดินด้วยผิวนะเดินด้วยผิวถ้าสมมติว่าเราเอาแท่งเหล็กมาทำมันก็เดินเฉพาะผิวบนผิวล่างอย่างเดียวนะฮะแต่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะมันเป็นเหล็กบางๆทำให้มันบางๆซ้อนเข้าด้วยกันมันก็เลยสามารถให้ตัวได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะมันให้ตัวได้เพราะว่ามันเป็นเหล็กแผ่นบางๆก็เหมือนสายไฟฮะนะครับถ้าสายไฟคุณภาพดีๆมันก็จะเป็นเส้นฝอยๆอยู่ข้างในแล้วก็ฝอยของมันก็จะมีความละเอียดนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันมันมีเป็นแผ่นบางๆอยู่นะฮะไอ้บางๆตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปขันน็อตเนี่ยเราก็จะใช้น็อตที่ขันกับรูได้แล้วก็น็อตเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์2ตัวใส่เข้ามาด้วยกัน1ก็คือแหวนสปริงจะอยู่ข้างล่าง

นะฮะนี่แหวนสปริงจะอยู่ล่างติดกับหัวน็อตเลยแล้วก็แหวนที่ไม่ใช่สปริงอยู่ข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือชุดของการประกอบแบตเตอรี่ขั้นตอนต่อไปนะฮะก็เข้ากระบวนการประกอบนะฮะเราจะเห็นว่าเจ้าตัวไอ้บัตรตัวนี้นะครับเทอร์มินอลบัตรตัวนี้มันจะต้องเสียบกับอุปกรณ์2ตัวเราต้องดูให้ดีด้วยนะฮะว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่เสียบนะฮะเทอร์มินอลตัวนี้มันไม่สามารถเสียบกับ2ตัวได้เพราะฉะนั้นมันเป็นของตัวใดตัวหนึ่งนะเห็นไหมมันจะไม่เท่ากันอยู่นะมันจะไม่เท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเราสลับกันไม่ได้เวลาเราเรียงเข้าไปเนี่ยเราต้องดูว่าข้างไหนเป็นตัวแอคทีฟข้างไหนเป็นพาสีฟนะดูตัวนี้เริ่มต้นจากเจ้าตัวพาสีฟ BMS ก่อนว่าเราจะติดยังไงวิธีการติดของเราจะติดข้างนี้นะนะฮะเพื่อที่จะกอดแบตเตอรี่เอาไว้นะฮะนี่ติดข้างนี้แล้วก็ข้างนี้เราก็ติดเจ้าตัวแอคทีฟเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกอดด้วยเทปหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอาไว้นะเพราะฉะนั้นสายที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากตัวพาสีฟอยู่ฝั่งนี้เราเสียบที่ต่างไว้ก่อนว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาก่อนนะฮะถอดออกมาก่อนแล้วเรียงสายเลยทีนี้ว่ามันอยู่ประมาณนี้แต่ก่อนที่จะเรียงสายเรามาต่อบัตรก่อนว่าบัตรมันอยู่ประมาณไหนอันดับแรกวางบัตรลงไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะยึดน็อตนะเพราะนั้นหลังจากนี้ก็ยึดน็อตลงไปเลยแล้วก็วางบัตรตัวต่อไปบัตรมีอยู่3ตัวนะฮะเวลาใส่นะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยห้ามแตะกันนะฮะแตะเดี๋ยวควันขึ้นเพราะว่า50แอมป์เนี่ยโอ้ไฟมหาศาลเลยตัวมันไม่ไหม้แต่แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้นะเพราะมันร้อนถ้าใจกระแสสูงๆเนี่ยโอกาสร้อนจะมีสูงมากอ่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ขั้วแบตขึ้นมา2ขั้วก็คือลบแล้วก็บวกพอมาถึงตอนนี้เราสามารถวัดไฟได้แล้วว่าไฟของเรามีกี่โวลต์ถ้าเราต่อถูกเนี่ยไฟเราจะต้องบวกกันได้10เกิน12โวลต์อยู่แล้วนะฮะวัดหน่อยนี่ตั้งโวลต์นะฮะตั้งโวลต์แล้วก็จับขั้วก็อ่านค่าได้13โวลต์แรงดันที่ได้13โวลต์ถือว่าใช้ได้นะฮะเราสามารถที่จะประกอบเจ้าตัวบาลานซ์เข้าไปได้แล้วในตอนนี้ดังนั้นเรามาดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าไอ้เจ้าตัวบาลานซ์ของเราอยู่ยังไงนะครับบวกอยู่ฝั่งนี้นะฮะลบอยู่ฝั่งนี้นี่ต่อเลยลบนี่ขั้วบวกเดี๋ยวเราค่อยถ้าต้องการขันให้แน่นเนี่ยเราต้องใช้ประแจนะฮะไอ้ตอนนี้ก็ไม่ต้องแน่นมากก่อนนะฮะขันให้พออยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีสายอีกเส้นหนึ่งจาก BMS พออยู่โอเคอีกนิดหนึ่งโอเคได้ละนี่เราได้มาแล้ว1เส้นเพราะฉะนั้นเส้นที่2คือเส้นนี้นะฮะนั้นขัน
ชุดนี้ขันแน่นได้เลยนะฮะชุดนี้เพราะว่ามันไม่มีขั้วต่ อเพิ่มอีกแล้วใช้ตรงกลางก็ได้ขันในนี้อีก

อ่ะโอเคขาต่อมาเป็นชุดที่2นี่คือชุดที่2

โอเคจุดที่3แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือไฟนะฮะหลังจากนั้นเราก็ต่ออีก2ขั้วนะฮะคือแบตเตอรี่นะฮะสายที่มาจากเจ้าตัว BMS เนี่ยมันจะมีสายใหญ่อยู่1ชุดสายใหญ่ในที่นี้คือสายกำลังนะห้ามใช้สายเล็กนี่คือชุดที่จะออกกล่าวหรือไฟลบของแบตเตอรี่

นี่ฮะเสร็จแล้วสำหรับเจ้าตัวไฟลบนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะเราเทสโดยวิธีการเสียบเจ้าตัว BMS เข้าไปนะเราเริ่มต่อที่BMS แบบ Active ก่อนนะวิธีการต่อนะฮะเราต้องดูล็อกดูอะไรให้ดีหรือไม่ก็มีเนมเพลตอยู่ว่าเราต่อยังไงนะเสียบปุ๊บเข้าไปสรุปว่าวงจรที่เราต่อเข้าไปเนี่ยสมบูรณ์แล้วเทสด้วยอีกตัวหนึ่งนะเหมือนกันเสียบเข้าไปนะพอเราเสียบเข้าไปทั้งสองด้านแล้วอันดับต่อมาวัดไฟนะวัดไฟ2จุดนะเซตแรกก็คือวัดไฟแบตเตอรี่ว่ามันมีใกล้เคียงของเดิมหรือเปล่านะฮะนี่มิเตอร์แบบดิจิตอลนะฮะเพราะฉะนั้นมันสะดวกพอผิดขั้วมันก็แค่ติดลบนะไอ้นี้ 3.3 ไอ้นี้ 3.2 ตัวนี้ 3.2 ตัวนี้ 3.2 แล้วมาวัดไฟทางออกไฟทางออกอยู่ไหนนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบนะฮะมันจะต้องมีไฟใกล้เคียงหรือเท่ากับสิ่งที่เราวัดแล้วก็บวกเข้าด้วยกันทั้ง4ก้อนก็จะได้เท่ากับประมาณ13โวลต์นะสรุปว่าวงจรของเราทำงานเรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนต่อมานะฮะให้ถอดสายเทอร์มินอลพวกนี้ก่อนแล้วก็ทำการเก็บสายนะนี่เก็บสายทีนี้เก็บให้สวยนะฮะว่าสายของเราอย่าให้มันรุงรังใครอยากสวยแบบไหนอยากใช้เทคนิควิธีการอะไรก็ใช้ได้นะฮะตอนนี้เราใช้เคเบิลไทเป็นตัวเก็บนะเอาเคเบิลไทมานะเอาเก็บ

โอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือต่อไฟบวกนะครับต่อไฟบวกอ่ะคลายน็อตหน่อยเก็บอ่ะโอเคคลายไอ้ขันเข้ามา

โอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถใช้งานสายไฟ2เส้นนี้ได้แล้วนะฮะ2เส้นนี้ก็คือบวกลบแต่ก่อนที่จะใช้งานก็เสียบตัวActive Balance เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ตัว Passive Passive เข้าไปเหมือนเดิมนี่คือจบกระบวนการในการประกอบแบตเตอรี่แล้วว่าเวลาเราใช้งานเป็นยังไงทีนี้ขั้วลบเนี่ยมันจะผ่านเจ้าตัว BMS แล้วเสร็จแล้วไฟในชุดเนี้ยก็เริ่มมีแล้วทำไมเราต้องพันตัวนี้เอาไว้มันเกิดป้องกันการช็อตนะฮะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยเราต้องพันเอาไว้นะเพราะนั้นไอ้นี้เราพันไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องแซะออกมาเพราะนั้นถ้าสายนี้ถ้าเราจะวัดไฟเราก็จะได้ไฟอยู่ประมาณ13โวลต์นะ13โวลต์แล้วเราสามารถที่จะเทสแบบลูกทุ่งได้เนี่ยเราสามารถเทสแบบลูกทุ่งได้อันนี้ขั้วมันยังไม่แน่นนะฮะเราต้องขันขั้วให้มันแน่นนะฮะนี่นะเราเทสลูกทุ่งเพราะฉะนั้นถ้าเทสในลักษณะแบบนี้อันนี้ขึ้นไฟนะฮะก็คือขั้วมันยังไม่แน่นนะเราต้องขันขั้วให้มันแน่นทั้งหมดอันนี้คือการเทสกระแสแบบลูกทุ่งเลยนะแต่อย่าเอามาเทสแล้วก็จิ้มค้างเอาไว้ไม่ได้นะครับสายพวกนี้ควันขึ้นทันทีเนี่ยขันแน่นๆเลยเนี่ย

เมื่อตะกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาผมเทสแบบลูกทุ่งเนี่ยไฟมันจะไปสปาร์คที่จุดต่างๆนั่นคือการทดสอบเบื้องต้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราขันหมดแล้วนะฮะลองเทสใหม่เห็นไหมไฟมันจะแรงขึ้นนะไฟจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าพอเทสแล้วอย่าลืมนะฮะแยกออกจากกันก็ต้องระวังให้ดีแยกออกจากกันจะเห็นได้ว่ากระบวนการในการต่อ BMS ไม่ว่าจะเป็นตัว passive ไม่ว่าจะเป็นตัว active ก็แล้วแต่นะมันมีเทคนิคและวิธีการที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนักนะอาจจะใช้แบบ4เซลนะฮะอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้แบบ4เซลว่าต่อยังไงนะตอนนี้เราก็ใช้แบบ8เซลแต่ว่ามันลดเหลือ4เซลนะอะไรประมาณนั้นเกิดเราหาแบบ4เซลไม่ได้เอา8เซลมาก็ใช้งานได้เหมือนกันนะดังนั้นนี่คือวิธีการต่อของ BMS ทั้ง passive แล้วก็ active ตอนหน้าเราก็จะว่าในส่วนของกระบวนการในการทดสอบแบตเตอรี่ว่ามันมีเท่าไหร่ก่อนที่จะเอาไปชาร์จนะแล้วในแต่ละเซลเนี่ยเราจะทำการบาลานซ์ยังไงด้วยเครื่องมืออะไรถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเราใช้อะไรมาเป็นตัวบาลานซ์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนหน้าเราจะเจอกันสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: do it.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 ถึง 4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจากสี่นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะแปลก

ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วันนี้เราก็มาพบกันใน EP ที่2นะคะในของขั้นตอนการทำฐานของตัวแหวนนพเก้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำฐานตัวแหวนนพเก้ากันเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นฐานของการทำตัวกระบอกพลอยนะคะเราจะทำการหลอมรีดเหมือนขั้นตอนที่เราหลอมรีดในขั้นตอนแรกนะคะแต่อันนี้แล้วเรานำมารีดกับเครื่องรีดให้มันเป็นแผ่นนะคะให้มีขนาดความหนาอยู่ที่ 0.5 นะคะส่วนความกว้างก็คือขึ้นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวพลอยค่ะค่ะเดี๋ยวในเมื่อเรารีดแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวางตัวกระป๋อพลอยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำกระป๋อพลอยของแหวนนพเก้ากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องกะขนาดของตัวเส้นรอบวงของที่เราจะวางพลอยก่อนนะคะเราใช้วงเวียนเหล็กนะคะเจาะออกไปตรงกลางนะคะแล้ววัดขนาดของตัวแผ่นเงินให้แล้วก็วนให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางของตัวแผ่นของเนื้อเงินแล้วนะคะเราจะมาเรียงตัวที่เป็นกระป๋อพลอยกันค่ะเราลองวัดขนาดของตัวกระป๋อพลอยกับฐานพลอยก่อนนะคะลักษณะของการวางกระป๋อพลอยนะคะเราต้องวางให้เป็นรูปกากบาทก่อนนะคะเพื่อหาจุดกึ่งกลางของตัวพลอยนะคะแล้วเราถึงจะวางเรียงกระป๋อพลอยอันที่5และที่6ที่7แล้วก็ที่8วางเรียงสลับกันไปนะคะอันนี้ข้อควรระวังนะคะในเรื่องของการวางกระป๋อพลอยเรามองว่าการกับกระป๋อพลอยอันนี้นะคะแต่ละอันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเราสามารถปรับได้นะคะโดยการใช้ครีมตัดส่วนที่เกินออกให้เป็นลักษณะให้มีขนาดก้านของก้านกระป๋อนะคะยาวออกมาประมาณ3เซนนะคะโดยประมาณนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราควรที่จะคว่ำหน้าครีมลงไปที่พื้นนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อเงินกระเด็นออกนอกโต๊ะนะคะเป็นการรักษาเนื้อเงินเพื่อความสูญเสียของเนื้อเงินด้วยค่ะเราจะตัดอย่างนี้ให้ครบทั้ง8อันเลยนะคะเพื่อปรับขนาดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะเมื่อเราปรับขนาดของตัวกระป๋อพลอยครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางเรียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับขนาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการเชื่อมกระป๋อพลอยกันค่ะพยายามเรียงให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะให้ช่องไฟระหว่างของตัวพลอยให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะเมื่อเราได้ขนาดที่เท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมขั้นตอนการเชื่อมประกอบต่อเลยค่ะอันนี้นะคะเรามาถึงขั้นตอนการเชื่อมกระป๋อพลอยนะคะก่อนอื่นสิ่งสำคัญเลยนะคะก่อนที่เราเชื่อมกระป๋อพลอยก็คือผงประสานเงินนะคะหรือน้ำประสานที่เราเรียกกันเนี่ยค่ะคือเราตัวผงประสานนะคะตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับในการเป็นตัวเชื่อมในการประสานของตัวกระป๋อนะคะจะมีส่วนผสมของเนื้อเงินอยู่70นะคะแล้วก็ทองเหลือง 1.2 กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง 1.8 กรัมนะคะแล้วเราเอามาหลอมเข้าด้วยกันให้เป็นแท่งนะคะแล้วตะไบให้เป็นผงค่ะและอันนี้คือเป็นผงเพแซนนะคะเราจะใส่ลงไปผสมลงในน้ำที่มีตัวผงน้ำประสานอยู่ด้วยเพื่อเป็นเชื่อมให้กระป๋อกับแผ่นติดกันนะคะเราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่เพียงเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะใช้ความร้อนในการต้มนะคะเพื่อให้ตัวผงละลายเข้ากับน้ำค่ะเราจะต้มอย่างนี้นะคะจนกว่าตัวน้ำจะเดือดนะคะข้อควรระวังนะคะระวังน้ําเวลาเดือดเขาจะกระเด็นต้องระวังความร้อนจากที่น้ํากระเด็นด้วยนะคะเมื่อขณะที่เราเรียงตัวกระป๋อพลอยได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะเอาตัวน้ําประสานตัวนี้ค่ะใส่ลงไปในตัวแผ่นเงินก่อนนะคะ
เสร็จแล้วเราจะเอาตัวผงใส่ตามลงไปด้วยนะคะใส่จนรอบทั่วของกระป๋องพลอยนะคะน้ำสปสารจะเป็นตัวที่นำพาตัวผงที่มีส่วนผสมของเนื้อเงินนะคะให้ละลายไปให้ตัวกระป๋องพลอยเกาะกับพื้นของแผ่นเงินนะคะเราจะต้องคอยจัดองค์ประกอบอีกทีนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะให้ความร้อนของตัวกระป๋องพลอยนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมการให้ความร้อนนะคะเนื่องจากว่าตัวผงน้ำประสานนะคะจะมีน้ำเป็นส่วนผสมเวลาเราจะให้ความร้อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำของตัวผงประสานเดือดนะคะเราต้องไล่ตัวเราต้องไล่ไฟเพื่อให้เนื้อให้น้ำประสานนะคะระเหยออกให้หมดนะคะจนฝ่าชิ้นงานจะแห้งค่ะเราไม่ควรที่จะเอาไฟไปจ่อกับตัวชิ้นงานเลยนะคะเพราะจะทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนหรือกระเด็นออกได้ค่ะสังเกตไหมคะว่าน้ำเริ่มเดือดพอแผ่นเงินเริ่มร้อนน้ำจะเริ่มเดือดนะคะต้องข้อควรระวังก็คือระวังช่วงขณะเวลาน้ำเดือดอะค่ะตัวกระป๋องพลอยจะกระเด็นหรือเคลื่อนออกจากตรงที่เราวางไว้ได้ค่ะเราเป่าอย่างนี้จนฝ่าแผ่นจะแห้งเลยนะคะหลังจากที่เรารู้สึกว่าแผ่นเนื้อเงินแห้งให้เราเอาไฟผ่านได้เลยให้เอาไฟผ่านตรงตัวกระป๋องพลอยได้เลยค่ะแล้วก็เร่งความร้อนของตัวไฟเพื่อให้กระป๋องพลอยมีความร้อนได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้เชื้อแบคทีเรียได้ละลายทั่วสังเกตไหมคะว่าตัวเชื้อแบคทีเรียจะเริ่มละลายแล้วนะคะจะเป็นเงาเงาวาวาวนะคะอันนี้คือละลายแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการที่กระป๋องพลอยเชื่อมติดสนิทกันแล้วนะคะถ้าเรามองว่าตรงไหนถ้าเราไม่มั่นใจว่าตรงไหนติดให้เราใส่ลงไปอีกรอบนึงนะคะใส่ไปด้านในก็ได้นะคะแล้วเราให้ความร้อนอีกครั้งนึงค่ะอันนี้เป็นอันที่เสร็จแล้วค่ะการเชื่อมกระป๋องพลอยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะมาทำตัวกระป๋องย่อนนะคะซึ่งเป็นตัวกระป๋องเอกของการทำแหวนนพเก้าเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระป๋องการทำสุดของตัวแหวนนพเก้านะคะแต่ตัวนี้นะคะจะข้อสำคัญจะต่างจากกระป๋องพลอยทั้ง8อันก็คือจะมีความสูงที่สูงกว่าเพื่อยอดเพราะเราจะต้องมีไข่ปลาแล้วก็มีลวดปั่นเกลียวประกอบด้วยนะคะเราก็เอาก้าทองเหลืองนะคะที่มีขนาดพลอยที่เท่ากับที่เราวัดไว้8อันแล้วนะคะเรามาทํากระป๋องยอดนะคะโดยการเอาเส้นแผ่นเส้นแผ่นของตัวเงินนะคะมาพันกับก้าทองเหลืองนะคะให้มีลักษณะเป็นเกลียวนะคะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้ากระป๋องพลอยเราหนาเราจะใช้เลื่อยตัดก็ได้นะคะหรือเราใช้ครีมตัดได้เลยถ้าหนาใช้ครีมตัดเราต้องระวังนะคะเพราะว่าจะไปทำให้โดนกระป๋องพลอยของอันอื่นนะคะเราก็จะได้ลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราให้ความร้อนนะคะถ้าเกิดเราไม่ต้องรอให้ร้อนเราก็จุ่มลงไปในน้ำได้เลยค่ะแล้วกลับมาใส่ในก้าทองเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เขาจะเข้าสู่การดัดให้เป็นลักษณะทรงกระบอกให้ตรงรอยต่อที่ให้ตรงรอยตัดชนกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระป๋องสำเร็จที่เราดัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกับแผ่นอันเล็กเพื่อทํากระป๋องยอดนะคะถ้ารู้สึกว่าแผ่นเนื้อเงินที่เราตัดไม่แบนหรือว่าบิดงอเราสามารถใช้

ด้ามไอ้ตัวแหนบกดก็ได้นะคะแล้วเราวางตัวกระป๋องพลอยที่เราจะใช้ใส่ผงน้ำประสานเหมือนเดิมค่ะตัวน้ำประสานใส่ตรงช่องระหว่างตรงที่มีรอยต่อรอยตัดด้วยนะคะแล้วเราก็ให้ความร้อนเหมือนเดิมค่ะ

เราให้ความร้อนจนทั่วนะคะจนกว่าเชื้อแบคทีเรียจะละลายค่ะอันนี้เป็นตัวการทำกระป๋อยอดที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำไข่ปลาที่ล้อมตัวกระป๋อกันค่ะขั้นตอนการทำไข่ปลานะคะเราจะดึงลวดนะคะให้ถึงขนาดเบอร์03นะคะแล้วเราก็มาพันด้วยกับค่าเบอร์2.8นะคะเพื่อให้ได้ไข่ปลาตามที่เรากำหนดนะคะข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไข่ปลาเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการก็คือขึ้นอยู่กับแหวนเราใช่ไหมคะคือเราต้องทดลองพันกับก้าก่อนนะคะแล้วเราก็เผาค่ะแต่อันนี้คือเราได้ทำการทดลองมาแล้วว่าพลอยลักษณะหรือแหวนลักษณะแบบนี้ควรที่จะใช้ก้าหรือเส้นลวดขนาดเท่านี้นะคะเราเอาแผ่นเราเอาเส้นลวดนะคะมาพันกับก้าทองเหลืองให้เป็นเกลียวหรือว่าเป็นลวดสปริงนะคะพันไปเรื่อยๆค่ะจนเราได้ขนาดของไข่ปลาที่เราต้องการนะคะจะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาพันไข่ปลาถ้าจะให้ไข่ปลาเท่ากันจริงๆนะคะพยายามพันลวดให้มีลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นสปริงที่ติดกันแบบนี้นะคะถ้าเราห่างลวดตัวไข่ปลาจะไม่เท่ากันนะคะพยายามเวลาพันเราพยายามให้ติดกันให้มากที่สุดค่ะจะทําให้ตัวไข่ปลาเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเป่าไข่ปลากันค่ะอันนี้นะคะถึงขั้นตอนการทําไข่ปลาแล้วนะคะลวดที่เราปั่นเกลียวไว้นะคะเอาออกจากก้าทองเหลืองนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลวดสปริงค่ะเราใช้ครีมตัดให้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าพอเวลาเราตัดแล้วอะค่ะจะเป็นห่วงออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเราทำเอาห่วงใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่นะคะที่เราบอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงใช้เป็นไม้ไผ่นะคะเพราะว่าความแตกของตัวเนื้อไม้นะคะจะทำให้ตัวไข่ปลานะคะไม่ตกลงไปในร่องของตัวเนื้อไม้นะคะค่ะเราจะเป่าไข่ปลากันนะคะการเป่าไข่ปลานะคะเราต้องใช้ไฟเล็กนะคะแล้วเจาะลงไปตรงเส้นลวดนะคะที่เราวางไว้เส้นลวดก็จะดึงกลมให้เป็นเม็ดนะคะจะเกิดการหดตัวแล้วก็กลับมาหลอมรวมกันจนเป็นเม็ดนะคะการใช้ไฟเราจะต่างจากการหลอมนะคะใช้ไฟเราจะใช้ไฟที่เล็กมากนะคะนี่ก็คือไข่ปลาที่เราหลอมได้แล้วนะคะจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาไข่ปลาที่เราเป่าได้นะคะมาเชื่อมติดกัน3เม็ดนะคะโดยการวางเรียงกันให้เป็น3เม็ดลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะใส่ด้วยผงน้ำประสานนะคะแล้วเราก็จะใช้ไฟเชื่อมตัวไข่ปลานะคะให้ตัวเชื้อแบคทีเรียละลายอันนี้ก็จะคือเป็นการเชื่อมไข่ปลาที่เสร็จแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไข่ปลาที่เราเชื่อมนะคะไปเชื่อมติดกับตัวที่เป็นกระป๋อของตัวกระป๋อพลอยอันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมกระป๋อพลอยกันค่ะ

อันนี้นะคะเราก็มาเสร็จถึงกระบวนการทําเป่าไข่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ปลาที่เราเชื่อมติดกัน3เม็ดนะคะเพื่อมาติดกับกระป๋องคอยนะคะอันดับแรกเราต้องใส่เชื้อประสานลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเรานำไข่ปลา

เราจะวางตรงปลายยอดของตัวกระป๋องพลอยกับตรงระหว่างพลอยนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราจะทำการเชื่อมประกอบรวมถึงที่เป็นตัวกระป๋องพลอยยอดก็เช่นกันนะคะเราจะนำกระป๋องพลอยยอดนะคะมาวางไข่ปลาเรียงกันค่ะไข่ปลาที่เราเชื่อม3เราก็จะมาวางเรียงบนกระป๋องยอดเช่นกันค่ะแต่ลักษณะของการวางกระป๋องยอดนะคะไข่ปลาก็คือจะต้องวางรอบตัวกระป๋องพลอยนี้เลยค่ะส่วนตัวกระป๋องพลอยที่เป็น8เม็ดนะคะเราจะมาวางเฉพาะตัวยอดกับระหว่างของตัวกระป๋องพลอยนะคะอันนี้นะคะเราได้วางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองการเชื่อมนะคะเชื่อมก็เหมือนเดิมนะคะการเชื่อมในเมื่อเรามีตัวน้ําประสานที่มันอยู่บนชิ้นงานนะคะเราต้องไล่ให้น้ําระเหยออกไปให้หมดก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาน้ําเดือดจะทําให้ตัวไข่ปลานะคะกระเด็นออกนอกตัวที่เราวางไว้ค่ะเราก็ใช้ให้ความร้อนวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไล่ให้ตัวน้ำระเหยออกจากตัวแผ่นเนื้อเงินให้หมดแล้วเราถึงจะเอาไฟลนเข้าไปในตัวของตัวกระป๋องพลอยได้ค่ะอันนี้จะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไล่น้ำจะทำให้ตัวไข่ปลานั้นเบี้ยวหรือไปเกาะข้างด้านใดด้านหนึ่งของตัวกระป๋องพลอยได้ค่ะเราก็คือเราต้องไล่ออกไล่น้ําออกให้หมดเพื่อป้องกันแต่ถ้าในเมื่อเราที่ยังกระป๋องพลอยเลื่อไอไข่ปลาเลื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจก่อนที่เราจะเอาใส่ไฟเจาะลงไปที่ตรงไข่ปลานะคะเราสามารถใช้แหนบขยับได้นะคะในเมื่อน้ําที่อยู่บนกระป๋องพลอยแห้งแล้วนะคะเราก็ใช้ไฟเผาได้เหมือนเดิมเลยค่ะเผาไปตรงที่เป็นกระป๋องพลอยเลยนะคะให้ความร้อนจนกว่าเชื้อแบคทีเรียจะละลายเกาะติดกับตัวไข่ปลาเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นงานสําเร็จนะคะที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนตัวยอดของตัวกระป๋องพลอยก็สําเร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นการเชื่อมไข่ปลาของแหวนนพเก้านะคะก็คือจะมีทั้งตัวยอดแล้วก็ตัวฐานล่างที่เป็นตัวพลอย8เม็ดนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการขั้นตอนการเชื่อมไข่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการปั่นเกลียวลวดเพื่อทําตัวยอดของตัวกระป๋องพลอยกันค่ะเราจะมาทําปั่นเกลียวนะคะโดยการนําปลายของเส้นลวดทั้งสองข้างนะคะมาประกบให้เท่ากันนะคะแล้วเราหาจุดกึ่งกลางของเส้นลวดนะคะนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมีนักเรียนที่ของกาญจนาพิเศษวิทยาช่างทองหลวงมาช่วยคุณครู1คนนะคะซึ่งมาเป็นผู้ช่วยของคุณครูนะคะนะคะตัวโฟดอมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหมุนเพื่อที่จะให้เอาเส้นลวดของตัวที่เราจะปั่นเกลียวนะคะใส่เข้าไปที่หัวโฟดอมนะคะในการหักของตัวหัวโฟดอมให้ไปไอหัวลวดนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนำใส่เข้าไปในตรงหัวโฟดอมค่ะแล้วเราก็ไขปั่นให้แน่นนะคะลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้โฟดอมนะคะในการปั่นนะคะเราก็ค่อยๆเหยียบนะคะตัวลวดจะหมุนเป็นเกลียวนะคะขณะที่หมุนเป็นเกลียวเราต้องใช้มือจับตรงกลางระหว่างของลวดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวลวดนั้นแกว่งค่ะเราจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นลวดจะปั่นเกลียวแน่นนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นลักษณะของเส้นลวดที่ปั่นแน่นแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราได้ลวดปั่นเกลียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเผาให้ความร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพันกับก้าทองเหลืองเพื่อที่ให้มันพอดีกับตัวกระป๋องยอดอันนี้คือจะเป็นการตกแต่งของตัวกระป๋องยอดนะคะของตัวแหวนนพเก้าค่ะเราให้ความร้อนเพื่อให้เนื้อเงินอ่อนตัวนะคะแล้วเรานํามาพันกับก้าทองเหลืองค่ะเป็นลักษณะเดียวกับการที่เราจะพันตัวไข่ปลานะคะ

เช่นกันค่ะก็คือการพันก้าทองเหลืองนะคะคือเราต้องพยายามให้เส้นลวดชิดกันมากที่สุดนะคะเพราะไม่งั้นตัวไข่ปลากับเอ้ยไม่งั้นตัวลวดที่เราปั่นเกลียวไว้ก็ค่ะกับตัวกระป๋อพลอยจะขนาดไม่เท่ากันนะคะจากนั้นเอาออกมาใช้กรรไกรใช้ครีมหรือกรรไกรตัดให้เป็นวงกลมนะคะเราจะได้เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรานำตัวลวดปั่นเกลียวนะคะไปวางไว้บนกระป๋อพลอยที่เราเชื่อมไข่ปลาแล้วนะคะใส่เข้าไปในตัวของกระป๋อพลอยอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวลวดปั่นเกลียวที่เราใส่ที่ตัวกระป๋อพลอยด้านบนค่ะเพื่อเป็นการตกแต่งลวดลายของตัวกระป๋อพลอยของแหวนนพเก้านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมเหมือนเดิมค่ะคือการใส่เชื้อบัดดีแล้วก็เชื่อมเหมือนเดิมค่ะลักษณะของตัวกระป๋อพลอยนะคะข้างบนก็คือจะมีความพิเศษก็คือตรงที่มีลวดลายของลวดปั่นเกลียวเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งอันค่ะค่ะเดี๋ยวเราเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะลักษณะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเชื่อมเหมือนเดิมค่ะลักษณะของตัวเชื้อของตัวที่เชื่อมแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราติดไข่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องมาทําการฉลุเพื่อเอาส่วนพื้นของตัวที่เราวางกระป๋อพลอยออกนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือเลื่อยฉลุนะคะใบเลื่อยค่ะแล้วก็ซีแคมป์นะคะแล้วก็ไม้ลิ้นโต๊ะค่ะลักษณะของการฉลุนะคะเราต้องวางตัวชิ้นงานนะคะวางไว้ตรงร่องของไม้ลิ้นโต๊ะนะคะแล้วเราก็ตั้งฉากองศาของตัวเลื่อยฉลุนะคะให้ได้องศาค่ะแล้วเราก็ทําการเลื่อยได้เลยค่ะลักษณะของการเลื่อยนะคะเลื่อยไปลักษณะตามโค้งตามรูปแบบของที่เราวางไข่ปลากับตัวกระป๋อพลอยไว้ได้เลยค่ะฉลุไปเรื่อยๆนะคะจนฝ่าเนื้อเงินหรือแผ่นเงินที่เราตัดออกนะคะจะหลุดออกจากตัวชิ้นงานเลยค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะจนรอบจนให้เนื้อเงินหลุดออกจากตัวกระป๋อพลอยเลยค่ะข้อควรคํานึงก็คือเวลาเราฉลุนะคะเนื้อเงินนะคะจะร่วงลงที่พื้นนะคะจะร่วงลงที่พื้นโต๊ะกับที่มือเรานะคะพยายามใช้ตัวแปรงนะคะหรือแปรงอะไรก็ได้ค่ะปัดเอาเศษเนื้อเงินที่อยู่ตามตัวเรานะคะออกเพื่อการเป็นการเซฟของผงเนื้อเงินนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราฉลุเสร็จแล้วเราจะได้ตัวกระป๋อพลอยที่มีลักษณะหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการฉลุของตัวกระป๋อพลอยยอดนะคะอันนี้ก็จะได้ลักษณะที่เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราฉลุตัวกระป๋อพลอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําการเชื่อมกระป๋อยอดเข้ากับกระป๋อพลอยตรงที่มี8เม็ดนะคะคือจะเชื่อมลักษณะแบบนี้โดยการที่เราจะเอาตัวน้ําประสานนะคะใส่ลงไปตรงกลางของตัวกระป๋อพลอยนะคะแล้วเรานําตัวกระป๋อพลอยยอดเนี่ยนะคะวางลงบนกระป๋อพลอยอันนี้ค่ะแล้วเราจะทําการเชื่อมลักษณะของการเชื่อมนะคะเราสามารถย้อนกลับไปดูในก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะลักษณะของการเชื่อมนะเมื่อเราเชื่อมยอดติดกันแล้วอะค่ะลักษณะของตัวชิ้นงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของตัวชิ้นงานที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเรามาถึงขั้นตอนการทําก้านแหวนกันนะคะการทําก้านแหวนนะคะเราจะหลอมรีดเนื้อเงินเหมือนเดิมนะคะใน EP แรกนะคะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเราจะหลอมแล้วก็เราจะหลอมรีดเสร็จแล้วนะคะจะได้ขนาดตามที่เรากําหนดนะคะจะมีลักษณะที่ไม่ได้เล็กจนถึงเบอร์สุดท้ายนะคะเพื่อเราจะทําก้านแหวนกันนะคะแล้วเรานําไปรีดนะคะให้ได้ขนาดของที่เรากําหนดนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะจะได้ขนาดของความหนานะคะ3ความหนาของเขานะคะคือ 3.8 ค่ะแล้วไอ้ความกว้างนะคะ 3.8 ค่ะส่วนความหนานะคะ 1.72 ค่ะอันนี้จะเป็นความหนาของตัวก้านแหวนนะคะตัวก้านแหวนนี้นะคะคือเราไม่ได้ทําหนาขนาดนี้เพราะว่าที่เราทําเผื่อหนาขนาดนี้เพื่อสําหรับการที่เราจะต้องตกแต่งตะไบให้เป็นลักษณะของแหวนที่เป็นท้องปิงด้วยนะคะแล้วเราจะทําการฉลุที่เป็นหัวท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉลุเพื่อทำตัวก้านแหวนกันเลยค่ะเราจะฉลุผ่าตรงกลางนะคะเพื่อให้มีขนาดที่เท่ากันของก้านแหวนนะคะเราจะฉลุอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง1เซน

เราจะฉลุอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะเราก็จะได้ก้านแหวนที่เราผ่า1เซนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการอ้าตัวก้านแหวนกันนะคะให้ได้ประมาณ45องศานะคะค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการอ้าก้านแหวนนะคะประมาณ45องศานะคะโดยประมาณนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมาทำวิธีการขึ้นตัวเรือนแหวนกันนะคะลักษณะของการขึ้นตัวเรือนแหวนนะคะก็คือเราเอาตัวที่เราผ่าหรือเราตัวที่เราอ้าไว้แล้วนะคะมาขึ้นกับตัวเราแหวนนะคะโดยการจุดกึ่งกลางนะคะแล้วเราหักตัวนี้ขึ้นค่ะนี่ค่ะให้ตัวก้านแหวนโค้งนะคะเป็นลักษณะเหมือนท้องปิงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้ก้านแหวนที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาให้ปลายทั้งสองข้างชนกันนะคะเราใส่เข้าไปในเราแหวนเหมือนเดิมนะคะใช้ตัวค้อนเคาะทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้ตัวแหวนชนกันค่ะ

พยายามเคาะให้รอบนะคะเพราะว่าตัวแหวนจะได้ไม่เสียทรงนะคะสามารถใช้ครีมช่วยในการปรับแต่งได้นะคะเราจะให้ปลายทั้งสองข้างชนเข้าหากันนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเราทําเอาปลายก้านแหวนนะคะให้ชนกันนะคะและเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเชื่อมทั้งสองด้านของของตัวแหวนเลยนะคะทั้งสองด้านนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการตะไบก้านนะคะให้มีลักษณะเป็นเหมือนท้องปิงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตะไบตกแต่งก้านแหวนให้เป็นลักษณะท้องปิงนะคะโดยการตะไบขอบของตัวแหวนนะคะให้มีลักษณะเป็นเอียง45องศานะคะให้ตัวแหวนนะคะมีความโค้งนะคะเราจะตะไบทั้งขอบด้านซ้ายและด้านขวานะคะส่วนที่เป็นเว้าโค้งนะคะเราจะใช้ตะไบที่เป็นด้านที่เป็นท้องปิงนะคะตะไบเพื่อปรับขนาดของตัวแหวนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนด้านในของแหวนนะคะที่เราจะต้องตะไบเราเอาด้านที่เป็นท้องปิงนะคะใส่เข้าไปในตัวแหวนนะคะแล้วเราก็จะตะไบตัวที่เป็นก้านแหวนด้านในนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราได้ก้านแหวนที่เราตะไบเก็บรูปทรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเก็บผิวของตัวก้านแหวนกันค่ะตัวลูกยางนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบหยาบกับแบบละเอียดนะคะเราเอาแบบหยาบลงก่อนนะคะลงทั้งด้านนอกนะคะและด้านในนะคะของตัวแหวนนะคะเพื่อให้เก็บผิวไป1ชั้นนะคะลงทั้งด้านนอกนะคะและด้านในนะคะของตัวแหวนนะคะส่วนลูกยางละเอียดนะคะเราจะมาเก็บผิวเหมือนกันนะคะทั้งด้านนอกและด้านในค่ะอันนี้นะคะเราได้หัวแหวนกับก้านแหวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมนะคะโดยการที่อันนี้นะคะจะเป็นตัวของเบ้าหลอมเหมือนกันค่ะแต่เราจะใช้ตัวที่เป็นด้านฐานของตัวเบ้าหลอมนะคะเรานํามาทําตัวร่องตรงนี้นะคะเพื่อให้วางกระป๋อพลอยได้นะคะเมื่อกระป๋อเพราะว่ากระป๋อพลอยอะค่ะจะมีลักษณะที่สูงอยู่ตรงกลางถ้าเกิดเราวางไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะไม่นิ่งเราจึงทําโดยการที่เราประดิษฐ์ขึ้นมากันมาเองนะคะโดยการทําร่องลงไปแล้วก็เอาตัวนี้วางจะทําให้ตัวกระป๋อพลอยด้านบนนะคะนิ่งเวลาเราวางก้านแหวนนะคะเราก็จะวางได้นิ่งกว่าการที่เราจะวางบนพื้นธรรมดาค่ะเมื่อเราได้ก้านแหวนกับตัวกระป๋อพลอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการเชื่อมกระป๋อพลอยกับก้านแหวนเข้าด้วยกันค่ะการวางก้านแหวนนะคะเราต้องมองว่าลักษณะของตัวกับของตัวพลอยนะของตัวกระป๋อพลอยนะคะจะมีลักษณะที่มีปลายแหลมไม่เท่ากันลักษณะเราจะสังเกตได้เลยค่ะว่าตัวไข่ปลานะคะจะมีความยื่นต่างไม่เท่ากันเราจะต้องนําตัวปลายตรงด้านนี้ค่ะที่เป็นปลายด้านหัวของแหวนตัวนี้นะคะให้ตรงกับตัวยื่นของตัวกระป๋อพลอยที่สูงที่สุดของตัวกระป๋อพลอยนะคะจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตัวปลายแหลมกับตัวปลายของตัวไข่ปลานะคะจะต้องตรงกันค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวปลายแหลมของด้านของแหวนกับตัวปลายแหลมของที่ยอดไข่ปลาที่สูงที่สุดของมุมนั้นนะคะก็คือจะต้องให้ตรงกันค่ะลักษณะของการวางแหวนจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมก้านแหวนกันนะคะเมื่อเราวางก้านแหวนให้ตรงกับตรงที่เราต้องการแล้วนะคะเรานําเชื้อบัดกีนะคะเหมือนเดิมค่ะเรานําเชื้อบัดกีนะคะมาวางในร่องของตัวที่เป็นก้านแหวนค่ะลักษณะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเรานําเชื้อบัดกีมาติดกับตรงก้านแหวนแล้วนะคะเราก็ให้ความร้อนโดยการเชื่อมก้านแหวนกับตัวกระป๋อพลอยให้เข้ากันค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าหัวไฟของเราไฟมันไม่แรงพอให้เราเหยียบเหมือนตอนที่เราหลอมเนื้อเงินค่ะจะมีลักษณะคล้ายกันค่ะโดยการเบิ้ลตัวขาตะ
ไฟเราจะแรงขึ้นค่ะเราปรับด้วยอาศัยโดยการใช้ปรับที่มือนะคะเผาจนเชื้อบัดกีละลายเลยค่ะแต่ต้องข้อควรระวังคือระวังเนื้อเงินละลายด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการเชื่อมกระป๋องพลอยกับตัวแหวนเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราเชื่อมก้านแหวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําในส่วนของกระป๋องข้างของก้านแหวนกันนะคะลักษณะของกระป๋องข้างก้านแหวนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราตั้งกระป๋องเหมือนคล้ายๆกระป๋องยอดเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ลักษณะที่เป็นกระป๋องยอดที่พันด้วยก้าที่มีความสูงนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยเชื่อมกับแผ่นเนื้อเงินนะคะแต่เราจะมาทําลักษณะของตัวด้านข้างของตัวกระป๋องข้างนะคะโดยการเราดึงลวดเหมือนเดิมค่ะดึงลวดที่เบอร์04นะคะทับแบนค่ะแล้วเราก็นํามาม้วนปลายทั้ง2ข้างนะคะลักษณะของการม้วนนะคะก็คือเราใช้แหนบนะคะจับตรงด้านปลายค่ะนี่นะคะม้วนค่ะม้วนให้เป็นวงกลมนะคะทั้ง2ข้างค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราม้วนทั้ง2ข้างนะคะเราจะมาหุ้มกับตรงกระป๋องพลอยนะคะโดยการดัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะดัดจนเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเรานํามาวางกับตรงตัวกระป๋องพลอยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเหมือนด้านข้างของตัวแหวนนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทําแหวนนพเก้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะในการทําแหวนนพเก้าค่ะแต่ในส่วนของแหวนนพเก้านะคะยังมีส่วนประกอบอื่นนะคะที่นักเรียนจะต้องติดตามต่อไปก็คือการฝังพลอยนะคะซึ่งอยู่ในรายวิชาหนึ่งนักเรียนสามารถติดตามความรู้ได้ต่อไปนะคะในส่วนของครูนะคะเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะใน2 EP นี้นะคะเรามาลองทวนกันไหมคะว่าใน2 EP นี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะคือ1นะคะใน EP ที่1เราเรียนในเรื่องของการหลอมการรีดการดึงลวดการทำกระป๋องพลอยค่ะในส่วน EP ที่2นะคะเราเรียนรู้อะไรกันเอ่ยเราเรียนรู้เรื่องของการเชื่อมประกอบตัวกระป๋องพลอยนะคะการเชื่อมกระป๋องด้านข้างการขึ้นตัวแหวนค่ะแล้วก็การขัดรูปทรงของตัวแหวนนะคะสำหรับการเรียนในรายวิชาการทำแหวนนพเก้านะคะใน2 EP นี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์รีเซฟเวอร์ไดเออร์เอ็กซ์แพนชั่นวาลอีวาโปเรเตอร์สวิตช์ควบคุม
2: ในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
1: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งผิดพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด3. เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ห์ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลต์เป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำลงและส่งต่อไปยัง Receiver Dryer 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง Condenser กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8.Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยล์เย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นของเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยล์เย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยล์เย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบอีวาโปเรเตอร์ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกช่องลมเย็น 10. โบลเวอร์เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับอีวาโปเรเตอร์ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทางอีวาโปเรเตอร์เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุม

0: ุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
1: คือลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็นที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ก็จะถูกส่งไปที่ตัวรีซีเวอร์ไดเออร์เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้นด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัวรีซีเวอร์ไดเออร์ไปแล้วก็จะถูกส่งไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์ตัวเอ็กแพนชันวาล์ก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงนี้ที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอยเย็นครับนี่คือกระบวนการการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะฮะก็อาจจะเป็นเบอร์134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
0: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต์
1: ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนเนี่ยที่จะเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
0: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
1: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์นะครับครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด

0: 4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะฮะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็มาใส่ตัวที่4เราจะขายเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีนึง
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
2: 4. ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร
0: ์ต่อไปก็เป็นวิธีการตรวจร่องฟู้เล่นะฮะว่ามันจะตรงกับตัวคอมเพรสเซอร์ไหมนะฮะอันดับแรกเราก็จะดูที่ร่องฟู้เล่ที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัวมุ้งฟู้เล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ไอตัวตั้งสายพานด้วยนะฮะว่ามุ้งเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าตรงกันแล้วก็สามารถจะใส่สายพานไปได้เลย
2: ความตึงของสายพานที่ชุดคอมเพรสเซอร์ต้องให้ตึงพอประมาณไม่ตึงเกินไป
0: ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่มุ้งฟู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ร่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มร่องของมุ้งเล่เครื่องยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมุ้งเล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ร่องของสายพานเต็มร่องของมุ้งเล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตันให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได
2: ้การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
0: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับก็จะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำไม่น้อยฝ่า1นิ้วนะครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำกว่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ ต้องอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
2: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
0: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ถ้าทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valveต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่นครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้งทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัว receiver dryer กับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
2: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
0: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัว evaporator ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัว evaporator แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัวโบเวอร์นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดโบเวอร์นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัว evaporatorต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัว evaporator แล้วก็ตัวมอเตอร์โบเวอร์กันนะครับที่ชุดตัว evaporator นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถนะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดตั้งนะครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบเวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจ จะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นเกิดเข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดแล้วระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้องเช็คตรงนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อน้ำทิ้งนี้อยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
2: การติดตั้ง expansion valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก็ evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
1: ตำแหน่งการติดตั้ง expansion valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่เป็นชุดเดียวกับ evaporator
2: การติดตั้งสวิตช์ควบคุม
0: การติดตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์ตัวนึงก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่เป่าหาเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 3 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับก็มันก็จะไปโยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปใน evaporator นะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายใน evaporator ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวนี้ก็จะรับอุณหภูมิ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP ที่9 EP นี้พบกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับครูไหมครูนาขวัญจันจำรัดนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาต่อยอดกันสู่การทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะไปทำเป็นโฆษณาสินค้าเหมือนเดิมนะคะแต่ใน EP นี้เราจะมาดูกันในรูปแบบของโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าจำพวกเครื่องสำอางนะคะนี่คือวัตถุดิบนะคะที่ทุกคนต้องเตรียมใน EP นี้นะคะ1 นะคะจะต้องมีฉลากสินค้าและไปรวมกับม็อกอัพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครูไหมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ2ภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังนะคะเราสามารถดาวน์โหลดภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังที่เหมาะสมกับใช้งานของเรามาใช้ได้แล้วก็ต่อไปเป็นภาพดอกไม้ต้นไม้